0: ตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทอลสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีกับข่าวสารเรื่องราวน่าติดตามนะคะในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านนะครับวันนี้แน่นอนนะครับข่าวดีข่าวใหญ่นะสำหรับเด็กสาวจากประเทศไทยจากเกาะภูเก็ตน้องแพรรัติกานำลอยหรือเนเน่รอยัลนะครับก็คว้าแชมป์นะเรื่องของการประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับซีซั่นที่21ได้สำเร็จที่เป็นไปตามความคาดหมายและเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่สามารถทำได้ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดนอกจากกล่าวคำยินดีนะครับเธอที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและก็ครอบครัวทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับคุณวรรณ
9: ค่ะก็เป็นอะไรที่สร้างความสุขให้กับคนไทยไปทั้งวันแล้วก็คงจะข้ามวันด้วยนะคะในท่ามกลางข่าวที่ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ทำให้คนในประเทศไทยรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้เบื่อหน่ายนะคะกับภาวะความเป็นไปในชีวิตประจำวันของตัวเองเนาะต้องบอกว่าข่าวเนเน่เนี่ยมันมาครบเครื่องเลยมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความภาคภูมิใจไปกับเธอแล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องราวดีๆที่เรารู้สึกว่า เราอยากให้คนได้รู้จักประเทศไทยในมุมดีๆบ้างนะคะเนเน่ทำสำเร็จจริงๆแล้วต้องบอกว่าเส้นทางหลังจากนี้เนี่ยอีกยาวไกลจริงๆเลยนะคะเธอมีความฝันแบบที่สามารถทำได้จริงดิฉันไปดูคลิปที่น้องให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้ประกาศผลว่าเธอคือสุดยอดของอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้ที่หนึ่งนะคุณวิเชษที่มันภูมิใจคือไม่ได้แค่ชนะใจกรรมการแต่เธอชนะใจคนอเมริกันทั้งหมดที่โหวตให้อันนี้มันเป็นอะไรที่บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะการที่เราไม่ได้เป็นคนสัญชาติเชื้อชาติของเขาของสหรัฐอเมริกาแต่เขาวัดกันที่ความสามารถจริงๆแล้วเธอก็ชนะใจไม่ได้นะคุณวิเชษโอ้โหเอ็นนาทีโมเมนต์ที่เธอยืนลุ้นอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นคนที่เข้ามาถึง2คนสุดท้ายเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าพอกล้องจับสีหน้านะคือจริงๆส่งคลิปให้ทีมงานหมดแล้วล่ะแต่ขี้เกียจละเดี๋ยวเปิดเพลงดีกว่านะฟังเพลงดีกว่านะเดี๋ยวน้องทีมงานขอสัก2เพลงนะที่พี่ส่งให้อ่ะขอเพลงที่เล่นกับ Linkin Park แล้วก็เพลงที่เล่นให้คนไทยฟังนะวันนี้อย่าไปเครียดมากเลยวันศุกร์ฝนตกแต่เช้าเข้าใจว่าคนขับรถไปทำงานรถติดอยู่บนถนนเราเอาชิลๆก่อนแล้วกันคือมันเห็นเลยว่าน้องก็ตื่นเต้นมากๆแล้วท้ายที่สุดพอได้เนี่ยวิเชษเห็นไหมลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเลย
10: ใช่
9: เนเน่แบบดีใจแบบสุดๆลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเลยแล้วก็แบบโอ้โหเราเห็นถึงโมเมนต์แบบคนแบบทั่วทั้งฮอลล์ก็แบบยืนปรบมือให้เธอนะวิเชษแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ลงไปนั่งกองกับพื้นเหมือนกันคือมันเป็นความดีใจของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ต่างกับคนไทยอีก 70% ในประเทศนี้ ที่ต้องใช้ชีวิตทุกวันทำงานทำงานเพื่ออะไรเพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับครอบครัวคือเช่นตัวเองอาจจะไม่ได้สารฝันในชีวิตของตัวก็ขอให้มันสำเร็จในรุ่นลูกได้ไหมดิฉันเชื่อว่าคนไทยไม่น้อยที่เราใช้ชีวิตอยู่มาแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ย กับการที่เรามีครอบครัวของเราอ่ะคนรุ่นทุกคนอ่ะดิฉันว่าทุกคนอ่ะอยากจะมีความคิดความฝันของตัวเองอ่ะแต่บางทีปัจจัยก็ไม่เอื้อนะคะยิ่งคนที่เราบอกว่าไม่ได้มีทุนรองรังมาแต่เกิดนะคุณวิเชษเรียกว่าต้นทุนไม่มีอ่ะต้องสร้างขึ้นมาเองทุกอย่างคนในรุ่นนี้มีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยทำสำเร็จในรุ่นชั้นไม่ได้ก็ขอให้รุ่นลูกเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีกว่าละกันได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ดีกว่ามีคุณภาพกว่าได้มีทักษะเสริมต่างๆที่ตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีทุนรอนที่จะได้ฝึกปรือคือครอบครัวเนี้ยทำทุกอย่างเลยคุณวิเชษมันเป็นอะไรที่น่าดีใจมากว่าเป็นตัวอย่างของความฝันของคนทั่วไปที่จับต้องได้และดิฉันเชื่อว่าคนอเมริกันที่โหวตให้อ่ะพอเขาได้มาเจอว่าเน่ๆคือใครอะไรทำให้เด็กวัย16เนี่ยมันขึ้นมายืนบนเวทีนี้ได้แล้วฝีไม้ลายมือแบบชะกันไปเล่นเพลงอะไรรุ่นเก่าๆที่แบบมีแต่คนรุ่นใหญ่รุ่นอายุเยอะๆแล้วเนาะจะรู้จักเนี่ยคือเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยดิฉันว่าพอคนอเมริกันเขาต้องเสิร์ชดูความเป็นมาของเนเน่เนี่ยดิฉันว่าเรื่องราวมันครบครันเลยเรื่องราวมันคงต้องทัดใจด้วยนอกเหนือจากความสามารถแบบล้วนๆเลยนะก็แบบว่าเป็นอะไรที่น่าแสดงความยินดีมากเลยแล้วคุณเชฟคิดดูสิว่าตอนที่น้องบอกว่าฝันของน้องอย่างหนึ่งนะก่อนที่น้องยังไม่รู้ว่าน้องจะได้เป็นร็อกสตาร์น้องจะได้ออกเพลงทำซิงเกิลหรือจะทำอัลบั้มก็ตามหรือน้องจะได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตก็ตามฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งนอกเหนือจากไปที่อเมริกาก็ทาเลนต์จนทะลุฝ่าฟันมาจนเข้าชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยากเล่นกับวงที่เธอชื่นชอบมันมีเกร็ดประวัติบอกว่าคุณเชษทราบไหมว่าเพลงของวง Linkin Park เนี่ยเป็นเพลงที่เนเน่ฟังในรถที่คุณพ่อเปิดให้พ่อเป็นคนณรงค์อมรอยเป็นคนชอบเพลงร็อกมากแล้วก็เปิดให้เนเน่ฟังแล้วหนึ่งในวงที่เนเน่ฟังนะคะแล้วก็ฝึกด้วยนะก็คือเพลงของวง Linkin Park แล้วท้ายที่สุดเธอก็โตมาทันที่จะได้เล่นกับวงที่เธอชื่นชอบคุณเชษคือนี่มันเป็นอะไรที่เธอไม่ไม่ไ ไม่แปลกเลยที่เนเน่พอจบการสัมภาษณ์เนี่ยพอจบการได้รางวัลที่ฉันไปดูคลิปน้องพอดีไม่ได้ส่งให้น้องละเอาว่าดิฉันดูแล้วมาเล่าแล้วกันคือเนเน่เนี่ยเขาก็เล่าว่าทุกเขาก็เล่าความรู้สึกเนาะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้เขาก็แน่นอนเขาแบบดีใจมากๆเลยแบบแทบจะช็อกเลยเธอก็บอกว่าเธอดีใจมากๆเพราะว่าตอนที่เธอไปอยู่บนเวทีเขาก็ถามนาทีนั้นว่าเป็นยังไงเธอก็บอกว่าตอนแรกอะนะความที่เนเน่เป็นเด็กที่ดิฉันว่าเขาน่ารักมีความเป็นเด็กไทยที่จะมักจะถ่อมตัวแต่ก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งไหนที่ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองก็จะมั่นใจในสิ่งนั้นเธอก็บอกว่าตอนนั้นอะเธอแบบดีใจมากเพราะตอนที่ขึ้นไปตอนที่แบบจะประกาศอะนาทีที่กำลังจะประกาศว่าไอรางวัลอเมริกาก็ทาเลนต์ในซีซั่นนี้เนี่ยได้แก่ใครเนี่ยนะเธอก็บอกว่าใจเธอนึกว่าเธอคงเป็นที่สองแต่เธอก็ได้ยินเสียงแต่เน่เน่เน่เน่เน่เน่นี่เน่เน่เล่านะเน่เน่เน่เน่เธอก็เล่าว่าเธอก็ได้ยินอย่างนั้นแล้วเธอก็ได้มานะเธอก็บอกว่าเขาก็ถามพิธีกรก็ถามนะบอกว่าแล้วเธอรู้สึกไงเธอบอกว่าเธอภาคภูมิใจกับตัวเองมากแล้วเธอก็บอกกับคุณพิธีกรบอกว่าคุณรู้ไหมว่าฉันน่ะทำงานหนักมากมากเลยนะเพื่อจะถึงจุดนี้จุดที่ความฝันของเธอเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เนเน่พูดเลยบอกว่าเธอทำงานหนักมากกว่าจะมาถึงจุดนี้จุดที่มีความฝันแล้วก็ความฝันของเธอเป็นจริงแล้วบอกว่าฝันอยากทำอะไรเธอบอกโอ้เธออันนี้แววตาเป็นประกายเลยนะบอกอยากทำเพลงอยากไปออกทัวร์คอนเสิร์ตนะก็แบบอีกมากมายอ่ะเธอดูแฮปปี้มากแล้วก็ปรากฏว่าก็เขาก็ถามเนาะเขาก็ถามเนเน่บอกว่าแล้วในบรรดากรรมการล่ะชอบคนไหนเนเน่ก็บอกว่าโอ้อันนี้คิดนิดหนึ่งดิฉันรู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยอ่ะเชียร์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณฮาวิเมนเดลกับเนเน่มากเพราะคนไทยเรียกว่าป๋าดันแล้วทุกคนเรียกคุณฮาวิว่าป๋าฮาวิมากเพราะว่าเป็นคนที่เชียร์เนเน่ออกหน้าออกตามากมากวันที่ได้ปุ่มทองก็ได้ฮาวิเนี่ยไปพยายามแบบไซโคแบบเมลเมลซีนะว่าให้ปุ่มทองเนเน่สิคือแต่เนเน่ฉลาดเมลบีเนี่ยดิฉันเป็นเมลซีได้ไงขออภัยเมลบีปรากฏว่าแต่เนเน่ฉลาดเพราะทุกคนก็ชมเธอหมดเลยเนาะแต่ดิฉันเชื่อว่าในความผูกพันลึกๆเขาผูกพันกับคุณฮาวิเมนเดลแล้วเดี๋ยวฮาวิเมนเดลจะมาเมืองไทยด้วยแต่เนเน่บอกว่าโอ้เธอก็คิดแล้วเธอก็บอกว่ากรรมการทุกคนน่ารักมากเลยเธอคงบอกไม่ได้หรอกว่าเธอชอบใครมากที่สุดใช่นะคุณวิเชษเด็กอายุ16นะแล้วสิ่งที่เนเน่จะต้องเผชิญจากนี้คือเนเน่จะต้องกลายเป็นเซเลบที่ต้องพร้อมที่จะตอบคำถามสื่อแล้วการตอบคำถามสื่อแบบนี้เนี่ยการมันก็ต้องใช้ชั่วโมงบินมันจะต้องใช้ประสบการณ์เนาะว่าจะรับมือกับคำถามต่างๆเพื่อตอบให้ตัวเองแบบมันโอเคได้ยังไงด้วยนะแต่ว่าดิฉันว่าความเป็นธรรมชาติที่สุดแหละของแบบเนี้ยเฟกไปคนก็รู้ความเป็นตัวตนที่แท้จริงว่านิสัยใจคอเป็นยังไงความรู้สึกรู้สมเป็นยังไงเนี่ยดิฉันว่าเด็กเจนใหม่ๆเนี่ยเขามีความเป็นของตัวเองมากพอจนไม่ต้องแบบว่าไปนั่งแบบตอบยังไงให้ดูดีจะให้อะไรไม่มีวัยนี้คือธรรมชาติแท้ๆเลยนี่คือเนเน่ก็ตอบตรงๆตอบตรงๆมาทุกข้อเลยจนกระทั่งข้อนี้เขาบอกว่าเธอตัดสินใจไม่ได้เพราะทุกคนน่ารักกับเธอมาแล้วก็จริงๆเพราะทุกคนก็ชื่นชมเนเน่มาตลอดนะคะและสุดท้ายอ่ะคุณเนเน่ไอ้น้องๆเนเน่เขาก็ถามบอกว่าแล้วเนเน่จะทำอะไรหลังจากนี้น่ารักมากเลยเนเน่บอกว่าแน่นอนเธอก็ต้องไปฉลองกับครอบครัวกับเพื่อนๆต่างๆนะแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะพาเพื่อนพระวงโอโซนไปค่ะเธอจะพาเพื่อนไปเที่ยวสวนสนุกจะพาไปเที่ยวตีนปลาเห็นไหมในความเป็นเด็กอ่ะในความเป็นเด็กฝันใหญ่ๆก็มีนะอยากไปออกคอนเสิร์ตอยากจะทัวร์ฝันแบบเด็กก็มีไปที่นู่นแน่นอนดิสนีย์แลนด์ต้องมาถือเชษนะคะ อันนี้ก็เป็นความรู้สึกแรกเลยที่เน่ได้มีการตอบกับสื่อของรายการมั้งดิฉันไม่ได้ทันดูหัวไมค์ด้วยดิฉันดูตรงคลิปแล้วล่ะเพราะว่าเป็นการถามแบบถามตอบนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งนะคะก็คุณเชษดูแล้วเป็นไงเมื่อวานนี้บอกแล้วโอ้โหตอนติดตามข่าวเน่ประชุมข่าวอยู่ตอนแรกจัดรายการบอกได้เล่นกับลิงคิงพาร์ค ประชุมข่าวเสร็จไม่เป็นสมาธิเลยเฮ้ยเข้ารอบ2คนแล้วหลังจากนั้นก็พอดีต้องประชุมออกมาจากห้องประชุมบอกว่าชนะแล้วชนะแล้วก็แบบพอไปเอาคลิปมาดูโหดีใจจริงๆเลยคุณใช่มันเหมือนเราลุ้นจริงๆนะมันเหมือนเวทีนางงามอ่ะที่ยืนกัน2คนแล้วกุมมือกันน่ะใครจะเป็นมิสยูนิเวิร์สอะไรแบบเนี้ยเอออารมณ์นั้นเลยดีใจด้วยมากๆเลยค่ะ
10: ใช่คือผมดูตลอดนะครูวันดูที่เขาพยายามถ่ายเท่าสดจากลิงก์โน้นลิงก์นี้ดูผ่านบรรดาคนที่รีแอคนะที่เป็นฝรั่งอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องเลยนะก็มีเป็นช่วงๆนะที่ประเภทแบบมีลิขสิทธิ์ไงเกวันพอดูกำลังเข้าถึงจุดสำคัญปุ๊บโอ้โหโดนตัดอะไรเงี้ยนะลุ้นกันทั้งหมด
9: ใช่ไหม
10: นะ
9: เขาบอกตัดตอนที่จะประกาศรางวัลใช่ไหม
10: นั่นแหละโอ้โหไอเราก็ตรวจสอบกันใหญ่เลยเอ๊ะตกลงเธอชนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงดีใจมาจากคนไทยนี่แหละเป็นลิงก์ที่คนไทยหามาดูแล้วก็ฝรั่งด้วยเธอชนะเราก็ดีใจกับเธอด้วยนะผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงจะดีใจกับสิ่งที่เธอได้ทำสำเร็จในกรวันทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เธอได้มีโอกาสถ้าเปรียบเทียบกันนะผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ของเธอนะที่ทำความฝันนอกจากรางวัลแล้วเนี่ยการได้เล่นกับลิงเกนสปาร์กเนี่ยนะคุณประวันถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะคือผมฟังการรีแอคของบรรดาฝรั่งทั้งหลายนะก็บอกแต่ทุกคนพูดแบบเดียวเลยนะบอกว่าทำดีมากเลยเสียงดีทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่ทุกคนรออะไรรู้ไหมคุณรอนรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีการโซโล่กีตาร์จากนะเนเน่คุณรอนคือปกติแล้วเวลาเธอเล่นเธอร้องเพลงเธอต้องมีการโซโล่ตลอดใช่ไหมแล้วคนก็ติดตามเยอะนะแต่เมื่อวานนี้ก็บอกแม่นะบรรดานักเรียกทั้งหลายบอกขาดไปอย่างหนึ่งก็คือการที่ไม่ได้โซโล่กีตาร์แต่ทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วล่ะเธอสามารถร้องกับนักร้องนำของวงได้อย่างดีมากแล้วก็โอ้โหนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆทีนี้พอพูดถึงความฝันในกรวันที่เมื่อสักครู่เธอให้สัมภาษณ์หลังจากที่ชนะแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมก็เลยไปดูนะว่าความฝันของเธอก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยนะคือหลังจากได้เข้ารอบแล้วล่ะกลับมาเมืองไทยเนี่ยนะให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะบอกว่าถ้าหากว่าเธอได้แชมป์เนี่ยเธอจะเอาเงินที่ได้เนี่ยนะไปทำอะไรนะหนึ่งนะนี่คือเด็ก16พูดได้อย่างนี้ผมก็ไม่ธรรมดาหนึ่งก็คือจะนำเงินที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของตัวเองโอ้โหเราลองนึกภาพดูนะคนอายุ16ปีเนี่ยตอนนี้คิดละว่าอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยากจะสร้างสรรค์งานเป็นของตัวเองนะครับคืองานที่สร้างสรรค์ตอนนี้มีอยู่แล้วก็คือการแต่งเพลงนะที่ไม่มีเสียงร้องเนี่ย1เพลงอย่างที่เราได้ทราบอยู่แล้วอันนั้นก็คือก็ทำแล้วล่ะใช่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็บอกว่าจะมีผลงานเป็นของตัวเองอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยอันนี้โอ้โหเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมพยายามไปหานะว่าเนเคยให้สัมภาษณ์ไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงว่าเธอชอบกีตาร์ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนเพราะเธอบอกว่าอย่างนี้คิดที่จะเอาเงินไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่สักหนึ่งตัวนี่กีตาร์ตัวใหม่สักหนึ่งตัวนี่มันเรานึกถึงนะอย่างผมนี่ก็เป็นคนที่ชอบผสมนะผมซื้อเครื่องดนตรีนะล่าสุดเพิ่งจะซื้อคีย์บอร์ดอีกหนึ่งตัวคือเราเป็นคนที่ชอบนะอะไรเงี้ยกีตาร์ที่ผ่านมาผมก็มีซื้อไว้หลายตัวนะสะสมไว้หลายตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเวลาเราก็เล่นกีตาร์เราเป็นดนตรีเราก็นึกถึงเนี้ยในเน่เธอก็บอกเลยคิดจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่สักหนึ่งตัวนะพูดแค่นั้นล่ะแต่ผมว่าพอเธอพูดอย่างนี้พอเธอได้แชมป์นั้นขนาดนี้บรรดาแบรนด์กีตาร์ทั้งหลายนะกรวันที่มีชื่อเสียงดังๆนี่เราเป็นที่รู้จักนะก็หลายยี่ห้อเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง Fender อย่างเงี้ยถือเป็นกีตาร์ที่ชั้นนำอยู่แล้วนะหรือประเภท Gibson อย่างเงี้ยนะราบ้านเราก็เรียก Gibson นี่นะแล้วก็ยังมี Ibanez นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เธอเล่นอยู่แล้วนะครับเธอได้รับของขวัญชิ้นนี้นะจากผู้ใหญ่ใจดีในเดนมาร์กนะที่ให้เนี่ยนะแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อแต่หลักๆก็คือที่ผมเอ่ยไปเนี่ยที่เป็น3แบรนด์ดังนะดังนั้นก็จะมีแบรนด์ของต่างประเทศที่เป็นแบรนด์เฉพาะของแต่ละประเทศนะอันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันแต่พูดถึงแบรนด์ที่มันเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะมันกีตาร์1ตัวใหม่ที่เตเน่บอกว่าอยากจะซื้ออยากจะได้นี่นะเผลอๆแล้วก็ว่านะอาจจะไม่ต้องซื้อนะถ้าเกิดว่าแบรนด์ดังๆฟังอยู่ปุ๊บอาจจะบอกเลยโอ้นี่มีกีตาร์หนึ่งตัวนะที่อยากจะเอามาให้เน่ๆนะได้เล่นนะอันนี้การจะเป็นไปได้แล้วต่อไปคือความฝันคืออะไรความฝันอันต่อไปคือในอนาคตเนี่ยเธออยากจะออกเดินทางไปจัดคอนเสิร์ตและทัวร์รอบโลกนี่ก็ถือว่าเป็นความฝันก่อนที่จะได้แชมป์นะแสดงว่าเธอก็มีอะไรของเธออยู่ในใจที่มีความฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เธอพูดเอาไว้ทั้งก่อนนะและหลังจากได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ย เธอทำได้สำเร็จแน่นอนล่ะครวันประโยชน์อย่างยิ่งกันเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เธอพูดบ่อยๆมากและการที่ได้ไปจะได้ไปจัดคอนเสิร์ตนะและจะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตในรอบโลกเนี่ยนะเป็นความฝันที่เป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะครวัน
9: ก็นะคะเอาเป็นว่าเราคงได้เห็นเส้นทางของเนเน่อีกยาวไกลนะคะวันนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ตลาดนัดนาคานะคะที่บอกว่าทุกคนที่ตลาดเขาก็โพสต์ไปนะบอกว่าดีใจที่เห็นเนเน่เปล่งประกายบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเนเน่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายและชัยชนะครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สวยงามว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใครสักคนทุ่มเททุกอย่างให้กับความฝันของตนอย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงสลับหน่อยละกันนะคะถ้าทีมงานโอเคแล้วเปิดเพลงคลิปที่ช่วงเล่นกับ Linkin Park หน่อยก็ดีนะคุณวิเชษคือถ้าเราฟังโดยไม่เห็นภาพเนี่ยมันเนียนไปหมดเลยนะเสียงผู้หญิงที่เป็นนักร้อง2คนเป็นเวทีมันเนียนแต่ขอโทษนะนักร้องหญิงเอมิลี่ที่เป็นสมาชิกใหม่ของวงที่เข้ามาใหม่เนาะกับ Linkin Park เนี่ยเธอร้องอย่างเดียวแต่เน่ๆร้องด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ

0: ป็นไงมั้ยคึกคักมั้ยดิฉันว่าเนนี่เป็นสมาชิกใหม่คนล่าสุดของวงแล้วเปิดตัวเมื่อวานนี
1: ้ก็เลยได้ไป
0: เลย
1: ท
0: ุ
1: กอย่าง
0: อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วมีช่วงไปแบบโซโล่กีตไม่ใช่โซโล่สิมันไปเล่นแบบแจมเนาะแจมกีตาร์เนี่ยกับไมค์ชิโนดะด้วยนะเออต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือลิงกิ้งพาร์คเนี่ยก็เงียบไปหลายปีนะเป็นวงดังซึ่งมีแฟนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่น้อยนะคุณวิเชษแล้วก็คนที่ก่อตั้งวงเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกครึ่งนะคุณวิเชษพ่อเขาเนี่ยเป็นญี่ปุ่นอเมริกันแล้วแม่ก็เป็นอเมริกันนะคะคือเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนามสกุลดูเป็นญี่ปุ่นจังไมค์ชิโนดะนะคือเชเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นคนรุ่นก่อตั้งนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือวงเนี้ยก็ดังมาเรื่อยๆเลยนะคะดิฉันจะข้ามไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่เอาเป็นว่ามันเสียศูนย์ไปหน่อยเพราะว่ามีการเสียชีวิตของนักร้องดำเป็นสมาชิกในวงเชสเตอร์เบนนิงตันนะคะเมื่อปี2017แล้วมันก็เหมือนเสียสวนนะคุยเชฟมันเหมือนแบบมันก็ค่อยๆเงียบไปแบบพักใหญ่เลยจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วปี2024เนี่ยลินกิ้งพาร์คเนี่ยได้สมาชิกเข้ามาแจมในวงอีก2คนคนหนึ่งก็เป็นนักร้องนำหญิงที่เมื่อกี้ที่ถ้าเสียงออกโทนที่เราจะจับได้ว่าเสียงออกแนวหวานนิดนึงจะเป็นเนเน่เนาะแต่เนเน่ได้ร้องก่อนนะฟังเพลง Emptiness Machine เนี่ยที่ขึ้นมาแล้วมีเสียงผู้หญิงอ่ะนั่นคือเสียงเนเน่ก่อนนะคะนักร้องคนนี้ชื่อเอมิลี่อาร์มสตรองนะคะแล้วก็มีสมาชิกในวงอีกคนหนึ่งชื่อโคลินบริเทนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมาแบบทำงานออกอัลบั้มกันใหม่เนี่ยนะคะเมื่อปี2024นะคือวิเชษนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาแบบทำให้แฟนๆ ดีใจแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเออเรามีเนเน่อีกคนหนึ่งไปอยู่บนนั้นเนี่ยดูไม่เหมือนเป็นเกสของวงเขาเลยนะดุดดังเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงลิงกิ้งพาร์คไปกับเขาด้วยนะคะคุณเชษดิฉันเลยไม่แปลกใจเลยเนเน่เนี่ยกลายเป็นเด็กเจนใหม่ที่ทำให้คนที่ชื่นชอบเพลงร็อกอ่ะเขาดูมีชีวิตชีวามีความสุขปรากฏว่าเม้นหนึ่งที่ไปดูใน YouTube เนาะแล้วใน YouTube ก็ปรากฏว่ายอดวิวของบรรดาคนที่เข้ารอบสุดท้ายของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเนเน่ก็ทะลุหลากหลายล้านมากตอนเมื่อวานเนี่ยดูตอนที่ยังไม่รู้ผลนะดิฉันก็ลองสุ่มๆดูว่าแนวทางโหวตมันจะเป็นไงปรากฏเนเน่เนี่ยเช้าเมื่อวานก่อนเราจะรู้ผลเนี่ยคนเข้าไปดูเพลงของเธอเนี่ย7ล้านกว่าวิวนะคุณเชษเพลง Seven Nation Army 7ล้านกว่าในขณะที่ท็อป2กลายเป็นการแสดงมายากล 400,000 กว่าอย่างเงี้ยคือมันทำให้เห็นเทรนด์เลยว่าโอ้โหถ้าความสนใจของคนมาขนาดเนี้ยเนเน่ต้องได้ที่1แน่นอนก็นึกในใจว่ามันมาแล้วแล้วไหนจะแบบเป็นคนที่บอกว่าในฟีดแบคในโซเชียลมีเดียของอเมริกาก็ทะเลนเนี่ยเนเน่มีเอนเกจเนี่ยเยอะมากคนเข้าไปชมไปเชียร์เยอะมากก็เลยมีคนนึงซึ่งบอกว่าเนเน่ไม่ใช่ลูกสาวแห่งชาติของคนไทยแล้วนะ เธอเป็นลูกสาวแห่งร็อกของโลกไปแล้วคือ ไม่ใช่คือทำให้บรรดาร็อกเกอร์หรือคนที่ชอบฟังเพลงร็อกเนี่ยดีใจมากที่ทำให้แบบว่าเพลงร็อกอ่ะที่มันเคยเป็นเพลงอมตะที่เขาชอบอ่ะมันถูกมันตีความใหม่มาร้องในแบบใหม่มันเล่นแบบใหม่ซึ่งเนเน่ในการแข่งเนี่ยเธอเอาเพลงที่อยู่ในตำนานในความในใจเหล่านั้นมาตั้งแต่รอบแข่งเนาะมาตีความแล้วมาร้องใหม่ทำใหม่ในแบบเธอมากเลยแบบพรสวรรค์เหลือเชื่อเลยแล้วเขาบอกว่าอีกวงหนึ่งงานเนเน่เข้าแล้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นพี่อยากสลับหน่อยนะทีมงานขึ้นภาพโปสเตอร์ที่พี่ส่งให้แล้วที่พี่บอกว่าเดี๋ยวเนเน่มีงานคอนสองงานเนี่ยคุณเชษเชื่อไหมว่าคอนเสิร์ตที่เราจะเห็นเนเน่แบบในแบบอาชีพไม่ใช่น้องกลับมาเปิดหมวกเล่นที่ตลาดนัดแล้วเนี่ยนะเนเน่ไปไหนสิงคโปร์นะเป็นชาติอะไรที่ไวจริงๆนะ
1: พี่
0: จะไปสิงคโปร์ได้เห็นเนเน่ก่อนปรากฏว่าเนเน่จะไปอ่ะเชิญก่อนเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องไปเปิดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ค่ะ
1: คือวงที่จะที่เนเน่จะไปเล่นเปิดเป็นวงเปิดวงให้เขาเนี่ยนะเป็นวงที่เคยมาแสดงในเมืองไทย2ครั้งแล้วและผมดูโปรแกรมนะตอนแรกนะไม่ใช่สิงคโปร์นะครับวันเขาจะมาเมืองไทยก็จะมาเมืองไทยเลยกำหนดที่วางเอาไว้อ่ะแต่ผมก็เลยแปลกใจแค่นิดเดียวว่าเออทำไมเขาเปลี่ยนใจในการแสดงครั้งที่3ที่ไม่มาบ้านเราแต่ไปสิงคโปร์แทนแค่นี้เอง โอ้นั่นเสียดายมากเลยถ้าตาม
0: ให้คุณวิเชษฐ์เล่าวงนี้คืออะไรวงนี้คืออะไรคุณวิเชษฐ์เล่าเลย
1: คือผมคิดว่าไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากตรงที่ว่าคือหลังจากที่เธอได้มีการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าการเดินทางของเธอล่าสุดมีการเผยว่างานแรกอย่างเป็นทางการของเนเน่หลังคว้าแชมป์เนี่ยได้รับการเลือกให้เป็นการเปิดวงนะครับให้วง Avenged Sevenfold ซึ่งเป็นวงร็อกนะที่เป็นวงร็อกที่เล่นแนวก็เรียกว่ามีคือมีทั้งแนวอัลเทอร์เนทีฟนะเป็นวงร็อกด้วยจากอเมริกาเนี่ยที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตนะที่สิงคโปร์เนี่ยมันวันที่13ตุลานะที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะซึ่งพอผมไปดูโปรแกรมเนี้ยคุณระวันปรากฏว่าวงนี้เคยมาเล่นเมืองไทยนะครับที่จัดขึ้นในเมืองไทยมาแล้ว2ครั้งและตามโปรแกรมที่เขาวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ผมก็จะว่าวันที่6ตุลาที่เขาวางเอาไว้คือ6ตุลาต่อ569นี่แหละจะมาเปิดคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่3ในเมืองไทยเนี่ยเนี่ย6ถึง7ตุลาคมเนี่ยจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ Thunderdome เมืองทองธานีเนี่ยแหละผมดูในโปรแกรมน่ะมีเลยนะปรากฏว่าอันนี้ผมก็พยายามตามดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตามโปรแกรมเดิมจะมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าอยู่ๆว่ามันกลายเป็นสิงคโปร์ไปอันนี้เราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าสิงคโปร์ก็ไวกระดานไหนอย่างที่กุรอนเดี๋ยวจะเล่ากุรอนเล่าต่อเนี่ยแต่ผมแปลกใจแค่นั้นเองว่าโอ้โปรแกรมเดิมวางไว้6ถึง7ที่ Thunderdome เมืองทองธานีเนี่ยนะแต่เปลี่ยนไปอยู่สิงคโปร์แทนแล้วโอ้มันเนี่ยได้แชมป์เนี่ยนะถ้ามาแสดงบ้านเราเนี่ยคุณดวนลองนึกภาพดูนะวันที่6ถึง7ที่ Thunderdome เมืองทองธานีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมแปลกใจเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะสิงคโปร์อาจจะตัดหน้าหรืออาจจะไปติดต่อหรืออาจจะอะไรบอกเฮ้ยไปสิงคโปร์เลยนะเลยจะเพิ่งเมืองไทยเลยข้ามโปรแกรมเมืองไทยไปก่อนอะไรเงี้ยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะนะเพราะฉะนั้น
0: ต้องติดตามดูว่า
1: หรือมันจะยังคงคอนเสิร์ตยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเห็นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาบอกมีการขายบัตรมีการประกาศขายบัตรไปแล้วอ่ะนะแล้วแต่พวกโปรแกรมที่มันออกมามันกลายเป็นสิงคโปร์ก่อนก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้โปรแกรมบ้านเรา6ถึง7ตุลาคมเนี่ยบัตรเนี่ยมีทั้ง 4,000 4,000 3,000 5,000 4,000 3,000 บาทเหล่านี้เป็นต้นราคาบัตรนะสแตนดิ้ง VIP เนี่ย 6,000 กรวันนี่มีโปรแกรมออกมาหมดแล้วอ่ะข่าวนี้ยังไม่ออกนะว่าตกลงยังไงแต่ว่ามันออกไปที่สิงคโปร์ก่อนไงกรวันนะครับ
0: ไม่แน่ใจนะเขาน่าจะมีทัวร์เอเชียก่อนนะวิเชษเพราะว่าที่เพจของวง Avenged Sevenfold คือเล่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนงง
1: คือ
0: พอหลังจากเนี้ยเนเน่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอเราดีอกดีใจเรื่องเนเน่เสร็จเนี่ยมันก็มีการประชาสัมพันธ์ปั๊บเลยว่างาน2งานที่เนเน่จะปรากฏตัวในฐานะต้องบอกว่าเป็นศิลปินแบบแทบจะเต็มตัวไปแล้วอ่ะนะหลังจากที่มีรางวัลที่1ของอเมริกาก็อตทาเลนต์การันตีความสามารถเนี่ยเน่จะไปร่วมในการเปิดนะคะคอนเสิร์ตที่ของวง Avenged Sevenfold นะคะซึ่งเป็นวงเขาเรียกว่าวงเมทัลร็อกก็คือร็อกแบบโอ้โหร็อกชนิดแบบว้ากันแบบปอดแตกอ่ะนะคะปรากฏว่าคือเขามีเอเชียทัวร์ที่คุณวิเชษบอกว่ามีโปรแกรมเล่นเมืองไทยนี้ดิฉันยังไม่การันตีนะแต่ดิฉันเข้าไปดูในเพจของ Avengers 74เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะเขาพูดถึงว่าเขาจะมีโปรแกรมมาเล่นที่จาการ์ตาอินโดนีเซียแสดงว่ามาเล่นที่จาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วก็จะมาสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์เนี่ยคือวันที่13นะคะจะเล่นที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะคะเอางี้ถ้ารักเน่เน่ตั๋วน่าจะมีอยู่นะซื้อเลยใครมีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินไปซื้อไปสิงคโปร์ไปซื้อตั๋วดูเน่เลยนะเล่นกับวง Avenged Sevenfold วงนี้เขาบอกว่าดังมากในสหรัฐอเมริกาในสาวคนที่ชอบฟังเพลงร็อกนะคะแบบเฮฟวี่เมทัลเลยนะคะแล้วก็เน่ก็จะไปเล่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้าสำหรับคนไทยเขาบอกตอนนี้โอ้โหแฟนคลับพิเศษโลโซเขาบอกว่าเขามีความสุขมากราวกับได้รางวัลแจ็คพอตเพราะว่า

อาหารไทยบานาน่าเบย์เนเน่ก็ไปเล่นกับวงโอโซนสลัวน้องๆโอโซนนั่นแหละไปเต็มวงกันที่นั่นไปเล่นคอนเสิร์ตกับเนเน่เนเน่ก็ไล่มาเล่นเพลงฝรั่งมา2เพลงเพลงแรกคือซอมบี้เพลงที่เนเน่ได้เข้ารอบแล้วอีกเพลงนึงที่ฉันสารภาพดิฉันฟังแล้วดิฉันไม่รู้ว่าเพลงอะไรเพราะดิฉันไม่ใช่สายเพลงล็อกแต่ดิฉันจำเพลงนี้ได้แน่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคนไปดูอ่ะแค่จะ 100% คือคนไทยคนไทยที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่เป็นกลุ่มที่เชียร์เนเน่แล้วเนเน่ก็ร้องเพลงที่ทำให้ทุกคนร้องตามได้ทีมงานทำพร้อมแล้วเปิดคลิปที่พี่ส่งให้ถ้าน้องตัดให้พี่นะเปิดเพลงนั้นเลยค่ะ

0: น้องทีมงานเดี๋ยวพี่จะเกินเบรกหนึ่งไปเยอะเอาพอเป็นกระสายยา
1: ชื่อเพลงสมสาร
0: เอาพอเป็นกระสายยาสมสาร
1: สมสารผมก็เพิ่งเล่นไปเนี่ยเดียร์ยาที่ภูเก็ต
0: มีคนมาเฉลยแล้วคุยเช่ที่คุยเช่บอกเอ๊ะไปเห็นโปรแกรมของ Avengers 7 Pro ตกลงมีไหมมีนะคุณชัดชัยดิฉันไปดูเม้นต์อยู
1: ่
0: นะในเฟซบุ๊กบอกที่ไทยยังมีวันที่6ตั๋วเต็มวันที่7ยังมีค่ะอ๋อแสดงว่าม
1: า
0: เปิดคนในเอเชียแล้วก็มาไทย2วันด้วยแสดงว่าเป็นทัวร์เอเชียเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคอนไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: พอเสร็จจากเอเชียวงนี้จะไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพียงแต่ว่าเรามารู้ว่าการเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์อ่ะเขาเอาเนเน่ไปเล่นด้วยใครจะรู้ล่ะมันเล่นเมืองไทยก่อนใช่ไหม6 กับ 7 ตุลาไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะมีเนเน่ซะตั้งแต่คอนที่เมืองไทยก็ได้ใครจะรู้อุตส่าห์มาเล่นที่บ้านเกิดทันทีว่าประเทศไทยอ่ะ
1: อันนี้อยู่ที่เจ้าสัวละเ
0: ว้นโฟร์อัด
1: อยู่ที่เจ้าสัวละ
0: ไม่แน่ใจคือหนึ่งพอคุณชนะที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีสัญญาผูกพันกับอเมริกันก็อตเทเลนต์เนาะทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เนเน่จะไปสามารถเป็นแขกแจมอะไรเนี่ยคืออันนี้ยังไม่มีข้อมูลเข้ามานะว่ามันต้องให้ทางอเมริกันก็อตเทเลนต์เนี่ยเขาต้องโอเคด้วยไหมหรือเขาจะต้องเจรจาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะผูกพันโดยอัตโนมัติกับการที่ได้ชนะที่หนึ่งเพราะว่ามีทั้งการที่ต้องไปเล่นที่ลาสเวกัสด้วยต้องไปมีโชว์ที่ลาสเวกัสด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเนเน่คือข่าวที่สร้างความสุขความสบายใจให้กับเช้าวันฝนตกแล้วกันนะคุณเช่นะคะก็ดีใจกับน้องด้วยจริงๆดีใจกับน้องด้วยจริงๆก็ปรากฏว่าเป็นข่าวที่เมื่อวานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตั้งแต่ท่านนายกก็ดีใจนะคะท่านนายกอยู่ที่อเมริกาก็บอกว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่ไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นนะคะยินดีนะคะกับทุกฝ่ายนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะก็ต้องบอกว่ามีคนสนับสนุนเยอะนะก็อย่างที่คุณวิเชษเล่าอ่ะมีตั้งแต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเห็นความสามารถแล้วก็กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครอบครัวเนี้ยได้พยายามไปออดิชั่นที่รายการอเมริกาก็อตเทเลนต์นะครอบครัวอัมลอยนะคะแล้วก็ในส่วนของการ

0: ซัพพอร์ตให้กับครอบครัวได้ไปดูได้ทั้งบ้านแล้วอาจจะวงเพื่อนๆด้วยก็ต้องขอบคุณเครือ CP เนาะก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นทางการที่ทำให้เนเน่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้ไปสร้างความสุขให้กับคนไทยที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางครอบครัวของคุณพนินเจรวนนท์เนี่ยเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นข่าวให้เรื่องของขวัญกับครอบครัวเนเน่เป็นคอนโดหรูเลยนะห้องละ30กว่าล้านซึ่งเป็นโครงการของเครือ CP เขาก็จะได้มาอยู่เป็นที่พักอาศัยนะเป็นคอนโดหรูจริงๆห้องหนึ่ง30กว่าล้านอยู่แถวบางนาตราดนะก็เป็นว่าขอบคุณทุกฝ่ายละกันนะคะแม้กระทั่งเมื่อกี้นะคะปิดท้ายละกันคุณวิเชษบ้านเดียวคุณวิเชษนะคุณชวนเนี่ยชาวตรังใช่ไหมคุณวิเชษก็มีเรื่องที่จะพูดคุยถึงจังหวัดตรังวิเชษบอกเลยผมบ้านเดียวกับพ่อเนเน่ก็คุณชวนยังบอกเลยว่าคุณณรงค์อําลอยเนี่ยก็เป็นคนตรังเหมือนผม
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นที่วิเชษก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อพูดได้แล้วว่าบ้านเดียวกัน
1: บ้านเดียวกับพ่อเนเน
0: ่เออบ้านเดียวกับพ่อเนเน่ละก็ไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอุปสมคิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM The Radio เพิ่มความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
12: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
11: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
12: อืมจะชัวร์เหรอ
11: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
12: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
13: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
18: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเป็นรายการที่เดินทางอยู่เป็นยังไงกันบ้างนี่ฉันจัดรายการอยู่ที่บ้านในฝนตกตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเลยนะคุณวิเชษไม่รู้จะออกจากบ้านได้ป่ะเนี่ยน้ำจะท่วมได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนอกเหนือจากความสุขทั่วทั้งประเทศของการที่เราเป็นคนไทยคนแรกนะคะมีคนไทยคนแรกที่ไปคว้ารางวัลจากรายการดังนะคะอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็คือน้องเนเน่รัติการอำลอยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ในแวดวงบันเทิงมีการสูญเสียของต้องบอกว่าเป็นบรมครูคนหนึ่งของแวดวงภาพยนตร์ด้วยเช่นกันภาพยนตร์ไทยนะคะถ้าเราพูดชื่อสมบูรณ์สุขนิยมสิริอาจจะนึกไม่ออกแต่ดิฉันเชื่อว่าคนวัย50อัพขึ้นไปพอบอกเปียกโปสเตอร์ต้องรู้จักแน่นะคะคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือคุณเปียกโปสเตอร์บางคนก็จะเรียกคุณอาเปียกนะคะเปียกโปสเตอร์ซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยสาขาศิลปะการแสดงนะคะเมื่อปี2558เมื่อวานนี้ท่านถึงแก่กรรมอย่างสงบแล้วด้วยโรคชรานะคะเมื่อเวลา 13:15 นะคะทีมงานขึ้นภาพนิ่งอัปเดตให้พี่ด้วยนะคะสิริอายุรวม93ปีค่ะคุณสุขคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือคุณเปียโปสเตอร์เนี่ยนะคะเป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านเกิดอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็จบเพาะช่างนะคะแล้วก็ที่มีฉายาว่าโปสเตอร์เนี่ยเปียกโปสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าพอความที่จบเพราะช่างนะคุณเชษก็จากเดิมก็เป็นคนที่เรียนที่รับเขียนป้ายโปสเตอร์โฆษณาสินค้าต่างๆวาดรูปปกนิตยสารแล้วก็วาดคัตเอาท์ภาพลงในคัตเอาท์ต่างๆโปสเตอร์หนังนึกถึงโรงหนังสมัยก่อนอ่ะที่มันจะมีภาพใหญ่ๆเป็นภาพวาดนั่นแหละทันกันไหมแฟนๆรายการเราน่าจะทันกันนะยุคที่หนังฉายเรื่องอะไรแล้วมันก็จะเป็นภาพวาดนั่นแหละคุณเปียกโปสเตอร์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกการใช้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์แล้วก็จะมีการเซ็นชื่อเล่นของตัวเองว่าเปียกเนี่ยในใบติดทุกเรื่องจึงได้ฉายาว่าเปียกโปสเตอร์นะคะแล้วก็ในแวดวงของภาพยนตร์เนี่ยนะคุณเชษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กลายมาเป็นผู้เขาเรียกอะไรผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยนะคะคุณวิเชษปรากฏว่าจากงานที่เป็นงานวาดนะคะที่มีทักษะขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าความที่คุณเปียกเนี่ยเขาบอกว่าต้องคลุกคลีกับทั้งดาราผู้กำกับทั้งหลายเนี่ยเพราะเวลาจะเขียนโปสเตอร์ได้ต้องไปคลุกคลีตีโมงนะจะได้แบบเอาคาแรคเตอร์นะเอาภาพถ่ายของดาราเหล่านั้นนะมาวาดใช่ไหมเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าความที่ต้องไปคลุกคลีกับกองถ่ายเนี่ยนะคะก็เลยปรากฏว่าก็เลยทำให้แบบว่ามีความมักคุ้นนะคะกับบรรดาดาราทั้งหลายแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์นะคะก็เลยเป็นคนที่ริเริ่มสมัยก่อนเนี่ยหนังยังเป็นยุค16มม.แต่ปรากฏว่าในยุคของคุณเปียกโปสเตอร์และทีมงานอยากทำให้มันไปไกลกว่านั้นก็อยากทำให้หนังเป็นระบบ35มม.แล้วก็เสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มด้วยปรากฏว่าคุณเปียกเนี่ยไปดูงานเรื่องถ่ายทำภาพยนตร์นี้เนี่ยถึงที่ญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นไปดูโรงถ่ายไดเอะที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาสร้างหนังเรื่องแรกโดยเป็นผู้กำกับเรื่องแรกในชีวิตเนี่ยด้วยภาพยนตร์ไทยที่ชื่อเรื่องว่าโทนนะคะปรากฏว่านะคะปรากฏประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยเพราะว่าทั้งเนื้อหาทั้งหน้าตาของภาพยนตร์นะคะมันมีความสมจริงมากกว่าระบบ16มม.มากก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ในแวดวงของการกลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคุณวิเชษแล้วปรากฏว่าเรื่องโทนเนี่ยคิดดูนะคุณวิเชษเรานึกถึงปี2513หนังเรื่องโทนทำรายได้เนี่ย10ไม่ใช่ 6ล้านบาทคือวิเชษมากไหมอ่ะ
1: มาก
0: เงิน6ล้านในพ.ศ.2513หนังไทยเรื่องหนึ่งทำรายได้ถึง6ล้านบาทนี่ไม่ธรรมดาจริงๆต้องเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะก็ปรากฏว่าเรื่องของประวัติของคุณเปียกโปสเตอร์นะคะที่ฉันอ้างอิงจากเพจของหอภาพยนตร์แห่งชาตินะคะอ้าวเล่าต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเรื่อง
1: ไปต่อยซะหน่อย
0: แล้วเดี๋ยวไปข่าว
1: ซะหน่อยใช
0: ่เดี๋ยวมีข่าวอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บตกว่ากันในเบรกสุดท้ายไปพักค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแพ้ในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแพ้ในปากขาวละออมมัลต์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
18: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนฉ่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE พร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซทและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดจุดห้า FM ทีวีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
2: ้คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ต่อมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย

0: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมจากคลื่นนะคุณวิเชษนะคะก็วันอะไรล่ะวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วันที่3ตุลาเน
1: า
0: ะ
1: 3ตุลา
0: ค่ะนะคะคุณวิเชษช่วยประชาสัมพันธ์แทนแบบพอดีหน้าจอดิฉันค้างอยู่กับข่าวอยู่รบกวนด้วยค่ะรบกวนด้วย
1: ผมจะไม่เจอคุณลองหาไปก่อนได้ไหมพอดีเนี่ยตัวน้องส่งมาดิ
0: พอดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพอดีไลน์เนี่ยเปิดค้างข้อมูลไว้แล้วก็ปรากฏว่ามันก็เลยไม่มีหน้าจอพอไม่เป็นไรกลับมาใหม่กลับมาเดี๋ยวขอเพจข่าวไอ้ลายข่าวเข้มมาเจอแล้วค่ะย้ำกันอีกทีนึง
1: ครับ
0: กินอยู่เป็นหนีโรค NCD เสวนาภาษาหมอนะคะโรคแบบนี้มาได้เสมอแหละ NCD เบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนปอดอุดกั้นสมองเสื่อมมะเร็งไม่ได้มาจากเชื้อโรคมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะปลดล็อกความเชื่อเดิมๆว่าเราสามารถใช้ชีวิตใหม่แบบสนุกอร่อยและสตรองได้นะปลดล็อกจากทีมคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยนะคะก็อย่าไปรอจนร่างกายต้องรอขอความช่วยเหลือวันที่3ตุลานี้8โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดา1,500 ค่ะ 1,500 บาทอยู่กันเต็มๆวันนะคะนี้รวมทั้งเบรกของว่างอาหารเที่ยงด้วยนะคะแน่นอนนะคะจะมีของที่ระลึกติดไม้ติดมือนะคะจะมีเมล็ดพันธุ์เราเอาไปปลูกได้เลยนะคะมีต้นอ่อนบัวบกมะระขี้นกนะมีหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย 1,500 นี่ชวนกันมาฟังเลยนะถ้าเป็นสามีภรรยาก็พากันมาฟังทั้งคู่ก็ดีนะคะจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอยู่กันทั้งวันยาวๆแต่ว่าได้ความรู้แล้วก็น่าจะปฏิบัติง่ายนะคะแต่ว่าได้ประโยชน์ระยะยาวค่ะก็ติดต่อได้ที่ทีมงาน @thinking radio ได้เลยนะคะอันนี้ก็ย้ำเพราะว่าเดี๋ยวก็จะแป๊บเดียวเดี๋ยวจะสิ้นเดือนกันยาแล้วงานนี้มีวันที่3ตุลาคมนะคะนะคะก็เป็นกิจกรรมจากคลื่น 96.5 ล่าสุดนะคะส่วนนะคะทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช้านี้นะคะวันนี้เม้นเยอะจริงๆนะคะคือคักกันเลยทีเดียวนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณประวิทย์คุณสมประสงค์นะคะคุณ Android Defy บอกดูจากเสียงคนทั้งโลกแล้วผลชนะของน้องเนเน่ทำให้คนเกือบทั้งโลกมีความสุขน้องเป็นลูกสาวและเป็นแรงบันดาลใจของทั้งโลกจริงๆนะคะเอาเป็นว่าส่วนเม้นหลังจากนั้นของคุณ Handorify ขออ่านในใจไม่อ่านออกอากาศพาดพิงเล็กน้อยไปถึงบางบุคคลนะคะดิฉันขออนุญาตไม่อ่านคุณชีควินบอกคนยุค UN ที่มีแต่เกมการเมืองความขัดแย้งและสงครามที่ทำให้ทุกคนทรมานและอยากตายจริงๆ UN เกิดขึ้นหลังสงครามโลกนะคะต้องการให้โลกนี้สงบสุขนะแต่ว่าบางที UN ก็อาจจะคล้ายๆเสือกระดาษบ้างเพราะว่าประเทศไหนที่เขาจะไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ควรมีอ่ะดีกว่าไม่
1: ม
0: ีองค์กรกติกาอะไรเลยนะคะอย่างน้อยมีประนงประนามมีโหวตกับบางเรื่องบางราวที่สำคัญมันก็ทำให้เห็นว่าทิศทางของโลกนี
1: ้
0: เขาอาจจะเห็นต่างจากบางผู้นำก็ได้นะคะ อันนี้ขออนุญาตเห็นต่างคุณซีควินแล้วกันคุณแพจางค่ะชุ่มฉ่ำเลยบอกว่าลาดพร้าวฝนตกตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยคุณเจค่ะบอกหน้าครับจะมีใครที่มีอัจฉริยภาพทางการร้องเล่นกีตาร์การแสดงสดบนเวทีความเป็นตัวตนการคิดเพลง rearrange เสน่ห์ความสด อยากเห็นผลงานเธอและ อยากจะมีแบรนด์กีตาร์ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ให้เธอนะคะคุณปราโมทบอกใครทำงานวันนี้น่าจะลำบากใช่ค่ะนะคะ
1: เมื่อวันนึกคำว่าเนเน่เนี่ยนะผมว่านะถ้าอยู่บนคอกีตาร์นะด้านหัวด้านบนเนี่ยนะมันก็โอเคเลยนะเนเน่เนี่ยนะเป็นแบรนด์กีตาร์น่าสนใจแบบคนรู้จักทั้งโลกแน่นอน
0: ใช่ใช่อาจจะมีผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้นะคุณวิเชษฐ์นะคะคุณสมประสงค์ก็ชมบอกว่า very nice song of Nene ค่ะนะคะ ขอบคุณมากเลยคุณนิดค่ะคุณนิดขอบคุณสื่อข่าวเน่ๆมาละเอียดคุณธนวัฒน์บอกฟังมาตลอดถ้ามีเวลาจากชลบุรีคุณชัยศิษย์บอกทำไมบริษัททุนเทาสวมบัตรประชาชนไทยแถวสมุทรสาครที่โดนจับเมื่อสัปดาห์ก่อนยังเปิดโรงงานผลิตสินค้าได้โอ้เดี๋ยวไว
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณชัยศิษย์บอกหน่อยนะผลิตอะไรเอ่ยบางทีดิฉันตามได้ไม่ครบเหมือนกันเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยไอ้เทาๆเนี่ยไอ้เทาๆชาติอื่นมาปนกับไทยเทาเนี่ยมันเลยจับมือกันเถิดเทิงกันไปหมดเลยนะคะคุณไพลอตค่ะขอบคุณอเมริกาเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนบนโลกนี้นะคะคุณวิทยาบอกทันนะคะวัยรุ่นยังเก็บอันนี้เรื่องของการถึงแก่กรรมของคุณอาเปียโปสเตอร์เน
1: า
0: ะบอก
1: ทันเรื่องวัยรุ่น
0: คุณวิเชษช่วยแจมบอกว่ายังเก็บภาพวาดของคุณเปียกไว้เลยนะคะคุณปาโมดบอกเลือกตั้งประกันสังคมวันที่27เนี่ยค่ะเตรียมเนื้อหาอยู่จะให้พูดเรื่องประกันสังคมนะคะคุณธนวัฒน์ขอด้วยเดี๋ยวรอค่ะทุกคนรอโอใจรอดิฉันเตรียมเรื่องนี้ไว้อยู่อใจรอนิดนึงเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนี่แหละต้องเล่าเรื่องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะอ่ะมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะมาดูต่อที่ Facebook ของคลื่นเนาะก็ทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะสำหรับแฟนๆที่อาจจะทักทายไม่ได้ก็เชื่อว่ายังฟังกันอยู่เนาะก็สำหรับเม้นของท่านผู้ชมทางไลฟ์ของ Facebook คุณชัดชัยเมื่อกี้บอกแล้วขอบพระคุณมากเลยนะวง Avengers 7ใช่ไหม7 4ใช่ไหมบอกว่าแจ้งข้อมูลมานะคะคุณคอนวัตบอกไม่อยากจะเชื่อว่าดิฉันไม่รู้จักเพลงสมศักดิ์ไม่ใช่เป็นมุกค่ะเป็นมุกค่ะคุณคอนหวานค่ะเป็นมุกค่ะดิฉันแค่ไม่เอ่ยชื่อเพลงเป็นมุก
1: เป็นมุกเฉย
0: ๆคุณคอนหวานดิฉันก็เป็นแฟนพิเศษเขานะแม่ต้องรู้จักสินะคุณไมค์กอดบอกเล่นข่าวอื่นบ้างเถอะเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วใจเย็นคุณนี่ก่อนคุณไมค์กอดต้องเข้าใจนะหลังจากนี้กว่าจะมีคนไทยคนใหม่ไปอยู่ในเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์จะมีอีกใช้เวลาอีกกี่ปีก็ไม่รู
1: ้
0: ใจเย็นนะเราก็ต้องเล่นข่าวน้องเนเน่คุณนิกรบอกเด็กสาวรุ่นใหม่ของไทยสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะเราพูดถึงน้องลิซ่าด้วยทีมวอลเลย์หญิงด้วยแต่ส่วนผู้ใหญ่นักการเมืองสร้างความอับอายชื่อเสียนะเช่นหัวสวเรื่องกกต QR code กงสอบท้องถิ่นเจ็บปวดเหลือเกินนะคะคุณนิตยาบอกสื่อข่าวดีมากละเอียดส่งเสริมเนเน่ขอบคุณค่ะคุณคณิตบอกสวัสดีเนเน่ที่สร้างความสุขให้คนไทยมีความสุขนะคะคุณอะไรนะบอกเคยดูคลิปน้องนะคะตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล่นที่ตลาดนาคานะคะเอาเป็นว่าใครสนุกไม่สนุกตอนนั้นจะมีคุณพ่อที่สนุกกับโชว์ของน้องเต้นไม่หยุดอยู่ข้างหลังเสมอพ่อเป็นลมใต้ปีกที่แข็งแกร่งมากของน้องจริงๆนะคะคุณคณิตก็ชมเนเน่คุณสุธรรมค่ะบอกว่าเราเคยฝันว่าถ้าเราไปบอลโลกกลับมาเราจะรถเปิดประทุนมารับแห่ไปรอบกรุงเทพให้คนไทยมีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนจากแห่นักฟุตบอลต้องมาเฮน้องเฮ hey. ไม่ใช่แห่ของเนเน่คุณจะทำเซอร์เนไอเดียมาเอ้ยังไม่รู้ว่าดิฉันว่าเดี๋ยวรัฐบาลต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เปิดทำเนียบรับน้องเนเน่มาแล้วเนาะประมาณนี้อคุณวิเชษแจมเรื่องอับเปียกได้เลย
1: ต่อหน่อยคือมันก็เกี่ยวกับเนเน่อยู่นะตรงที่ว่าหนังที่ทำให้เปียโปสเตอร์ดังที่สุดในยุคนั้นเนี่ยกรอนวัยรุ่นในยุคนั้นต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือวัยอลวนเวลวันเนี่ยเป็นหนังที่สร้างรายได้8ล้านในยุคนั้นนะปี2019นะกรวันนะฉายหนังเรื่องนี้ก่อนเหตุการณ์6ตุลา19เพราะหนังเนี่ยเข้าฉายวันที่19กันยายน2019กรวันลองนึกภาพดูนะหนังเรื่องนี้เข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยทำรายได้8ล้านก่อนเหตุการณ์6ตุลา19ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงการเมืองของบ้านเราที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี่คืออะไรผมจะพูดเรื่องของอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่นำแสดงโดยคุณไพโรจน์สังบริบูรณ์ซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับและคุณละนาสุราวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารที่บ้านโป่งวันก่อนบอกว่าจะไปทานอาหารที่ร้านของคุณละนาแต่ว่าก็ติดภารกิจอยู่หน่อยนึงหนังเรื่องนี้ที่บอกว่ามีอิทธิพลยังไงวัยรุ่นในยุคนั้นกระวันนี่คือการเริ่มต้นของการเล่นกีตาร์เลยเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงดังอยู่2เพลงคือสุขาอยู่หนใจและก็น่ารักซึ่งร้องโดยคุณชัยรัตน์เทียบเทียมนะฮะแล้วก็คุณไพโรจน์สังบริบูรณ์นี่ก็เล่นกีตาร์ไปแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้ร้องจริงหรอกคนร้องจริงคือชัยรัตน์เทียบเทียมอิทธิพลของหนังเรื่องนี้ทำให้วัยรุ่นไทยยุคนั้นน่ะหันมาเล่นกีตาร์กันเลยวัน
0: ตั้มกับโอ๋ใช่ไหมในเรื่องพระเอก ตั้มนางเอกโอ้ตั้มคือไพโรจน์โอ้คือละละนา
1: ถูกต้องแล้วเรื่องนี้มาจากเรื่องจริงด้วยนะมาจากชีวิตจริงของคนที่เขียนเรื่องนี้ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าเนเน่เนี่ยเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกเนี่ยเล่นกีตาร์ครั้งแรกเธออายุประมาณ7ขวบใช่ไหมเอาประมาณนี้6 7ขวบนะประมาณก็กำลังนึกภาพดูนะ6 7ขวบคือเด็กป.1 อ่ะป.1 เริ่มแล้วผมเนี่ยเริ่มช้านะผมเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์หยิบกีตาร์ของพี่ชายมาเล่นกีตาร์โปร่งครั้งแรกก็เนี่ยในช่วงประมาณป.5 ป.5 ป.6 ป.7 อ่ะผมเริ่มช้ากว่าเนเน่ไป 4-5 ปีนะแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยอิทธิพลจากเรื่องหนังของคุณเรื่องหนังวัยรุ่นของคุณเปียโปสเตอร์นี่สำคัญเลยนะเราเล่นกีตาร์ก่อนแล้วปรากฏว่าวัยรุ่นในแถวอำเภอที่ผมอยู่ตอนนั้นในจังหวัดเนี่ยนะผมเนี่ยต้องเป็นคนสอนกีตาร์กับหลายคนเลยโอ้โหคนกีตาร์มาเล่นกันนะผมเป็นเหมือนครูสอนกีตาร์เลยยุคนั้นเนี่ยนี่แหละก็เลยนึกถึงเน่ว่าโอ้เนี่ยเธอเริ่มก่อนผมหลายปีเลยนะคุณวันแต่อิทธิพลของการเล่นกีตาร์โฟกซองในยุคนั้นมันมาจากเรื่องหนังวายโอลินที่คุณเปียโปสเตอร์เป็นคนกำกับนี่แหละคุณวันก็เลยอยากจะเล่าเกิดตรงนี้เพิ่มเติมในเรื่องของคุณเปียโปสเตอร์
0: ค่ะคุณเปียกมีผลงานในการกำกับหนังต้องบอกว่าเป็นหนังนอกกระแสนอกแนวนะก็พูดง่ายว่าผู้กำกับหนังไทยดังๆในยุคนี้ที่บอกเอ้ยทำอะไรแปลกๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณอาเปียกมาก่อนการมาก่อนการในยุคนั้นเลยแต่ก่อนมันก็จะเป็นหนังบู๊หนังรักๆคล้ายๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเปียกเนี่ยนะคะทำหนังแนวใหม่25ปีนะคะมีผลงานกำกับภาพยนตร์27เรื่องเป็นการคิดออกนอกกรอบขนบเดิมๆของหนังไทยอยู่เสมอเช่นเรื่องชู้ซึ่งทำให้คุณวันดีศรีตรังเนี่ยได้รางวัลตุ๊กตาทองเลยนะบอกว่ามีดารากันอยู่แค่3คนนะคะวัยอลวนเมื่อกี้คุณวิเชษเล่าแล้วว่าสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมามากมายทั้งเพลงทั้งพล็อตทั้งดารากันด้วยนะคะแล้วก็คุณทูลก็ดังมาจากเรื่องแก้วและถ้าจะจำได้ร่วมสมัยหน่อยวัยระเริงคุณอัมพลคุณที่จะมีเรื่องของบทบาทของการเล่นดนตรีใช่ไหมคะวัยระเริงคุณอัมพลก็ดังทั้งกลุ่มเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงสะพานรักสารสินที่คุณรอนบรรจงสร้างเป็นพระเอกเนี่ยนะคะก็แปลว่าก็มีผลงานนะคะทั้งการกำกับแล้วก็บางครั้งก็ไปแจมเป็นนักแสดงด้วยเนี่ยนะคะสำหรับอัปเดตโปสเตอร์สำหรับหอภาพยนตร์นะคะซึ่งหอภาพยนตร์ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยที่ได้มีความผูกพันกับคุณเปียกเนี่ยเขาบอกว่าคุณเปียกเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรกแล้วยังบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับหอภาพยนตร์ต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศสตอรี่บอร์ดอุปกรณ์ประกอบฉากภาพนิ่งรางวัลเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็มาร่วมงานอยู่เสมอจนกระทั่งปี57เนี่ยยังมาร่วมกันสร้างสรรค์ลวดลายบนรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ของหอภาพยนตร์เป็นผลงานเขียนภาพตัวละครของยุคใหม่ปิดหนังเฟื่องฟูที่เป็นภาพวาดแล้วมันก็จะมีรถโฆษณาถูกไหมในรถโฆษณานั้นมันก็จะวาดภาพหนังที่จะฉายในโรงด้วยนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นความผูกพันคุณูปการต่างๆแล้วก็ล่าสุดที่คุณอาเปียกได้ไปที่หอภาพยนตร์ก็ปี65ที่ผ่านมานะคะมาเปิดในเทศกาลเปียกโปสเตอร์90ในวาระ90บวกด้วยในวาระที่อาเปียกอายุครบ90ปีนะคะแต่ว่านั่นก็คือกิจกรรมสุดท้ายที่อาเปียกเนี่ยมานะคะในกิจกรรมของหอภาพยนตร์มาดูสินค้าเอาข้าวของต่างๆที่ท่านได้บริจาคให้มาจัดแสดงลูกศิษย์ลูกหามากันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีการลงลายเซ็นไว้ที่เฟรมผ้าใบเป็นสัญลักษณ์การเปิดนิทรรศการเอาเป็นว่ามีโอกาสสักครั้งคงต้องไปเยี่ยมหอภาพยนตร์ไปดูผลงานแล้วก็ระลึกถึงคุณอาเปียโปสเตอร์ก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณอาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สร้างคุณูปการให้กับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆในระยะเวลาต่อมาที่พยายามจะสร้างสรรค์พล็อตใหม่ๆการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆบ้างนะคะจนไปคว้ารางวัลในต่างประเทศมาด้วยนะคะมาถึงเรื่องของข่าวในเวลาที่เหลืออยู่คุณวิเชษมีเรื่องอะไรจะเล่าต่อไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะไปดูเรื่องที่เมื่อกี้หลายๆท่านบอกว่าอยากดูเรื่องของการใช่
1: ไปดูสั้นๆอ
0: ยากจะเล่าอะไรสลับก่อน
1: สั้นๆเรื่องคดีสำคัญที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาคือคดีโกธรเนี่ยสุนทรวิลาวันเนี่ยนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนักการเมืองดังของจังหวัดปราจีนบุรีเลยล่ะซึ่งก็ได้ก่อเหตุยิงนะฮะคนเสียชีวิตเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้นะที่ศาลอาญารัชดานะครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรืออดีตสจ.โต้ง นะที่พนักงานอัยการนั้นเป็นโจทย์นะฟ้องนะผู้ต้องหาเนี่ย1ถึง8ละและก็ผู้ต้องหาสำคัญก็คือผู้ต้องหารายที่7ก็คือคุณสุนทรวิลาวันนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคุณวันศาลก็มีการอ่านคำพิพากษานะครับผมสรุปก็แล้วกันนะครับว่าคือศาลเห็นว่าโกธรนะหรือคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยมีความผิดจริงนะครับตามที่อัยการนั้นฟ้องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจากการตรวจขม่าวดินปืนของจำเลยที่7ก็คือโกธรนี่แหละพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิงและผู้เสียชีวิต3นัดเนี่ยทำให้เชื่อได้ว่าเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดในการใช้อาวุธปืนยิงและก็มีเจตนาฆ่าผู้ตายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินนะให้มีการประหารชีวิตจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่4นะซึ่งเป็นลูกน้องโกธรนี่แหละนะครับรวมทั้งจำเลยที่7ก็คือคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยความผิดก็คือตามพรบ.อาวุธปืนแต่มีเหตุให้ลดโทษเนื่องจากว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับก็เลยเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นสินเหมียนไหมทดแทนเนี่ย 81,400 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะร้อยละ5ต่อปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีดังนะทีนี้เราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับเพราะโกธรก็อายุมากแล้วตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะ87ปีแล้วจากโทษประหารชีวิตนะครับก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับ
0: มาเรื่องนะคะก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์อะไรหรือเปล่านะคุณวิเชษนะคะแต่ก็ถือว่าทางครอบครัวเมื่อวานนี้พันยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะสจต้องตายแล้วก็แฟนพันยาก็เล่นการเมืองท้องถิ่นแทนนะก็คือสจจอยนะก็ปรากฏว่าก็มาฟังคำพิพากษาอยู่ด้วยนะคะก็บอกว่าศพของสามีที่เก็บไว้ก็น่าจะถือว่าได้มีการตัดสินโดยศาลแล้วก็คงจะเอามาคุยกันอีกทีนึงว่าจะนำร่างของสจ.โต้งเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนะคะส่วนวันอาทิตย์นี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะจะมีการเลือกตั้งใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องถึง12ล้านคนทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะก็คือการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะมีวันอาทิตย์นี้8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะมีผู้มีสิทธิ์12ล้านคนนะคะก็ต้องตรวจสอบชื่อสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของสปส.หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะคะทีนี้นะคะวิธีการลงคะแนนเนี่ยคือเชษไอ้นี่แหละที่เป็นประเด็นเฉียงกันมามากมายนะเพราะว่ามันไม่ได้สรุปแล้วมันต้องกาแบบ7หมายเลขอ่ะไม่ใช่เป็นทีมแล้วได้เบอร์เดียวกันมันยากหน่อยมันต้องจำ7หมายเลขเข้าไปแต่ใครจะจำได้ก็เลยท้ายสุดนะคะก็มีการอนุโลมว่าอย่าเอาเป็นเอกสารที่เป็นใบหาเสียงเข้าไปแต่คุณจะจดใส่กระดงกระดาษอะไรเข้าไปก็ได้อันนี้ท้ายที่สุดอนุโลมกันแล้วนะคะไม่งั้นมันจะจำได้ยังไงนะคุณเจ้เพราะมันต้องกากัน7เบอร์นะคะก็เป็นว่าวิธีการอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของที่มีการบอกเอาไว้เนี่ยนะคะทั้งสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาให้มีการเลือกตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้เลือกที่เก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อัปเดตให้ก็คือบอกว่าเขตปทุมวันเขตบางซื่อและตำบลบางรักพัฒนาที่จังหวัดนนทบุรีไม่ได้ใช้สถานที่เดิมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปในเว็บของสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของท่านกันอีกครั้งนึงว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยอย่างที่บอกฝนก็ตกเนาะลองแพลนกันให้ดีเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทีนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นที่มันมีเรื่องดราม่านะคะว่าสุดท้ายเนี่ยคุยเชษว่าได้ต้องเอาไปยังไงบ้างนะคะคือตกลงเนี่ยเอาโพยเข้าไปได้ไหมยังไงนะคะเดี๋ยวดิฉันอัปเดตซิปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีทางคนของทางที่ปรึกษานะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานนะคะคุณบุญยกรดำรงรัตน์ค่ะบอกว่าเรื่องโพยเลือกตั้งเนี่ยที่จะเข้าไปในการโหวตเลือกเนี่ยเพราะมันต้องเลือก7เบอร์เนี่ยนะคะตกลงยังไงนะคะปรากฏว่าคุณบุญยกรดำรงรัตน์บอกว่าขออธิบายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่าการจดการที่จะเอาหมายเลขผู้สมัครเนี่ยนะคะจดเข้าไปทำได้แต่ไม่ใช่เอาเอกสารหาเสียงเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเอาแผ่นที่เป็นแผ่นหาเสียงที่มีเบอร์ไม่ได้ แต่ถ้ากังวลนะคะจะทำยังไงบอกว่าจะจดจำส่วนตัวนะคะจะจดใส่ฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ได้แต่ขอระวังว่าอย่าไปแสดงหมายเลขนั้นต่อคนอื่นอย่าเอาแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดอ่ะนะคะสรุปสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มีทีมผู้สมัครเนี่ย5ทีมด้วยกันนะคุณวิเชษนะคะ5ทีมนะคะมีกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมเน้นประเด็นสิทธิแรงงานการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมชัดเจนเน้นการทำงานกองทุนและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับอันนี้ประเด็นหาเสียงของเขานะคะทีมพลังผู้ประกันตนเน้นเรื่องเสียงและผลประโยชน์ของผู้ประกันตนทีมเคลียร์เน้นความชัดเจนในการบริหารและการตรวจสอบและทีมประกันสังคมก้าวหน้าเน้นการปรับเปลี่ยนระบบและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะก็เอาเป็นว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์สถานที่กันก่อนนะคะก็มีเบอร์กันด้วยแต่ดิฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะมาบอกเบอร์ได้ชอบเบอร์ไหนก็ต้องหาวิธีเข้าไปเลือกกันเองนะคะแต่ว่าความสำคัญนะของบอร์ดนะคะที่จะต้องไปทำหน้าที่คือไปดูอะไรไปดูเรื่องเงินบำนาญและสิทธิประโยชน์นะคะการจะปรับปรุงสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเงินชราภาพเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพว่างงานนี่ก็อยู่ในอำนาจของบอร์ดเงินกองทุนประกันสังคมใหญ่มากมหาศาลเลยทีเดียวต้องไปดูแลเอาทีมที่จะไปทำให้มีการกำกับในเรื่องนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนให้ดีนะคะอย่างเช่นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไปลงทุนในหุ้นอะไรแบบนี้ตกลงเอ๊ะผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์หรือมันจะกลายเป็นต้องมาแบกรับภาระของความไม่โปร่งใสกับการไปลงทุนที่ผิดพลาดอะไรกันหรือเปล่าก็ต้องเลือกกันให้ดีนะคะเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลบอร์ดมีอิทธิพลต่อการบริหารในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยที่ว่าเงินกองทุนมันมหาศาลต้องเลือกทีมที่เรามั่นใจว่าจะไปช่วยการทำให้การใช้เงินเม็ดก้อนใหญ่นี้มันเกิดความโปร่งใสนะคะก็เป็นว่าก็จะมีการเลือกการผู้ประกันตนเลือกได้7คนนะคะแล้วก็นายจ้างก็เลือกมาอีก7คนก็เลยกลายเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะได้เท่านี้ค่ะขอให้ไปเลือกกันละกันนะคะ12ล้านคนข่าวคราวมันอาจจะเงียบไปนิดแต่ว่าเชื่อว่าโค้งสุดท้ายนี้น่าจะมีการระดมนั้นเสนอแล้วก็ไปส่องดูละกันว่าถูกใจนโยบายทีมไหนอย่างไรแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ก็อย่างที่บอกอย่าเอาแผ่นหาเสียงของเขาเข้าไปจดใส่ฝ่ามือหรือกระดาษก็ได้แต่ต้องดูคนเดียวอย่าไปโชว์ให้เพื่อนดูไม่งั้นเดี๋ยวผิดนะคะได้เท่านี้จริงๆค่ะวันจันทร์หน้ามาพบกันใหม่กับข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: FM 대기 라디오 클립방킥 김투 사람 콘투 방킥 김팁수 방송 클립도 물 잡아서 모터하던 같은 하죠.
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: สูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
0: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กรุงเทพมหานครเช้านี้นี่เจอกับสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะก็โอ้โหตกกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ยังอยู่ในหลายพื้นที่จนถึงช่วงเช้านะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเดินทางก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าไงก็อยู่กับรายการของเรา CEO Vision Plus นะคะกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมส่งท้ายปลายสัปดาห์ด้วยฝนกระหน่ำกันต่อไปนะคะก็มีหลายๆคนที่ออกจากบ้านแล้วก็อาจจะไปถึงที่ทำงานเช้าวันนี้นะคะหลายพื้นที่มีปริมาณรถสะสมการจราจรก็ชะลอตัวอย่างเส้นทางที่มีรถหนาแน่นช่วงเช้าเนี่ยถนนวิภาวดีรังสิตอย่างนี้นะคะแยกอรุณอมรินทร์ที่มุ่งหน้าพระราม8ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าถนนแจ้งวัฒนะขณะที่ผู้ใช้รถก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าถนนเปียกลื่นนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยลดลงจากฝนที่ตกต่อเนื่องถ้าก่อนหน้านี้ไปย้อนดูกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศเตือนสภาพอากาศก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยดูสภาพการจราจรในช่วงเช้าก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ที่เป็นช่วงการจราจรหนาแน่นเนี่ยเริ่มเห็นน้ำสูงแล้วก็น้ำท่วมขังกันแล้วนะคะวันนี้จริงๆเนี่ยที่ตกกันมาตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยนะคะเมื่อคืนเนี่ยก็พังทำอยู่พอสมควรนอกเหนือจากนี้ประเทศไทยยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย12จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำเติมในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนะคะก็คือ25ถึง27กันยายนก็เลยออกมาเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันค่ะเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.7 ถึง 1.7 เมตรนั่นเองนะคะ12จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยที่เป็นพื้นที่อุทกภัยก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ค่ะก็เป็นคำเตือนออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยานะว่า25ถึง27นี้จะมีฝนตกหนักมากๆในหลายพื้นที่นะคะก่อนจะไปเรื่องอื่นที่เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แพรวรัตติการอำลอยกันก่อนโหเมื่อวานลุ้นแล้วที่ลุ้นและช็อตฟิลมากๆคือช่วงที่กำลังจะประกาศจาก2คนแล้วใครจะได้แชมป์เนี่ยปรากฏ YouTube ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็ดูนะปลิวค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์แชมป์คนใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานเนเน่ก็ สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเอสตรานะคะบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนแต่เธอก็ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้ความฝันเป็นจริงเดินหน้าทำเพลงแล้วก็เป้าหมายคือการเป็นร็อกสตาร์นะคะหลังการประกาศชื่อเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติทันทีนะคะบอกมีความสุขและมหัศจรรย์ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆคือวินาทีนั้นเนี่ยคือความรู้สึกแบบว่าฉันนี่เหรอเป็นผู้ชนะอะไรแบบนี้นะคะก็ทุกคนก็เอาแต่ตะโกนชื่อเน่เธอก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าจะได้อยู่สองอันดับสุดท้ายหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ชนะแล้วก็ภูมิใจในตนเองทำงานหนักมากจริงๆอยากจะทำให้ความฝันเป็นจริงแล้วก็อยากก้าวเป็นร็อกสตาร์ก็ขอจับตาเส้นทางด้วยกำลังใจจากคนไทยทุกคนค่ะดิฉันเชื่อว่าเป็นความภูมิใจมากๆเมื่อวานหลายคนดูแล้วก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เน่บอกว่าแผนคือการทำเพลงเขียนเพลงและเลือกเพลงต่างๆสำหรับผลงานต่อไปก็เชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่รอคือรอว่าจะมีเพลงที่เป็นของเธอเป็นแบบเน่ซองจริงๆเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเอาล่ะมาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีไปที่สหรัฐเมื่อ 9:30 นของวันที่24นะคะเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กในเช้ากว่าไทย11ชั่วโมงคือนายกอยู่สหรัฐเน่ก็อยู่สหรัฐแต่ว่าอยู่คนละที่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเคาะระฆังที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะคะโดยนายกอนุทินก็เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกค่ะเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไปนิวยอร์กครั้งนี้จะเห็นว่าฝั่งผู้ประกอบการฝั่งเอกชนภาคการลงทุนก็ไปกันเยอะนะคะผู้บริหารต่างๆนายกเนี่ยเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมกับร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า opening bellประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้วยความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษบอกว่าความร่วมมือระหว่างเซตกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยนะคะก็ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสที่นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนายกมองว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยเป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างไทยสหรัฐรวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้วนายกก็บอกว่านิวยอร์กเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกเพราะฉะนั้นความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและเซตเนี่ยนะคะก็จะช่วยสร้างโอกาส

คนละที่นะเรเน่อยู่แคลิฟอร์เนียนายกอยู่นิวยอร์กนะคะพูดถึงเรื่องของการลงทุนไหนๆพูดถึงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปดูดัชนีดาวโจนส์กันสักหน่อยปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วยค่ะนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ยังบั่นทอนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะลงไป 161.61 จุดอยู่ที่ 51,349.98 จุดขณะที่ S&P 500ปิดลบไป 1.90 จุดคือจริงๆก็ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าลงไป 0.02% ไปอยู่ที่ 7,704.13 จุดนะคะนอกเหนือจากนี้ Nasdaq ลงไปขออภัยเพิ่มขึ้นนะ Nasdaq นี่ไม่เหมือนคนอื่นบวกไป 3.34 จุดไปปิดที่ 26,939 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในยูโรโซนยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะคะไปดูสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์กันหน่อยเบรนท์ส่งมอบพฤศจิกายนค่ะเพิ่มขึ้น3เหรียญ52เซนต์น่ะไปปิดที่106เหรียญ60เซนต์นี่ขึ้นไปประมาณ 3.4% นะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบพฤศจิกายนเช่นกันเพิ่มขึ้น 2.45 ดอลลาร์สหรัฐก็ไปปิดที่94เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลนี่ก็ขึ้นไปเกือบ 3% มีความกังวลนะคะเพราะว่ารายงานว่ากลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านมีการยิงขีปนาวุธไปโจมตีซาอุดิอาระเบียก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะชะงักงันของน้ำมันในตะวันออกกลางทีนี้ไปดูราคาทองคำกันบ้างค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะในวันพฤหัสบดีเพราะว่านักลงทุนยังกังวลว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายรายก็ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันตลอดจนการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำด้วยค่ะสำหรับทองคำในตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนี้นะคะสดเป็นสัญญาที่ส่งมอบธันวาคมลดลงไป20เหรียญ40เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะไปอยู่ที่ 4,298 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลหลักนะคะก็ขานรับกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้นะคะหลังจากเห็นสัญญาณที่เจ้าหน้าที่หลายรายออกมาส่งสัญญาณเดินหน้ากลุ่มเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อคือตอนนี้เฟดเขาก็กังวลเรื่องเงินเฟ้อเป็นหลักจะเห็นได้จากการที่ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้แล้วก็ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะพูดถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยไปดูแอนนาพอสันประธานธนาคารกลางเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียบอกเฟดอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ขณะเดียวกันแนวโน้มเงินเฟ้อก็ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อมองไปข้างหน้าถ้ายังเป็นไปตามที่เธอคาดการเอาไว้เนี่ยการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะอาจจะมีความเหมาะสมแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแรงกดดันด้านราคาเริ่มชะลอตัวลงก็จริงแต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ประมาณ 2.5-3%ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดเป็นอย่างมากค่ะและช่องว่างนี้ก็แทบไม่มีสัญญาณว่าจะลดลงตอนนี้นักลงทุนเองก็เพิ่มน้ำหนักคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกถึง2ครั้งในปีนี้นะคือนับเดือนเนี่ยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วแต่อีก2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าถี่เลยนะคะล่าสุด Fed Watch 2ของ CME Group บอกว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 66.4% เลยค่ะที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25% ก็ไปอยู่ที่ 4-4.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมจากเดิมพวกเขาให้น้ำหนักที่ 55.4%

0: 4% เมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้นักลงทุนยังให้น้ำหนัก 50.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ค่ะไปอยู่ 4.25-4.5% ในการประชุมเดือนธันวาคมจะเติมให้น้ำหนัก 41.7 เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปดูการพบกันของเดี๋ยวก่อนจะไปการพบกันไปดูตลาดหุ้นเอเชียนิดหนึ่งตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหววันนี้ก็ผันผวนนะหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบนะคะนิกเกอินี่เปิดตลาดมาบวก 0.2% นะคะก็นำโดยหุ้นกลุ่มการเงินส่วนตลาดหุ้นจีนและเกาหลีใต้วันนี้ปิดทำการเนื่องในวันหยุดประจำชาตินะคะนักลงทุนจับตาการประชุมระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวชื่นชมมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมระหว่างตัวเขาและสีจิ้นผิงส่วนผู้นำจีนที่เริ่มการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมืออย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกันทรัมป์บอกว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งของเขาเนี่ยในปี2016ที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกเขาและสีจิ้นผิงก็สร้างมิตรภาพขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนของเราส่วนสีจิ้นผิงบอกว่าผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วเขาพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะทั้งสองบอกว่าการแข่งขันระหว่าง2ประเทศควรเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมและถูกควบคุมให้อยู่ในขอบเขตนั่นเองค่ะคือทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่าต้อนรับสีจิ้นผิงอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่ทำเนียบขาวเปิดการประชุมสุดยอดจีนสหรัฐท่ามกลางพิธีการอันยิ่งใหญ่แต่ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยังอาจจะยังไม่มากนักโดยประเด็นสำคัญคือเรื่องของ AI เรื่องของไต้หวันแล้วก็สงครามอิหร่านการเยือนของสีนี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีแล้วก็เป็นการพบกันครั้งที่2ของผู้นำทั้ง2ประเทศขณะที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีสงครามการค้ามีความขัดแย้งหลายด้านเคยตอบโต้กดดันสงครามการค้ากันมาอย่างหนักประเด็นหน่อนไหวคือเรื่องของไต้หวันค่ะสีจิ้นผิงพูดในช่วงการหารือว่าสหรัฐควรคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันขณะที่จีนยังยืนยันสิทธิในดินแดนเหนือไต้หวันก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยบอกว่าสหรัฐชะลอการอนุมัติแพ็กเกจอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์และมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไพ่ต่อรองกับจีนทำให้ท่าทีของสหรัฐต่อไต้หวันถูกกลับมาจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูทางด้านการค้าทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มมุ่งรักษาข้อตกลงพักรบทางการค้าหลังสงครามภาษีระหว่างสหรัฐและจีนที่เคยตอบโต้กันไปมาตอนนั้นเนี่ยขึ้นกระโต้กันไปถึง 100% ค่ะปรากฏว่าสกอตเวสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยเห็นชอบนะคะในการขยายข้อตกลงพักรบออกไปจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าอีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทรัมป์บอกว่าจะต้องคุยนะแต่ก็ยังไม่ส่งสัญญาณไม่ต้องการเพิ่มกฎระเบียบใหม่สีจิ้นผิงบอกว่าสหรัฐและจีนเนี่ยมีศักยภาพและความรับผิดชอบในการพัฒนาและกำกับ AI เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็ควรทำให้การพัฒนา AI เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์นะคะนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็มองว่าการแข่งขันด้าน AI ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านหน้าเนี่ยอาจจะจำกัดขอบเขตของข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นเทคโนโลยีขั้นสูงและมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะหารือการลดภาษีบางรายการการปรับปรามการค้ายาเสพติดและการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทัพรวมถึงสงครามอิหร่านนะคะยังมีสัญญาณชัดเจนว่าจีนจะกดดันที่อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐหรือไม่คือประเด็นต่างๆเนี่ยปรากฏว่าประเด็นไต้หวันการควบคุม AI แร่หายากและสงครามในตะวันออกกลางมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาตึงเครียดนะคะแม้ว่าก็มีความพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ให้มีเสถียรภาพกันอย่างที่เราเห็นภาพเป็นชื่นมื่นทรัมป์เนี่ยไปต้อนรับถึงสนามบินเลยซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนะคะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีสมัยโอบามากับสมัยของบุชเนี่ยที่ไปต้อนรับโป๊ป แต่ว่าระดับประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์เนี่ยไปต้อนรับสีจิ้งผิงด้วยตัวเองเลยนะคะมาจับตาเรื่องของน้ำมันกันนิดนึงค่ะก็มีข่าวนะคะบอกว่าสหรัฐอาจจะพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเพื่อควบคุมราคาในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นถึง 75% ขณะที่รัสเซียก็มีแนวโน้มขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเนื่องจากว่าโรงกลั่นยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้ตามปกตินโยบายของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสองประเทศก็ส่งผลโดยตรงทำให้อุปทานน้ำมันดีเซลในโลกตึงตัวแล้วก็ราคาผันผวนด้วยค่ะส่งท้ายวันศุกร์นะคะเรามีกิจกรรมดีๆนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยยังอยู่กับโลกของ AI อย่างที่บอกตอนนี้ AI มันเป็นประเด็นโลกมากๆนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกใช่ไหมคะว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยพูดถึง AI บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆไม่นานเพราะวันนี้ AI for Life กลับมาตามคำเรียกร้องครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษค่ะเปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ตามที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำและย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มแบบเน้นๆนะคะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI อันนี้คือสายสร้างสรรค์หรือจริงๆวัยเก่าหรือจะวัยไหนทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการที่ออกมาสวยงามแล้วก็ทำวิดีโอแบบง่ายๆเอาไว้อวดเพื่อนๆโพสต์ลงโซเชียลนะคะอีกคลาสนึงคือวิชา AI ช่วยขายสอนออนไลน์ให้ปังอันนี้ก็เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งยิ่งกว่าเดิมค่ะเทคโนโลยีไม่ได้มีเอาไว้สำหรับวัยรุ่นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะมีความรู้ทางด้านนี้ค่าลงทะเบียนเพียง159บาทย้ำอีกครั้ง159บาทเรียนได้ยาวๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายนแอดไลน์มาได้ที่ Assign Thinking Radio อย่าลืมมี Assign ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะชวนกันเดินทางค่ะสัมผัสกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะ3วัน2คืนไปตื่นตากับมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลไปกราบสักการะหลวงพ่อคำและหลวงพ่อทันใจค่ะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันไปเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายทานอาหารท้องถิ่นกันด้วยมีเวิร์กช็อปสังคโลกลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยนะคะร่วมเดินทางกับวิทยากรคุณจุนทัศน์สอนพลวันณ อยุธยาหรือว่าอาจารย์ณัฐอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าศรีสัชนาลัยให้มากขึ้นกว่าเดิม 7-9 ตุลาคมนี้รับเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางได้ที่ LINE Assign Thinking Radio เดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้คุณวิกรมติดภารกิจที่ต่างประเทศนะคะคุณวิชัยวรธานีวงศ์ก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์ภัยจิตวิบูลธนสารประเด็นการเยือนสหรัฐของสีทิ้งผิงวิเคราะห์ท่าทีของทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ใกล้จะถึงนี้ติดตามในช่วงหน้ากับพี่เห่งวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะวันนี้หมดเวลามีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นะคะเดินทางปลอดภัยวันนี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหลายที่ดิฉันกลับมาใหม่วันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
2: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัล นี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทเดี๋ยวร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่นนทบุรีรถของวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารถูกชนท้ายเมื่อเวลา 22:30 นของเมื่อคืนและเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนซ้ำซ้อนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉียวชนซ้ำซ้อน4คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MHzนางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อๆกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
16: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
17: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ประจำวันศุกร์ที่25นะครับกันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับศุกร์นี้คุณวิกรมบรมนิตประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนท่านติดภารกิจด่วนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าแน่นอนฮะในช่วงเวลาที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้ทางรายการก็จะได้รบกวนนะครับท่านอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนมาให้มุมมองให้แนวคิดเพราะว่าก็สดๆร้อนๆกับการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานะครับเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันมองไกลๆมองยาวๆและมองลึกๆแต่ก่อนจะคุยกับอาจารย์ภัยจิตนะครับขออนุญาตฝากข่าวดีๆกันก่อนครับ ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาในการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยก็คือคุณฟังครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่นะครับช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้ครับเพราะหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมครับเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชันคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยครับพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงไม้น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าราคาดีมากจะมีการปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มนะฮะด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทมาเป็น 3.49 ล้านบาทและฟรีประกันชั้น1นะครับประกันภัยชั้น1และยังมี Volvo XC60 นะครับรถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทมาเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันใช้ประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับพร้อมประกันบำรุงรักษานานถึง5ปี Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีครับทดลองขับคันที่ชอบกันได้เลยครับลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรุ่นที่ชอบในงานรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานพบกันที่ไหนพบกันที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23นะครับในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนี้เริ่มศุกร์ที่11ถึง13กันยายนนี้เลยนะครับตามด้วยวันที่18ถึง20และวันที่25ถึง27กันยายน2569ลงทะเบียนเข้างานได้เลยที่ Facebook Volvo Car Thailand ครับเอาละครับผมก็แอบตื่นเต้นกับการเยือนครั้งสำคัญของ2มหาอำนาจโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอความรู้จากอาจารย์พิจิตรกันเลยดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิชัยและแฟนรายการทุกท่านครับ
18: โอ้โหช่วงเวลาที่โลกอยากรู้ก็เลยต้องรบกวนขอความรู้จากอาจารย์นะครับกับการเยือนอีกครั้งหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นการเยือนเย่าเยือนแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สองมหาอำนาจสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกได้เจอกันอีกครั้งหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับอาจารย์
19: ใช่ครับผมคิดว่านี่ก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งของสองผู้นำว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกน่าจะขยับเข้าสู่โหมดหรือมิติของความมั่นคงนะที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการปะทะกันนะทั้งทางความคิดก็ดีทั้งเรื่องของมาตรการในการตอบโต้ระหว่างกันก็ดีตลอดปีที่ผ่านมาตลอดปีก่อนที่ผ่านมานะพอเข้าปีนี้เนี่ยดูเหมือนสัญญาณจะเริ่มเป็นบวกแล้วการพบกันสองครั้งนี้เนี่ยนะก็ยิ่งตอกย้ำว่าโลกอาจจะกำลังปรับโหมดเข้าสู่มิติของความมั่นคงในระดับที่สูงขึ้นครับ
18: นี่เป็นข่าวดีที่ทำให้หลายๆคนหายใจฟอโล่งขึ้นอย่างน้อยก็ช่วงนี้นะครับอาจารย์นะเพราะไม่อย่างนั้นตื่นมาเก๊กซิมเลยครับแต่ละวันแต่ละวันมีแต่ข่าวทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ตลอดเสมอมาเลยทีเดียวครับอาจารย
19: ์ครับเราดูจากแม้กระทั่งผมชอบดูพวกตลาดทุนของโลกนะในจุดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เนี่ยเริ่มขยับนะเป็นบวกนะในทุกสนามหลักในทุกตลาดหลัก นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการตอบรับของนักลงทุนทั่วโลกที่รู้สึกสบายใจนะว่าสถานการณ์โลกอย่างน้อยในช่วง2เดือนข้างหน้าน่าจะคลี่คลายนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรนะครับเดินหน้าอะไรได้ในช่วง2เดือนข้างหน้านะครับ
20: ครับผมทีนี้เรื่องราวที่อยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยก็คือว่าการไปเยือนทางอเมริกาครั้งนี้ของท่านสีจิ้นผิงและภริยานะครับเราต้องสังเกตอะไรจริงไหมครับอาจารย์หนึ่งเลยก็คือคณะของทางประธานาธิบดีก็มีสองท่านหลักๆใช่ไหมครับปกติเราก็จะเห็นการขนบรรดาพวกนักธุรกิจหรือว่าคนสำคัญหลายๆคนในแต่ละประเทศไปเยือนซึ่งกันและกันครั้งนี้ไม่มาอย่างที่สองคือธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งผมไม่แปลกใจแต่ผมก็เอะใจนิดหนึ่งว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะใช้คำว่าฉีกกฎหรือว่าตามใจฉันไปต้อนรับนะถึงบันไดเครื่องบินเลยพรมแดงทำความสะอาดยกใหญ่สองเรื่องนี้ก่อนฮะรบกวนอาจารย์ช่วยให้มุมมองหน่อยฮะ
19: ผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยจีนต้องการส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยเป็นสเตทวิสิตที่อยากพูดเรื่องความร่วมมือหรือมิติความมั่นคงที่เมื่อกี้ผมเรียนไประหว่างรัฐต่อรัฐนะครับโดยไม่มีประเด็นเรื่องของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันก็จะลดอุณหภูมิของความขัดแย้งลงเพราะจะเห็นได้ว่าการตอบโต้กันไปมาในช่วงที่ผ่านมาที่เราคุยกันเนี่ยมันลามไปถึงเอกชนเช่นการขึ้นอากรนะเหล่านี้เอกชนก็เดือดร้อนนะครับการขึ้นแบ็คลิสต์นะกิจการบางรายของจีนนะครับหรือแม้กระทั่งการขู่ว่าจะดีลิสต์บริษัทของจีนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าจีนก็บอกว่างั้นเอกชนไม่ต้องมาไม่เป็นไรนะครับไปเฉพาะภาครัฐภาพจะได้ชัดเจนแต่ก็มีกระแสข่าววงในพูดทำนองว่าเนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจภาคเอกชนของจีนบางรายเนี่ยไม่ได้รับวีซ่านะครับจีนบอกว่าถ้าไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงนะว่าสหรัฐตัวนะมีอำนาจเหนือกว่าจีนหรือเหนือกว่าธุรกิจของเอกชนของจีนจีนบอกว่าถ้าคุณไม่ให้รายใดรายหนึ่งงั้นผมไม่ไปทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวนะที่มีการพูดคุยกันในฝั่งของจีนนะครับตอนนี้ประเด็นครับ
20: ขออภัยครับในมิติตรงนี้ทำให้ผมนึกไปถึงตอนที่โดนัลด์ทรัมป์พาคณะไปเยือนที่จีนมีบางคนติดแบล็คลิสต์ใช่ไหมครับแต่ว่าทางการจีนก็อลุ้มอร่อยก็ช่วยนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่นิดหน่อยๆโอ้นี่น้ำใจเขามหาศาลเลยนะครับอาจารย์ครับ
19: นะคือจีนเนี่ยผมพูดเสมอว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยปัญหาไม่ได้มีไว้พุ่งชนอย่างเดียวการหลบหลีกปัญหานะเป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเก่งมากนะซึ่งเขาบอกเอาถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เกียรติเพื่อรักษาหน้ากันนะครับในเมื่อคนเหล่านั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับก็มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็หาวิธีการในการที่จะเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี
20: ้
19: เดี๋ยวนะฮะพอดีมีบาง
20: ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมิติหนึ่งที่ผมเชื่อว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยสำหรับประเทศจีนเนี่ยเขาทำเป็นแบบอย่างนะครับคุณฟังแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้แขกที่มาเยือนนั้นเขารู้สึกดีนะครับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่การที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรขัดตกบกพร่องในมิติของการมองก็คือการมองแบบมีน้ำใจนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าว่าเรามาดูในครั้งนี้เนี่ยถ้าว่าอะไรที่ทำให้ทางแขกรู้สึกอึดอัดใจแล้วทางนู้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้งั้นก็เอาที่เพียวๆเลยแล้วกันไม่ต้องพาไปละบางทีทางนู้นอาจจะเสียประโยชน์ได้ซ้ำไปจริงไหมครับอาจารย์
19: ตอนนี้ในประเด็นที่สองที่ต่อเนื่องกันเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณเชิงบวกนะในเรื่องของการต้อนรับนะท่านสีจิ้นผิงและภรรยา นะครับแม้ว่าฝ่ายกระชนไม่มาแต่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยในเมื่อวัยง่ายประมุขแห่งรัฐนะเดินทางมานะครับอันแรกเลยผมคิดว่าเป็นการต้องบอกว่าส่งสัญญาณเหมือนกับตอบรับนะครับกับการต้อนรับนะครับที่จีนนะครับมีให้กับประธานาธิบดีทรัมป์และคณะนะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ปักกิ่งบอกว่าอันนั้นก็ต้อนรับอย่างอลังการเช่นเดียวกัน
20: ใช่เลย
19: แต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมาก นะถึงขนาดว่าควงภรรยามาต้อนรับนะผู้นำจีนและภรรยาด้วยตนเองถึงสนามบินนะครับเป็นการแล้วก็ยกระดับการต้อนรับแบบหรือว่าถ้าเป็นระดับโปรโตคอลก็แบบเต็มรูปแบบเรื่องวิธีการนะเราเห็นการอะไรอ่ะยิงสลุด21นัดใช่ไหมตรวจพลแถวกองเกียรติยศ
0: ใช่
19: ใช่ไหมมีจะเห็นว่าภาพข่าวเนี่ยมีเครื่องบินรบ
0: ใช่ครับ
19: นะบินนะครับรวมทั้งเนี่ยงานเสร็จวิสิทธิ์ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ครับอาจารย์
19: นะครับนี่ก็สะท้อนเป็นสเตทดินเนอร์ที่ผมคิดว่าเป็นการบอกว่าการเดินทางเยือนของจีนในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับสหรัฐให้เกียรตินะทัดเทียมนะว่ายง่ายผู้นำโลกอีกประเทศหนึ่งเลยเทียบเท่าสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เราอาจจะอ่านสัญญาณได้แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณต่อไปว่าประธานทรัมป์เนี่ยอยากได้มิติของความสัมพันธ์นะส่วนตัวนะครับกับท่านสีจิ้นผิงและภรรยาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจิบชานะฮะส่วนตัวกันเป็น private เป็นอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับที่ท่านสีชิ้นผิงพาเดินชมสวนใช้บรรยากาศง่ายๆพูดคุยกันในลักษณะส่วนตัวนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าในสถานการณ์โลกที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่ผู้นำนะสองฝ่ายคือรัฐต่อรัฐสัมพันธ์กันดีสร้างช่องทางในการสื่อสารในการเจรจาในมิติทางการทูตในเรื่องของคณะกรรมการร่วมอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาวิกฤตถ้าเกิดขึ้นนะที่มีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำมันก็เป็นส่วนเสริมนะครับแล้วผมคิดว่าไบรอัน ทรัมป์เนี่ยก็อยากได้ภาพมิติเหล่านี้
0: คร
19: ับเพื่อหลายสิ่งนะครับอาจจะพูดได้แหละเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศและที่คาดว่าจะมาถึงในเร็วๆนี้ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าอนาคตอีกเดือน2เดือนข้างหน้าของทรัมป์จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่เราสังเกตก็คือว่าเป็นการเก็บแต้มทำคะแนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ครับแต่ว่าสิ่งนึงที่หาปากกาเซียนโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเมาส์พวกที่ชอบคิดอะไรในเชิงลบเนี่ยก่อนหน้านี้เรายังจำเรื่องของการที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปประชุมนะฮะในส่วนของที่ล่าสุดที่อินเดียครับอาจารย
19: ์ที่เดลีครับ
0: ที่เดลีนะฮะแล้วก็หาว่าท่านป่วยนะเออตอนนี้หงายเป็นแถวเลยนะครับเพราะจริงๆท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมอาจารย์ฮะ
19: ก็ถ้าเราท่านยังแข็งแรงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพอกระแสข่าวที่ออกมาพอเราลงไปดูเนี่ยเราก็พอจะรู้สึกได้นะว่าอย่างนี้น่าจะเป็นข่าวปล่อยเป็นข่าวลือแน่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยจีนนะครับซึ่งอยู่ในสหรัฐนะตอนนี้ก็หายเข้าขีดเมฆไปแล้วนะครับนี่สองคือจะเห็นได้ว่าคือปกติถ้าเราจะสืบข่าวเรื่องพวกนี้ว่าจริงเท็จขนาดไหนผมว่าที่ควรเชื่อเลยคือแหล่งข่าวของจีนนะสำนักข่าวหลักอย่างเช่นซินหัวนะอย่างเช่นChina Dailyหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นกระบอกเสียงนะของพรรคของรัฐบาลแต่ที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่มีปรากฏเลยยังให้ข่าวการให้สัมภาษณ์การทำงานนู่นทำงานนี่ของซีนผิงแต่ของท่านซีนผิงเป็นปกตินะครับแล้วแถมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วสำนักข่าวหลักๆของแห่งอื่นๆในโลกนะยังร่วมสืบข่าวแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่น่าจะเป็นความจริง
0: คร
19: ับ นะฮะเพราะนั้นก็อยากต้องบอกพวกเรานะว่าเวลาเห็นข่าวแบบเนี้ยนะอย่าตื่นตระหนกต้องสืบก่อนต้องดูแหล่งข่าวต้องตรวจสอบดูไม่งั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็ดีบางคนก็ใช้อาศัยข่าวแบบเนี้ยนะไปหาก็กำไรกันอะไรกันนะครับ
0: นะสะท้อนนะเราต้องมี media literacy นะครับเราต้องฟังหลายๆทางแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือว่าจะแชร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นมิติของการที่ทางท่านสีและภรรยาเดินทางมาได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ผมว่าอเจนดาที่มีสำหรับการที่พบปะครั้งนี้นั้นเป็นอเจนดาที่คนทั่วทั้งโลกเฝ้าจับตาใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องของการที่ผ่อนคลายเรื่องของปัญหาเรื่องนักภูมิรัฐศาสตร์สองสามประเด็นนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย
19: ์แนวโน้มเป็นแนวโน้มสูงมากนะแต่ว่าการความคลี่คลายเหล่านี้เนี่ย อาจจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ นะคือถ้าเราดูสัญญาณในขณะนี้เนี่ย เห็นไหมการเจรจาบอกว่าเอาละเรื่องของการเรียกเก็บภาษีนะไอ้สงครามการค้า 2.0 ที่คาราคาซังกันมาเนี่ยเลื่อนไปอีก2เดือนอันนี้ก็มีนัยยะสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยว19 20พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประชุม APEC Summit นะครับที่เซินเจิ้นนะซึ่งผู้นำสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมาพบกันอีกพร้อมกับผู้นำของหลายๆประเทศนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ว่าเอาละโทษนะอย่าให้ประเด็นข้อขัดแย้งแบบนี้นะครับมันคาราคาซังไปเลยนะครับก็เลื่อนออกไปจะได้ไม่ไปพูดกันตอนนี้เสียบรรยากาศอันที่สองคือเจอแบบทรัมป์เนี่ยกังวลใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะการมีบรรยากาศเชิงบวกนี้เองเนี่ยก็อาจจะนะเป็นผลดีนะต่อริพับลิกันนะครับอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นซึ่งเราก็มองได้เลยว่าโอ้แสดงว่าการเมืองในประเทศของสหรัฐเนี่ยนะมันอาจจะกระทบนะกับมิติของความร่วมมือกันนะในระยะสั้นและระยะกลางนะของสองมหาอำนาจก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกมาครับ
20: เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครคิดอย่างไรมองอย่างไรและเก็บเกี่ยวอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศต่อประเทศแล้วก็ผู้นำต่อผู้นำใช่ไหมครับอาจารย
19: ์คร
20: ับที่เรามาติดตามในแต่ละช็อตเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่ท่านสุยจิ้นผิงเปิดศูนย์ทรพจน์การมาเยือนสหรัฐแล้วก็ย้ำความเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งโอ้โหคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนความตั้งใจความจริงใจและเป้าหมายที่ท่านเดินทางมาชัดๆเลยอย่างนี้ไหมครับอาจารย์นะ
19: ครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่จีนเรียกร้องมาโดยตลอดนะคืออยากเห็นสองมหาอำนาจนะไว้ง่ายจับมือร่วมกันนะครับในมิติด้านการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจมันก็ซ่อนอยู่แน่นอนแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้โลกเนี่ยนะมันขยับไปสู่โหมดของความมั่นคงที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี
20: ้
19: นะครับเพราะว่าถ้าสองมหาอำนาจขัดแย้งกันน่ะโอ้โหรากหญ้าที่เป็นประเทศจิ๊บจ้อยนะหรือแม้กระทั่งรวมทั้งประเทศเราเนี่ยก็คอยจะได้รับผลกระทบเชิงลบเศรษฐกิจโลกก็ดีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของโลกก็ดีนะก็จะไม่เติบโตหรือเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไม่ได้รับประโยชน์จากการทวีกำลังหรือการจับมือกันของสองผู้นำไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะและผมคิดว่าในคำปราศัยของปาฐกถาของท่านสีจิ้นผิงเมื่อค่ำนี้เนี่ยนะครับที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยนะครับเหมือนกับส่งสัญญาณบอกว่าเราต้องหยุดหรือลดทอนนะความพยายามในการที่จะส่งออกความคิดในเชิงอุดมการณ
20: ์
19: คือสหรัฐก็ต้องหยุดนะขายความเป็นประชาธิปไตยนะครับและแน่นอนในทางกลับกันนะจีนก็อาจจะต้องลดทอนในเรื่องของมิติของความเป็นสังคมนิยมนะครับระหว่างกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะมีอุดมการณ์อย่างไรก็ตามนะแต่ก็สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ผมคิดว่าจะทำให้โลกเนี่ยนะปรับเปลี่ยนสถานะอย่างน้อย2เดือนนะต้องมีคุณวิจัยก่อน
20: เพรา
19: ะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปที่ทรัมป์เดี๋ยวหลังประชุมหลังเลือกตั้งนะก็อาจจะตามมาด้วยการตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ็กซ์อะไรก็ตามทวิสอะไรออกมาน
20: ั่นนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในเบรกหน้าจะรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ต่อเพราะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าผมเข้าใจเอาเองว่าทางท่านทรัมป์เนี่ยพยายามจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเมืองภายในเพราะว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของเดโมแครตเขามีจำนวนส.ส.มากขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่ามีอิทธิพลต่างๆเพิ่มมากขึ้นอุปการขยับปรับเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างนี้คงจะหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันจะอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยมองว่าครั้งนี้ไปเนี่ยอะไรบ้างที่ทางโดนัลด์ทรัมป์จะขอจากท่านสุยจิ้นผิงนะฮะเราลองมาดูกันว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าขอแบบนี้จะได้หรือไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวรบกวนคุยกันต่อในเบรกหน้าครับสักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
21: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
22: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
24: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
23: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
24: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
23: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
25: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
24: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
26: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์สนับสนุนโดย
3: บ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรงน้ำ
4: กลับเข้ามาสู่ซีวิชั่นพลัสนะครับวันนี้ผมวิชัยวรธานีวงศ์ขอความรู้จากอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนประเด็นที่เป็นการเยือนอีกครั้งหนึ่งของท่านสุยจิ้นผิงและภริยามาที่อเมริกานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปมีอะไรบ้างแต่ช่วงนี้ขออนุญาตนะฮะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกช่วงนึงครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับห้ามพลาดกับงานนี้นะครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวครับหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่านะครับเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษากับมืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดรายที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทครับพร้อมบริการที่ปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์นะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:00 นถึง 3:00 นเรื่องที่ Landy Home ทุกสาขาราชพฤกษ์ครับนะฮะได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเกรดดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์029383456ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวเลยครับได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรและสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับมาที่งานนะครับ Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร029383456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณควรเริ่มตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันครับวันที่26กันยายน2569 TME นะครับ Institute จัดงานซาอุดิมาร์เก็ตรีดิเนสนะครับที่โรงแรมอัลมีลอชบางกอกรามคำแหงซอย5ครับงานนี้เราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุดนะน่าสนใจครับแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางของ Saudi Vision 2030ได้แก่1ก็คือ Food Security นะครับจะมีเรื่องของ Architect ด้วย Architect and Halal Ecosystem อาหารฮาลาลที่เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นมี Cool Chain และระบบการกระจายสินค้า2ก็คือ healthcare นะครับ wellness and medical service โรงพยาบาลคลินิก wellness นะครับ rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุและ3นั่นก็คือ built environment facility and project supply นะครับวัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรมและก็ project supplyภายในงานจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดและช่วง Business Fitness and Market Entry Mapping นะครับที่ช่วยให้แต่ละบริษัทเห็นชัดได้ว่าควรเข้าแบบ Export Distributor Partner JV นะครับหรือว่า Investment 26กันยายน2569ที่โรงแรม Almiloge Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนเพียง 2,900 บาทรวม2 Coffee Break และอาหารกลางวัน1มื้อรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ไทย Middle East www.marketreadiness.com/marketreadiness นะครับติดต่อได้ที่0977255552หรือ LINE OA นะครับที่ si@tmeinstitute ถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของคุณเข้าพร้อมสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับเอ่ยถึงธุรกิจก็ต้องขอความรู้อาจารย์ต่อว่าในมิติที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์คุยนอกรอบกับผมบอกว่าโหจริงๆเนี่ยภาคธุรกิจเองก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันจริงไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ครับคือถ้าเราดูในงานเลี้ยงอ่านค่ำนะที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดตอกย้ำนะที่ทำให้ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีเบอร์ต้นๆ นะของทั้งบิ๊กเทคทั้งกิจการทั้งชาติชั้นนำของสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมงานนะหลายสิบชีวิตนะว่าอันแรกเลยจีนนะเป็นตลาดที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทอเมริกาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะของจีนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในเวทีระหว่างประเทศว่าง่ายคุณอาจจะไปผลิตไปคิดออกแบบผลิตนะที่จีนเพื่อตลาดจีนเท่านั้นไม่พอคุณอาจจะสามารถส่งออกไปตลาดอื่นนะครับและในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังว่าง่ายยังคงแขวนเรื่องการเรียกเก็บอากรนะนำเข้าของสหรัฐประมาณ 33% อยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคุณอาจจะไม่ส่งมาสหรัฐอเมริกาก็ได้คุณอาจจะได้ฐานอื่นแต่คุณสามารถส่งไปทั่วโลกนะแล้วทำให้บริษัทข้ามชาติของอเมริกันเหล่านั้นเนี่ยได้รับประโยชน์ผมคิดว่าท่านตอบย้ำแล้วก็สร้างความต้องบอกว่ามั่นใจนะให้กับนักธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกันว่าจีนจะยังคงเป็นว่าง่ายโรงงานของโลกแต่เป็นโรงงานของโลกแบบทันสมัยแบบอัจฉริยะนะครับที่มีห่วงโซ่ประทานที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์นะครับแก่บริษัทแล้วก็อเมริกันได้อีกมาก
4: มาไปเหมือนกับการกลับมาเยือนครั้งนี้นั้นสร้างประโยชน์แล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวอเมริกันที่ซ้ำไปนะครับอาจารย์นะ
0: ครับจริงๆแล้วบริษัทข้ามชาติผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติสหรัฐที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยนะที่ผมมีโอกาสพูดคุยด้วยหลายรายเนี่ยต้องบอกว่าเขามั่นใจในจีนนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะทำคือการถอนตัวออกจากจีนนะไม่มีใครอยากถอนไม่ว่าแบบทรัมป์จะพูดอะไรยังไงก็ตามนะนั่นคือทางเลือกสุดท้ายถ้าเขาจะต้องออกจากจีนเพราะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นฐานการผลิตที่ดีนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยบริษัทข้ามชาติต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปดูในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยกับขยายการลงทุนลึกขึ้นในเชิงของห่วงโซ่แห่งคุณค่าเช่นขยับไปต้นน้ำมากขึ้นนะกระจายฐานนะเรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาเรื่อง R&D ที่เราชอบพูดเนี่ยเข้ามาอยู่ในจีนนะครับมาตั้งสำนักงานภูมิภาคในจีนนะลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นว่าจ้างคนจีนในการทำในการบริหารงานในการทำต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็สะท้อนภาพว่าโอ้เขามั่นใจในเศรษฐกิจทิศทางการพัฒนาของจีนแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับประโยชน์มากนะก็จึงไม่เลือกที่จะว่ายง่ายเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะต้องถอนตัวจากจีนครับ
4: อาจารย์ฮะมิติตรงนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคเอกชนที่ยืนยันเดินหน้าต่อเพราะว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ถ้าหากว่าเอกชนเจ๊งแล้วก็เจ๊งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างนี้ด้วยเราก็เลยได้เห็นอันนี้คงไม่ดื้อใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีเหตุผลนะว่ายังไงอยู่ต่อแล้วก็ยังทุ่มทุนลงไปพัฒนาให้เศรษฐกิจให้ธุรกิจเขาเจริญมากกว่าเดิมด้วยนะครับในจีนอย่างนี้นะ
0: ครับโอ้บางรายยังบอกว่าก่อนที่จะถอนตัวถ้าจะต้องถอนตัวนะก่อนที่จะถอนตัวเนี่ยเขาจะคิดถึงทางเลือกอื่นคือแยกนิติบุคคลออกจากกันแย่งบริษัทแล้วก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกนิติบุคคลที่เขาจะต้องทำธุรกิจเขาไม่สามารถทิ้งไปได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากนะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยระดับรัฐบาลของสหรัฐและจีนก็ต้องหารือกันในหลายกรอบในหลายเวทีเพราะถ้าเกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยว่าแค่ความมั่งคั่งของสหรัฐผ่านนะบริษัทข้ามชาตินะสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็แปลงไปเป็นสัญชาติจีนเลยอย่างเงี้ยนะครับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่อยากเห็นสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นนะ
4: ครับ
0: อีกอย่างนึงคือโลกก็จะเสียประโยชน์ด้วยนะคือทุกวันนี้ที่เราสามารถมีของดีราคาถูกนะหรือของที่มีคุณภาพดีราคาจับต้องได้นะอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งเพราะการเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพของจีนนะเพราะการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศต่างๆของจีนที่ดีนะมันจึงเกิดสิ่งต่างเหล่านี้ครับ
4: แล้วปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในอเมริกาและโลกใบนี้ก็เกิดจากนโยบายของทรัมป์ที่พอเข้ามาสมัย2นี่ก็ฟาดงวงฟาดงาไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเย็นลงแล้วหรือยังนะครับแล้วพอได้คุยกับท่านศรีเนี่ยอาจจะมีคำตอบอะไรแนวทางดีๆอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราคุยกันวันนี้อีกสักเดือนกว่า2เดือนเนี่ยพอเขาเลือกตั้งมิดเทอมครับอาจารย์มองว่าอะไรที่วันนี้ทรัมป์ขอจากท่านศรีแล้วได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้ว

0: แล้วพวกคุณไม่ส่งคุณเสียประโยชน์เองนะครับก็ท่านขณะเดียวกันฝั่งจีนเนี่ยเขามีไพ่ไม้ตายนะคือการเขาบอกว่าอนุญาตอนุมัติหรือยกเลิกใบอนุญาตการส่งออกแร่หายากซึ่งอันนี้เป็นหัวใจมันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไว้ง่ายเซมิคอนดักเตอร์วัสดุใหม่อะไรจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจีนเขาจะบีบจริงๆนะนี่คือไพ่ไม้ตายที่สหรัฐเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อสหรัฐนะครับก็ยอมอยู่ในเวทีมิติของต้องบอกว่าเป็นโหมดของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับที่มากกว่ามิติของจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งอะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นที่ดำรงอยู่ก็จึงเลือกที่จะบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะเอาอะไรที่ตกลงกันได้นะเราก็ให้มันพ้นช่วงเวลา2เดือนนี้ไปก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถ้าถามผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายหรือประโยชน์ในระยะสั้นนะที่สหรัฐต้องการ
1: คร
0: ับ นะเอาว่าตั้งหลักเดือนธันวาคมนะเราอาจจะต้องมาจับตามองความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นะและทีมบริหารอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีลูกเล่นใหม่อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพียงแค่การเยือนระหว่างกันนะจะไม่ทำให้วิธีคิดวิธีทำงานอะไรต่างๆของไปทรัมป์และทีมบริหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกต้องจับตามองนะครับแล้วก็อย่าไว้วางใจมากนะครับเพราะว่าทิศทางการพัฒนาเนี่ยคือในกรอบใหญ่ในสนามใหญ่เนี่ยณขณะนี้เนี่ยสหรัฐก็ยังคงก็บอกว่าวางสถานะของจีนว่าเป็นคู่แข่งขันแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยมิติของความสามารถในการแข่งขันของจีนในหลากหลายมิติในหลากหลายเวทีเนี่ยขยับเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งแซงหน้าสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะยิ่งความขัดแย้งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะอุณหภูมิ ต่างๆนะของความขัดแย้งในสนามรบแล้วกันนะพูดในภาพอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นส่วนสนามรบนี้มันจะเป็นสนามด้านเศรษฐกิจทางด้านกายภาพและด้านอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีที่ผมชอบครั้งนี้คือว่าอย่างน้อยทั้งสองประเทศเนี่ยสร้างกลไกในการพูดคุยหารือในมิติความมั่นคงระหว่างกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไปลดอุณหภูมิโลกบางคนจะบอกว่าโอ้ยมีดวงอาทิตย์สองดวงบนโลกไม่ได้หรอกอะไรเป็นต้นจริงๆแล้วเนี่ยจีนกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าโลกเราเนี่ยสามารถมีดวงอาทิตย์หลายดวงนะในเวลาเดียวกันได้ดวงอาทิตย์ในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นมหาอำนาจนะแต่ละประเทศเหล่านั้นนะที่เป็นดวงอาทิตย์เหล่านั้นคุณจะต้องลดอุณหภูมิที่คุณส่งออกมาอย่าไปแผดเผาโลกคือถ้าทุกดวงคุณแผดเผาโลกไอ้มนุษย์ที่อยู่บนโลกคุณตายหมด
1: อ้อเรียม
0: คุณต้องลดอุณหภูมิลงไอ้การลดอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะลดความขัดแย้งนะพอความขัดแย้งมันหายไปโลกมันก็จะเข้าสู่มิติของความร่วมมือของการพัฒนาระหว่างกันไอ้เนี่ยจะทำให้เรามีมหาอำนาจเกิดขึ้นหลายๆแห่งแล้วร่วมมือกับพัฒนานะครับเพื่อโลกจะได้ขยับจากจุดที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้นะไปสู่มิติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นฟังมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนว่าท่านสีเองก็จะมีไพ่อยู่หลายใบนะครับและขณะเดียวกันทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะมีซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันอาจารย์ฮะในไพ่หนึ่งใบก็คือความที่จีนเป็นมหาอำนาจที่หลายๆประเทศเกรงใจอย่างกรณีของอิหร่านอย่างเงี้ยซึ่งจะว่าไปแล้วความขัดแย้งที่อิสราเอลจับมือกับอเมริกาแล้วไปถล่มเขาเนี่ยครับวันนี้เขาสู้นะสู้ยิบตาเลยนะครับแล้วของถูกเจอกับของแพงเนี่ยโอ้โหไม่สมดุลเลยอาจารย์ฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าครั้งนี้พบกันเนี่ยท่านโดนัลด์ทรัมป์จะขอให้ท่านสีไปเจรจาต้าอวยขออิหร่านนะเผามือนิดนึงเป็นไปได้ไหมครับ
0: เป็นไปได้แต่อย่างที่ผมเรียนอ่ะเพราะว่าไปที่ทรัมป์เนี่ยมองประโยชน์ระยะสั้นในช่วง2เดือนข้างหน้าเพราะเลือกตั้งมิดเทอมกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันโลกนะมันมากดดันนะเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้เสียฐานคะแนนเสียงภาคประชาชนภายในประเทศนะเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นก็อาจจะโทษนะเดี๋ยวพ่ายแพ้การเลือกตั้งอันนี้ก็จะทำให้การบริหารงานของไปทรัมป์นะในเทอมที่ในครึ่งหลังของเทอมเนี่ยนะมันจะ

0: ยากมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าอิหร่านนะอิหร่านจริงๆแล้วถ้าที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นฝ่ายตั้งรับนะคือถ้าสมมติว่าไม่มีใครไปรุกรานเขาไม่มีใครไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับคนอื่นนะแต่ครั้งนี้เราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือตะกันนะไปโจมตีเขาเขาก็ต้องตอบโต้นะแล้วอิหร่านเนี่ยผมก็มีเพื่อนๆเป็นชาวอิหร่านเขาเป็นคนที่ว่าง่ายต่อสู้แม้ว่าเราจะมองว่าเขาในด้านหนึ่งเขาจะบ่นคนที่โอ้ก้าวร้าวหรือกระดับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนสุภาพเขาจะไม่ทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นจนกว่านะเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกรังแกนะแต่ถ้าเขาถูกรังแกเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาสู้ยิบตาน
1: ั่นแหละ
0: นะซึ่งเขาก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับอิหร่านจะคล้ายจีนนะก็คือเวลาผู้บริหารระดับสูงของประเทศนะครับกำหนดทิศทางไปทางไหนเนี่ยคน 80% 90% ของทั้งประเทศอ่ะไปทิศทางเดียวกันนะได้ใจคนในประเทศนะครับจีนก็เช่นเดียวกันเวลารัฐบาลกำหนดนโยบายเวลาพรรคพูดอะไรก็ตามนะคนในประเทศก็ไปทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เลยทำให้พลังทางด้านเศรษฐกิจพลังทางด้านอื่นๆนะทางสังคมทางต่างๆเนี่ยนะมันเป็นไปในทางเชิงบวกเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้ยเงินเฟ้อสูงคนในประเทศจะออกมาชุมนุมประท้วงนู่นนี
1: ่
0: นะเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนเล็กมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในประเทศเขายอมไม่ได้หรอกให้ต่างชาติมาฆ่าผู้นำเขานะครับแล้วไม่รับผิดชอบอะไรแล้วยังจะมาข่มเหงเขาในเรื่องต่างๆกล่าวหาโจมตีเขาไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่บางทีผมว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะคล้ายๆกับกรณีอิรักไปบอกโอ้คุณมีอาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวท้ายสุดพอสืบๆไปนะเข้าไปยึดเสร็จปั๊บนะไม่มีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่าความเป็นตำรวจโลกเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับมาเฟียที่ไม่อยู่กับกฎระเบียบนะหรืออาจจะมีความเป็นหลายมาตรฐานนะเหมือนกับที่เราเห็นแม้กระทั่งกรณีเวเนซุเอลาล่าสุดนะในช่วงที่ผ่านมาก็ตามครับ
1: หลายคนบอกว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วเขาทุกคนเป็นอันธพาลไปแล้วนะครับทำอะไรก็ได้ที่กำหนดเอาไว้วางเอาไว้แล้วไม่พอใจก็ลาออกบ้างนะฮะก็พยายามจะโจมตีเขาบ้างนี่ล่าสุดอย่างเรื่องของICC ใช่ไหมครับอันนั้นก็อีก UN อีกนี่ไม่จะเอาไว้อยู่หรือเปล่าเหมือนกันอาจารย์นะในมิติตรงเนี้ยเท่าที่ผมทราบก็คือถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ฝั่งของเอเชียเนี่ยไม่ค่อยไปรุกรานฝั่งอื่นเลยนะครับมีแต่พวกตะวันตกมารุกรานแถวๆนี้ดังนั้นประวัติศาสตร์มันคงจะพอชี้ได้นะครับว่าใครนิสัยอะไรอย่างไรนะครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมนะของเรานะครับในแถบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็มีแล้วอยากให้เก็บรักษาไว้นะครับแล้วเราก็พยายามว่ายง่ายร่วมมือกันแล้วก็ค่อยๆสร้างบรรยากาศเชิงบวกเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะของคนชาติอื่นนะครับเพื่อที่เราจะได้หันมาจับมือกันนะพัฒนาโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: อาจารย์ครับที่สุดแล้วในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปก็เป็นช่วงสำคัญของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับว่าจากบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากวันนี้แล้วก็คาดว่าอีกสักเดือน2เดือนนี้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อฐานหรือว่าอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ในครึ่งหลังไหมครับอาจารย์ครับ
0: ผมคิดว่าระยะสั้นประธานทรัมป์จะได้รับประโยชน์จากการเยือนของประธานสีจิ้นผิงในครั้งนี
1: ้
0: นะครับเพราะบรรยากาศดูจะชื่นมื่นนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าเหมือนกับเอาละโลกผ่อนคลายแล้วนะมิติแรงกดดันความขัดแย้งทุกอย่างลดลงนะครับฐานคะแนนเสียงก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นคนที่อยู่กลางๆนะไม่ได้สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกโอเคประธานาธิบดีนะสามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้นะกับจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ได้คะแนนเสียงบางส่วนจากการเลือกตั้งกลางเทอมแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าต้องติดตามดูอย่างที่ผมเรียนไปนะว่าประธานทรัมป์เนี่ยนะจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆออกมาอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าจีนอาจจะคุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะดูจีนจะค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับไม่ว่าประธานทรัมป์หรือว่าทีมนะรัฐมนตรีนะจะส่งสัญญาณอะไรออกมานะก็รู้สึกเฉยๆ นะครับให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาให้ข่าวออกมาพูดแสดงจุดยืนเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วบรรยากาศจริงๆมันดีตั้งแต่มีคนบอกว่ามันดีตั้งแต่ท่านสกอตเบเซนกับเฮอร์รี่เฟิงพบกันก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสุดยอดจะได้ซ้ำไปนะมันส่งผ่านอะไรเลยผมดูแล้วเนี่ยมันส่งผ่านรูปถ่ายที่ออกมาครับนะผมเห็นรอยยิ้มนะของผู้แทนของทั้งสองประเทศนะที่มีรอยยิ้มอยู
1: ่
0: นะผมอ่านเลยว่าการพบกันนะของสองผู้นำในการประชุมสุดยอดนะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะก็น่าจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกนะครับก็อยากเห็นอันนี้อันนี้อยากเห็นนะไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอยากเห็นจุดยืนของผู้นำของสองประเทศนะในมิติของความร่วมมือของการพัฒนาลักษณะแบบนี
1: ้
0: นะครับที่ยั่งยืนถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าจะทำให้แน่นอนโลกเราได้รับประโยชน์นะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนนะจะดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ผมอยากเห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าแก้ปัญหาและจับตามองกันอย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เดี๋ยวขอ2นาทีท้ายนะครับเวลาที่เราเห็นยักษ์ใหญ่เขาพบกันแบบนี้ประเทศไทยของเราควรจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวเบี้ยได้ทุนร้านหรือว่าจากการพบปะของเขาอย่างไรกันนะครับอาจารย
0: ์สะท้อนเลยว่าวันนี้ผู้นำโลกนะอย่างน้อยนะเบอร์1เบอร์2หรือจะเรียกว่าเป็นเบอร์1ทั้งคู
1: ่
0: นะ2ประเทศเนี่ยอยู่ในเวทีโลกนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะต้องวางจุดยืนดีๆในการที่จะสานความสัมพันธ์ความร่วมมือกับทั้งสองประเทศและยิ่งกรณีของจีนเนี่ยอยู่ใกล้เราแค่นี
1: ้
0: นะครับเราต้องแล้วเราก็เห็นตลาดที่เขาเติบใหญ่ขึ้นนะอย่างต่อเนื่องทำยังไงเราจะได้รับประโยชน์นะจากการเติบใหญ่ของจีนนะที่เป็นไปอย่างต้องบอกว่ามั่นคงและมีเสถียรภาพสูงเนี่ยให้ได้นะครับอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกรณีของสหรัฐก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำโลกนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะต่อเนื่องกันมาหลายปีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราอาจจะใช้คำว่าเราอาจจะวางจุดยืนนะพยายามทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรองนะครับในการพัฒนาความร่วมมือกับสองกลุ่มใช้อาเซียนเราให้เกิดประโยชน
1: ์
0: นะไม่ว่าสหรัฐจะกดดันเรื่องภาษีอะไรก็ตามจีนก็อาจจะใช้ฐานการผลิตนะในอาเซียนผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐเองก็อาจจะมาใช้อาเซียนเราเพื่อประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งในมิติเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับการจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากเห็นไทยเราเองกลับมามีบทบาทนำนะในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะและอยากเห็นประเทศไทยเราผมคิดว่าวางจุดยืนนะในลักษณะแบบนี้ที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะได้ก้าวเดินนะไปกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเพื่อความร่วมมือในระยะยาวครับ
1: ครับนี่คือจังหวะสำคัญและการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่รอเฉพาะรัฐบาลนะครับพวกเราทุกภาคส่วนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครถึงจะมายืนเป็นผู้นำในอาเซียนได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ภัยจิตร วิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับเดี๋ยวเรายังต้องมอนิเตอร์กันต่อนะอาจารย์นะดูว่าเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเจ๊เต้กันแล้วเป็นยังไงต่อไปนะฮะเรามาดูกันแล้วจะได้รบกวนขอจะขอความรู้ใจอาจารย์ดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวลน้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาทเมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาทเมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224ล้านลูกบาทเมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จากเดิมระบายวันละ1.28 ล้านลูกบาทเมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาทเมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลากที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังฝนตกทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสระแก้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ที่สูงขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และ ความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมารายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: เขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
2: ่10นาฬิกา10นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ25กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนทิติมาทวาเร่ค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามในหลายๆประเด็นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลายคนก็จับตานะเรื่องของผลการหารือนะคะผู้นำสหรัฐแล้วก็จีนนะว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการแถลงเนาะตัวเลขส่งออกไทยด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าออกมาจะมีผลบวกเนาะต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะในขณะเดียวกันนั้นแรงกดดันประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเซนติเมนต์ที่เหมือนจะเป็นลบต่อตลาดอยู่เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่าประเมินมองสถานการณ์อย่างไรนะวันนี้ถ้าไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศแบบเร็วๆเนี่ยก็หางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ 1.94% ญี่ปุ่นบวกอยู่ 1.23% เวียดนามเวียนอินเด็กซ์เคลื่อนไหวแคบๆนะลบอยู่ประมาณ 0.11% แล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เองนะคะวันนี้เองนะสำหรับคอสปีก็ยังปิดทำการอีก1วันนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay-Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้คุณกิตพลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะส่งท้ายปลายสัปดาห์สำหรับภาพของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยท่ามกลางปัจจัยที่เราจะต้องจับตาหลายๆประเด็นเนี่ยคุณกิตพลมองยังไงคะสำหรับวันนี้ทิศทางข้างหน้าแล้วก็จะเหมือนบรรยากาศไหมตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกกันตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงวันนี้เนาะบรรยากาศตลาดหุ้นเป็นไงคะเหมือนตลาดอากาศเหมือนอากาศไหมคะคุณกิตพลคะวันนี้ค่ะ
3: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพรวมของตลาดเองเนี่ยช่วงสั้นก็อาจจะมีการปรับขึ้นที่มันชะลอตัวลงไปบ้างนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่ามันคงจะมาจากเรื่องนี้ฝั่งของต่างประเทศมากกว่าปัจจัยในประเทศก็คือตัวของทางด้านผลการจากการที่ผลตอบแทนประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเวลาที่ตัวเลขบอนด์ยิลด์มันสูงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือใน2มิตินะครับมิติที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวการเทียบโดยตรงระหว่างพันธบัตรกับหุ้นเพราะว่าพอพันธบัตรมันสูงมากมันก็จะกลายเป็นท่าที่เราไม่ต้องเสี่ยงเลยเนี่ยเราได้แน่ๆ 4-5% เนี่ยเอ้ยมันดีกว่าหรือเปล่านะครับกับอันที่2พอในฝั่งตัวเลขต้นทุนทางการเงินในฝั่งอเมริกาไม่ขึ้นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วตลาดเงินตลาดทุนโลกมันก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นก็แปลว่าในแง่เนี้ยกว่านักทุนที่ลงทุนทั่วโลกก็จะเริ่มมาดูแล้วเอ๊ะลงทุนในไทยได้เท่านี้ไปอเมริกาได้เท่านั้นไปอเมริกาดีไหมหรืออยู่ไทยดีกว่าอันนี้เราก็จะเห็นภาพของการปรับพอร์ตเรือจะมีการทำกำไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่ามันก็จะเป็นปัจจัยหลักเนี่ยที่มาจากในเรื่องตัวฝั่งของด้านความเคลื่อนไหวของฝั่งผลตอบแทนพันธบัตรมากกว่าแต่ว่าในฝั่งของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องตัวทิศทางของผลประกอบการแนวโน้มทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางที่มีแนวโน้มที่จะโอเคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองภาพแบบนี้แล้วช่วงสั้นเราอาจจะผันผวนและจะแกว่งบ้างแถวโซน1,600เนื่องจากเรื่องของตัวการปรับพอร์ตในช่วงนี้ครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่การปรับพอร์ตแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือว่าปัจจัยความกังวลที่มาจากฝั่งต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มคัมดาวน์ลงมาแล้วเนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยก็เราเคยคิดว่าในช่วงปลายปีก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงที่ตลาดอาจจะมีถอยหรือบางกลุ่มบางตัวย่อลงมาเนี่ยเรามองเป็นจังหวะโอกาสทั้งสิ้นใช่ไหมคะคุณกิตพลไม่ได้มองเป็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีการปรับฐานลึกๆอีกครั้งนึงหรืออะไรเงี้ยเรามองข้ามช็อตนั้นไปแล้วหรือยังคะคุณกิตพลคะ
3: ใช่ครับเรามองแบบนั้นนะครับคือเรามองว่าในภาพของทางด้านการปรับฐานที่มีอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้ลึกครับแล้วก็เดี๋ยวกันนี้ไม่ได้แปลว่าทางฝั่งต่างประเทศผันผวนแล้วจะต้องผันผวนในเลเวลเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างวัฏจักรดอกเบี้ยของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่างจากอเมริกาค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยต้นทุนเรื่องใหญ่ประจักษ์ในไทยส่วนใหญ่ใช้ต้นทุนหลักในที่อินในไทยนะครับไม่ได้ไปอินในฝั่งของตลาดขาต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้อินในขาต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอโอกาสที่มันจะต้องเรียกว่าไงต้องไปรับผลกระทบเนื่องจากต้นทุนการเงินสูงมากๆมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะว่าในฝั่งของบ้านเราเนี่ยเราจดทะเบียนอินดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราซึ่งค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งต่างประเทศอาจจะอินดอกเบี้ยที่มันอาจจะค่อนข้างสูงกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ก็ต้องถือว่ามุมมองของผลกระทบที่มันจะมีต่อบ้านดาวกับในฝั่งต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องหรือคนละเลเวลกันเลยครับแต่นั้นผมคิดว่าในภาพนี้ก็คืออยากให้มันเกินไปแต่แน่นอนว่าพอมันคงตัวที่สูงเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะคิดก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ที่มันจะสูงมาพิจารณาคำถามที่สูงมาพิจารณาเนี่ยมันไปกระทบเซกเตอร์ไหนยังไงบ้างตลาดก็จะเริ่มมาคิดกันซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์แบบเกี่ยวกับโจทย์ที่เนเน่กำลังตัดสินใจนะครับว่าตกลงเนี่ยจะรับเงินมาก้อนเดียวดี
2: จะรับเป็นก้อนเดียวหรือจะรับแบบว่าทยอยรับเป็นระยะยาวใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: ใช่ครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามาคิดว่างั้นท่านผู้ชมเราไปทำดูเองก็ได้นะครับคือลงทุนเราลองตีว่าเรามี 1,000 จะ 1,000 จะกระจายเป็น110ปีหรือจะเป็น800ปีแรก200ปีที่2เนี่ยเราจะพบความน่าตกใจอย่างนึงว่าเอ๊ะมีสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยไอ้การไม่ต่างกันมากแต่ผมว่าถ้าเป็นสภาวะที่ดอกเบี้ยสูงๆหรือใช้ดิสคาวเรทแบบ 7% 6% อะไรเงี้ยไอ้ 1,000 ตอนแรกพอมันกระจายยาวๆเนี่ยตัวเลขมันเหลือนิดเดียวครับแต่ไอ้แบบที่เราเห็น800กับ200อ่ะมันแค่2ปีนะไม่ได้ยาวเท่าแต่กลายเป็นว่า value ที่ได้อ่ะมันจะลดจาก 1,000 ไปเป็นลดน้อยกว่านี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีผลตอบแทนที่เป็นเงินที่นิ่งๆมากๆเป็นพันธบัตรมากๆเนี่ยมูลค่าจะหายไปเยอะแต่พอเป็นพลังงานเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นแค่ปีนี้ปีหน้าแต่ในเชิงทั้งตัวเองก็ไม่รู้แต่กลายเป็นว่าในเชิงของ discount cash flow แล้วมีภาวะที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ย impact ในเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อ valuation ของ cash flow ที่มันเป็น short term cash flow มันน้อยกว่าตราสารที่เป็น long term cash flow แล้วเป็น duration ยาวๆฮะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะเลือกปลอดภัยก็ต้องเป็นปลอดภัยที่มี pricing power ขึ้นราคาได้คิดรักษาแคชโฟลว์ในภาวะแบบนี้ได้ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มสื่อสารกลุ่มพวกจะนั่นตัวของการแพทย์นะครับสองไม่งั้นก็ต้องเป็นกลุ่มที่แบบโตดีๆไปเลยในช่วงเวลาแบบนี้เกาะกระแสใหญ่ของโลกอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวก AI data center หรือมันมีความขาดแคลนบางอย่างที่ทำให้กินทำไมได้สายการเดินเรืออาจจะมีตู้ไม่พออย่างนี้อาจจะไปกินทำไมในประเด็นนั้นได้แต่สุดท้ายอาจจะต้องกลับมามีบางส่วนในกลุ่มพลังงานครับด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ว่าจะในเชิงของอัพไซด์ที่เกิดขึ้นจากราคาพลังงานหรือค่าการกันระยะสั้นหรืออาจจะเป็นเหตุผลจากเรื่องของการที่แคสโซที่มันเป็นช็อตเทอมมันโดนอิมแพคจากยูหรือว่าดิสคาวเรทที่สูงน้อยกว่าเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ใหญ่แต่ให้ภาพนั้นสูงนิดหนึ่งครับว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเราดูมันไม่ออกแต่สถานการณ์แบบนี้มันกลายเป็นสถานการณ์ที่ทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยเราอาจจะเห็นกลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นแบบงงๆเพราะว่าอิมแพคในเชิงลบเวลาแบบนี้ไปเทียบกับกลุ่มที่มันปลอดภัยหรือบางทีมันกลายเป็นว่ากองวีต่างๆแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาพที่รุ่นพลังงานอาจจะเพอร์ฟอร์มได้มากกว่าครับ
2: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสอันดีแล้วก็การซีเล็กให้ถูกกลุ่มถูกตัวอย่างที่คุณกิตพลบอกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของพอร์ตนะได้พอสมควรแล้วเราก็ยังมองภาพบวกสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยอยู่นะคุณกิตพลใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้เราเห็นเขียวด้วยค่ะให้กรอบวันนี้นิดนึงคุณกิตพลส่งท้ายว่ากรอบดัชนีวันนี้น่าจะไปที่จุดไหนส่งท้ายสัปดาห์คะคุณกิตพลคะค่ะ
3: ก็ผมคิดว่าในภาพใหญ่จริงมันยังอยู่ระดับ 1,580 ถึง 1,620 นะครับคือถ้าอยู่ในกรอบนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเลยแล้วก็จริงๆ เราจะเห็นว่าในฝั่งของทางด้านตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีกรอบของแนวต้านขาลงที่กดไว้ไปอยู่ประมาณใกล้ๆ 1,620 นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าผ่านไปได้ภาพตรงนี้จะกลายเป็นภาพที่มันขึ้นเป็นบวกเลยนะแต่ว่าจะผ่านเลยหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะเห็นการแกว่งแถว ตรงนี้ครับ1,600บวกลบ20จุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ในโซนนี้ไม่ได้อยู่ในกระสีแล้วก็ยังมีการปรับตัวลดลงมีเป็นโอกาสในการซื้อครับดังนั้นถ้าสรุปเป็นกลยุทธ์สั้นๆหนึ่งประโยคก็คือขึ้นซื้อน้อยหน่อยลงซื้อมากหน่อยนะ
2: โอเคอ่ะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤษพลคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์เรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณกฤษพลไพไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเข้ามาให้ภาพบรรยากาศในเรื่องของตลาดการลงทุนนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะที่ก็ยังคงมองภาพเป็นบวกนะคะแล้วก็รีวิวสั้นๆอย่างที่คุณกฤษพลบอกนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าลงนะลงมากก็ซื้อมากหน่อยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะและโอกาสนะในการที่จะถอยลงนะสำหรับเขาเรียกอะไรเป็นจังหวะและโอกาสเวลาที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวย่อลงในช่วงเวลานี้เพราะว่าระยะกลางระยะยาวก็ยังมองตลาดนะค่อนข้างดีแล้วก็มีปัจจัยมีแรงส่งอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ต้องซีเล็กด้วยนะคะในกลุ่มธุรกิจนะที่คุณกิตผลก็แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นประจำนะทุกช่วงของวันศุกร์นะคะปลายสัปดาห์แบบนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการแก้หนี้แก้ SME นะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Banks นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะรวมถึงช่องTikTok ด้วยหมอนี่ SME นะที่ให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราตามกันนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SME แล้วก็ช่วงหลังก็อัปเดตกันค่อนข้างถี่หน่อยเพราะว่ามีตัวเลขหลายๆตัวนะที่ทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยก็มีความกังวลใจนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ SME เองนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันทั้งหลายนะคะหรือว่าประเด็นเรื่องของหนี้นะคะที่ค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะแล้วเราก็คุยกันนะคะว่าอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะของทาง SME นะหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของเครดิตเทอมด้วยนะคะเพราะว่า SME เนี่ยรายเล็กรายน้อยรายย่อยนะบางทีมีการทำธุรกิจนะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยแต่เครดิตเทอมยาวๆกว่าจะได้เงินกลับมาเนี่ยในขณะที่มันอาจจะขาดสภาพคล่องผ่านการในเรื่องของการหมุนเงินต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันทำให้ SME นั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าเติบโตต่อไปได้ยากเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นนี้เข้ามานะในเรื่องของการจะปรับเกณฑ์ต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณสุรชัยนะในประเด็นนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานนะภาครัฐก็กำลังเรียกได้ว่าเร่งมือทีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานะสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันแล้วว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเองนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาเรื่องของ SME ไทยตอนนี้ด้วยนะคะเอาไปคุยกันตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องบิวและท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็ยังตามกันนะเรื่องของ SME แล้วก็เรายังพุ่งคุยกันอยู่เลยนะว่าตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากเลยนะคุณสุรชัยใช้คำว่าหนักไม่ว่าคือต่อเนื่อง
4: ใช่ใช่เมื่อคืนชาวบ้านของคลองสามวาเขาตกตั้งแต่สองทุ่มจนตอนนี้ยังไม่ขาดเม็ดเลยนะ
2: ใช่เหมือนกันเลย
4: เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาตีสามตีสี่หนักเลยก็เป็นห่วงเนี่ย
2: จริงๆเลย
4: โซเชียลน้ำท่วมเต็มไปหมดแล้ว
2: ค่ะ
4: อันเนี้ย
2: หลายพื้นที
4: ่สองสามวันเนี้ยเมื่อวานก็ตกปอแปะมั่งก็มีสองสามวันเนี้ยแล้วไม่ใช่สองสามวันนี้ก่อนหน้านี้นะก็ฝนแบบฝนเหมือนฝนราชการเลยนะมาตรงเวลาเป๊ะสี่โมงพ่อค้าแม
2: ่มารับกลับบ้าน
4: บนคือช่วงนี้หน้าฝนเราก็รู้อะแต่ถ้าตกแบบนี้เวลาประมาณนี้นะเรียกว่าแย่ขาดทุนกันเยอะแยะค้าขายไม่ได้เอาดอทั้งหลายเนี่ยตลาดสดริมถนนร้านค้าโอ้แย่หมดครับในห้างนี่ก็ใช่ว่าจะขายดีนะเพราะว่ากว่าคนจะเลิกงาน 4-5 โมงแล้วเข้าไปห้างได้เนี่ยบางห้างก็โอ้โหรถติด
2: รถติดมากตั้งแต่ลานจอดรถ
4: ใช่แล้วบางห้างเนี่ยอย่างแถวบางนาเนี่ยน้ำก็จะท่วมถนนนะโอ้โหรถจะเข้าจะออกไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนมันก็ปรับเสียงมาทุกเดือนนะเราพูดกันมาตั้งแต่เดือนเปิดเทอมแล้วนะมีธันวาคมกรกฎาคมสิงหาคมลากยาวมาถึงกันยาก็เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจสำหรับ SME ผู้ประกอบการวันนี้ก็ว่าจะไม่พูดเรื่องหนี้แต่มันก็อดไม่ได้เพราะว่าที่สุดแล้วมันก็วนกลับมาแล้วไอ้หนี้ไอ้คำว่าหนี้หรือว่าหนี้เสียหรือว่าขาดเงินมีปัญหาเรื่องเงินกู้ไม่ได้กู้ได้ก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นเราเรียกว่าเป็นอาการของโรคมันเราเรียกเป็นโรคอ่ะมันเป็นผลนะมันไม่ใช่เหตุอ่ะผลของมันคืออะไรธุรกิจแย่เงินเต็มขายของไม่ไ ขายได้ก็เก็บเงินช้าบางที่จะเก็บเงินไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นจ่ายหนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณบิว
2: ใช่ครับ
4: ลองย้อนกลับไปดูไหมว่ามันต้นเหตุมันคืออะไร
2: ถูกต้องซึ่งเราคุยกันมาต่อเนื่องเหมือนกันเนาะหลายสัปดาห์มากๆเหมือนกันนะเรื่องของ SME ที่เรามีข้อมูลมาตลอดเนี่ยบางทีมันย้อนไปที่ต้นทางอ่ะซึ่งวันนี้เกริ่นนำไปแล้วนะว่าเราจะคุยประเด็นเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยคุณสุรชัยเราก็คุยกันตลอดเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นปัญหาหนักของ SME ใช่ไหมคะ
4: ใช
2: ่ค่ะ
4: ดีใจมากเลยที่รัฐบาลนี้มีพูดเรื่องเครดิตเทอมบอกว่าจะมีมาตรการมาแก้ปัญหาอะไรเนี่ยท่านสุปจีออกมาพูดวันก่อนใช่ไหมก็สักนานนี่เองแล้วก็บอกจะใช้เครื่องมือกลไกที่มีอยู่ในกระทรวงพาณิชย์อ่ะเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วท่านมันเกี่ยวอะไรเครดิตเทอมเกี่ยวครับเพราะกระทรวงพาณิชย์เรื่องการค้าการขายอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญกันนะเรียกว่าชื่ออะไรนะน้องบิวชื่อเต็มๆอ่ะผมเรียกแต่กขคกขค
2: คณะกรรมการกขคคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากขคตัวย่อนะตัวย่อในงานนี
4: ้กขคคนี่แหละครับนี่แหละครับไอ้เนี่ยไม่ใช่ก้างขวางคอนะจริงๆเน
2: า
4: ะ
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
4: เ
2: รื่องของการแข่งขันทางการค้า
4: แล้วก็ชื่อก็ตรงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยได้ยินอะไม่ค่อยได้ยินอะไรอะหมัดหนักหมัดเด็ดหรือว่าโครงการหรือมาตรการเขาจนกระทั่งเนี่ยรัฐมนตรีท่านสุวัติออกมาพูดแล้วก็ดีใจแล้วเอ้ยรัฐบาลเห็นไว้นะว่า SME มีปัญหาตอนนี้หลักๆเลยนะเอาแบบไม่ต้องคิดเยอะนะเอา3เรื่องเอาไม่ต้องไปคิดเรื่องเยอะเรื่องอื่นนะน้องเดียวเดินขายของไม่ได้จะทำไงให้เขาขายได้
2: ใช่
4: นะ2ขายได้แล้วทำไงเขาเก็บเงินได้เก็บเงินเร็ว
2: ค่ะได้เงินช้าจะมีปัญหาขายได้แหละแต่ได้เงินช้า
4: 3เนี่ยถ้าเงินไม่พอจะกู้เงินได้ยังไงฮะเอาเงินมาเป็นทุนเพียรให้เขาได้ยังไงเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยนะถ้าพันแก้3ข้อนี้ได้นะแม้ว่ามันจะไม่แบบโอ้โหไม่ใช่แบบทันใจผัวพระไม่ใช่แบบแก้เหมือนน้ำท่วมจะแก้ให้แบบไม่ท่วมเลยในปีนี้เลยมันก็ยากนะแต่3ข้อนี้ทำไงเขาขายได้ซึ่งตอนนี้ทำไงให้เขาขายได้เนี่ยก็มีอะไรให้มีกำลังซื้อจากอะไรไทยช่วยไทย
2: ไทยช่วยไทยพลัสนี่กำลังใกล้หมดแล้วนะคุณสุรชัยเดือนสุดท้ายแล้ว
4: เดือนสุดท้าย
2: อีกห้าวันนับถอยหลัง
4: ต่ออีกพันหนึ่งก็ต้องอะไรนะภายในสองเดือนก็เฉลี่ยเดือนละ500โอ้โหก็ติ่มเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าไปแก้ปมนี้ก่อนก็คือทำไงให้ขายได้ก็แปลว่าต้องไปเพิ่มกำลังซื้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆเรื่องกำลังซื้อนะครับนี่คือเรื่องเราแบบนี้เยอะขนาดนี้นี่เสียเยอะขนาดนี้นะครับธุรกิจการค้าการขายราคาน้ำมันขึ้นอย่างนี้ต้นทุนแบบนี้ขายของยากมันก็ยังไม่ค่อยชัดยังแก้ยากอยู่อันที่สองคือให้เขาขายได้แล้วเก็บเงินได้นะบิวเข้าประเด็นนี้เลยสองกับสามนี่เกี่ยวกันนะขายได้แล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาหมุนเนี่ยก็คือมาจากข้อสองนี่แหละข้อสองคือขายได้SME ยังพอขายได้มีไหมมีคำสั่งซื้อมีไหมมีรับจ้างผลิตมีรับจ้างบริการมีนะครับเขียนโปรแกรมซ่อมบำรุงซ่อมรถซ่อมอะไรเนี้ยผมมีตัวอย่างเต็มเลยนะครับมีแล้วก็มีโปรเจกต์ไหมรับเหมาก่อสร้างรับจ้างช่วงมีไหมมีครับขายของเข้าห้างมีไหมยังเยอะครับแต่เขามีปัญหาว่าแล้วกว่าเขาจะได้เงินตอนขายเนี้ยเมื่อไหร่
2: ก็ได้เงินช้านั่นเองเงินมันก็เลยจะไม่ได้มาหมุนเวียนในธุรกิจเนาะขาดเงินทุนหมุนเวียน
4: ก็คือ เนี่ยพอมันช้าเขาก็ยิ่งเงินไม่พอเพราะอะไร
2: ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
4: เบี้ยน้อยหอยน้อยทุนน้อยมีทุนล้านหนึ่งมีทุนสามล้านเนี่ยผมไปบรรยายที่หอนคาจนถึงวันนี้นะครับหลายรุ่นแหละส่วนใหญ่เด็กทั้งหมดที่เป็นคนรุ่นใหม่30-40ปีอายุเนี่ยนะครับ28 30 35พอเปิดบริษัทเปิดกิจการทำมาปี2ปีมุ่งอย่างเดียวคือทำของผลิตของเพื่อเข้าห้างขายให้กับโมเดิร์นเทรด 90% เนี่ยคิดอย่างนี้100ราย9รายคิดแบบนี้ไอ้โทษ10ราย9รายคิดแบบนี้เลยแต่พอมาถอดรหัสปั๊บเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้โมเดิร์นเทรดเท่าไหร่ระยะเวลาเครดิตเทอมน้องบิวน้องบิวลองถ่ายดูไหมหรือท่านผู้ฟังอยู่อยากจะพิมพ์เข้ามาหน่อยไหมกี่วัน
2: ค่ะ
4: ผม
2: เราเคยคุยกันยาวถึงเกือบ3เดือนใช่ไหมคุณสุรชัย
4: ครับ
2: ค่ะยาวมาก
4: ตอนนี้ที่ดังๆอยู่ในนี้นะครับมีดังๆแล้วดังครับพี่มีมอนเทจมีอะไรเหมือนกันหมดเลยฮะใกล้กันคือก็เป็นของสดผลไม้สดที่บอกว่าเครดิตนานนั้นจริงๆเนี่ยถ้าที่ผมเจอลูกค้า 2-3 เคสเนี่ยขายส่งผลไม้เข้าไปเอาผลไม้เข้าไปแพ็คของแพ็คผลไม้เข้าไปขายผักขายอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจริงๆอยู่ประมาณสัก20วัน
2: ค่ะ
4: เยอะไหมนานไหมนานไหมน้องบิวผลไม้สดผักสด20วันโดยเฉลี่ย 20-25 วันแล้วแต่จังหวะล่องการไปวางบินด้วยนะเออมันก็ต้องมีเช็ค
2: ก็ถือว่านานนะเพราะมันสดค่ะ
4: นานก็นานแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ย20วันอ้าวพอสู้ไหวเพราะในโลกออนไลน์ก็ไม่ได้ว่าขายวันนี้กดปึ้งพรุ่งนี้จ่ายตังค์นะก็อยู่ที่ประมาณ10 14-15 วันถึง20วันเหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่ใช่เงินสดนะครับ10 40ประมาณ14วันบวกลบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีช่วงแบบช่วงเวลาที่ต้องรอติดเงินแล้วถ้าเกิดขายดีทุกวันก็คูณเข้าไปสิครับว่า10วันขายวันละ 20,000 มันก็ 200,000 นะต้องมีเงินหมุนนะบวกๆใช่ไหมครับถ้าเป็นของใช้เสื้อผ้าต้องเป็นของอะไรต่างๆที่ไปขายในห้างครับรวมไปถึงการฝากขายไม่ได้ขายขาดเรียกว่าคอนไซน์เมนต์ก็ต้องมีอย่างน้อยๆ 60-90 วันนะครับ
2: ค่ะ
4: ถ้าท่านผู้ฟังอยู่แล้วใครจะเถียงก็ช่วยเถียงมาเลยครับเพราะว่าที่ผมเจอที่เป็น10เคสเนี่ย
2: มีใครสั้นกว่านี้ไหมหรือมีใครยาวกว่านี้ต้องแต่เรากลัวจะเป็นอย่างหลังอะนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะ
4: ผมบอกเลยว่านี่คือเครดิตเทอมจริงๆนับตั้งแต่วางบินนะจ๊
2: ะ
4: ต้องกว่าจะวางบินมันมีรอบของการวางบินแล้วส่วนใหญ่เดือนละครั้งของการวางบินใช่วันที่5หรือวันที่6วันที่10หรือบางที่
2: ไม่ใช่วัน
4: ศุกร์ที่2
2: ไม่ใช่วันที่ส่งสินค้าด้วยถูกไหมคุณสุรชัยไม่ใช่วันที่ส่งมอบสินค้าไปด้วยรอบวางบินมันจะช้ากว่า
4: เครดิตเทอมมีผลตั้งแต่นับวางบินและวันแล้วกว่าจะได้เงินต้องรอไปวันรับเงินรับเช็คนะครับแต่ว่าบางบริษัทก็ออกเช็คจ่ายเงินทุกสัปเดือนละ2ครั้งวันที่10ที่20อะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยแล้วแต่เงื่อนไขทางการเงินของแต่ละบริษัทเข้าประกาศล่วงหน้าหมดพวกนี้ถ้าใครอยากจะขายของในห้างก็ต้องเช็คเรื่องราวเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ครับบวกบวกทั้งหมดเลยนะครับมีเครื่องหมายบวกบวกอยากขายในห้างไหมโมเดิร์นเทรดไหมก็อยากเพราะมันเป็นช่องทางประตูใหญ่อยากขายในแพลตฟอร์มไหมก็อยากแต่ขอทุกตัวมันเข้าไปไม่ได้ขายไปก็ขาดทุนค่าใช้จ่ายก็เยอะขายเข้าห้างก็เหมือนกันต้องมี GP ต้องมีค่าวางชั้นวางเชลต้องมีค่าพื้นที่นะครับซึ่งพอพูดเรื่องเครดิตเทอมเราก็ดีใจว่าแสดงว่าเขารู้เขาเห็นนะปัญหาของ SME ถ้าไม่ใช่เป็นของขายเข้าห้างรับจ้างรับเหมาโรงงานส่งเข้าไปบริษัทขนาดใหญ่ตอนนี้ผมเจอลูกค้าที่ทำรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับบริษัทเรียกว่าขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์รับช่วงในการก่อสร้างคร
2: ับ
4: เจอจาก60วันเป็น120วันเป็น120วันเป็น180วันและเป็น180วันล่าสุดที่เขาคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่าบินเนี่ยงวดงานที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยถูกยืดไปเป็น300วัน
2: ค่ะโอ้300วันเกือบปีเลยนะคุณสุรชัยค่ะ
4: เอาเงินที
2: ่300วัน
4: แต่ละงวดนี่มันไม่ใช่บาท2บาทมันเป็นล้านล้าน
2: ค่ะ
4: 4 5ล้านนะครับเนี่ยผมมีเนี่ยทำอยู่แถวแจ้งวัฒนะใหญ่ๆเนี่ยประมาณ90วันกว่าจะได้เงิน
2: ค่ะ
4: นี่ดีสุดแล้วนะบางบริษัทก็ที่ช่วงมาก็รับช่วงมาต่อมาก็ลำบากก็ติดผมมี SME เล็กลงมาหน่อยอันนี้ทำมาหากินค้าขายคือให้งานบริการซ่อมรถขุดรถแบ็คโฮรถขนส่งรถอะไรของเทศบาลน้องบิวนี่ก็ออกนะเทศบาลก็จะมีรถแบบนี้ให้บริการประชาชนในพื้นที่เขามีเทศบาลอย่างนี้เป็นสิบเลยอยู่ในเมืองแล้วก็จ้างบริษัทเนี้ยซ่อมรถเพราะว่าเขาใช้งานทุกวันรถมันก็นะขุดด้วยเกรดด้วยอะไรด้วยเนี่ยปรากฏว่ามีงานตลอดเลยครับ แล้วก็เร็วมากด้วยนะครับเวลาจ่ายตังค์แต่กว่าจะจ่ายตังค์มันต้องมีการตรวจรับงานราชการทั้งหมดมีกระบวนการที่อาจจะที่กว่าจะไปถึงการวางบินอย่างที่บอกคือการตรวจรับและตรงนั้นแหละครับที่ใช้เวลานะครับนี่ล่าสุดก็ม
5: ี
4: ที่หนึ่งรับติดตั้งรับระบบรับเกี่ยวเรื่องดิจิตอลรับเกี่ยวเรื่องดูแลทางด้านเทคโนโลยีขององค์กรขนาดใหญ่นะครับประมูลงานมาได้ประมาณสัก60ล้านแบ่งเป็น5งวดนี่ก็ทยอยส่งมอบมา2งวด3งวดแล้วถามว่าตอนเบิกเงินเร็วไหมเร็วแต่ช้าตรงตรวจรับเห็นไหมครับว่าคู่ค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันคราวนี้โอเคพอฟังอย่างนี้ปั๊บ SME ต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ครับมันถึงจะรองรับทั้งเรื่องโปรเจกต์เรียกว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ์ทั้งเรื่องเงินทุนหมุนเวียนกรณีขายค้าขายผลิตแล้วก็ขายเข้าห้างขายให้กับหน่วยงานขายให้โรงแรมขายให้กับโรงพยาบาลนะครับมีลูกค้าอยู่รายหนึ่ง

0: ทำผ้าทั้งหมดเกี่ยวกับของใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยมีครับปีนึงก็สัก 3-40 ล้านเหมือนกันยอดขายแต่ก็เจอเครดิตเทอมประมาณ2เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับส่งไปด้วยนะครับให้ไปส่งด้วยนะครับสาขาต่างจังหวัดโรงพยาบาลดังๆในเมืองไทยเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคอีสานอยู่เลยต้องไปส่งด้วยนะครับรวมค่าขนส่งรวมอะไรแล้วนับพอทำนู้นเซ็นรับตรวจรับค่อยนับเครดิตเทอม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้มากแล้วก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีสุภจีว่าเครื่องมือที่มีอยู่แล้วก็น้องบิวเข้าไปดูแล้วใช่ไหมเขาก็มีกฎระเบียบเดิมอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่เขามีกฎระเบียบเดิมอยู่แล้วแต่ว่าของทางกขคเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะกฎระเบียบเดิมอ่ะเขาก็มีกรอบเวลากำหนดแล้วนะคุณสุรชัยเครดิตเทอมเนี่ยคือ30วันแล้วก็45วันอ่ะเด็ดเขาก็พยายามจะออกเก็บกฎเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะมีการช่วยเหลือหรือมีความชัดเจนอ่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อรองอ่ะของ SME รายเล็กรายน้อยอ่ะกับรายใหญ่ๆอ่ะใช่มั้ยคะซึ่งในรอบนี้ในรายละเอียดเอาตัวเห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ก่อนนะคะเขากำหนดกรอบเนี่ยการชำระเงินให้แก่ SME เขาก็แยกประเภทนะถ้าเป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรขั้นต้นน่ะจะต้องไม่เกิน30วันเหมือนที่คุณสุรชัยบอกเมื่อกี้พวกผลไม้ใช่ไหมคะตัดแต่งทรงห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่เกิน45วันนะคะเว้นแต่ว่าถ้ามีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้นะคะแต่เขาบอกว่าครั้งจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกำหนดวันแต่เขาเพิ่มมาตรการในเรื่องของการป้องกันในการเอาเปรียบ SME เขาบอกว่าผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาโดยไม่มีเหตุผลห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมในภายหลังและเงื่อนไขสัญญาเนี่ยหรือว่าเงื่อนไขสัญญาเนี่ยห้ามเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยถ้าจะเปลี่ยนต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย60วันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของข้อเท็จจริงหลักฐานถ้าถูกร้องเรียนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เอามาให้ทางมาแสดงต่อกขคได้แล้วก็เขาจะช่วยแบบในการพิสูจน์อะไรต่างๆนานาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอัดเกณฑ์นี้คุณสุรชัยมองไงคะ
0: ก็แสดงว่าไม่ได้นั่งคุยผู้ประกอบการแยกกลุ่มหมดเลยนะครับว่าตกลงที่ท่านพูดถึงคำว่า SME กลุ่มไหนนะครับเขาตั้งเขาขายกับหน่วยงานภาครัฐก็อย่างที่บอกตอนนี้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดคลังจังหวัดจ่ายเงินเร็วมากแต่ปัญหาไม่ได้ตอนจ่ายเงินครับตอนตรวจรับถ้าตอนจะพูดถึงการส่งมอบเนี่ยมันต้องนับเครดิตเทอมจากตรงไหนบอกให้ชัดด้วยแล้วก็เริ่มจากหน่วยงานรัฐราชการเนี่ย58รัฐวิสาหกิจก่อนเริ่มจากหน่วยงานกรมกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเพราะทั้งหมดเนี่ยถ้ายืดแล้วให้เข้ามาฟ้องมาร้องมาเรียนที่กขค.ผมเชื่อผู้ประกอบการ
1: มันก็ใช้เวลาอีก
0: เขาก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดหลุดไปเนี่ยครับเหมือนอย่างที่บอกว่ามีลูกค้ารับเหมาก่อสร้างช่วงเนี่ยมีรับช่วงจากบริษัทขนาดใหญ่ในมหาชนเนี่ยนะครับ 5-6 บริษัทพอถึงเวลาเขายืดเช็คยืดการจ่ายเงินเขาก็ไม่กล้าไปฟ้องไปร้องไปเรียนเพราะว่าอนาคตบริษัทเขาอยู่ตรงนั้นเราก็ถามว่าทำไมคุณยังทำต่อเขาถ้าไม่ทำต่อของเก่าเขาไม่จ่ายแล้วทำไมคุณยังไม่เอาคุณไม่ทำคนอื่นเขาบอกถ้าทำคนอื่นมันเป็นเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ง่ายหรอกอย่างที่พูดอ่ะเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้ามีกฎมีเกณฑ์30-45วันอยู่แล้วท่านต้องให้ชัดเจนอย่าไปบอกเลยว่าคู่ค้าเขาชัดกันไหมเขาชัดแต่ไอ้30-45วันเครดิตเทอมเนี่ยท่านนับจากวันไหนถ้าท่านนับวันส่งมอบของเข้าห้างเนี้ยเขานับบางห้างบอกถ้างั้นผมไม่รับผมเป็นก่อนจ่ายคอนซายเมนต์เนี่ยก็คือรอตัดยอดสิ้นเดือนแล้วค่อยนับเห็นไหมครับมันมีกระบวนการถึงเรื่องขั้นตอนของการค้าซึ่งผมก็รู้สึกว่าท่านมีความตั้งใจดีแล้วแต่ท่านต้องแยกเป็นธุรกิจอะไรบริการนะครับส่งรปภ.ให้สนามบินนะครับทำความสะอาดโรงเรียนโรงพยาบาลเนี้ยเป็นข้าราชการบริการก็แบบหนึ่งเพราะพวกนี้เขาต้องจ่ายค่าแรงตรงเวลาให้30วันเขาจะได้นับเลยนะนะครับผมมีรปภ.หลายเจ้าเหมือนกันนะที่รับจ้างรปภ.ส่งไปโอ้ช็อตเงิน

0: อาจจะเก็บเงินได้บางที30 วันแล้วแต่ว่ามันต้องวางบิน
1: ต้องจ่ายเป็นรายวันด้วยเนาะบางคนเขาจ่าย
0: ต้องจ่ายเป็นรายวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปแก้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยมากแล้วก็อย่าไปบังคับเลยถึงขั้นว่าไม่งั้นก็ไปฟ้องไปแจ้งเขาแล้วก็ไปปรับผมคิดว่าเริ่มจากกลุ่มก้อนที่ท่านสามารถดำเนินการได้คือหนึ่งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านคุยกับทางรัฐบาลกลุ่มทั้งหมดอีกทีว่าใครที่ทำงานทั้งขายของให้ทั้งส่งของทั้งบริการตั้งเนี่ยครบปั๊บเนี่ยนับหนึ่งแล้วเป๊ะเลยตั้งรวมเวลาทั้งตรวจรับด้วยนับส่งมอบเขาเรียกว่าเป็นงวดเสร็จปั๊บนับไปเลยนะครับจนถึงจ่ายเงินไม่เกิน30 วันผมว่าผู้ประกอบการก็ต้องการตรงนี้เอาไว้ใช้วางแผนการเงินสองเนี่ยสิ่งที่ท่านบังคับได้นะอย่าไปปรับเปิดอะไรหรอกมันลำบากเอาบริษัทใหญ่ๆก่อนก็ได้เอาในตลาดหลักทรัพย์600-700บริษัทก่อนก็ได้แล้วตั้งคะแนนเลยว่าถ้าใครการค้าไม่เป็นธรรมถูกปรับทุกเครดิตให้มีผลต่อเครดิตขององค์กรเนี่ยผมก็เริ่มจากหน่วยงานที่บังคับได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วไปหรือท่านดาวโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย120,000โรงไหมในกับที่ใบอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าใครถูกร้องเรียนใครมีปัญหาเรื่องไม่เป็นธรรมถือว่าเป็นเรื่องcorporate good governance ข้อหนึ่งแล้วคะแนนตกแล้วไม่ถามแล้วต่อใบอนุญาตไม่ได้เงี้ยถ้าอย่างนี้สิผมว่ามันถึงจะบังคับได้จะเกิดความเป็นธรรมระหว่างคู่ค้าแต่ถ้าเกิดแบบนี้นะครับมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดโดยทั่วไปแล้วไปบังคับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลท่านสุภชีลองคุยกับท่านเอกนิติดูว่าเอาแบงค์รัฐมาช่วยได้ไหมกรณีเขาได้สัญญาได้คอนแทคมาเขาเอาเงินไปหมุนเวียนไปทำก่อนเนี่ยมันต้องคำนวณเรื่องเครดิตเทอมแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้กู้ยืมนะครับหรือไม่ก็ทำงานเสร็จแล้วก็เอาเขาเรียกว่าสัญญาคอนแทคนั้นนะเอามาขอสินเชื่อแบงค์เอาไปใช้จ่ายไปหมุนเวียนก่อนไม่ต้องรอเครดิตเทอมเรียกว่าสินเชื่อแฟคเตอริ่งมันไม่มีเงินถึงเข้ามาหมุนนะเขาเนี่ยไม่ว่าจะเครดิต30 วัน 45 วันโอกาสตอนนี้มันเจ๊งสูงมากเพราะว่าขาดสภาพคล่องครับ
1: นั่นคงมีครับค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันมี SME จำนวนมากครับที่เขายังขายได้อยู่แต่ว่าเก็บเงินเขาช้าแล้วก็เงินหมุนไม่ได้เข้ามาขอกู
1: ้เงิน
0: ค่ะเชื่อในถุงเงินต้อง 70-80%แล้วก็หดตัวมา16ได้มากติดเนี่ยคนขายของไปบังคับให้คุณซื้อเงินสดเขาก็ไม่ได้ SME ซื้อเงินสดแต่ตอนขายเงินเชื่อสิ่งที่เขาต้องการนอกเหนือจากเงินทุนที่เขามีน้อยนิดคือเงินทุนหมุนเวียนที่ไปขอกู้ยืมในระบบไม่งั้นเขาก็หนีไปนอกระบบไปพึ่งนอกระบบดอกเบี้ยก็ตายอยู่ดีนี่ครับถ้าท่านจะคิดแก้เรื่องนี้ท่านต้องคิดให้มันครบลูปครบกระบวนการมันมีหลายด้านหลายประเภทแต่สิ่งหนึ่งท่านต้องคุยกับกระทรวงการคลังช่วยแบงค์ชาติมาช่วยนะครับถ้ามีคอนแทคกับรัฐทั้งหมดมีคอนแทคกับหน่วยงานทั้งหมดเอกชนทั้งหมดแล้วเขาทำอยู่แล้วก็ติดเรื่องเครดิตเทอมท่านต้องใส่หน้าครับถึงจะไปรอด
1: ค่ะโอเคมาถูกทางที่โฟกัสประเด็นนี
0: ้หมดนะต้องดิวมีเก่าก็เสียหมดเลยเพราะว่ามันถึงเวลามันจ่ายไม่ได้เขาต้องมาจ่ายคนงานก่อนจ่ายค่าของก่อนนะคร
1: ับ ค่ะอันนี้สำคัญก็อย่างที่คุณสุชัยบอกก็คือทางคุณสุภจีทางรับที่ดูแลเนี่ยจริงๆก็มาถูกทางที่มาโฟกัสประเด็นเรื่องของเครดิตเทอมแต่ว่าต้องลงดีเทลลงไปอีกเนาะแล้วก็บูรณาการหน่วยงานร่วมกันแล้วกำหนดให้ชัดเจนด้วยเพราะว่ามันก็พออันนี้เป็นกรอบเนาะเป็นกรอบที่อาจจะยังกว้างอยู่ใช่ไหมคุณสุชัยถ้าเราคุยกันตรงๆสำหรับเงื่อนไขที่ออกมาใช่ไหมคะถ้าลงลึกลงไปอีก
0: ที่ห้างก่อนนะก็จะดีนะคุณสุภจีน่าจะคุยได้นะครับเอาห้างทั้งหมดในบ้านเราซึ่งมีอยู่ไม่มีเจ้าสัวอยู่ไม่กี่คนนะครับลองมาคุยกันก่อนว่าลดจาก90 วันลงมาเหลือสัก45 วันได้ไหมถ้าเริ่มจากตรงนี้ได้นี่คือผลงานชิ้นโบแดงเลยนะให้มา MOU กันทั้งระบบเลยแล้วก็สำหรับ SME จะไม่เกิน45 วันจบอย่างเงี้ยครับได้เป็นผลเดี๋ยวบริษัทอื่นก็ตามหมดแล้วครับนะครับ
1: ค่ะนี่ต่อลมหายใจได้เยอะเนาะจาก90มาเหลือ45 วันน่ะคุณสุรชัยเนาะถือว่าช่วยได้พอสมควรกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะลดปัญหาสเต็ปถัดไปด้วยเนาะเพราะถ้าเขามีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะยังรันกิจการไปได้

0: ามีเราต้องมาอัปเดตกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเลยเนาะที่จะแก้ไขเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับประเด็นปัญหาเรื่องของ SME เนาะแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยที่ท่านผู้ว่าวิทัยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะถ้า SME ไปไม่ได้เนี่ยภาพการจ้างงานของประเทศก็กระทบพอสมควรเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นหลักของการจ้างงานด้วยใช่ไหมคะของประเทศเลย
1: ได้นำเรียนว่าถึงได้นำเรียนทางวิทยุไปทางอสมทว่ารัฐบาลต้องทำแบบมาแบบทั้งระบบครับอย่าคิดเป็นเรื่องเดียวคิดแต่เครดิตเติมเรื่องเดียวอาจจะแก้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคิดทั้งระบบเป็นเงินตลอดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนด้วยเรื่องการค้าการขายด้วยเรื่องความเป็นธรรม
0: ค
1: ิดได้ทั้งระบบเราออกมาตรการชุดใหญ่มาเลยครับจัดยาใหญ่จัดยาแรงมาเลย
0: ค่ะก็จะได้ช่วยกันได้เนาะสำหรับSME ให้ลืมตาเพราะว่าตัวเลขที่คุณสุรชัยเคยเอามาคุยกันในรายการเนี่ยติดลบ16ไตรมาสต่อเนื่องเนาะขึ้นนานมากมัน16ไตรมาส4ปีอ
1: ่
0: ะ
1: หดตัวไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆในขณะที่การขายการขายเขาเกิดจะขายได้อยู่จังมันที่ไหนแบบนี้ครับก็ต้องวางกลุ่มนี้ก่อนมีคอนแทคมีบินมีอะไรเนี้ยแล้วก็ไฟแนนซ์ครบนะครับบางส่วนก็ยังก็ต้องเยอะก็ได้จะมีเขาจะได้หมุนเวียนไม่ต้องไปนอกระบบนะ
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุรชัยนะหยิบเรื่องนี้มาแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่มีประเด็นปัญหานะคะหรือเนี่ยเจอปัญหาเรื่องเครดิตเทอมแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนหรือว่าส่งคำถามมาได้นะคะเดี๋ยวคุณสุรชัยก็จะช่วยให้คำแนะนำแก้ไขแนวทางการเพราะตอนนี้ก็ยังเหนื่อยนะคุณสุรชัยเรื่องของเนี่ยเรามาเจอประเด็นเรื่องของฝนเรื่องของภัยพิบัติเรื่องน้ำมันก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะตอนนี้สงครามก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: 41บาทกว่าแล้วดีเซลโอ้โหหนักเลย
0: ค่ะก็เป็นต้นทุนของทุกอย่างค่ะกำลังซื้ออ่ะคนก็รัดเข็มขัดกันอยู่นะช่วงเวลานี้กำลังซื้อก็หดตัวด้วย
1: ขายของได้กว่าจะได้เงินนี้ก็นับวันเนี่ยคือต้นทุนเงินดอกเบี้ยมันเดินทุกวันถ้าเอาจริงจริงขายของทำไมก็น้อยอยู่แล้วล่ะ SME แล้วยิ่งมาเจอเศรษฐกิจเทอมนานๆก็เจอต้นทุนเงินเข้าไปด้วยนะทุกอย่างต้นทุนเงิน
0: ค่ะโอเคอ่ะฝากกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราก็มาอัปเดตกันนะใครมีคำถามก็ฝากมานะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ค่ะและเจ้าของเพจ Mr. Banker นะรวมถึงช่อง TikTok Money SME นะที่ให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะภาครัฐก็ตระหนักถึงปัญหาแหละแล้วพยายามหาแนวทางในการแก้ไขกันนะใครมีคำถามอะไรส่งมาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีประเด็นอื่นนะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ศ 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศ

0: บริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
0: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เซตอินเด็กซ์พยายามรักษาระดับอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังยืนบวกได้นะคะตอนนี้ 5.99 จุดค่ะดัชนี 1,608.57 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 21,496 ล้านบาทนะคะ Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะมีทั้งบวกและลบค่ะ Delta นำมาอันดับ1นะวันนี้264บาทนะคะบวกมา9บาทวันนี้เดลต้าบวกได้ดี 3.53% ก็น่าจะเป็นตัวที่ทำให้พอร์ตบวกทำให้เซ็ตบวกนะคะปตท. 43.50 สตางค์บวกมา25สตางค์นะคะกราฟค่ะ60.25สตางค์ลงไป25สตางค์นะคะ KTB กรุงไทยแบงค์ 44.50 สตางค์ลงไป25สตางค์ค่ะปตท.สผ.นะคะ150บาทลงไป50สตางค์ BBL ค่ะ193บาทนะคะบวกมา50สตางค์ TU ค่ะ12.70สตางค์ลงไป60สตางค์นะวันนี้ลงไปประมาณ 4.5% นะคะ BCP 56.75 สตางค์บวกมา50สตางค์นะคะ Top Thai Oil 72บาทบวกมา25สตางค์ค่ะและ BCH ค่ะ11.60 สตางค์บวกมา30สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันนะคะส่วนเมื่อวานนี้ถ้าไปดูตามรายกลุ่มเนี่ยนะคะรายย่อยจะซื้อสุทธิมากที่สุดเนาะเมื่อวาน 3,400 กว่าล้านบาทแต่ว่านักลงทุนสถาบันก็ขายเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ขายไป 3,400 กว่าล้านบาทนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงท้ายค่ะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาเรื่องของการออมนะคะได้ดอกเบี้ยดีๆนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะคะดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมค่ะแล้วก็ได้ใช้จ่ายสะดวกด้วยนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทค่ะและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกค่ะได้ดอกเบี้ยสูงชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะคะผ่านทาง MyMo ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะสำคัญเนาะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยเปลี่ยนชีวิตนะคะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมนะคะรวมถึงมะเร็งเหล่านี้คือโรค NCDs ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือน ทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนรู้สึกเครียดนะคะหรือว่าออกกำลังกายจนท้อเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะคะ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.จนถึง 4:30 น.ค่ะที่โรงแรมดิอะมอรอลถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดด้วยค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะThinkingRadio ค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะทางไลน์ที่ @thinkingradio @thinkingradio นะคะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วก็จะหมดช้าอดหมดนะคะนั่นเองนะกิจกรรมดีๆของเคลื่อนความคิดนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งสินทรัพย์กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับราคาทองคำเนาะวันนี้จริงๆถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยบวกขึ้นมานะบาทละ250บาทนะคะตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 67,550 บาทขายออกอยู่ที่ 67,750 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 68,550 บาทนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานก็จะบวกขึ้นมาบาทละ250บาทส่วนวันนี้เนี่ยถ้าไปดูตลาดต่างประเทศนะก็คล้าๆกันนะคะมีบางตลาดที่บวกได้ดีบางตลาดก็ลงนะคะวันนี้หางเสงที่ฮ่องกงลงพอสมควรเลยตอนนี้463.1.71% นะคะญี่ปุ่นนี่คือ225นะคะก็ถือว่าบวกได้ดีเหมือนกัน756จุดบวกมา 1.16% นะคะพูดถึงญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็มีปัจจัยที่น่าสนใจนะสำหรับญี่ปุ่นเองนะคะจริงๆเนี่ยบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้สูงสุดถึงในรอบ30ปีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ไปกังวลประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อสูงนะคะตอนนี้บอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีเนี่ยพุ่งแตะระดับ 3.115% ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดเนาะนับตั้งแต่ปี2539เลยทีเดียวนะคะก็เหตุผลสำคัญเนี่ยมาจากเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเป็นผลมาเรื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ้าของญี่ปุ่น BOJ ก็เพิ่งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะทางฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเช่นเดียวกับทางฝั่งของอเมริกานะที่เรายังคงต้องจับตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบ้านเราบ้านเราเงินเฟ้อจะไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะไม่เห็นแต่ว่าก็คงเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนะสำหรับบ้านเราแต่ก็ต้องตามเป็นระยะเหมือนกันจากตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรมฎอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางกับการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรมฎอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง2นาฬิกาที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99มิลลิเมตรที่เขตมีนตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 ซมด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศรัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างจริงจังในขณะที่รัฐบาลจีนย้ำเสมอว่าต้องไม่นำประเด็นนี้มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
8: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 11 นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ25กันยายน2569นะคะก็คนไทยยังคงมีความสุขกับการได้ติดตามข่าวของน้องเนเน่อยู่นะคะล่าสุดนั้นเมื่อสักประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะเนเน่มีการโพสต์ขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตเธอนะคะก็เดี๋ยวเมื่อสักครู่ฟังข่าวจากทางภูเก็ตนะคะเห็นทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าเนเน่กับครอบครัวเนี่ยจะเดินทางกลับภูเก็ตวันไหนแต่ว่ามีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนะคะสำหรับในส่วนของการเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากชนะเลิศนะคะในการแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก ก็เนเน่โพสขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านเลยขอบคุณมากมายประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะว่าในส่วนของความคึกคักนั้นจะมากน้อยแบบไหนอย่างไรนะคะก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีแต่คำชมมีแต่คำชมจริงๆนะคะซึ่งแฟนคลับคนที่ติดตามครอบครัวนี้เนเน่กับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยนะคะก็ติดตามอยู่ส่วนคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังจริงๆก็มีเยอะนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าสองพ่อลูกนะคะทำงานเดินทางกันลำพังยังมีคนคนหนึ่งอ่ะที่จะอยู่ตลอดนะคะก็คือคุณจอห์นค่ะคุณจอห์นเอลรอนนะคะเป็นชาวอเมริกันที่อยู่เบื้องหลังผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้เนเน่ไปสร้างชื่อบนเวที AGTที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากจุดเริ่มต้นก็คือว่าคุณจอนหรือคุณชอนเนี่ยก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะเป็นฝรั่งที่มา อยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็ได้เห็นเนเน่กำลังเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตลาดนาคานะคะแต่ว่าจริงๆเนเน่เนี่ยหลายคนก็เอาคลิปมาดูเมื่อวานนี้ก็เห็นเป็นคลิปใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเธอก็แต่งชุดนักเรียนตอนนั้นยังไม่ได้เรียนนานาชาติเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นชุดนักเรียนแบบไทยอยู่นะคะกระโปรงสีน้ำเงินเสื้อสีขาวยืนดีดกีตาร์อยู่ตรงชายหาดเลยค่ะคือชายหาดตรงบนพื้นทรายเลยนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งถือดอกกุหลาบอยู่ก็เดินเข้าไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เนเน่ก็จะทำหน้าที่ของเธอก็เล่นดนตรีไปเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักประถมอ่ะยังเด็กอยู่นะคะไม่น่าจะเกิน10ขวบนะคะ8 9ขวบประมาณนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณจอนนี่แหละจอนเอลรอนนี่แหละค่ะคนหนึ่งที่เจอเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่นั่นก็กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่อยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพที่แบบว่าเออเด็กคนนี้มันคือน่าจะเกินกว่านักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปนะจอห์นก็เลยเข้าไปคุยกับคุณพ่อของเนเน่นะคะเพื่อเสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงไปสมัครเข้าประกวดรายการAmerica Got Talent ปีนี้เขาเรียกว่าฤดูกาลเนาะซีซั่น21ปี2026ก็คือปีนี้แล้วก็เขาก็พยายามช่วยรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารนะคะสมัครนะเป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการที่นู่นหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบไปหลายรอบนะคะจนกระทั่งรอบล่าสุดคุณจอนนำข่าวดีมาบอกว่าเมื่อทีมงานของAGT ตอบรับแล้วแล้วก็บอกว่าให้ไปออดิชั่นได้ที่ลอสแอนเจลิสนะคะโอ้ตอนนั้นบอกว่าทั้งเนเน่และคุณพ่อนะคะคุณณรงค์อำลอยถึงกับน้ำตาร่วงเลยค่ะด้วยความดีใจนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณจอนคนนี้แหละค่ะออกทุนแล้วก็สนับสนุนให้แล้วก็เข้ามาดูแลในฐานะเป็นเหมือนกับผู้จัดการไปเลยอ่ะนะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงการเดินทางไปแข่งตอนที่ไปออดิชั่นนะคะช่วงแรกก่อนที่กระแสจะโด่งดังแล้วก็หลังจากนั้นก็รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นคนเปิดประตูสู่โลกกว้างให้กับเนเน่นะคะเด็กสาวที่เปิดหมวกข้างถนนในภูเก็ตกลายเป็นแชมป์ระดับโลกได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ยังไม่ทราบกำหนดการว่าจะกลับถึงประเทศไทยหรือว่าภูเก็ตวันไหนนะคะแต่ว่าฟังเมื่อสักครู่นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมต้อนรับจากสนามบินเลยนะคะนั่งรถแห่กันไปเลยทีเดียวนะคะจริงๆชาวภูเก็ตเนี่ยนะก็อาจจะ อยากจะสัมผัสเนาะอยากจะเห็นอยากจะคุยอยากจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้ประทับใจจริงๆเนาะช่วงวัน2วันนี้นะคะหลายคนถึงขนาดต้องออกตัวกันในFacebook ใน TikTok นะคะคือสื่อออนไลน์ของตัวเองว่าขออีกสักวันนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะในการพูดถึงเนเน่นะคะหรือว่าน้องแพรวนั่นแหละนะคะน้องแพรวรัติการอำลอยนะคะก็คนไทยมีความสุขแม่เนาะแต่ว่าไปดูอีกมุมนึงแล้วกันเนาะตอนนี้คนในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาโอ้โหที่ชัยนาทนี่ประมาณเป็นวันแล้วนะคะคือทั้งวันทั้งคืนอะที่มีรายงานข่าวนะคะน่าจะครบ20ชั่วโมงแล้วค่ะนะ2วันแล้วล่ะฝนตกสลับหนักเบาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดชัยนาทหลายจุดตอนนี้นะคะที่หนักสุดก็คือถนนพรมประเสริฐค่ะนะมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ที่ว่านี้ก็วันนี้ทำให้ที่นั่นโรงเรียนประกาศหยุดนะคะหยุดพิเศษไปเลยค่ะ1วันเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยนะคะแล้วก็บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสถานีตำรวจน้ำท่วมเหมือนกันนะคะรถแต่ก็สัญจรได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังสำหรับในส่วนของจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมก็มีการเตือนล่วงหน้าทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็จากทางปภ.นะคะให้เตรียมรับมือกับในส่วนของน้ำจะท่วมนะคะจริงๆก็ไม่ได้ท่วมฉับพลันเนาะเพราะว่ารู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีฝนนะคะหรือแม้แต่กรุงเทพเมื่อเช้านะคะโอ้โหบ่นกันอุบเลยนะคะใครที่ใช้ถนนลาดพร้าวลำสาลีนะคะเมื่อเช้าถนนตรงนั้นเนี่ยเสียช่องจราจรไปบางส่วนเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะรถก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหนาแน่นมากหนึบเลยทั้งที่ข้างบนก็มีรถไฟฟ้าเนาะลาดพร้าวนี่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะแล้วก็มีตัดด้วยสายสีเดี๋ยวนะสีเหลืองกับสีอะไรรถไฟฟ้าตรงลาดพร้าวก็สีเหลืองนั่นแหละเนาะแต่ว่าก็ยังมีคนหนาแน่นอยู่นะคะผู้ใช้เส้นทางวันนี้ต้องเผื่อเวลานะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าน้ำล้นขึ้นมาจากคลองแสนแสบค่ะทะลักท่วมถนนลาดพร้าวนะช่วงตรงข้ามตลาดบางกะปิติดหนักเลยนะคะโอ้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะทุกปีนะคะตั้งแต่เนี่ยเดือนนี้ปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยค่ะจนกว่าคือถ้าจำง่ายๆเนาะเอาแบบไทยๆก็คือลอยกระทงนั่นแหละค่ะสำหรับในส่วนของน้ำแล้วก็ฝนด้วยนะคะใครจะเที่ยวไหนยังไงช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานนะคะก็อยากจะให้เช็คสภาพอากาศนิดนึงก่อนที่จะเดินทางนะคะสำหรับในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะกลับไปในเน่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงเมืองไทยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายคนโฟกัสไปที่ชุดแต่งกายนะคะของเนเน่ที่ขึ้นเวทีตลอดทั้ง2วันนะคะ2ชุด2วันเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกอยากจะรู้จังเลยนะผ้าไทยที่อยู่บนเรือนร่างของเนเน่เนี่ยมาจากไหนอย่างไรนะคะสื่อก็นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นผ้าไหมจากกรุงเทพนะคะเนี้ยคือถ้าเรานึกถึงผ้าไหมเราก็นึกถึงลำพูนเนาะถ้าอีสานก็จะประมาณแถวสกลนครอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าไหมถ้าจะนึกถึงเนาะแต่ว่าผ้าไหมที่เนเน่สวมใส่จัดชุดนั้นเนี่ยมาจากในส่วนของผ้าที่อยู่ที่ชุมชนคลองแสนแสบนี่แหละตรงราชเทวีนะคะอันนั้นเป็นผ้าไทยจากชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุดแดงแรงฤทธิ์เลยค่ะ เขาเอามาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยนะคะผสมผสานกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีที่จะทำให้ชุดของเนเน่เนี่ยไม่ได้มีเพียงความสวยงามนะแต่ว่ามีตัวตนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีความหมายที่สำคัญคือคนที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคนนี้ถ้าย้อนอดีตไปปี2531นะคะหลายคนรู้จักลุงอีฟคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะคะเป็นเจ้าของโรงทอผ้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวในชุมชนบ้านครัวที่ว่านี้นะคะนี่ค่ะก็เขาเป็นเจ้าของผ้าไหมสีแดงนั่นแหละค่ะนำไปดีไซน์แล้วก็ตัดออกมาเป็นชุดร็อกเกอร์สีแดงเพลิงนะคะเป็นเรียกว่าผ้าไหมแดงสมเด็จนะคะชื่อของผ้าไหมผืนนี้ลุงอิฟขยายความนิดนึงว่าผ้าไหมลายสมเด็จของชุมชนบ้านครัวที่ราชเทวีนี่นะคะเป็นผ้าไหมที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาผ้าทอโบราณเขาจะมีแค่สีหลัก2สีเองค่ะสีแดงกับสีม่วงตั้งชื่อเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็กลายมาเป็นที่มาของชื่อแดงสมเด็จกับม่วงสมเด็จอย่างแดงสมเด็จนี่เป็นผืนที่เนเน่สวมใส่นี่นะคะก็เห็นชัดเจนว่าแดงจริงๆม่วงสมเด็จหลายคนก็อยากเห็นก็ต้องย้อนกลับไปค้นภาพในอดีตนะคะตอนที่คุณปุ๋ยพรทิพย์นาคอิรันกนกไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาล2531นะคะปี1988นั่นแหละม่วงสมเด็จนะคะตอนนั้นคุณปุ๋ยสวมชุดไทยนะผ้าไทยม่วงสมเด็จคว้ารางวัลชุดแต่งกายประจำชาติที่สวยที่สุดบนเวที Miss Universe ในปีนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ใส่เมื่อวานใส่ขึ้นไปเล่นโชว์พิเศษนะคะแล้วก็รับรางวัลตอนเป็นแชมป์เนาะเขาบอกว่าเป็นการนำผ้าไทยระดับสุดยอดมาตีความใหม่เช่นกันดีไซน์ร่วมสมัยให้เข้ากับมาดแบบล็อกเกอร์จริงๆก็น่าจะออกแบบยากเหมือนกันเนาะล็อกเกอร์กับผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถทำได้นะคะโดยคุณโจ้นะคะโจ้เซอร์เฟสเจ้าของแบรนด์ Surface นะคะแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับแถวหน้าเลยนะคะคุณโจ้ในชื่อจริงคุณอาทิตย์ธีระกิตติวัฒน์นะคะก็บอกว่าระหว่างที่ทำชุดนี้ก็นึกถึงเพลงของคาราบาวเพลงหนึ่งชื่อวันนี้พกพเนจรก็เพลงวันนี้พกนะคะกับเครื่องรางของขลังก็เลยเอามาดีไซน์เป็นชุดให้กับเนเน่ได้สวมใส่ก็เป็นการเพิ่มดีเทลตกแต่งเข้าไปตรงช่วงคอให้มีกลิ่นอายคล้ายกับการพกเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นการเสริมเสน่ห์ความลึกลับแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวชุดบนเวทีนั่นเองนะคะส่วนผ้าที่ใช้ตัดเย็บชุดนี้ก็เรียกว่าผ้ายกทองนะคะกับกลุ่มทอผ้าหมายยกทองจันโสมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้คนละที่มากับชุดใส่ตอนวันที่23นะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มทอผ้าจากบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์เป็นผลงานอันประณีตของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2568ค่ะในการดีไซน์เนี่ยได้มีการคำนึงถึงตัวผู้สวมใส่เป็นหลักเพื่อให้เนเน่เนี่ยได้มีความเท่มีความชะมัดชะแมงแล้วก็คล่องตัวเหมาะกับการแสดงโชว์บนเวทีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจังหวะที่เขาเล่นกีตาร์ด้วยเนาะสำหรับในส่วนของชุดไทยชุดผ้าไหมไทยชุดที่2นะคะกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาที่สุรินทร์นี่นะคะจริงๆก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะด้านอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าแบบเขาเรียกว่าทอผ้ายกทองแบบราชสำนักไทยโบราณซึ่งก็มีการรวบรวมชาวบ้านที่นั่นแหละค่ะบ้านท่าสว่างมารวมตัวกันเพื่อทอผ้าด้วยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนหน่อย ให้แบบงดงามผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคการทอแบบพื้นบ้านจนกลายเป็นผ้าที่มีความงดงามแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกนะคะลายก็ซับซ้อนอย่างที่บอกลวดลายนี้ซับซ้อนเลยใช้ตะกอจำนวนมากนะคะตั้งแต่ร้อยเป็นถึงพันเลยนะคะเห็นบอกว่าผ้าบางผืนที่บ้านท่าสว่างนะคะต้องใช้ถึง 1,416 ตะกอแล้วก็แขวนลงมาบนกี่นะคะกี่ที่ใช้ทอผ้าเนี่ยนะคะจะหลังใหญ่ๆหน่อยอันนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะชาวบ้านต้องขุดหลุมบริเวณที่ตั้งกี่เนี่ยลึกลงไปประมาณ 2-3 เมตรเพื่อรองรับความยาวของตะกอแล้วก็มีช่างทอคนหนึ่งที่อยู่ในหลุมคอยจะสอดตะกอเนี่ยค่ะแต่ละผืนจะใช้ช่างทอผ้าถึง4คนนะคะทอได้เพียงแค่วันหนึ่งนี่นะคะตอนแรกเราคิดว่าคงแบบง่ายๆนะวันหนึ่งคงได้หลายผืนเนาะแต่ถ้าไปดูราคานะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผ้าไหมแพงมากเป็นหลายๆพันเลยหรือเป็นหมื่นก็มีต่อผืนเพราะว่าอะไรเขาทอได้วันละ 4-5 เซนติเมตรเท่านั้นนะคะนิดเดียวเองวันหนึ่งอ่ะมันละเอียดมากอ่ะมันซับซ้อนจริงๆนะทอได้เพียงวันละ 4-5 เซนติเมตรไม่ใช่ 4-5 ผืนนะคะ 4-5 เซนติเมตรได้นิดเดียวจริงๆก็เลยถูกยกให้เป็นผ้าทอมหัศจรรย์อันลือลั่นเลยค่ะสำหรับผ้าทอที่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์นะคะกับกลุ่มทอผ้าไหมทองจันโสมาที่ว่านี้เนาะพอเราเข้าไปอ่านเรื่องราวเหล่านี้นะคะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ชื่นชมจริงเนาะกับความอดทนความละเมียดละไมของการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมการทอผ้ายกทองแบบราชสำนักไทยโบราณเอาไว้นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณเลยค่ะสำหรับอาจารย์วีรธรรมนะคะที่เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วนะคะสาขาทัศนศิลป์นะคะอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะก็ชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชัยชนะครั้งนี้ของเนเน่เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยวงการศิลปินแล้วเนี่ยยังเป็นการประกาศศักดาซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยด้วยนะคะที่มีการได้อวดโฉมสะกดสายตาชาวโลกด้วยค่ะนี่ก็ถือว่ามัดรวมเลยเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะใส่อะไรไปก็ได้นะคะก็มีการทำการบ้านอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะก็ทำให้เรียกว่าสุดยอดเนาะไม่ต้องพูดเยอะเลยเนาะสุดยอดทุกเรื่องราวของเนเน่นะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่าน่าเรียกว่าคือพูดไปได้ตลอดอะเนาะสำหรับเรื่องของเนเน่รอยัลนะคะจากเด็กสาวจริงๆเขาบอกว่าน้องเป็นคนขี้อายเนาะแต่ปัจจุบันนี้เป็นร็อกเกอร์สุดเดือดเลยนะคะสำหรับเมื่อวานโดยเฉพาะตอนที่ได้เล่นดนตรีร้องเพลงกับวงที่แบบเป็นระดับตำนานนะเนาะเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเราก็อยากจะไปชมคอนเสิร์ตของเขาเนาะเข้ามาเล่นที่ Impact อะ Linkin Park เนาะเราก็อยากจะดูชมบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแต่เนเน่นะคะตอนนั้นเนเน่ยังไม่เกิดเลยค่ะตอนที่วงนี้มาเล่นที่ประเทศไทยนะคะปรากฏว่าโอ้โหไปถึงได้เล่นเลยค่ะซ้อมแค่นิดเดียวเขาบอกว่าเนเน่ก็ได้มีเวลาซ้อมกับลินคินพาร์คแค่แป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็โชว์ร่วมกันเลยนะคะได้เห็นคลิปตอนที่สมาชิกวงของลินคินพาร์คเดินเข้ามานะคะเนเน่พอเห็นปุ๊บนี่นะคะโอ้โหเขินเลยค่ะเนเน่เขินบรรดาลุงๆเลยนะคะแกน่ารักมากเกิดไปดูคลิปแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยจากเนเน่ก็เล่นเพลงของวงนี้อยู่ที่ภูเก็ตนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะตลาดนาคาพอไปเจอตัวจริงแล้วก็ได้ขึ้นเวทีร่วมด้วยมันสุดอลังการจริงๆนะคะสำหรับคนนี้มาถึงศิลปินไทยสักสองท่านด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนหน้าตุลาคมนี้เนเน่จะขึ้นโชว์พร้อมกับวงโลโซนะคะเสกโลโซประกาศชัดเจนแล้วเรื่องของการน่าจะเป็นการติดต่อทาบทามมาไว้ล่วงหน้านะว่าเนเน่จะขึ้นโชว์ไม่ใช่ตุลาเนาะพฤศจิกาใช่ไหมคะ ใช่โลโซจะเล่นเดือนพฤศจิกาเนาะเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดพฤศจิกาหรือตุลาเนี่ยไม่แม่นนะคะแต่ว่าเห็นพี่เสกเขาโพสต์ว่าเนเน่จะมาร่วมด้วยนะคะคอนเสิร์ตนั้นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทมากเลยนะคะสำหรับการซัพพอร์ตเนเน่ก็คือน้าแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลนะคะทั้งให้เงินทั้งส่งกำลังใจนั่งสมาธิอะไรก็มีเลยนะคะแล้วล่าสุดนะคะก็เขียนเล่าบรรยายความรู้สึกตามภาษาที่มีประสบการณ์ถึงความสำเร็จของเนเน่นะบอกว่าความคิดเห็นของน้าแอดคาราบาวเนี่ยตรงกับคุณเสกโลโซว่าเนเน่เนี่ยเป็นศิลปินระดับโลกที่100ปีจะเจอสักคนหนึ่งบนโลกนี้เขาว่าอย่างนั้นเนาะก็คงไม่เกินไปหรอกเพราะเขารู้สึกว่าน้าแอดก็บอกว่าเขาดูละเอียดแล้วเวลาเนเน่เล่นกีตาร์นี่นะคะนิ้วโน้ตเนี่ยคือไปด้วยกันหมดเลยเพราะว่ามันไม่ง่ายเนาะมันไม่ง่ายแน่นอนสำหรับการที่แบบคนจะมาเล่นกีตาร์ได้พริ้วอะไรขนาดนั้นเขาบอกว่าบางคนนี่นะคะเวลาซ้อมเนี่ยถึงขนาดมีล่งมีเลือดกันเลยทีเดียวนะคะแต่เนเน่ก็ไม่ท้อซ้อมวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการที่ร้องเพลงไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะแล้วก็โซโล่ด้วยนะไม่ใช่แบบเล่นกีตาร์แบบแต้งๆไปเรื่อยๆไม่เล่นโซโล่ด้วยนะหลังจบคำร้องหรือโซโล่ไปพร้อมกับร้องก็มีนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งของการเป็นนักดนตรีนะคะทางน้าแอดบอกว่าตัวเองเนี่ยได้แค่ตีคอร์ดกับร้องแค่นี้ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะน้อยมากที่น้าแอดจะโซโล่นะส่วนใหญ่ถ้าคาราบาวเล่นก็จะเป็นคนอื่นนะเป็นพี่เล็กเป็นพี่เทียรี่อะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งเน่ๆทำได้มันเหนือชั้นกว่าผมเยอะเป็นศิลปินระดับโลก100ปีจะมีบุคคลเช่นนี้มาเกิดสักคนนี่โอ้โหนี่เป็นคำชื่นชมที่แบบสุดยอดมากเนาะก็ไม่เคยเห็นก็ชมใครกันขนาดนี้เนาะนี่คือศิลปินก็ชมกันเองนะสำหรับเนเน่รอยัลนะคะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆเนาะอยากให้คนไทยได้รู้สึกยังมีความสุขต่อได้กับเรื่องราวของเด็กสาวนะคะเรียกว่าสาวน้อยเลยก็ว่าได้นะคะอายุ16ขวบแล้วก็ทำได้ขนาดนี้นะคะกลับมาก็น่าจะโอ้โหมีเสียงกรี๊ดต้อนรับนะสำหรับเด็กคนนี้ค่ะเราจะพักกันแป๊บนึงนะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าพาไปเที่ยวกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปทางสุโขทัยนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามได้สักครู่ค่ะ
13: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
15: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
14: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
15: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
17: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
18: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
19: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำณ

ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะใครที่จะออมเงินต้องฟังเลยนะคะจะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเลยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะคะจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำกันนะคะเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านได้เลยรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้ค่ะเหมาะสำหรับคนในวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารนะคะครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งเท่านั้นผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าสั่งผ่าน LINE Official ก็ได้นะคะ @ขาวละออหรือโทร02819-7991-5ค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำค่ะแล้วก็ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากกันด้วยนะคะแล้วก็มาเอาใจสายแซ่บกันเหมือนเดิมนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้อของอาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีค่ะมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียพร้อมกรอบกุ้งเน้นๆ น้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้แซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะน้ำพริกแมงดาก็อร่อยค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆจะทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกเราแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกไปเลยรวมแล้วรับไปเลยค่ะยกเซตนี้24กระปุกเต็มๆนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยที่ Shopmania by Mcot 02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะแล้วก็เคยรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI นะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ก็บอกได้เลยว่าเราจะทำเรื่องยากให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้เพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะตามคำเรียกร้องค่ะเรามาในรูปแบบของวิดีโอการเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็สามารถเปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำได้ย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆค่ะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรแบบใหม่ๆวิชานี้จะพาทุกท่านไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอแบบง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะคะรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชา AI ช่วยขายค่ะสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะสายขายออนไลน์ทั้งหลายหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจให้หรือจะเป็นการวางแผนคอนเทนต์นะคะสร้างเนื้อหาดีๆออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานสะดวกและสนุกได้อย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลยนะคะ159บาทค่ะขอย้ำ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆไปเลยนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นใครสนใจนะคะ2คอร์สนี้แอดไลน์มาเลยนะคะแอด thinking radio อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะใส่แอดข้างหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะคะสำหรับในส่วนของคนที่สนใจ2คอร์สนี้นะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสุโขทัยวันนี้เราจะคุยกันกับทางท่านผู้อำนวยการพรท.สำนักงานจังหวัดสุโขทัยนะคะเรื่องของทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดของปีนี้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหรือไม่โค้งสุดท้ายช่วงไฮตลาดท่องเที่ยวแถวภาคเหนือเป็นอย่างไรแล้วก็เทรนท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีการปรับกลยุทธ์กันเนี่ยนะคะจะส่งเสริมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรับปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทท.จังหวัดสุโขทัยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขับหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณศิวิไลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: สวัสดีค่ะท่านบอกว่าคะตอนนี้แผนหรือว่าทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะครบ9เดือนแล้วเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าคะท่านบอกว่าคะ
0: อ๋อในปีแผนตลาดปี2019เนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ส
3: ุ
0: โขทัยก็เรียกว่าเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็คนที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็ค่อนข้างที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะไม่ได้เป็นอัตราที่สูงมากแต่ก็ขยายตัวมาทุกปีทุกปีนะครับด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมนะครับทั้งตัวจังหวัดเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจของชาวสุโขทัยแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศแล้วกันนะครับว่าสุโขทัยเนี่ยได้รับมงกุฎจากยูเนสโกมาถึง4เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกของโลกนะครับมรดกแห่งความทรงจำของโลกนะครับจากศิลาหลักศิลาจารึกรวมไปถึงการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะครับในสาขาศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับรวมไปถึงเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับดังนั้นสุโขทัยเนี่ยก็เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นงานประเพณีที่เป็นที่รู้จักนะครับในระดับนานาชาติในระดับ world class ก็คือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนะครับ
3: โอ้เป็นชื่อเลย
0: งามมากใช่ครับ
3: จัดมาทุกปีอย่างยาวนานใช่ไหมคะนะคะเขาเทียนเล่นไฟค
0: ่
3: ะ
0: ในปี2569เนี่ยคือเราทำงานตามปีปฏิทินเนาะก็คือตั้งแต่ตุลา2568จนถึงสิ้นสุดก็คือ30กันยาเนี่ยเป็นแผนงานตามปีปฏิทินก็ถือว่าทำงานได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เรามีโครงการเด่นก็คือโครงการสุโขทัย

0: ยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่รายรอบของอุทยานนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงของสุโขทัยกับกำแพงเพชรก็จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปีโดยนำเสนอกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับอีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการเรื่องของฟู้ดกรีนถิ่นสุโขทัยกำแพงเพชรนำเสนอในเรื่องราวของอาหารที่เป็นในสมัยนั้นเราชูเรื่องของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4โครงการหลักในปี2569ที่ได้ดำเนินการไปก็ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งสุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยมีอัตราการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เกิน 50% นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ก็ประมาณ1ล้านคนต้นๆนะครับก็ไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็การรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะรายงานตามปฏิทินเนาะก็ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา9เดือนละก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีการขยายตัวนะครับของทั้ง2จังหวัดยังไงก็ตาม
1: ถือว่าตามเป้าได้เลย
0: เรียนเชิญครับผมเรียนเชิญท่องเที่ยวนะครับที่สนใจก็เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่าเราไม่ได้ขายในเชิงของตัวแหล่งท่องเที่ยวที่วางตั้งอยู่เฉยๆแต่เราขายในเชิงประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปตอนนี้ในปี2570เนี่ยเราเน้นที่จะขายในเชิงของประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับจากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่แค่มาเที่ยวตัวแหล่งแต่ว่ามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะครับได้ใช้ชีวิตหรือมาตั้งแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างหรือมาผ่อนคลายนะครับที่สุโขทัยที่กำแพงเพชรนะครับก็มีกิจกรรมนะครับอย่างเช่นมาทำเครื่องปั้นดินเผานะครับหรือพาครอบครัวมาก็ได้นะครับมีจะมีเครื่องปั้นดินเผาแบบเป็นดินแดงนะครับที่บ้านทุ่งหลวงของคืนมาสุโขทัยแล้วเราก็จะมีน้ำตาลตะโหนดเติบนะครับรวมไปถึงทำกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปในการเขียนลายสังคโลกสมัยก่อนเนี่ยเรามีการทำเครื่องสังคโลกมากว่า700ปีตั้งแต่ยุคสุโขทัยแล้วก็มีการค้าขายมากับต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีลวดลายของสังคโลกที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสุโขทัยก็จะมีการสอนเขียนลายสังคโลกเสร็จแล้วนะครับก็จะนำไปเผาเป็นเครื่องสังคโลกเลยแล้วก็ส่งกลับไปให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยส่งกลับไปถึงบ้านได้เท่าที่นี้ยังมีเรื่องของพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์แบบโบราณนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นเดียวของท่านที่ผลิตจากมือของท่านนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งเขียนหน้าเชฟอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับที่เป็นลวดลายแบบสังคโลกสวยงามมากนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากแล้วก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าคู่รักนะครับสามารถที่จะมาออกแบบเรื่องของแหวนแต่งงานเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการทำทอง 99.99 นะเรียกว่าเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ใช้มาจากฝีมืองานหัตถกรรมนะครับจะมีการลงยาลงลวดลายอะไรต่างๆนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ได้ถือว่าเป็นสินค้าชิ้นเดียวในโลกที่ท่านผลิตด้วยตัวท่านเองแล้วก็มอบให้กับคนที่ท่านรักนะครับ
1: โอ้นี่คือแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทีนี้ในช่วง3เดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายช่วงไฮตลอดตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคเหนือโดยเฉพาะสุโขทัยเนี่ยมีแนวโน้มจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนมีการวางแผนในการรับมือยังไงคะท่านผอ.คะ
0: ครับจากการติดตามสถานการณ์เนาะแล้วเราก็ประชุมร่วมกันหลายๆส่วนเนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเนี่ยก็จะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือเพราะว่ามีเรื่องของเทศกาลงานประเพณีนะครับในหลากหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านธรรมชาติแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็คาดว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงขึ้นก็เชื่อว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยเตรียมการรองรับนะครับเตรียมการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักแรมนะครับร้านอาหารนะครับซึ่งทางทท.เนี่ยก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องของภาคเอกชนนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย ก็มีการประสานงานกันในหลายๆส่วนในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวรวมถึงตำรวจท่องเที่ยวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวก็จะมีทั้งสำนักงาน

0: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับรวมไปถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยิ่งยืนก็ผนึกกำลังกันนะครับในหลายจังหวัดก็ดำเนินการที่จะพร้อมให้การรองรับดูแลนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับกับนักท่องเที่ยวที่ป้องกันมิจฉาชีพในการที่จะไปหลอกลวงนักท่องเที่ยวในการหลอกโอนเงินค่าที่พักหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็พยายามที่จะปุดจุดบอดติดเป็นพอยต์ตรงนี้แล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวของเราครับ
1: ค่ะจำเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์กระตุ้นส่งเสริมพฤติกรรมอะไรนักท่องเที่ยวไหมคะสำหรับปีหน้าค่ะหรือว่าดีอยู่แล้วหรือว่าค่อยๆปรับไป
0: คือจริงๆเนี่ยกลยุทธ์ที่เราพยายามที่จะดำเนินการก็คือในเรื่องของการกระจายตัวนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงของในกระจายตัวในเชิงของ2รูปแบบรูปแบบก็คือกระจายตัวในเชิงช่วงเวลาไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยประจุตัวในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าช่วงเฉพาะช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าช่วงที่เป็นซัมเมอร์หรือเป็นช่วงปริงซีซั่นเนี่ยก็พยายามดึงนักท่องเที่ยวให้กระจายตัวนะครับทั้งในเชิงในเชิงช่วงเวลานะครับอีกด้านหนึ่งก็คือกระจายตัวในเชิงพื้นที่ก็อาจจะเน้นกระจายตัวไปสู่เมืองหน้าเที่ยวอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นเมืองหลักเพียงอย่างเดียวหรือว่าแม้แต่เมืองหลักเนี่ยหรือว่าเมืองหน้าเที่ยวอื่นๆเนี่ยก็จะมีอำเภอหลักๆอยู่แต่ว่าสามารถที่จะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็เสนอขายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกระจายตัวไปสู่เชิงพื้นที่อื่นๆได้มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับสร้างสินค้าใหม่ๆเสนอขายนะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางท่องเที่ยวในการเพิ่มความถี่นะครับหรือมีระยะพำนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้กับพื้นที่นั่นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายนี่คือเป็นนักท่องเที่ยวไทยมากกว่าสัดส่วนนะคะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
0: คือถ้าในระดับพื้นที่เนี่ยนะฮะเราอยู่ภายใต้สังกัดของด้านตลาดในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดคนไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการประสานความร่วมมือนะครับในเรื่องของตลาดต่างประเทศด้วยก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างของทั้งสุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยเรามีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณสัก1/4นะครับก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทางนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของเราแล้วเราก็ต้องดูแลในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะคะพอดีทางขึ้นความคิดของเรานะคะกำลังจะพาท่านผู้ฟังไปที่สุโขทัยท่านผอ.อยากจะฝากบอกอะไรบ้างไหมคะ
0: ก็สุโขทัยมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากตัวแหล่งท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวเราก็ยังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนมีสินค้าของที่ระลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอพื้นเมืองนะครับที่โด่งดังก็คือเรียกว่าเป็นผ้าสิ้นตีนจกอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าเป็นคำหยาบแต่ว่าเป็นภาษาที่เรียกกันมานะครับเป็นภาษาพื้นถิ่นนะครับคำว่าตีนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเป็นกริยาที่นำเท้าไปจกผ้าไม่ใช่นะครับแต่ว่า เป็นสัดส่วนของตัวผ้าสิ้นแล้วกันเขาจะแบ่งไป3ส่วนนะส่วนหัวส่วนตัวและส่วนล่างเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกว่าตีนสิ้นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นตีนสิ้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการใช้การจกด้วยมือนะครับใช้ขนเม่นในอดีตใช้ขนเม่นนะครับตอนหลังก็อาจจะมีอุปกรณ์อื่นมาช่วยซึ่งกระบวนการเนี่ยทำยากมากแล้วก็เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยนะครับ7-8-9ลายอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงมีทองนะครับสุโขทัยหรือท่านใดที่เล่นทองอยู่แต่ผมเชื่อว่าทองสุโขทัยเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็ราคาไม่ตกนะครับราคาไม่ลงแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีสุนทรียะแล้วก็มีความทรงคุณค่านะครับทั้งในเชิงของมูลค่าแล้วก็คุณค่าในตัวของตัวเองนะครับเพราะว่านำรูปแบบลวดลายจากโบราณสถานของสุโขทัยเนี่ยมาออกแบบเป็นทองนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเงินด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีของกินต่างๆเยอะแยะมากมายที่สำคัญนะครับอยากให้มาเที่ยวกันงานลอยกระทงเขาเทียนเล่นไปจังหวัดสุโขทัยนะครับใน
1: วันที่เท่าไหร่นะคะท่านบอกคะ
0: ตั้งแต่วัน วันที่15ถึง24พฤศจิกายน2569นี้นะครับณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามมากนะครับพร้อมกับชมไลน์อัพมีการแสดงแสงสีเสียงกิจกรรมข้าวขวัญไปเล่นไฟตลาดแลกเปรี้ยตลาดย้อนยุคนะครับแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจะมีการคุมธีมในเชิงของการให้เป็นบรรยากาศเหมือนกับบริการย้อนยุคเราจะไม่มีแสงสีหลากสีหรืออะไรต่างๆนะครับแต่จะเป็นธีมที่มีมนต์ขลังแล้วก็มีความสวยงามนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนพฤทธิ์สิริโกศลเนี่ยท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมในของสุโขทัยเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรีนอีเวนต์นะครับให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะไม่ใช่แค่คัดแยกอย่างเดียวแต่ว่าขยะทุกชิ้นเนี่ยจะต้องถูกรายงานแล้วก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อว่าปลายทางสุดท้ายแล้วเนี่ยขยะไปที่ไหนบ้างอย่างเช่นขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยก็จะถูกคัดแยกแล้วนำไปเลี้ยงไปเลี้ยงสัตว์หรือนำไปเป็นอาหารของหนอนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็จะนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกนะครับเพราะฉะนั้นขยะเนี่ยทุกชิ้นจะมีปลายทางที่ชัดเจนว่าไปไหนไปทำอะไรนะครับไม่ใช่แค่คัดแยกหน้างานนะครับดังนั้น
1: ให้เห็นปลายทางด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วในงานเนี่ยกิจกรรมต่างๆการสร้างบูธหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาลื้อถอนออกไปแล้วเนี่ยจะไม่สร้างผลกระทบให้กับพื้นที่โบราณสถานหรือต่างๆจะไม่เหลือน็อตไม่เหลือตะปูไม่เหลืออะไรไว้นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นฟรีอีเวนต์อย่างแท้จริงหรือแม้กระทั่งเรื่องของพลุพลุโบราณนะครับหรือทุกสมัยใหม่เนี่ยที่จะต้องมาใช้เนี่ยจะต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับชุมชนกับเลี้ยงหรือต่างๆถ้ามีแสงสีสวยงามก็จะต้องไม่มีเสียงดังเกินไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นความสำคัญที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนั้นเชื่อว่างานลอยกระทงของไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุโขทัยน่าจะเป็นงานในระดับต้นๆของประเทศที่นักเที่ยวน่าจะมาสัมผัสได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าใครที่มาแล้วก็อยากจะมาอีกเพราะบรรยากาศของเราสวยจริง
1: ไปแล้วไปอีกได้ไม่ได้ไกลเลยจากกรุงเทพนะคะได้ค่ะถ้ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของสุโขทัยก็เชิญได้เลยนะคะท่านผอ.ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณคุณจิต
1: ใ
0: จ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยนะคะใครที่สนใจจะไปเที่ยวก็ไปชมเลยค่ะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยเที่ยวเมืองเก่าเสน่ห์แห่งอดีตมรดกโลกสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชุมชนงดงามเหลือการเวลาจริงๆนะคะที่ขึ้นความคิดจะพาไปก็คือวันที่7 8และ9ตุลาคมนี้นะคะวิทยากรก็คืออาจารย์นัทนะคะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณยุทธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะก็จะพาไปหลายที่เลยนะคะใครสนใจแอดไลน์เพิ่มเติมเลยนะคะแอด thinking radio นะสำหรับการนำเที่ยวเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้เรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่40ที่นั่งเท่านั้นนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: หลังดึกเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยเด็กผู้สูงอายุออกจากบ้านหลังน้ำป่าทะลักท่วมบ้านหนองแดงปากช่องเกือบมิดหลังคาวันฉ่ำแห่งชาติฝนถล่มกรุงอุตุเตือนจับตา3วันนี้ฝนหนักสุดผู้ว่าชัดชาติย้ำรับมือได้น้ำเหนือยังไม่กระทบกรุงเทพอุกอาจคนร้ายบุกยิงหมอพื้นบ้านชื่อดังพัทลุงเสียชีวิตขณะร่วมประชุมหารือช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลพะนางตุงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแต่ผลประชุมยังขาดผลลัพธ์สำคัญตอบปัญหาต่างๆมากมายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้าใครเดินทางมานะคะก็คงจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฝนตกกันเต็มๆเลยนะคะจนมีเพจหลายเพจบอกว่าวันนี้เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพจกรุงเทพมหานครก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนกระจายหลายพื้นที่พร้อมกับข้อความว่าอรุณสวัสดิ์วันฉ่ำแห่งชาตินะคะพร้อมกับแจ้งเตือนว่าให้เช็คฝนก่อนออกจากบ้านเพราะว่าฝนฉ่ำทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะตกยาวๆไปค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนดูยังเป็นผืนใหญ่อยู่นะคะครอบคลุมทั่วกรุงเทพต่อเนื่องหลายจังหวัดเลยก็มีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดค่ะโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกโปรดวางแผนการเดินทางระมัดระวังสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ค่ะแต่แม้ว่าจะแจ้งเตือนแล้วนะคะฝนที่ตกถล่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกยาวจนถึงเช้าก็ทำให้ถนนหลายสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำคนที่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากต้องกางร่มฝ่าสายฝนไปขึ้นรถสาธารณะหรือแม้แต่ไปรถส่วนตัวก็ยังต้องทนกับสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะอย่างเช่นถนนรัชดาพิเศษแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.บอกว่าเมื่อคืนในฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือนกันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทม.บอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะเป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยไม่คิดว่าโดยคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอ่อนนุชอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วยส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าน้ำสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่3เมตรนะคะดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะฟังทุกคำทำนายฟังทุกคำพยากรณ์แล้วก็จะเร่งดูแลระบบระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนายเจษดาจันทรประภาผอ.สำนักการระบายน้ำย้ำเช่นกันนะคะว่าฝนที่ตกกระจายทั่วกรุงเทพทำให้มีน้ำเติมลงคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
6: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านตะการชนค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง 25-27 กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันนี้นะคะ 1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
7: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เมตรเซนติเมตรล่าสุดตอน9:20 นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.66 เมตรเซนติเมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะเตรียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะ มาที่พัทยาอาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่ค่ะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะอย่างเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบากันและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดประทุนความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนไฮยีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation that Developed of All นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบรอดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรนะคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และ DVB-I ของอสมท.ซึ่งอสมท.นำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IPโดยยังคงจุดแข็งระบบ Broadcast นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มบริการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมท.ได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตแล้วนายเจษดาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอดแคสแล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมท.ก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
3: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริดสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทะเลน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะ ส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายๆท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
2: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปผลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะจนคะแนนมาเสมอกัน13-13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะออกไปได้นะคะ15-13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15-5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1-0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2-0เซต15-7 15-6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอติการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบชิงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสริมของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบกระคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2-0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
3: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอลี่หยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดีสีมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับในทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจ 2มหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวได้ว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประณามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM ที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่องThinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
13: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จัก Connect กับผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เก่งในแต่ละเรื่องเพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนครับกับผมอาจารย์โอวีระเจริญพาณิชย์ครับวันนี้ครับเราพูดถึงเรื่อง AI เรื่องของ Digital Transformation มาหลายครั้งแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะพอผ่านการเรียนรู้เรื่อง Digital Transformation หรือ AI เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานจริงอย่างไรนะครับเมื่อวันพุธครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของ AI ตัวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้วันพฤหัสเนี่ยอาจารย์เชียงก็มาเล่าให้ถึงประเด็นศึกษาหลายๆอย่างวันนี้ครับเป็นวันพิเศษจริงๆครับเราได้รับเกียรติจาก2โค้ช LINE Certified Coach ปีล่าสุดนะครับผู้ที่ไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในการ transformation กับธุรกิจ SME หลายๆอย่างแต่ไม่ได้มีแค่ LINE ครับเขาเอาเทคโนโลยีไปให้ SME เอาไปใช้งานจริงนะครับวันนี้ขอต้อนรับโค้ชเกรฟตรันพรพรสถิตวัฒน์แล้วก็โค้ชมิกครับธนิตพระพงศ์สินครับสวัสดีครับโค้ชเกรฟโค้ชมิกครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
13: โอ้ดีใจจังเลยได้เจอทั้งสองคนนะครับในฐานะอดีตไลน์เซอร์ไพรส์โค้ชเหมือนกันนะครับ เราขอเรียกกันว่าโค้ชเกรฟกับโค้ชมิกนะครับรบกวนสองคนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผม
15: ได้ค่ะชื่อเกรฟนะคะโค้ชเกรฟทูเกเตอร์ค่ะตอนนี้ก็เป็นไลน์ certified coach ด้วยแล้วก็ผันตัวมาสอนเรื่อง AI ด้วยค่ะชื่อเพจว่า Coach Get Together นะคะ
14: ครับสวัสดีครับโค้ชมิกนะครับธนิษฐาพงศ์สิงห์ครับตอนนี้เป็นปีนี้เป็นไลน์ certified coach ปีแรกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนโค้ชเกตเลยก็คือทำเพจชื่อเพจว่าพี่มิก AI ง่ายๆนะครับก็คือสอนเรื่อง AI และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI สำหรับธุรกิจครับผม
13: ครับผมแปลว่า2คนนี้นอกจากเป็นลายคือไฟโฟนแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ไปอะไรให้ความรู้กับ SME ในที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นคนที่ก่อนจะเป็นลายโค้ชนี่ได้เป็นคอนซัลท์อยู่แล้วใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับจริงๆผมเปิดเป็นธุรกิจเอเจนซี่มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เอเจนซี่เนาะแล้วก็มีคอนซัลท์ให้กับลูกค้าหลายๆธุรกิจด้วยครับก็คือหลังจากที่แบบเราจับธุรกิจมาสักพักระยะใหญ่ละเราเห็นว่า AI มันเข้ามาแล้วก็มันตอบโจทย์กับธุรกิจในหลายๆธุรกิจที่ผมดูแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมี potential แล้วก็ value อยู่ในสิ่งนี้เรื่องความที่เป็นคนชอบสอนอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในการที่ถ้าเกิดเราได้สอนธุรกิจหรือว่าสอนผู้ประกอบการให้ใช้ได้มากขึ้นทำให้เขามีแต้มต่อในธุรกิจได้ดีขึ้นอ่ะธุรกิจของเขาก็จะเติบโตด้วยอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเดินสายในการแบบสอนและให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นครับ
13: แล้วก็โค้ชเกตครับเป็นสาวสวยนะเมื่อก่อนในยุคที่เป็นลายสมัยโค้ชที่ถือเป็นน้องเล็กปัจจุบันนี้ก็เป็นพี่เกตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
15: ยังเป็นน้องเล็กอย
13: ู่
15: ค่ะ
13: ยังเป็นน้องเล็กอยู่นะครับถ้าเป็นอาจารย์เกตของหลายๆคนเห็นว่าไปให้ความรู้กับ SME ต่างๆทั้ง2คนเนี่ยได้ทำโครงการต่างๆไปสอนให้ความรู้แล้วก็รับเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์ปัญหา SME ส่วนใหญ่ที่เจอที่มาปรึกษาเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างครับ
15: ไอเดียของเกตก่อนละกันจริงๆมีหลายปัญหามากค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกตมาเจอละกันคือทุกคนจะบอกว่าพี่รู้นะว่า AI มันฉลาดพี่รู้นะว่า AI มันดีแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันช่วยพี่ได้อย่างไรบ้างเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่ามันเก่งแต่ว่าเขายังจินตนาการไม่ออกค่ะว่าแล้วมันจะเอามาช่วยงานได้หรอเอามาแทนพนักงานได้หรอค่ะเกดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้คนเห็นเคสเยอะๆว่าเฮ้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับธุรกิจเขาช่วยยังไงได้บ้างค่ะ
14: แล้วก็ต่อยอดจากของทางเจสเนาะคือพอเราไปสอนด้วยกันนะครับหลายครั้งอ่ะผู้ประกอบการเห็นคอนเซ็ปต์ในการใช้ AI บางคนพอจะรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันจิ้มตรงนั้นได้มันจิ้มตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดแก้ตรงไหนได้บ้างปัญหาหนึ่งก็คือไม่มีคนทำสุดท้ายแล้วมัน execute ออกมาได้หรือมันไม่สามารถ priority ได้ว่าเขาจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังซึ่งพอแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยครับมีตั้งแต่เจ้าของธุรกิจเนาะจนถึงขั้น management จนถึงเป็นออฟฟิเซอร์เป็นโอเปอเรชั่นอย่างเงี้ยครับบางทีบางงานเราไม่ควรที่จะต้องให้ซีเลเวลมาทำแต่ซีเลเวลรู้สึกว่าไอ้ AI มันว้าวจังเลยเขาก็ลงไปทำซึ่งบางทีรีซอสของเขาคือเวลาเนี่ย มันควรจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าอ่านแล้วเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปูmindsetให้เขารู้ว่าเฮ้ยบางงานมันไม่ใช่หน้าที่คุณแค่ให้ direction นะหรือบางงาน operation สามารถจัดการได้เองเลยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจออ
13: ืมแสดงว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับยุค SME ในยุคที่อะไรนะต้องแข่งขันใช่ไหมเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามาพอมีการปรับตัวทุกครั้งเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เอาสิ่งใหม่เนี่ยมาลง implement จริงก็คือบทบาทแหละที่ top level หรือว่าTO เบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะมอบหมายให้ใครแต่ถ้าเอาเวลาตัวเองไปทำหมดเนี่ยเขาก็จะไม่เวลาทำอย่างอื่นนะหรือแต่พอมายุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็ยังเจอปัญหาแบบเดิมอยู่ก็เลยวันนี้ครับชวนทั้งสองคนครับทั้งโค้ชเจฟแล้วก็โค้ชมิกเนี่ยมาแชร์มุมมองหรือแชร์สิ่งที่ไปให้คำปรึกษาครับแล้วก็ผลเป็นอย่างไรเพื่อวันนี้ครับท่านผู้ฟังในรายการของเราเนี่ยมีธุรกิจที่ใกล้เคียงกันจะได้เอาไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับวันนี้อยากชวนมาเล่าเคสให้ฟังครับว่าแต่ละโจทย์ที่ได้จากผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรปัญหาคืออะไรและเราไปให้ความรู้เลยแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับ
15: จริงๆเกว่าเราค่อยๆไต่ไปแล้วกันค่ะเพราะว่า AI มันช่วยได้มันเป็นพนักงานฝึกหัดเนาะเหมือนเป็นเด็กฝึกงานที่เราสั่งอะไรมันก็ได้แล้วมันช่วยได้ตั้งแต่งานเล็กๆไปจนถึงงานแบบสร้างระบบที่ใช้ใน internal หรือว่าจะสร้างระบบขายจริงมันก็ทำได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราไล่ไปทีละอันละกันทีนี้ว่า
14: จะขอเริ่มใช่ขอเริ่มแรกเลยปกติแล้วครับงานส่วนใหญ่ที่ operation เสียเวลาตอนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เราเจอเนาะแล้วปัญหาเยอะๆก็คือเราต้องทำ presentation ส่งเจ้านายแล้วก็ presentation เนี่ยจริงแล้วโดยเนื้อหาอาจจะไม่เยอะแต่ต้องมานั่งทำให้มันสวยอันนี้เป็นเพนหลักๆเลยสำหรับออฟฟิเซอร์ที่ผมไปเจอมาเนาะทีเนี้ยเราก็เลยมีการช่วยเรียกได้ว่าเราพอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้AI มันสามารถที่จะเรียกว่าทำ presentation ให้เราได้ถูกไหมครับทั้งเนื้อหาทั้งเนื้อหาต่างๆการรีเสิร์ชเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีอันนึงที่มักจะเจอก็คือพร้อมออกมาปุ๊บทำออกมาปุ๊บไม่สวยไม่ได้ดั่งใจบ้างเฮ้ยเราทำยังไงล่ะให้มันสวยบางคนก็กลายเป็นว่าทำออกมาแล้วเฮ้ยไม่ชอบเลย AI มันไม่ได้เก่งแบบที่คิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมทั้งผมมาก็เลยแบบไปหาเรียกว่าไอ้เรื่องเนื้อหาเนี่ยทุกคนสอนไปหมดแล้วผมว่ามันง่ายมันแค่พิมพ์เข้าไปว่าอยากได้อะไรตึ๊ดๆมันสามารถออกเนื้อหาได้แต่ว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยบางทีเราต้องกำหนดมันไม่ว่ามันเป็น CI ของบริษัทหรือบางคนแบบไม่ได้มี CI ของบริษัท 100% หรอกแต่ว่าเฮ้ยอยากให้มันสวยให้ผู้บริหารพอใจมันคือมุมไหนได้บ้างผมก็เลยทำเป็นรวบรวมพร้อมสำหรับดีไซน์ขึ้นมาครับว่ามันควรจะเป็นพร้อมอะไรได้บ้างที่ทำให้เอ้ยพอเขาเอาไปใช้แล้วอ่ะมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยแอปพลายได้ทันทีไม่ต้องมานั่งตอมเองซึ่งอันนี้ครับเป็นเว็บเรียกว่ามันไม่เชิงเว็บเรียกว่าผมรวบรวมแล้วทำเป็นหน้าตาไว้ให้แล้วกันในนี้มันจะรวมดีไซน์ของการทำพรีเซนเทชันไว้ค่อนข้างหลากหลายและค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรีเซนต์แบบเป็นมาร์เก็ตติ้งแพลนเป็นโปรเซสเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างอันนี้ครับพอกดขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือหน้าที่ผมรวบรวมไว้เนาะเห็นด้านขวานี้ไหมครับด้านขวานี้คือพร้อมเราสามารถก๊อปพร้อมอันนี้ได้เลย แล้วไปใส่กับ presentation ของเราเนาะแล้วมันก็จะสามารถออก present มาด้วย CI ที่หน้าตาประมาณนี้ได้ซึ่งอันนี้ครับลดขั้นตอนในการแต่งสไลด์สำหรับพวกในกลุ่มที่จะต้องส่งหัวหน้าอันนี้ก็จะลดไปได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้คืองานเล็กๆที่ผมว่าหลายๆคนอ่ะเห็นอันนี้แล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยแค่นี้มันก็ลดการทำงานของเขาไปได้หลายชั่วโมงแหละอันนี้จะเป็นเคสแรกเนาะจริงๆแล้วในนี้มันค่อนข้างเยอะมากเลยครับหลายๆอันอย่างอันเนี้ยแบบเอ้ยเราอยากได้เป็นมาร์เก็ตติ้งจ๋าไหมอันเนี้ยเป็นวิวบอร์ดอันนี้ก็แบบสวยๆแบบนี้ก็ได้เนาะหรือจะเป็นแบบเทคจ๋าก็มีแบบเมื่อกี้เนาะหรือแบบเอ้ยบางคนแบบเป็นสไลด์เกมแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยปกติแล้วครับคือในโลกอินเทอร์เน็ตมีแจกอยู่แต่ว่าอันเนี้ยผมรวบรวมมาให้ว่าไอ้อันไหนมันดีอันไหนมันเด่นแล้วกันเนาะมันจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องแบบเอาไปเลือกเยอะไปเอาไปเองปุ๊บสุดท้ายแล้วพอเขาต้องเอาไปเลือกเองหาเองครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เอามาทำอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกแล้วกัน
15: แล้วก็ใช้ง่ายด้วยแค่ copy prom แล้วก็สั่งให้มันทำสไลด์ออกมามันก็ได้หน้าตาแบบ
14: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่าง
13: น่าสนใจผู้ฟังรายการเราก็ต้องสนใจแน่นอน เห็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าปัญหาในฐานะที่เคยอยู่คอร์ปอเรทมาเนาะปัญหาเรื่องการทำ presentation เนี่ยโอ้โหประชุมครึ่งชั่วโมงทำ presentation ไป3 ชั่วโมง
14: ใช่
13: ไม่ทำอะไรนะ ไม่ทำอะไรนะลากรูปย้ายไปย้ายมา
14: ขยับฟอนต
13: ์ฟอนต์ยุคนี้น่าจะประหยัดเวลาไปได้เยอะไงเราโชคดีนะที่เกิดทันยุคลำบากนะฮะโชคดีไหมเนี่ยฮะโอเคแต่อย่างเชฟอย่างเงี้ยครับพอเราเข้าไปในองค์กรเนี่ยสิ่งที่เราไปช่วยเขาเนี่ยคืออย่างครับเอาพร้อมให้เขาหรือว่าสร้างเทมเพลตกระป๋องของเขาขึ้นมา
14: จริงๆแล้วครับด้วยการสั่ง AI เนาะเขาก็จะมีพร้อมส่วนหนึ่งอยู่แล้วในการทำ presentation ขึ้นมาซึ่งพร้อมเนี่ยเวลาเราเข้าไปในองค์กรเราก็จะถามก่อนว่าเฮ้ยเขามีปัญหาหรือข้อควรเรื่องไหนบ้างส่วนใหญ่ operation ระดับที่ต้อง report to management นะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงเลยที่เราได้ยินแทบทุกคลาสว่าเอ้ยมันเสียเวลาในการทำ management เองก็ไม่ได้อยากให้คนมันต้องเสียเวลาแต่ว่าบางครั้งทำออกมาแล้วมันดูยากทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเราสอนในคลาสเราจะสอนว่าเฮ้ยคุณต้องพร้อมยังไงเพื่อให้ได้ presentation ออกมาซึ่งส่วนหนึ่งมันคือเนื้อหาที่เขาอยากได้แล้วก็จะสอนเลยว่าเฮ้ยเวลาคุณพร้อม insight คุณต้องใส่อะไรคุณต้องใส่คอนเทกต์ยังไงสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรบ้างพวกเนี้ยเราจะสอนเขาพร้อมหมดเลยและส่วนท้ายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ presentation นี้ออกมาสวยและใช้ได้ทันทีแล้วก็จะให้พร้อมพวกนี้เข้าไปและให้เขากดแล้วก็ copy พร้อมเนี้ยเอาไปใช้ร่วมกันเอาไปใช้ร่วมกันกับเขาเสร็จแล้วพอเรียกว่าพอเขาพร้อมเสร็จปุ๊บแล้วมันเคลียร์ออกมาเขาก็ได้พรีเซนเทชันที่หน้าตาแบบนี้ออกมาเลยครับโดยเนื้อหาเป็นของเขาเนาะแล้วเขาก็แก้แค่นิดนึงเลยครับลดเวลาลงได้แบบอย่างน้อยโอเปอเรชั่นจาก3ชั่วโมงแบบที่พี่โอบอกเมื่อกี้เราเผื่อมันเหลือแค่20นาทีจบแล้ว
13: ครับนี่ครับคือการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมายนะครับจะต้องแหมซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ยกระดับองค์กรปรับห้องใหม่ให้มันดูสวยงามซื้อเครื่องคอมตัวใหม่แต่งานเล็กๆที่เราใส่ลงไปแล้วมันประหยัดเวลาพนักงาน1คนได้3ชั่วโมงเมื่อคืนคูณจำนวนครั้งในการประชุมเข้าไปเนี่ยแล้วก็จำนวนห้องประชุมต่างๆเราไปเนี่ยมันลดไปได้มหาศาลเพียงแค่เราปรับใช้ในงานเดิมที่ทำอยู่ AI ไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครตกงานแต่ทำให้คนทำ

0: นอกจากนี้มีเคสไหนชวนวันนี้อยากเอามาเล่าให้ฟังครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทำพรีเซนเทชันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะในมุมของผู้บริหารมุมนี้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะแต่ผู้บริหารมีอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับคือแดชบอร์ดซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยเป็นอันนึงเลยที่แบบผมไปลูกค้าแล้วถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะเขาอยากรู้เรียกว่าอยากเช็คข้อมูลธุรกิจของตัวเองแบบเรียลไทม
2: ์
1: ว่าในสุขภาพธุรกิจของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเช่นกันก็คือเรามีพร้อมเรามีสอนว่าเฮ้ยคุณต้องทำแดชบอร์ดยังไง KPI ตัวไหนที่คุณจำเป็นต้องดูอย่างเช่นถ้าเกิดผมเคยทำยิงแอดมาก่อนนะครับการยิงโฆษณาเนี่ยเราต้องมาดูว่าเอ้ยโลแอดเท่าไหร่ต่อทักเท่าไหร่ฟันแนลมาร์เก็ตติ้งตรงไหนที่เป็นฟันแนลที่รั่วเพื่อที่เราจะรู้ก่อนเลยว่าตรงนี้มันรั่วนะเราจะได้รีบเข้าไปเสริมถูกไหมครับอ่ะแต่มุมนึงเวลาทำแดชบอร์ดออกมาเหมือนเดิมครับความยากของแดชบอร์ดก็คือทำออกมาแล้วแบบมันอ่านยากมันแบบดูแล้วมันไม่ง่ายเลยถูกไหมครับผมก็เลยเช่นกันคล้ายๆอันนี้เหมือนกันผมมีการรวบรวมหน้าตาแดชบอร์ดที่ควรจะเป็นมาให้การใช้งานคล้ายๆเมื่อกี้เลยเราก็จะพร้อมเหมือนกันครับเวลาเราเข้าไปในหน้างานปุ๊บเราจะถามผู้ประกอบการหรือเจ้าของว่าเฮ้ยคุณอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรีสอร์ทมาให้ได้เพื่อที่จะเอาแดชบอร์ดมาขึ้นแล้วก็ต่อกับ Data พอต่อกับ Data แล้วขึ้นแดชบอร์ดปุ๊บเราจะมีพวกพร้อมพวกนี้ให้ว่าหน้าตาแดชบอร์ดของคุณอยากได้แบบไหนล่ะให้มันอ่านง่ายให้มันเข้าใจง่ายและให้มันรู้ว่าเอ้ยตรงไหนคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสหลังๆนะครับเราเรียกได้ว่าหลังๆประมาณแบบช่วง 3-4 ปี 5 ปีอย่างเงี้ยคำว่า data มันมากันเยอะเนาะแต่สุดท้ายแล้วคำว่า overwhelm data มันเยอะมากๆเราไม่รู้ว่าตัวไหนสำคัญไม่สำคัญเราดันใช้หมดดังนั้นการทำ dashboard ด้วยหน้าตาประมาณเนี้ยมันสามารถ select ได้ว่าตัวไหนสำคัญและตัวไหนที่ควรโฟกัสบางตัวที่ไม่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องเอามาขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบผมรวบรวมไว้ให้เพื่อที่แบบเราจะได้รู้ว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีประมาณนี้ครับ
0: ซึ่งคำว่าแดชบอร์ดเนี่ยไม่เหมือนคำว่าทำ presentation เนาะไม่ใช่การทำกราฟให้ดูแต่มันคือการเอาข้อมูลมาทำให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามาในหน้าเดียวเพื่อที่เราจะใช้ในการประชุมได้จริง
1: ๆต้อง
0: แบบเคยบางองค์กรนะแบบอยากได้แดชบอร์ดก็ทำแดชบอร์ดจริงๆด้วยแต่ทำด้วย
1: PowerPoint
0: อ๋ออยากหมุนข้อมูลตรงนี้ดูหน่อยเดี๋ยวก็ขอกลับไปหลังห้องแป๊บนึงเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่อีกก็ทำได้เลยน่าสนใจมากเพราะว่าพอเราใช้ AI มาสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้มันง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำให้มันทำงานแบบประจำแทนเราได้ด้วยอัปเดตดึงข้อมูลง่ายขึ้นแบบแม้มาคิดถึงสมัยใช้ระบบ AF400 ดึงข้อมูลจากจอเขียวไปออก Excel แล้วไปทำใน Access แล้วต้องไปลง PowerPoint โอ้โหชีวิตกับยุคนี้เนี่ยทั้งแตกต่างกันเลยเกินนะครับ
1: ใช่ครับอย่าง AI อันนี้มันสามารถอย่างที่เมื่อกี้พี่โอบอกเนาะผู้ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่ผมไปเจอเขาจะเก็บ Data อยู่ในบาง Source อย่างเช่น Excel ไม่งั้นก็ Google Drive ถูกไหมครับ AI มันสามารถเข้าไปอ่าน Excel ได้ทันทีสมมุติว่ามีลูกน้องกรอก Excel อะไรบางอย่างอัปเดตขึ้น Cloud ปุ๊บAI สามารถเข้าไปอ่านแล้วรีเฟรชแดชบอร์ดเนี่ยอัปเดตได้ทันทีเลยดังนั้นแดชบอร์ดตัวนี้จะเรียลไทม์มากขึ้นข้อมูลมันจะขึ้นมาไวขึ้นซึ่งแน่นอน ความเร็วในเรื่องของธุรกิจมันจำเป็นมากๆเนาะ
0: แล้วเรามีมุมไหนที่สามารถเอาไปใช้ดีครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้เร็วขึ้นแข็งแรงมากขึ้น
1: ได้ครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเคสที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการพรีเซนต์เนาะการอ่านข้อมูลการวิเคราะห์ต่อไปมันเป็นเรื่องของการทำระบบเลยเดี๋ยวนี้จะให้น้องเกดพรีเซนต์ให้ดูว่ามันมีมุมไหนบ้างที่เราไปทำระบบให้ลูกค้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือตั้งแต่มี AI ด้วยเกดเนี่ยพื้นฐานไม่ใช่เดฟไม่ใช่สายเทคเลยแต่ว่าทุกวันนี้คือสร้างระบบใช้เองแทบจะวันละระบบเลยก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆเกสจ่ายแค่700ที่เป็นต้นทุนของเกสแล้วก็ใช้งานมันหนักมากหนักหน่วงแล้วก็สร้างมาได้ทุกวันค่ะอยากเล่าเคสหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่มาเรียนแบบ private กับเกสเหมือนกันซึ่งแบบว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะที่ทำเกี่ยวกับการต่ออายุพนักงานต่างดาวซึ่งเขาอะค่ะมีลูกค้าอยู่300คนมันดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลูกจ้างที่อยู่ภายใต้ซึ่งลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยก็หมดอายุไม่เหมือนกันมันจะมีทั้งการต่อวีซ่าแล้วก็เวิร์กเพอร์มิททุกๆ90วันหลังจากต่อแล้วก็หมดอายุทุกๆปีซึ่งทาสเดิมที่เขาทำอะค่ะแล้วเขาแอบทรอมาอยู่ประมาณนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้ประมาณ4คนในการทำสิ่งนี้รันไปเนาะ

0: คือลูกน้องของเขาเนี่ยก็จะทำการลิสต์ออกมาค่ะว่าวันเนี้ยพี่จะต้องโทรตามใครบ้างเพื่อให้จ่ายตังค์ต่ออายุอืมแล้วก็ลิสต์แบบนี้ทุกวันเจ้านายก็มีหน้าที่ในการโทรหาเอออย่าลืมจ่ายเงินนะคะถ้าไม่ตามก็ไม่ได้ตังค์นะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาเล่าให้เราฟังแล้วอะค่ะในคลาสวันนั้นพี่มีกับเก๋ก็ช่วยกันแกะออกมาว่ามันควรจะออกมาเป็นระบบแบบไหนซึ่งด้วยความที่เป็นมี AI ด้วยนะคะเราก็เลยแบบพยายามอธิบายโฟลว์ที่มันควรจะเป็นว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมีระบบในการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วเด้งเตือนอัตโนมัติใน LINE เลยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนนี้กดต่ออายุเองอัตโนมัติแล้วก็ไปแจ้งเตือนในครั้งถัดไปเลยว่าเฮ้ยเขาถึงเวลาต่ออายุแล้วนะได้เวลาที่จะต้องจ่ายเงินแล้วถ้าเกิดว่าระบบนี้เสร็จนะคะถ้าในเมื่อก่อนละกันการทำระบบพวกนี้มันเป็นเรื่องยากมากๆแล้วใช้ต้นทุนเยอะคิดว่าอาจจะใช้สักหลักแสนถ้าเกิดว่าเป็นระบบประมาณเนี้ยแต่ว่าในระบบคลาสนี้ในเคสเนี้ยเกียร์ใช้เวลาทำประมาณ5ชั่วโมงในดราฟต์แรกแล้วจากนั้นก็มีการแก้ประมาณ 1-2 ครั้งในต้นทุน700บาทก็คือได้ระบบนี้ออกมาแล้วที่แจ้งเตือนได้แอบให้ดูหน้าตาระบบค่ะมันจะเป็นแบบอุ๊ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีแดชบอร์ดบอกเราว่าเอ้ยมีใครเลทบ้างตอนนี้มีใครที่เลทแล้วขึ้นชื่อเป็นรายวันค่ะมีแดชบอร์ดบอกเราซึ่งมันจะมีข้อมูลของบริษัทข้อมูลลูกจ้างจะต้องต่ออายุใครเกินแล้วบ้างแล้วก็เป็นระบบที่สามารถคู่กับไลน์แล้วก็เด้งแจ้งเตือนไปได้เพราะว่าใดๆคือปกติเขาก็คุยกับลูกค้าในไลน์อยู่แล้วส่วนนี้ก็จะมีประวัติค่ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยแจ้งเตือนไปหรือยังลูกค้าคนนี้มีลูกจ้างเป็นใครบ้างแจ้งเตือนไปหรือยังนะมีพุชแมสเซจไปหรือเปล่าแล้วก็ให้ดูหน้าตาค่ะว่าตอนที่มันมีการแจ้งเตือนไปเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้จะเก็บแชร์ให้ดู
1: ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุครับตอนนี้ที่หน้าจอฝั่งทาง Facebookนะครับแล้วก็ YouTube ของเราเนี่ยโชว์หน้าจอได้สอดครับคือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เราอยากได้ระบบได้โปรแกรมของเราเองขึ้นมาใช้เนี่ยเฮ้ยมันต้องแบบติดตั้งเขียนโปรแกรมมากมายแล้วก็เวลาแก้เนี่ยเวลาสร้างไม่เท่าไหร่นะแต่เวลาแก้เนี่ยนะปัญหาเลยนะฮะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราทำเองได้เนี่ยเมื่อก่อนต้องไปเรียนเขียนโค้ดซึ่งยากมากที่จะมาเขียนโค้ดนี้ได้นะครับแต่นี่คือทำมาหน้าโอ้โหนี่ชัดเจนชัดเจนใช้งานง่าย UX UIไม่ต้องวิธีสมาร์ทแต่ใช้งานได้จริง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นLINE OA ที่มันจะเด้งเตือนเลยว่ามีพนักงานน้องที่จะต้องต่ออายุเป็นรายชื่ออะไรแล้วก็กดต่ออายุได้หรือว่าแต่นายจ้างก็อาจจะกดว่าคนนี้ลาออกไปแล้วก็ได้ไม่ต้องต่ออายุแบบนี้ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็จะส่งกลับไปที่ระบบแล้วก็มีการเปรียบสถานะว่าเอ้ยคนนี้ต่ออายุแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะ
2: ใช่ครับซึ่งไอพอระบบเนี้ยครับพอมันเสร็จปุ๊บอะมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้าเจ้านี้แล้วกันเนาะตอนแรกเขาต้องใช้คนจากเคสบอกต้องใช้4คนและทุกวันของเขาคืองานติดตามเพื่อให้คนมาใช้บริการต่อครับพูดง่ายๆคือติดตามเพื่อให้คนมาใช้บริการต่อและชำระเงินแต่หลังจากที่มีระบบเนี้ยครับต้องบอกว่าเขาสามารถลดคนไปได้เลยอย่างน้อย3คนพอระบบนี้มันจัดการให้หมดเลยก็คือ1ก็คือจัดคิวได้อันที่2ก็คือแจ้งเตือนได้อันที่3ก็คือระบบออโต้ในการตอบกลับว่าคนนี้รับบริการหรือไม่รับบริการซึ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยงบ700บาทจริงๆเป็นค่า AI ด้วยนะที่ไม่ใช่ค่าระบบ 100% ด้วยครับผมซึ่งอันเนี้ยในมุมของธุรกิจอ่ะมันเป็น competitive advantage ของเขาด้วยเช่นกัน
1: นี่ไหนบอกว่า AI ไม่ไล่คนออกนี่คนหายไปแล้ว3คนงานหายไป3คนแล้ว3คนเอาไปไหนฮะ
2: 3คนนั้นเอาไปทำหน้าที่อื่นครับคือจริงๆแล้วบอกว่าคนยังเป็นรีซอร์สหลักของธุรกิจเนาะแต่ว่าเราสามารถทำให้คนเหล่านี้ครับขยายหรือเติบโตได้ในมุมต่างๆอย่างเช่นเมื่อก่อนเรามีธุรกิจเนี้ยมีคนแค่4คนก็จริงเมื่อก่อนเขารับแคปได้แค่300คนเนี่ยเต็มละถูกมั้ยครับเพราะมันไม่สามารถไปมากกว่านี้เพราะว่างานคนมันเยอะหลังจากที่เราใช้ระบบนี้ปุ๊บเราเหลือกำลังคนอีก3คน3คนเนี่ยสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เราปั้นให้เขาทำอย่างอื่นทำให้ธุรกิจขยายใหญ่มากขึ้นได้แม้จะมีคนเท่าเดิมเพราะว่า AI เข้ามาช่วยเรื่องนี้ครับ
1: หนึ่งในมุมมองของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนงานที่เทคโนโลยีทำได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คนเต็มกำลังเอาคนแค่ควบคุม แล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลแล้วใช้ทั้งใช้ไปทำพัฒนาอย่างอื่นต่อนะครับมีเคสอย่างอื่นจะเล่าให้ฟังอีกไหมครับ
0: มีค่ะมีค่ะทีนี้แบบว่าอยากแชร์ให้ดูอีกเคสหนึ่งก็คืออันนี้เป็นไอเดียที่เกสเสนอกับลูกค้าเองค่ะก็คือเขาเนี่ยเป
1: ็น
0: อะไรนะคะ
1: มีครับ
0: โอเคได้ยินชัดไหมคะ
1: ได้ยินชัดครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะก็คือมันมีอีกระบบหนึ่งค่ะที่อยากแชร์ก็คือเป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อความแต่ทีนี้เนี่ยเล่าเป็นเคสค่ะว่าแบบว่ามีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งค่ะที่เกดักได้สอนในคลาส private เหมือนกันเขาอะเป็นบริษัททัวร์ซึ่งแบบพาคนไปนำเที่ยวเนาะมันจะมีงานอยู่งานหนึ่งที่หลายๆคนมองว่าสิ่งเนี้ยไม่ได้จำเป็นเมื่อมีไกด์หรือว่าอยู่ตอนที่ไปเที่ยวแล้วเนาะแต่ว่าเกดมองว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเรื่องการทำ CRM ไปได้ค่ะก็คือการที่เราแจ้งเตือนลูกค้าในแต่ละวันว่าเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวไหนเบอร์ไกด์เบอร์อะไรเราจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าในทุกๆวันซึ่งเอ้ยถ้าเรามานั่งพิมพ์ทุกวันว่ารอบนี้ตื่นกี่โมงไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเยอะค่ะทีเนี้ยเกดก็ทำขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะที่มันเป็นเหมือนระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนนะใช้ในการแจ้งเตือนค่ะว่าเป็นโฟลว์มันสามารถสร้างโฟลว์ได้ว่าเราเนี่ยจะแจ้งเตือนไปเจแปนทริปนะสเต็ปแต่ละอันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเราก็สร้างขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราก็สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้ด้วยว่าเฮ้ยเราจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มเจแปนสมมติว่าเที่ยวเจแปนไปแล้วสักประมาณ30วันถัดไปลองเสนอเอ้ยไปทริปอื่นไหมไปเมืองอื่นไหมก็เป็นทางหนึ่งที่เขาอ่ะจะได้เก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็ทำ CRM
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวน1กระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่1ศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทย์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวัณพุทธสัมฤทธิ์มารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับผมแล้วก็ปรัชญาอรเอกนะฮะสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ทุกวันศุกร์ทุกวันพฤหัสเนี่ยผมก็จะจัดคนเดียวแล้วก็ผมก็จะย้ายเกมการมองภาพรวมในรอบสัปดาห์เนี่ยไปอยู่วันพฤหัสนะฮะ อย่างเดิมเนี่ย ผมก็จะมาพูด เรื่องพวกนี้นะว่ามันเกิดอะไรในรอบสัปดาห์ What happened in the world What happened in Thailand What impact to you the listener นะก็แปลเป็นไทยเกิดอะไรในโลกเกิดอะไรไทยแล้วมันกระทบท่านกระทบเรายังไงอะไรเงี้ยนะมันสุกเนี่ยเราก็จะคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของหลักในการทำธุรกิจแล้วก็หยิบเคสดีในบริบทต่างๆเอาไปใช้ได้เต็มๆนะฮะเมื่อวานนี้ก็คุยกับท่านผู้ฟังไป 2-3 ประเด็นซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญนะ
16: ครับ
15: ระดับโลกก็คือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างโอฬารมากนะฮะก็คือประธานาธิบดีเนี่ยไปรับผู้นำเลยซึ่งไม่มีมาก่อนนับตั้งแต่1962ที่จอห์นเอฟ เคนเนดีไปรับนายกอังกฤษนะอันนี้ไปรับท่านสีจิ้นผิงนะครับ2ก็คือนะครับเนเน่เนี่ยก็ชนะอเมริกาก็ทะเล่นดังคาด
16: ครับ
15: นะฮะดังคาดแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเมื่อ2คืนที่แล้วเนี่ยนะฮะคืนมันพูดตอบสุขภาพเนี่ย
16: ครับ
15: ไอ้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ย30ปีเทรชเชอรี่บอนด์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยสูงที่สุดเลยนะผลตอบแทนนะ
16: ครับ
15: ตั้งแต่ปี2007
16: โอ้
15: 20กว่าปีอ่ะ
16: ครับ
15: ก่อน SMBD แตกอีก
16: ก็ SMBD แตกครับ
15: SMBD แตกเนี่ยอายุเท่าเนเน่2553นะครับ
16: ครับ
15: ก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าโอ้โหต้นทุนมันสูงไงแต่ดอลลาร์แข็งผมรู้เลยผมอ่านข่าวเมื่อคืนไอ้ผู้ตอบหัดเนี่ยทองแม่งลงเละเลย
16: ครับ
15: ทอง 4,200 กว่า 4,200 ไปปลายอ่ะต่ำกว่า 4,300 แล้วอ่ะ
16: ครับ
15: ทองก็ประมาณ 67,000 ตอนที่จัดรายการ 67,500 กว่าบาทอ่ะนะฮะคุณวรวุฒิอุ่นใจบอกทองลงเนี่ยแล้วก็ไปดูกันผมบอกยังลงไม่พอผมก็บอกแล้วไงยังลงไม่พอผมเคยซื้อตอนที่มันลงก็ลงไม่ค้างอยู่นะครับ
16: ครับ
15: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งผมแม่จะจัด YouTube เนี่ยกับคุณพัทกับอากูเชเนี่ยนะฮะวันเสาร์นะ
16: ทุกวันเสาร์
15: ทุกฟังทุกวันทุกฟังอย่าลืมไปฟังนะผมมีช่อง YouTube ของผมนะก็พิมพ์คำว่าผมธัญวัฒน์เนี่ยทอทงบรรยากาศนอนหนูยอยักษ์บอแหวนบรรยากาศจอธัญวัฒน์อ่ะทอทงบรรยากาศนอนหนูยอยักษ์บอแหวนบรรยากาศจอช้างเลยนะท่านเดวัตตีแตกนะสองทุ่มครึ่งไปสนทนากับผมหน่อยสดๆนะครับผมก็จะเข้ามาตอบเองนะผมจะคุยเรื่องมันมีเรื่องเศรษฐกิจผีดิบบริษัทผีดิบซอมบี้อีโคโนมีนะครับแล้วก็ซอมบี้คัมพานีนะครับแล้วก็ผลการวิจัยของสำนักงานวิจัยของ SCB เนี่ยนะครับออกมาแล้วนี่ไม่ดีเลยนะครับที่เราคุยทีนี้เมื่อวานเนี้ยผมคุยนะฮะผมทิ้งท้ายไว้นะคือเรื่องเนเน่เนี่ย เดี๋ยวให้ฟิลอ่านหน่อยแล้วกันมันมีคนที่เขียนที่ชื่อว่าวิเคราะห์บอลอย่างจริงจังนี่ก็ไม่ได้วิเคราะห์บอลอย่างเดียวหรอกอะไรที่บางอย่างเขาก็วิเคราะห์หมดอ่ะเอาหมดอ่ะนะแต่เขาก็เขียนเรื่องนี้นะคุณลองอ่านดูหน่อยแล้วกันเพจวิเคราะห์บอลอย่างจริงจังนะครับ
16: ครับก็โพสต์ว่าเนเน่รอยัลคู่ควรทุกประการที่จะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับความสำเร็จของเธอมันยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเลยการชนะเลิศอเมริกาสก็อตแทลเลนต์มีวิธีเดียวคือได้คะแนนโหวตจากคนอเมริกันต่อให้คนไทยจะส่งใจเชียร์แค่ไหนแต่ถ้าทำให้คนอเมริกันเสียเงินโหวตไม่ได้เนเน่ก็จะได้แค่ยอดวิวแต่ไปไม่ถึงเส้นชัยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้เด็กวัย16ปีไปอยู่บนจุดสูงสุดได้ขนาดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความสามารถที่แม้แต่คนต่างชาติก็ต้องยอมรับนั่นเองย้อนกลับไปในปี2538สมานสจตุรงชนะน็อกฮุมเบอร์โตกอนซาเลสที่แคลิฟอร์เนียคว้าแชมป์โลก WBC และ IBF ประคองได้อย่างสุดยอดมากๆบนแผ่นดินอเมริกาเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐและ Daily News เสนอข่าวของสมานจำได้แม่นเลยว่าผมถามคุณพ่อว่าทำไมข่าวมวยสากลถึงไม่อยู่ในเซกชันกีฬาแต่ขึ้นหน้าหนึ่งพ่อผมตอบว่าข่าวมวยปกติทั่วไปก็จะอยู่ตามหน้ากีฬาแต่ถ้านักมวยไปคว้าแชมป์โลกที่ต่างประเทศจะขึ้นหน้าหนึ่งเสมอการได้แชมป์ที่ต่างประเทศมันไม่ใช่แค่ชนะแต่มันคือการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทำให้รู้ว่าคนที่มาจากแผ่นดินไทย ็ดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้เหมือนกันและมันพิเศษกว่าชนะในประเทศหลายเท่าเพราะเมื่อต้องไปเยือนเราเสียเปรียบทุกอย่างทั้งสภาพอากาศทั้งไทม์โซนที่แตกต่างทั้งกองเชียร์ของคู่แข่งที่มาเชียร์อย่างล้นหลามเงื่อนไขยากๆขนาดนี้ถ้าเราได้แชมป์ก็แปลว่าเราคือของจริงแน่นอนไม่ใช่แค่เคสของสมานในปี2538แต่หลังจากนั้นตอนสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลชนะน็อกมายามงซิปัวที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ WBA ในปี2549หรือตอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นชนะคะแนนโรมันกอนซาเลสที่นิวยอร์กได้แชมป์ WBC ปี2560ก็เป็นข่าวใหญ่ระดับขึ้นหน้าหนึ่งทั้งหมดปรากฏการณ์ที่คนไทยไปคว้าแชมป์โลกที่ต่างประเทศสมควรจะได้รับการสดุดีและการเล่าขานอย่างสมเกียรติดังนั้นการได้แชมป์ AGT ของเนเน่จะไม่ถูกจัดให้เป็นแค่ข่าวบันเทิงแต่ต้องเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของน้องแพรรัติการอำลอยหรือ Stage Name ก็คือเนเน่รอยัลตอนนี้เธอเป็นผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์และโอกาสทางการงานที่จะตามมาอีกนับไม่ถ้วนคำถามที่น่าสนใจทำไมเธอชนะใน AGT ครั้งนี้ได้อย่างเด็ดขาดลองไปรีเสิร์ชผลดูกันข้อที่1เธอคือ Prodigy เป็นยอดฝีมือของจริงในโลกนี้มีเด็กวัย16ปีหลายคนที่ร้องเพลงดีในโลกนี้มีเด็ก16ปีหลายคนที่เล่นกีตาร์เก่งและในโลกนี้มีเด็ก16ปีหลายคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่น่าดึงดูดแต่เอาจริงๆจะมีเด็ก16สักกี่คนที่จะมีทั้ง3สกิลนี้รวมเข้าด้วยกันในตัวคนเดียวร้องเพลงเพราะเล่นกีตาร์เก่งเทพและมีลีลาที่ชวนมองหน้าหลงไหลตลอดโชว์สกิลเซตของเนเน่ที่มีทุกอย่างรวมกันในตัวคนเดียวเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งมากอย่างที่หลายคนบอกว่าปัจจุบันเธออายุแค่นี้ยังเก่งขนาดนี้และถ้าเติบโตขึ้นพัฒนาสกิลของเธอให้เก่งกว่านี้มันจะไปไกลได้ขนาดไหนการเห็นนักดนตรีระดับปรากฏการณ์อยู่ตรงหน้าคุณก็อยากสนับสนุนให้เขาได้ไปต่อเป็นธรรมดาครับไม่แปลกที่คนอเมริกาจะไม่คิดมากที่จะโหวตให้เนเน่2เนเน่ได้คะแนนเสียงจากกลุ่มคนรักเพลงร็อกในอดีตเพลงร็อกคือกระแสหลักของโลกดนตรีแต่ในยุคปัจจุบันโลกถูกยึดครองด้วยเพลงป๊อปทั้งฮิปฮอป R&B แน่นอนว่าคนฟังเพลงร็อกยังมีเยอะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ Gen Z หรือแม้แต่ Gen Alpha ก็ไม่ได้อินกับเพลงร็อกเหมือนกับคนอายุ35 up อีกแล้วในขณะที่ทิศทางของโลกเป็นแบบนั้นแต่อยู่ๆก็มีเด็กสาววัย16ปีคนนึงที่อยู่ในช่วง Gen Z ชัดๆกลับหยิบกีตาร์มาร้องเพลงร็อกบนเวทีระดับโลกอย่าง AGTมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเนเน่ไม่ได้คะแนนโหวตจากแค่ความสามารถแต่เธอได้แต้มเพิ่มจากการวางตำแหน่งอย่างถูกต้องในฐานะเด็กสาวที่รักดนตรีร็อกผู้คนอยากให้เธอชนะเพราะอยากเห็นเธออยู่ในวงการนี้ต่อได้เล่นเพลงร็อกดีๆให้ฟังต่อไปนานๆ 3. เนเน่วางกลยุทธ์ได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบไฟนอล AGT เป็นรายการที่ต้องแข่งหลายรอบถึงจะชนะถ้าปกติคือ5รอบถ้าดวงดีได้โกลเด้นบัซเซอร์ก็อาจจะลดลงเหลือ4รอบแต่ก็ยังนับว่าเยอะอยู่ดีการจะทำโชว์เรื่อยๆให้คนตื่นเต้นตลอดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เนเน่ทำได้จากการวางแผนที่ดีรอบแรกรอบออดิชั่นเนเน่ไปยังเป็นใครก็ไม่รู้ดังนั้นเธอจึงเลือกเพลงที่แมสสุดๆอย่างซอมบี้เอามาทำเป็นเวอร์ชันของตัวเธอเองเธออธิบายเหตุผลว่าเลือกเพลงนี้เพราะคนฟังในห้องส่งและกรรมการจะร้องตามได้อย่างแน่นอนเป้าหมายของเธอคือการได้รับ yes จากกรรมการก่อนและเธอก็ทำได้การเลือกเพลง mass ไปลึกเกินทำให้เนเน่ผ่านรอบแรกมาได้รอบ2 judges call backs เป็นสิ่งที่เธอต้องการทำให้เห็นคือสกิลกีตาร์ที่โดดเด่นนั่นก็คือเหตุผลที่เลือกเพลง hysteria ของ Muse ส่วนตัวแล้วผมรักวง Muse มากๆเพลงอันดับหนึ่งในใจของผมตลอดการคือ invincible และรู้ว่าหนึ่งในจุดเด่นของ Muse คือการโชว์ทักษะกีตาร์เทพของ Matt Bellamyเนเน่เลือกเพลงนี้เพราะจะทำให้โลกได้เห็นว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องวัยรุ่นเล่นกีตาร์เท่ๆแต่เธอมีเทคนิคที่ดีมากเป็นนักดนตรีของจริงแล้วก็แน่นอนเธอผ่านเข้ารอบมาได้แบบใสๆเป็นคนแรกในกลุ่ม Howie Mandel รอบ3 Live Show เนเน่ต้องการทำให้โลกรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่เล่นกีตาร์เก่งแต่เธอมีเสียงร้องที่มีเสน่ห์ด้วยเธอเลือกเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden โดยความน่าสนใจคือก่อนที่เธอจะร็อกเธอเลือกโชว์เสียงใสๆแสดง Vocalให้กรรมการได้เห็นในรอบนี้จะชัดเลยว่าเนเน่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่เด็กสาวที่ cover เพลงคนอื่นเฉยแต่พยายามเรียบเรียงให้เป็นจังหวะแนวทางของตัวเองใส่ความดาร์กใส่ความหวานใส่ความร็อกมันอธิบายไม่ถูกแต่เป็นสไตล์ที่ดูเฉพาะเจาะจงเป็นตัวเธอมากขึ้นก็ไม่แปลกที่เธอจะได้ Golden Buzzer จนได้บาย1รอบเพราะทุกอย่างมันลงตัวจริง รอบสุดท้าย finals ในรอบนี้กรรมการจะไม่มีส่วนใดๆแล้วแต่จะมาจากคะแนนโหวตของคนอเมริกันแบบ 100% เลยโจทย์ในรอบชิงถ้าเธออยากจะชนะก็ต้องใช้เพลงที่คนอเมริกันชอบจนอยากจะโหวตให้อันนี้มันชัดเจนมากเธอจึงไม่เลือกเพลงร็อกปีลึกไม่เลือกเพลงจากคนต่างชาติเช่น Muse เนี่ยเป็นวงอังกฤษ Cranberries เป็นวงไอร์แลนด์แต่เธอเลือกเพลงจากวงอเมริกันกับเพลงที่คนสหรัฐรู้จักดี The White Stripes เป็นวงสหรัฐและเพลง Seven Nation Army เป็นเพลงมหาชนโดยเฉพาะท่อนริฟที่ถูกนำไปใช้ในวงการกีฬาอยู่เป็นประจำในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาก็มีการเอาวงออเคสตรามาเล่นเพลงนี้ในช่วงพักครึ่งแค่ขึ้นริฟก็มาก็รู้แล้วเพลงอะไรถ้าคุณอยากได้คะแนนโหวตจากคนอเมริกันนี่ก็เป็นมูฟที่ถูกต้องแล้ว4เนเน่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันคนอื่นใน AGT หลายปีที่ผ่านมาเคยมีผู้ชนะเป็นนักพยากรณ์มาแล้ว4ครั้งโชมาก็เพิ่งชนะเลิศไปเมื่อ3ปีก่อนนักเล่นหุ่นกระบอกก็เคยแล้ว2ครั้งนักร้องแบบซิงเกอร์ก็บ่อยมากหลายหนเชื่อว่าทางรายการเองนั้นก็ต้องการความแปลกใหม่เหมือนกันไม่มีใครอยากให้ผู้ชนะซ้ำแนวเดิมๆบ่อยๆและเมื่อเนเน่ที่เป็นนักดนตรีชั้นเยี่ยมบวกนักร้องเสียงเพราะกับภาพลักษณ์เด็กผู้หญิงที่เป็นร็อกเกอร์มันคือความยูนิคที่ไม่เหมือนใครก็ไม่แปลกที่สังคมจะต้อนรับดีขนาดนั้นและอีกเหตุผล
15: ไม่ไอ้ข้อนี
16: ้ครับ
15: พูดอย่างกับว่าไอ้รายการเนี่ยจะกำหนดว่าใครจะชนะได้อะใช่ป่ะ
16: ครับ
15: ซึ่งไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับการโหวตด้วยป่ะหรือว่าในรอบสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับการโหวตด้วยนะ
16: รอบสุดท้ายคือโหวตโหวตล้วนๆ
15: รอบสุดท้ายคือโหวต
16: ล้วนๆ
15: รอบสุดท้ายคือโหวต
16: ครับ
15: ไอ้เรื่องไอ้มายากลแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมคือมายากลคุณจำนักมายากลได้กี่คนในโลก
16: ซิกฟรีดอรอยไม่ได้กี่คน
15: จำนักร้องคุณจำนักร้องได้กี่คน
16: ได้เยอะได้เยอะ
15: ไอ้นักมายากลเนี่ยพอเล่นไปแล้วมันก็ไปดูซ้ำอ่ะแต่เพลงฟังซ้ำ
16: ม
15: ากในแง่โปรดักต์เอาไปต่อยอดอ่ะเป็นแบรนด์เนี่ยมันได้มากกว่านะนะโอเคต่อ
16: แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่านต่อนะจานนี่ขอเสริมนิดนึงคือสิ่งหนึ่งที่บริการก็ทำเลนก็ทำคือเขาจะมีโชว์ที่เวกัสและช่วงที่ผ่านมาเขาอยากได้โชว์ที่ดึงให้คนน่ะเข้าไปซื้อตั๋วดูไงจานซึ่งเพลงเนี่ยพอมันเป็นเพลงที่คุณต้อง cover วงอื่นน่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้ impact เท่ากับแบบพวกโชว์หมาโชว์หุ่นกำบอโชว์นักมายากลอย่างเงี้ยเช่นรอบเนี้ยปีเนี้ยที่คนที่ตกรอบสุดท้ายเหมือนกันก็คือเข้าสู่รอบสุดท้ายอ่ะก
15: ็
16: ผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นวงมายากลเล่นไพ่หลายคน
15: อ่
16: ะซึ่งสุดท้ายฮาวิเมนเดลยังบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะโปรดิวซ์คุณเองเดี๋ยวผมจะเอาคุณไปอยู่เวกัสเองเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันขายง่ายกว่า
15: คือไม่
16: แต่แน่นอนแหละ
15: ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องอเมริกาก็ทาเลนต์ไงเข้าใจป่ะ
16: ใช่ใช
15: ่หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปดึงดูดอ่ะคุณต้องมีอเมริกาก็ทาเลนต์คุณไม่จำเป็นไง
16: ไม่จำเป็น
15: ไม่คุณดูไอ้เดอะสตาร์เนี่ยไอ้คนที่ได้เดอะสตาร์นี่ไม่ค่อยดังนะไอ้คนที่ดังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอ้ยแกมมี่เขาจะปั้นใครบอยเขาจะปั้นใครจริงไหมเออ
16: ครับอ่ะต่อนะครับคุณผู้ฟังเน่คือผู้แข่งขันที่มีโฮแพ็กเกจมีทุกอย่างครบทักษะดนตรีดีเสียงดีกลยุทธ์ดีพูดอังกฤษก็คล่องแคล่วแถมเรื่องรูปลักษณ์ของเธอก็สวยงามมีความคมเข้มแบบสาวใต้ในเชิงการตลาดก็ต้องบอกว่าขึ้นกล้องสุดๆไปเลยตั้งแต่ออดิชั่นสัญญาณว่าเนเน่จะชนะ AGT มันดังมาเรื่อยๆคลิปไวรัลแล้วไวรัลอีกศิลปินระดับโลกก็มากดไลค์มาแชร์ผลงานของเธอรวมถึงยอดวิวที่ถล่มทลายในโลกออนไลน์ไม่แปลกเลยที่รายการใช้แอร์ไทม์เธอเยอะมากๆแม้แต่ในวันไฟนอลฟินาเล่ก็ยังให้เธอร่วมฟีเจอริ่งกับ Linkin Parkวงดังระดับโลกคือพอเราได้เห็นภาพเนเน่ยืนข้างๆไมค์ชิโนดะมันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการจริงๆสุดท้ายเนเน่ทำได้ไปถึงความฝันได้สำเร็จเป็นผู้ชนะ AGT ซีซั่นที่21อย่างยิ่งใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กหญิงอายุ16ปีจากประเทศไทยจะประสบความสำเร็จได้ถึงขั้นนี้สุดยอดเหลือเกินชัยชนะของเนเน่ครั้งนี้ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคนภูเก็ตจะรู้สึกภูมิใจแบบที่ยากจะอธิบายแน่ๆทุกคนทราบดีว่าภูเก็ตเป็นอัญมณีในภาคใต้ของไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวงดงามเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภาคใต้แต่ในช่วงหลังเมื่อเราพูดถึงภูเก็ตจะได้ยินแต่ข่าวแง่ไม่ดีเช่นคนยิวคนรัสเซียยึดเกาะเป็นต้นแต่การพุ่งทะยานของเนเน่ทำให้ภูเก็ตถูกกลับมามองในด้านบวกอีกครั้งทั้งจากคำพูดของเมลบีที่บอกว่าภูเก็ตคือสถานที่ที่ฉันชอบที่สุดในโลกนี้รวมถึงทำให้โลกได้เห็นว่าภูเก็ตสามารถปลุกปั้นเด็กท้องถิ่นคนหนึ่งให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้เนเน่ทำให้เห็นว่าภูเก็ตไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวแต่เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตอาศัยอยู่จริงๆตอนนี้โลกได้รู้แล้วว่าเกาะแห่งนี้มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยสักคน ก้าวไปสู่ความฝันสูงสุดได้สุดยอดมากๆผมเพิ่งไปภูเก็ตเพื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อลงสนามบินก็เจอป้ายบิลบอร์ดเชียร์เนเน่เลยซึ่งขนาดเราเป็นคนไทยจังหวัดอื่นยังเชียร์น้องขนาดนี้แล้วคนภูเก็ตที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กคงยิ่งรู้สึกตื่นตันกว่าเป็นเท่าตัวเลยชัยชนะของเนเน่หนนี้ตัวเธอคือปัจจัยสำคัญแน่นอนถ้าเธอไม่อุตสาหะพยายามแต่7ขวบเล่นกีตาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพยายามแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษให้สำเนียงถูกต้องด้วยการฝึกฝนอย่างหนักเธอคงไม่เก่งกาจขนาดนี้แต่คนที่ไม่อยากให้ลืมเลยจริงๆคือคนรอบตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั้นเพชรเม็ดนี้มีสำนวนอังกฤษว่า it takes a village to raise a childต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงเด็กขึ้นมา1คนถ้าในนี้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมสนับสนุนลูกจนสุดทางก็ไม่แน่ใจว่าจะมีวันนี้ได้ไหมอย่างเช่นคุณพ่อของเนเน่คุณณรงค์อำลอยฝันอยากเป็นนักกีฬาตะกร้ออาชีพในสมัยวัยรุ่นแต่พอลูกสาวเริ่มเอาดีทางกีตาร์ตัดสินใจทิ้งฝันตะกร้อสละเวลาทุนทรัพย์ทั้งหมดมาซัพพอร์ตลูกเพื่อให้ไปถึงความฝันให้ได้เช่นเดียวกับโรงเรียนขจรเกียรตินาชาติภูเก็ต KSที่ตอนแรกเนเน่ไปขอทุนการศึกษาซึ่งตอนแรกโรงเรียนจะไม่รับเพราะทักษะภาษาอังกฤษของเธอยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่สุดท้ายเมื่อพิจารณาจากทักษะดนตรีที่มีโรงเรียนก็ตัดสินใจมอบทุนให้และช่วยพัฒนาเธอให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและชนะใจคนอเมริกันได้แบบนี้ชัยชนะของเนเน่ทำให้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะมีศักยภาพซ่อนอยู่แต่ไม่อาจเจรนัยให้เป็นเพชรแท้ได้เลยถ้าหากไม่มีการสนับสนุนที่ดีจากผู้คนรอบตัวครับสุดท้ายมันก็ชัดเจนว่าจากนี้ไปเส้นทางชีวิตของเนเน่รอยัลจะน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นผู้คนจะเฝ้ารอซิงเกิลแรกของเธอแฟนคลับมากมายจะบินมาที่ตลาดนัดนาคาเพื่อมาดูโชว์ของแชมป์ AGT คนล่าสุดโลกของเนเน่รอยัลจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและเชื่อว่าเธอพร้อมจะรับมือกับทุกอย่างที่เข้ามาอยู่แล้วดังนั้นขออวยพรใจให้เธอค้นหาความฝันครั้งใหม่ได้เรื่อยๆและเป็นความภูมิใจของคนไทยแบบนี้ไปนานๆและอย่าลืมสนุกสนานกับชีวิตของเด็กวัยรุ่นวัย16ปีในฐานะน้องแพรวให้เต็มที่ด้วยครับ
15: คือก็เป็นการเขียนแบบนักข่าวกีฬา
16: ครับวิเคราะห์บอลอย่างจริงจัง
15: ก็อาจจะเข้าเรื่องก็ไปพูดสมานสอจตุรงค์โน่นนี่อะไรเงี้ย
16: ใช่ครับ
15: เบิดยาวกว่าจะเข้าอะไรพวกเนี้ยนะ
16: ครับ
15: แต่ว่าก็ไม่ได้ให้อะไรมากนะคือเขียนในเรื่องที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับ
16: ครับ
15: ทีนี้ถ้าเป็นคุณมองเนี่ยที่เคสเนเน่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครั้งหนึ่ง
16: ครับครับ
15: ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชนะใช่ไหมฮะอันนี้คุณมองเนี่ยตัวเนเน่เนี่ยยังไง
16: คือมองว่า
15: เพราะว่าคุณจำถึงเป็นคนภูเก็ตแล้วนะ
16: คุณเป็นคนภูเก็ตไปดูไปดูแสดงสดมาด้วยตอนที่หลังจากน้องเข้ารอบซอมบี้แล้วก็ไปเล่นที่ตลาดนาคาแล้วก็เจอคนภูเก็ตมากมายเลยที่สนับสนุนน้องมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ทั้งวันเลยไปที่สัตวแพทย์ไปที่ซูเปอร์ชีฟไปที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินแต่คนพูดถึงเรื่องเนเน่พนักงานอ่ะคุยกันถึงแต่เรื่องเนเน่ทั้งวันเลยอาจารย์สำหรับฟิลมองอย่างนี้มองว่าในช่วงประมาณ 20-30 ปีหลังเนี่ยดนตรีร็อกเนี่ยมันตายไปแล้วมันโอกาสที่มันจะผุดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดขึ้นยากมากมันไม่มีวงดนตรีร็อกเพลงไหนที่มันกลับมาโดดเด่นเลยอ่ะมันมีเฉพาะเพลงป๊อปอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นฮิปฮอปแร็ปอะไรต่างๆนานาแล้วคนก็รอ
15: ครับถ้าคุณพูดเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่ามันมากกว่านั้น
16: ครับ
15: คือตั้งแต่มีไอ้ Spotify เนี่ยนะแล้วก็ก่อนนั้นก็จะมีตัว YouTube เราก็จะเห็นว่าไอ้พวก YouTube กับ Spotify เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดเว้ย
16: ครับ
15: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ายเพลงเนี่ยจะทำอะไรออกมาจริงไหม
16: แล้วก็
15: ยังพอสองอันนี้มันเป็นตัวกำหนดปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งในไทยเนี่ยมันจะมีเพลงแบบคนแบบไปดีดกีตาร์เล่นกันท้องถิ่นแล้วคนดูกันเป็นล้านๆเนี่ยเยอะ
16: ครับ
15: คุณไปดู Spotify นี่บางทีเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงจากบิลบอร์ดอะไรพวกนี้นะ
16: ครับ
15: แล้วก็ไม่ต้องเป็นเพลงของอเมริกันด้วยใช่ไหมคือการกำหนดดิกเทตเนี่ยจากตัวค่ายเพลงเนี่ยมันจะน้อยลง
16: ครับ
15: พูดง่ายๆคือจากการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันจะกลายเป็นกระจายอำนาจใช่ไหม
16: ครับ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร็อกเนี่ยมันยากมันยากแล้วมันเป็นคนที่แบบคือมันแม่งยากอ่ะมันยากคือ
16: ใช่มันยาก
15: เล่นยากแล้วก็พลังเสียงคนแล้วก็เล่นไปเพลงหนึ่งก็หมดแรงแล้วแล้วมันต้องมีคน
16: แบบคนฟัง
15: คนที่แบบช่วยเล่นมันก็ต้องแล้วมันก็ต้องมีโอเดียนเนี่ยมันก็ต้องไอ้นั่นด้วย
16: มันด้วย
15: ผมถาม
16: ด้วยใช
15: ่ผมถามนะสมมติว่าออเดียนเป็นเจนแซดหรือวายปายเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะเป็นหลักอ่ะ
16: ครับ
15: คุณดูการแต่งตัวก็ได้ คุณเห็นการแต่งตัวของ Gen Z หรือว่าวัยปลายแล้วคุณเห็นยังไง
16: ก็ไม่มาทางร็อกแล้วอ่ะมาทางเกาหล
15: ีก็ใช่ก็แต่งตัวไปเรื่อยเหมือนเป็นกบฏอ่ะแล้วก็อย่างสมมติว่ารุ่นคุณนี่ก็ยังแต่งตัวแบบรัดรูปเป๊ะอะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณดูดินี่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็โลกก็เปลี่ยนมี AI อะไรพวกนี้ไงอันร็อกเนี่ยบางทีมันต้องตั้งใจนะ
16: ครับ
15: นะอย่างผมเนี่ยผมก็ฟังอย่างผมชอบซอฟต์ร็อกมากกว่า
16: คร
15: ับแต่ร็อกนี่แบบคือจิตใจไม่ดีนี่เข้าไปฟังคอนเสิร์ตนี่หัวใจปัญหานะอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างที่คุณอันนี้คุณพูดถูกก็คือว่ามันคือปัจจัยที่ทำให้ร็อกเนี่ยมันล้มหายตายจากเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลายเรื่องด้วยที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยทีนี้มันก็รอวันฟื้นไง
16: รอวันฟื้น
15: แล้วก็เขาก็คนก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเด็กไทยไง
16: ใช่ไม่มีใคร
15: อายุและเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเป็นเด็กผู้หญิงด้วยแล้วก็เนี้ยแล้วก็หน้าตาแบบไม่ใช่ล็อกอ่ะ
16: ครับ
15: เห็นป่ะ
16: เรียบร้อยเลยมาตอนแรกดูเรียบร้อยเรียบร้อย
15: หน้าตาของเอเน่เนี่ยมีสไตล์คายลิซ่านะก็การยิ้มกันอะไรสังเกตไหมมีสไตล์คายลิซ่านะแล้วก็อย่างลิซ่าก็เป็นเคป๊อปอ่ะเห็นไหมก็ป๊อปอ่ะชื่อบอกว่าเคป๊อปอ่ะอันนี้เป็นล็อกมันเป็นล็อกแล้วก็เล่นแต่ละเพลงเนี่ยคุณไม่เก่งจริงเล่นไม่ได้
16: ไม่ได้
15: ยากอ่ะ
16: แล้วยิ่งคุณ cover เพลงที่คุณจะแข่ง
15: ตำนานน่ะ
16: ต้องตำหลับยากอ่ะใช่แข่งตำนานไม่ได้อ่ะคุณได้แค่
15: แบบ
16: ตามรอยเท้า
15: คือมันไม่ใช่แค่ไอ้ร้องให้ตรงเมโลดี้หรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเพอร์ฟอร์มไง
16: ครับ
15: คือคุณต้องแสดงอ่ะใช่ไหมภาษากายเอ่ยพลังเสียงเอ่ยเล่นกีตาร์ก็ต้องเป๊ะอะไรทำนองแล้วคุณต้องอยู่ภายใต้อันเนี้ยแล้วเด็กไม่เคยมาระดับโลกอ่ะไม่ตื่นเลยจริงนะ
16: ไม่ตื่นเลย
15: นะถ้าคุณเคยเล่นแต่ตลาดนาคาอย่างมากก็มาเล่นในกรุงเทพเนี่ยเฮ้ยแล้วคุณไม่ได้ไปสิงคโปร์มาก่อนคุณไม่ได้ไปในเงี้ยจะไม่คุณไม่ได้ไปไอ้เกาหลีจีนไอ้อย่างไอ้เคป๊อปเนี่ยมันยังไม่ได้ไประดับโลกนะมันก็ยังเนี้ยอยู่เกาหลีญี่ปุ่นจีนเลยค่อยไต่ไปเห็นนะนี่พรวดเลยนะ
16: แล้วคุณยังมหาศาล
15: นี่ไง
16: คาดบอลมหาศาล
15: ใช
16: ่
15: ไหมแล้วก็ต้องทำให้คนที่แบบว่าเฮ้ยแม่งคนเอเชียมันจะอะไรอย่างงี้นะเด็กไทยอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
16: ครับ
15: อันนี้หมายถึงว่าตัวเอเน่เนี่ยเป็นโปรดักที่มันมีความคอนทราสต
16: ์ครับ
15: ที่เราเคยเล่าไปแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงเวลาที่เราจะอย่างเงี้ยจริงๆพ่อเขาไม่ได้สนับสนุนนะตอนแรก
16: อ๋อครับ
15: งานในวิกิพีเดียเนี่ยพ่อก็อยากให้เป็นนักธุรกิจมากกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ทำไมเนคือตอนแรกผมก็นึกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนผลักเว้ยคือผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานเนี่ยก็คือกรณีของไอ้พ่อคนหนึ่งอ่ะที่ต้องการพิสูจน์อยู่เรื่องหนึ่งนะ
16: คือ
15: ว่าอัจฉริยะเนี่ยสร้างได้หรือ born to be วะอันเนี้ยผมถามคุณว่าอัจฉริยะสร้างได้หรือ born to be
16: ผมว่ามันต้อง born to be แต่ว่ามันก็ต้องสร้างด้วยมันต้องซ้ำสองปัจจัยไปพร้อมกันน่ะถ้า born แล้วคุณไม่ practice มันก็ไม่มีประโยชน์อ
15: ่
16: ะ
15: อย่างเหมือนผมเนี่ยเมื่อวานผมก็ยกระหว่างเนี่ยไอ้เมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยนะ
16: ครับ
15: เมสซี่เนี่ยเป็น born to be นะเป็นอัจฉริยะนะแต่ว่าไอ้ตัวโรนัลโดเนี่ยอัจฉริยะสร้างได้นะใช่ป่ะโรนัลโดเนี่ยคุณคิดดูดีว่าเขาต้องฝึกกี่ชั่วโมงอะถึงจะยิงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งสองอันอัจฉริยะ born to be ก็มีโมซาร์ทเนี่ยสามขวบมีแต่งเพลงได้แล้วใช่ไหมนะแล้วก็มีหลายคนอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีคนที่เป็นฝึกปรือนะซึ่งตรงนี้ผมก็นึกไปถึงหนังสือชื่อว่ากริดอ่ะคุณต้องวิริยะอุตสาหะแต่ต้องมีวิริยะอุตสาหะต้องทนเท่าไหร่แล้วในแล้วถ้าผมนั่งดูนะพี่เน่เนี่ยอายุ16เนี่ยถามว่าเน่อายุ16เนี่ยเกิดปีไหนโอ้เกิดปี SME ที่แตกเลย
16: 53ใช่ไหมอาจารย์
15: โบเพิ่ง16ปีเองใช
16: ่
15: นะแล้วคิดดูแล้วปี53นี่อะไรเกิดขึ้นเราไม่นับเสื้อแดงแล้วก็ประท้วงอะไรพวกนี้นะที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เน่มาถึงวันนี
16: ้หนึ่ง
15: 1953เนี่ยเป็นปีที่ Facebook เนี่ยขึ้นล้านหนึ่งครั้งแรกในไทยนะในไทยขึ้นล้านหนึ่งนะแล้วเนเน่มันก็เกิดมาก็ยังไม่ได้ Facebook หรอกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันขึ้นเร็วไงเข้าป่ะเออเนี่ยพอขึ้นล้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นหลายล้านเลยนะพอเนเน่อายุสัก 4-5 ขวบนี่เป็นเท่าไหร่ล่ะหลาย20ล้านแล้วอะ2 YouTube นี่คนเล่นมาก่อน Facebook อีก
16: ครับ
15: นะ3พอเนเน่เริ่ม 4-5 ขวบแล้วเนี่ย 4G มาแล้วนะนั่นต้องดูนะ 3G นี่แพงนะผมเนี่ยเคยดูไอ้ 3G เนี่ยดูไอ้อะไรวะไอ้รายการอะไรก็ไม่รู้ของ Workpoint เนี่ยนะปริศนาฟ้าแลบเนี่ยดูไปตอนนึงโอ้โหผมหมดเลย 3G ผมเนี่ยหมดโปรแต่ 4G เนี่ยโอ้โหแบบ unlimitedนะ 1,299 บาท Unlimited และยังมีความเร็วด้วยแล้วก็เนี่ยสักประมาณ 5,7,5,8 เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเริ่มถูกนะตอนนี้คุณดูเด็กเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วถามว่าเด็กเกิดมาโตมากับอะไรอ่ะ
16: ก็มือถืออินเทอร์เน็ต Facebook Social Media
15: ในน้องเน่เนี่ยผมก็แจ้งว่าคงจะไปดูพวกนี้ด้วยแหละคงจะแบบสนใจอะไรทำนองนี้แล้วผมเข้าใจว่าอ่านประวัติเนี่ยพ่อจะเปิดเพลงล็อกให้ฟังด้วยนะ
16: พ่อน่าจะชอบล็อกมาก
15: พ่อน่าจะชอบล็อกแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นช่างฝีมือไว้ช่างแกะสลัก
16: ครับ
15: ตอนนี้ช่างแกะสลักเราก็ดูเขาเป็นมีความเป็นอาร์ติซานไงนะช่างฝีมือเหมือนในสมัยเรือนในซองอ่ะนะมีต้องการแบบความสมบูรณ์แบบอะไรทำนองนี้ใช่ไหมส่วนแม่เนี่ยเป็นพนักงานโรงแรมมันก็ต้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับอะไรทำนองนี้นะแต่เนี่ยผมกลับมานะครับเมื่อวานเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้เขาบอกว่าถ้าว่างจะมาพูดเนี่ยคือมันมีคนคนหนึ่งเว้ยที่ฮังการีอ่ะในช่วงก่อนสงครามนะเขาชื่อนายลัสโลโพกาไอ้เรื่องเนี้ยเกิดไอ้เรื่องเนี้ยมีคนที่เขียนเนี่ยคือคนที่เขียนหนังสือชื่อ Range R-A-N-G-E Range ว่าด้วยเรื่องของอันนี้อัจฉริยภาพทางกีฬานะคนเนี้ยแต่เขาเขียนของคุณลาสโลโพก้านะคนเนี้ยมีลูก3คนและลูกสาวสไตล์เท้า3มนต์นะเท้า3มนต์มีทั้งหมด12มั้งนะฮะก
16: ็
15: คือซูซานโซเฟียและยูดิธไอ้โพก้าเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยหมกมุ่นนะค
16: ือ
15: ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอัจฉริยะมาหมดเลยนะเนี่ยทั้งโลกเลยถ้าเกิดเวลาเราจะทำรีเสิร์ชอะไรสักอันนึงเราต้องทำลิเทเจอร์รีวิวอ่ะอ่านหมดเลยว่าแล้วตั้งคำถามว่าอัจฉริยะสร้างได้หรือว่า born to be แต่เขาต้องการพิสูจน์ไว้ว่าอัจฉริยะสร้างได้เนี่ยคุณรู้มันก็ทำไงยังตอนไม่แต่งงานนะเขาไปคุยกับครูคนนึงเขาไปเล็งเป้าไว้แหละครูคนนึงแล้วก็เสนอโปรเจกต์เฮ้ยเดี๋ยวเราแต่งงานเนี่ยมีลูกด้วยกันนะแล้วลูกเราออกมาเนี่ยเราจะปั้นให้เป็นเนี่ยอัจฉริยะผมเน้นหมักลุก
16: เป็น prodigy เลย
15: เนี่ยไปพิชเลยไปพิชกับผู้หญิงคนนึงซึ่งต่อมาเป็นภรรยาเขาไอ้เป็นครูเนี่ยนะไอ้ภรรยาเขาก็บอกว่าเอออะคาร่าก็บอกเอาเว้ยเนี่ยตอนแรกคุยในจดหมายนะสมัยก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยคาร่าก็รับว่าอ่ะเนี่ยแสดงว่าเขาอะเรียกว่าวางโครงการเนี้ยก่อนที่จะมีภรรยาก่อนที่จะมีลูกอีกใช่ไหม
16: ครับ
15: ทีนี้คำถามทำไมต้องเป็นหมักลุกเวลาจะพิสูจน์อัจฉริยะไม่ร้องเพลงอะทำไมไม่เล่นอะไรกันมันมีต้องเยอะแยะเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะหรือเป็นนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยเห็นไหมแบบโมซาร์ทอะไรทำนองเนี้ย
16: วาดภาพก็ศิลปินศิลปะ
15: ศิลปินวาดภาพวินเซนต์แวนโกอะไรทำนองนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการสนามที่คำชมของพ่อเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินไม่นึกออกว่าสมมติว่าเป็นร้องเพลงดีดีลูกอะไรเงี้ยเหมือนเชียร์ได้
16: ไม่เพราะคนอื่นฟังไม่เพราะแต่
15: เ
16: ขา
15: ได้ยินแล้วลูกทำอาหารเนี่ยอร่
16: อย
15: ทำขนมนี่โอ้ยยอดเลยนี่ลูกนี่ทำอาหารขนมนี่ลูกเป็นแดจังกึมอะไรทำนองเนี้ยได้ไหมคือไม่เชียร์อัพแต่ว่าขออนุญาตเดี๋ยวเรามาต่อนะสักครู่
16: ครับสักครู่ครับครับผม
14: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
18: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มอรัลรัชดาจองด่วนที่ไลน์@ thinking radio
19: กลับมาตามคำเรียกร้อง

เข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: ถ้าท่านผู้ฟังกำลังมองตลาดซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะเริ่มตรงไหนนะครับงานนี้ผมอยากชวนให้มาหาคำตอบกันนะครับคือวันที่26กันยายนเนี้ย TME หรือ Institute TME Institute เนี่ยนะครับจัดงานซาอุดิอาซาอุดีมาร์เก็ตเรดินเนสนะครับที่โรงแรมอัลมิรอสแบงคอกนะครับอยู่ที่รามคำแหงซอย5นะฮะคืองานนี้ผมจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจนะครับแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3ธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางซาอุดีวิชั่น2030ที่เรียกว่าซาอุดีวิชั่น2030นะครับซาอุดีวิชั่น2030เนี่ยก็จะมีฟู้ดซีเคียวริตี้Agritech Halal Ecosystem นะฮะคืออาหารฮาราลเกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์โคเชนและระบบกระจายสินค้า2ก็ทางด้าน Healthcare Wellness and Medical Services โรงพยาบาลคลินิก Wellness Rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการผู้สูงอายุซึ่งอันนี้เนี่ยไทยได้เปรียบเลยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับ3 build environment facility and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรม and project supply นะฮะคือภายในงานเนี่ยจะมีเรื่องวัฒนธรรมซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทได้เห็นชัดว่าเราควรเข้าแบบ export distributor partnerJV Joy Venture หรือ Investment นะฮะวันที่26กันยายนเนี่ยนะครับวันเสาร์เนี่ยนะครับ26กันยายนเนี่ยโรงแรม Almiros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนนี่แสนถูกมากเลย 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับรวม Coffee Break ด้วยนะ2 Coffee Break และอาหาร1มื้อนะครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะเล็กบัตรทำความเข้าใจตลาดซาอุแล้วก็จะบุกตลาดซาอุนะครับโรงทะเบียนที่ไทย Middle East นะฮะไทย Middle East ไทยก็ไทยนะฮะ Middle ก็กลาง East ก็ตะวันออกกลาง thaimiddleeast.com แล้วก็ slash นะ market แล้วก็ขีดแบบไฮเฟนนะ readiness R E A D I N E W S thaimiddleeast.comslash market readiness หรือถ้าเกิดจดไม่ทันแล้วท่านผู้ฟังสนใจก็อีก2ช่องทางนะครับติดต่อไปทางโทรศัพท์ก็ได้ง่ายๆก็จะมีคนรับสายให้อยู่เลยตอนนี้นะครับที่หมายเลข097 725 5552นะครับ097 725 5552นะครับหรือไปที่ LINE ก็ได้เป็น LINE OA นะก็คือต้องมีเครื่องหมายไอ้แอดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะเหมือน

0: ไปเกาะติดการเดินทางไปอีกขั้นหนึ่งของอาเซบจากการที่กระทรวงพาณิชย์นำทีมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซบที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้สมาชิกทั้ง15ประเทศเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเดินหน้าพิจารณารับสมัครประเทศสมาชิกใหม่ฉายภาพให้เห็นการเปิดกว้างของอาเซบที่มุ่งขยายตลาดเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการค้าในภูมิภาคให้แข็งแกร่งเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจการค้าโลกครับไม่เพียงเท่านี้นะครับอาเซบยังเร่งเครื่องเตรียมอัปเกรดครั้งใหญ่ให้ทันสมัยนะครับรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเด็นการค้าใหม่และตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการกติกาที่ง่ายใช้ได้จริงและคล่องตัวโดยเตรียมเปิดตัวอาเซบอัปเกรดในปี2570ครับสำหรับไทยนี่คือประตูสู่โอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานในภูมิภาคดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยจากสิทธิประโยชน์ทั้งการลดภาษีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้อาเซบและไม่ว่าการค้าโฉมใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดอาเซบพร้อมที่จะยกระดับการค้าของประเทศสมาชิกให้เติบโตไปพร้อมๆกันครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเวลาเรามองเคสตัวเนเน่รอยัลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำไมก็ชื่อเนเน่นะแต่มันเป็นชื่อที่ดี
1: เห็นไหม
0: ก็คือเวลาคือเวลาเราจะเข้าวงการน่ะชื่อมันมีความสำคัญนะเรื่องแบรนดิ้งนะ
1: แบรนดิ้งสำคัญมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งสำคัญมาก
0: นะฮะอย่างในอดีตเนี่ยมันมีนักร้องดังอยู่คนสองคนนะเรียกว่าฝีมือไม่แพ้กันนะแต่มาแพ้กันที่คนจำไม่ได้อะคนหนึ่งเนี่ยชื่อทอมโจนส์คุณจำชื่อได้ไหมทอยโอเอ็มทอมทอยโอเนี่ยโจนเขียนยังไงมันไม่มีทางผิดอีกคนหนึ่งชื่อแองเจิลเบิร์ดฮัมประดิงจะไม่จำจะไม่ตะกดออกนะ
1: ฟิลูจักแองเจิลเบิร์ดฮัมประดิงชื่อหลังด้วย
0: นะนึกภาพออกไหมเหมือนน้องน้องอะไรวะที่จัดกับคุณสรยุทธ์อ่ะ
1: น้อง
0: ไบร์ทอ่ะ
1: ครับหรือไบร์ทครับ
0: น้องไบร์ทน้องไบร์ทถ้าน้องไบร์ทนี่ให้พูดชื่อจริงนี่ไม่มีใครรู้จักนะพิชยทันเนี่ยมันยาก
1: เออพิชยทันก
0: ็เออยากใครเขียนเนี่ยผมถามเลยเนี่ยใครเขียนเนี่ยพิชยทันเนี่ยเขียนถูกไหมนะไอ้ยังธัญวัฒน์ชื่อผมเนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ได้ยากนะแต่สะกดผิดเยอะชื่อไม่ได้ยากอ่ะแต่สะกดผิดเยอะ
1: คนชอบเขียนยากเป็นยาก
0: คนชอบสะกดเป็นธัญวัฒนะจริงๆมันเป็นธัญวัชระนะเออแต่ยังปรัชญาเนี่ยใครมันก็ต้องสะกดถูกใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตั้งชื่อเนี่ยเวลาเราลอนชิ่งเนี่ยสำคัญนะสำคัญนะ
1: ครับ
0: ก็ดูไอ้โชกุบุสึมโนกาตะลิเนี่ยโอ้โหแบบคนนั้นจำไม่ได้มันยาวไง
1: กว่าเจ้าคนจำได้นะ
0: โชกุบุสึเป็นกันยังยาวอยู่ก็ต้องเป็นโชกุโอเคโชกุก็สั้นหน่อยอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นชื่ออันนี้คือเนเน่ลิซ่าเนเน่มันอัลลาลิสาเนี่ยอัลลาลิสาลิซ่าไปเลยแล้วกันเรามาดูบานอันนี้เนเน่รอยัลอะไรเงี้ยมันก็โอเคไงอย่างนั้นคุณดูคุณท่านดูฟังดูดารานะทอมแฮงค์ทอมครุยแบรดพิตเห็นไหมไอ้แบรดพิตเนี่ย
1: ง่ายสั้นๆ
0: ในวัยรุ่นผมเนี่ยโตขึ้นมากับเนี่ยนักแสดงพวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูนะโอ้โหภาพยนตร์เนี่ยคือที่ผมไปดูมันชวนกูเชไปนะท่านผู้ฟังกูเชที่จัดรายการกับผมเนี่ยทาง YouTube เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นเชิญไปดูกับกูเชนะมีวันนึงไปดูให้กูเชไปดูกันนัดกันบ่าย 3:00 น.วันพุธเนี่ยนะไปดูรอบ2นะ
1: ครับ
0: โอดิซีอ่ะดูรอบแรกแล้วมันเก็บรายละเอียดไว้ดูเนี่ยดูไอ้ที่พารากอนเลยนะ IMAX
1: IMAX
0: เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราดูต่อเลยนะเราเว้นพักหนึ่งกินข้องกินข้าวแล้วรอบดึกเราดูนี่เลย
1: ซ้ำอีกรอบเลย
0: ไม่ใช่เราดูสไปเดอร์แมน
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังนึกดูเราดูหนังภาพยนตร์สองเรื่องที่ทำเงินมากที่สุดของปีอะสไปเดอร์แมนกับตัว

0: ไอตัวโอเดซี่อ่ะตอนนี้ก็จะถามว่าเรื่องไหนเราจะไปดูตอนแรกจะไปดูจดหมายจากอาม่าดูพวกประกันด้าไปหน่อยว่ะคนจีนไม่ใช่แบบนั้นนะนะคุณดูยังอาม่าคุณดูป่ะอาม่ามันคนจีนอันนั้นเป็นคนจีนในไทยมากกว่าใช่ไหมคนจีนในเมืองจีนเนี่ยคุณไปมาบ่อยไหมล่ะคนจีนอ่ะ
1: ไม่บ่อย
0: คุณเคยไปไหมคุณเคยไปไหม
1: คือเคยไปอยู่สองสามครั้งครับ
0: คนจีนในเมืองจีนคนจีนในเมืองจีนไม่เหมือนคนไทยในเมืองไทยนะ
1: ไม่เหมือน
0: เลยนะไม่เหมือนผมก็เลยเกียดไปดูตอนแรกว่าจะไปดูแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะตอนนี้หาเรื่องอะไรดูโอ้โหไปดูคุณดูยัง The Heart of the Beast เมื่อวานมีคนพูดถึงมีคนพูดถึงท่านภาพยนตร์เล่มเรื่องล่าสุดของแบรดพิตต์เนี่ยกำลังลงโรงเนี่ยลงประมาณเนี้ยเป็นเรื่องของทหารหน่วยรบพิเศษนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็นั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินแบบเครื่องบินเหมือนเครื่องบินแบบสองใบพัดอะแล้วไปตกในป่าแห่งหนึ่งเราช่วยเหลือเพื่อกูลกันอยู่กันสองคนเพื่อหาทางออกจากป่านะอุ้ยมึงคนบอกว่าเนี่ยมึงเตรียมทิชชู่ไปด้วยนะน้ำหูน้ำตาไหลกันเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณเข้าไปดูเลยเนี่ยเดี๋ยวพอจบแล้วคุณเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูวันพุธหน้าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามาหนังได้ไงวะนะเมื่อสักครู่นี้ผมก็คุยกับท่านผู้ฟังอ๋อทอมแฮงค์ทอมครูซแบทพิตนะ
1: เดี๋ยวใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผมบอกคุยท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยอย่างกรณีของเนเน่เนี่ยเราสังเกตไหมว่าเฮ้ยพ่อแม่ที่เป็นคนเจนเอ็กอะ
1: ครับ
0: สร้างลูกเยอะนะทางด้านกีฬาและบันเทิง
1: อ๋อปั้นใช่ไหมปั้นเขาเป็นด้านนี้เลย
0: เออคุณดูโปจีนโปเมที่กอล์ฟสิ
1: ครับ
0: นี่ก็ให้เวลากับลูก
1: ทำเล่น
0: เป็นเด็กเอาหาทรัพย์สินไปเดินสายไปปีเป็นหลายล้านอะที่ไปเนี่ยที่ไปเดินสายแข่งอะเวลาคนเห็นโอ้ได้เงินหลายสิบล้านแล้วก็คุณไม่ดูแล้วว่าก่อนหน้านั้นเขาลงทุนเวลาอะไรไปเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ลิซ่านี่ก็เหมือนกันเนี่ยลิซ่านี่ก็แต่เนี้ยอันเนี้ยก็จะมีมันก็จะมีอันนี้อยู่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่าตอนเนี้ยตัวเด็กอะถ้าเด็กอายุสักแปดเก้าขวบอะตอนเนี้ยหรือประมาณห้าหกเจ็ดขวบเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยก็เจ็ดขวบใช่ไหมเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบตอนเนี้ยผมมาดูลูกคนสุดท้องของเขาสี่ขวบเองนะเนเน่ที่พกใช่ไหมไอ้ลูกน้องชายเนเน่เนี่ยสิบสี่ขวบอายุสี่ขวบเองนะ
1: ก็
0: คือลูกหลงอะลูกหลงอะห่างกันเท่าไหร่อะห่างกัน12ปีอะ
1: ครับ
0: ให้คุณว่าถ้าตอนเนี้ยเด็กที่อายุเจ็ดขวบตอนเนี้ยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นเจนไหน
1: โอ้วายสิจาน
0: วายนะวายปลายนะ
1: วาย
0: ปลายนะอ่าวายปลายนะถ้าเจ็ดขวบถ้าวายตอนนี้อ่ะถือว่าเป็นแซดเพราะแซดตอนนี้30แล้วนะแซดคนแรกอ่ะ
1: ก็แซด
0: คนแรก
1: แซดด้วยแซดด้วยแซด
0: ถ้าแซดคนแรกเนี่ยแต่งงานสัก22อ่ะจบแล้วแต่งเลยแต่งเร็วหน่อย
1: ก็เจ็ด
0: ครับเนี่ยแต่จริงก็คือเป็นวายปลาย
1: ครับ
0: เขาจะกลุ่มลูกไว้ยังไงนะเขาจะกลุ่มลูกไว้ยังไงในยุคที่มี AI
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่นี้คือก่อนสงครามโลกนะอันนี้คือวางแผนเลยว่าเนี่ยโปก้าเนี่ยเขาบอกว่าให้หมักลุกไว้เขาบอกหมักลุกเนี่ยมันวัดได้ว่ะ
1: ม
0: ันมีแพ้มีชนะชัดเจนมีเสมอ
1: ไม่ต้องให้
0: พ่อบอกว่าลูกอัจฉริยะอย่างที่บอกไปทำอาหารลูกอร่อยลูกทำอร่อยร้องเพลงลูกเพลงดีอันนี้มันคือชัดเจนใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือพ่อแม่จำนวนมากเนี่ยหรือว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าลูกเก่งไหม
1: เชื่อว่าลูกเก่ง
0: เชื่อว่าลูกเก่งไห
1: ม
0: แต่ว่าความเชื่อนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ในโลกที่ไม่มีกล้าใครกล้าขัดใจพ่อแม
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมกูเชื่อเฮ้ยลูกคุณเก่งเกิดธัญวัฒน์บอก
1: ลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเก่ง
0: เออต้องให้หมอดูอ่ะมันมีลูกศิษย์ผมคนนึงไปดูหมอที่ผมแนะนำหมอเด๋อนะแม่นมากนะคุณเคยดูยัง
1: เคยดูแล้วทีสองทีครับเดี๋ยวว่าจะ
0: แม่นไหมแม่นแม่นมากเลยนะ
1: แม่น
0: มากนะในนี้ลูกศิษย์ผมคนนี้ก็เชื่อว่าลูกเขาเก่งนะ หมอเด๋อแล้วก็พยายามจะแบบอ้าวลูกทำมโนนี้ได้หมอเด๋อพูดประโยคแรกเลยนะเฮ้ยลูกคุณไม่เก่งนะพูดประโยคแรกลูกคุณไม่เก่งนะคือถ้ารู้ฟังหมอเด๋อเนี่ยนะเขารู้อะว่าดูในดวงเขารู้ว่าคุณเนี่ยจุดอ่อนคุณอยู่ตรงไหนเหมือนหลานผมอย่างเงี้ยเขาแบบอาจจะพูดจากับสามีไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยเพราะเขาบอกหลานผมเลยบอกว่าเออเนี่ยพูดกับแฟนนะสามีอะเพราะๆหน่อยเดี๋ยวขออะไรก็ได้อะไรเงี้ยพอพูดเพราะเปลี่ยนท่าแต่โอ้โหแบบสามีจะซื้อรถแบบมินิอะไรให้เลยอ่ะใช่ป่ะเอออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาเชื่อว่าลูกเขาเก่งแต่ว่าหมอเด๋อบอกเอ้ยลูกคุณไม่เก่งนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่จะทำให้คุณยกให้ลูกคุณไปทำโดยพละการเนี่ยไม่ใช่นะลูกคุณไม่เก่งนะ
1: ครับ
0: การที่คุณบอกว่าลูกคุณเก่งเนี่ยคุณเชื่อว่าลูกคุณเก่งแต่สมมติว่าอย่างเงี้ยไปทันตแพทย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยลูกเมื่อถูกเราฟิลมีนะเฮ้ยลูกฟิลโอ้ลูกผมเก่งมากเลยผมดูแล้วแบบ
1: ไม่ได้เก่งนะ
0: ลูกฟิลธรรมดาป่ะนึกภาพว่าเวลาผมอะเวลาผมไปตีแตกอะนี่คนนึงว่าเฮ้ยโปรดักผมดีเยี่ยมเลยมีคุณภาพดีนะอันเงินน้อยเรื่องนี้นะครับแต่คุณภาพดีผมถามบอกว่าเฮ้ยโปรดักคุณภาพไม่ดีเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ไหมวะ
1: มันก็ไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้ถ้า
2: คุณซื้อ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลพีสั่งผู้ว่าทั่วประเทศสแกนชาบัตรเข้มข้นนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจการและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแล้วทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรณีดังกล่าวยังมีประเด็นเชื่อมโยงการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่มีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงบทเรียนการขออนุญาตใช้อาคารซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันพฤติการหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนถึงประโยชน์ของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน3 มาตรการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59 ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวาทกว่า10 นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกศรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25-27 กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: รามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

14:16 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันศุกร์ที่25 กันยายนนะวันที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำนะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะ1:00 น.นะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน1:00 น.ยาวจนถึงรุ่งเช้าเลยนะมีหยุดเป็นบางช่วงนะแล้วหลังจากนั้นก็ตกไปปล่อยนะมีหลายจุดหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนี่ถนนงามวงวานนะน้ำท่วมขังนะถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขังโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวคงได้คุยกันนะส่วนใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะตั้งใจฟังให้ดีๆฮะวันนี้ครับทางบริษัทกัฟDevelopmentจำกัดมหาชนนะหรือว่ากัฟเนี่ยกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะก็เตรียมที่จะมีการออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย2-2.25% ต่อปีนะหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ5ปีนะอัตราดอกเบี้ย2.25-2.5% ต่อปีนะครับชุดที่3ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับอันนี้จัดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย2.70-2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3-3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทางทริสเรตติ้งนะเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่19-21 ตุลาคมนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งนะครับหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะเขามีคำเตือนด้วยนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะของทางคลื่นนะเขาฝากมานะให้ช่วยบอกคุณผู้ฟังด้วยเผื่อท่านไหนจะสนใจนะครับส่วนของเรานะช่วงแรกนะผมดูข่าวสารสักนิดนึงนะนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะนี่ล่าสุดนะเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเขามีการแจ้งเตือนนะไอ้เซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะเข้าโทรศัพท์ของประชาชนในหลายพื้นที่นะหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักสะสมแล้วก็น้ำเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเฉพาะที่ผมได้รับแจ้งมานะอย่างเช่นที่ลพบุรีนะที่อำเภอโคกเจริญนะใช่ไหมที่สระโบดโคกสำโรงหนองม่วงลำสนที่ชัยบาดาลแล้วก็อำเภอเมืองลพบุรีนะครับอันนี้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะสุพรรณบุรีด่านช้าง องค์พระวังยาวห้วยขมิ้นนะวังคันนะฮะอันนี้เฝ้าระวังน้ำป่านะดินถล่มนะที่สระแก้วนะเขาก็บอกให้เฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็ดินถล่มด้วยนะหลายตำบลในพื้นที่นะได้รับผลจากการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงนะบอกว่ายกของนะย้ายรถขึ้นที่สูงนะที่ไหนล่ะที่โคราชนะที่ปักช่องนะเพราะว่าน้ำจากเขาใหญ่เนี่ยไหลลงลำตะคองระดับน้ำสะพานข้ามลำตะคองเนี่ยสูง1.60 เมตรนะส่วนพื้นที่ริมน้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะที่จันทบุรีฮะที่อำเภอแก่งหางแมวท่าใหม่แล้วก็นายใหญ่อามนะที่ระยองฮะปลวกแดงมาบยางพรอนนะอันนี้ให้เสี่ยงให้เฝ้าระวังนะเรื่องของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันนะอันนี้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงที่สุพรรณบุรีครับตรงลุ่มน้ำท่าจีนนะทั้งในตัวพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภออู่ทองสองพี่น้องศรีประจันแล้วก็บางปะมะนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเขาบอกว่าให้รีบทำดังต่อไปนี้เลยนะอันนี้ที่เขาสรุปรวมความมานะก็ต้องดูนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆโอ้โหยังไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะเราจะไปดำเนินการ1 2 3ก่อนนี่มันก็อาจจะ
อาจจะเกินเหตุเกินการนะแต่ว่าถ้าแบบ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะมีเซลล์บอดแคสต์มาแล้วเราอยู่ติดริมน้ำจริงๆเนี่ยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยบอกว่ายกของขึ้นที่สูงนะย้ายรถไปอยู่ที่ปลอดภัยบอกอีกอันนึงที่ต้องระวังนะคือระวังเรื่องของไฟฟ้ารั่วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษหน่อยนะครับถ้าหากมีสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยเนี่ยเซลล์บอดแคสต์เขาก็บอกว่าให้แจ้งนะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีนะอ่ะนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคือฝนเนี่ยที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะจริงๆก็ผมเนี่ยเคยบอกคุณผู้ฟังตลอดนะ25 26 27ศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะเนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยนะยาวเลยนะต่อเนื่องกรุงเทพมหานครคือมรสุมอ่ะที่มันอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ฝนตกเนี่ยนะมันวนอยู่แถวนี้คือผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะแต่เท่าที่ดูภาพจำลองอากาศเนี่ยนะคือมันวนอ่ะนะมันค่อยๆวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยนะมันยังเคลื่อนตัวช้าๆนะบางทีมันก็ลงมาจากข้างบนเนี่ยอย่างรอบนี้ลงมาจากด้านบนลงมาจากทางฝั่งตอนบนนะแถวโคราชแล้วก็ไล่ลงมานะทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไล่ลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะมาลมมันมาฝั่งนี้นะลงมานะครับส่วนที่เทศบาลนครรังสิตนะผมไม่แน่ใจนะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยนะบริเวณสะพานแดงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกสถานการณ์เนี่ยอยู่ระดับธงส้มนะซึ่งหมายถึงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายแล้วก็ให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะแล้วก็ดูว่ามันอยู่ใกล้กับธงแดงอ่ะนะคือถ้าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องเป็นระดับธงแดงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงมากอ่ะนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะฮะไม่แน่ใจนะในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงนะแถวสระแก้วได้ข่าวว่าแถววัฒนานครนะอรัญญประเทศนะโอตลาดหลายตลาดนะคลองเกลืออย่างเงี้ยน้ำท่วมขังเต็มเลยนะน้ำรอการระบายน้ำท่วมเนี่ยเต็มเลยนะในหลายพื้นที่นะที่สระแก้วที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ก็ได้รับผลกระทบรอบนี้ด้วยเหมือนกันนะอีสานใต้ภาคตะวันออกนะแถวจันทบุรีแถวตราดแถวชลบุรีแถวระยองนะเนี่ยหลายจุดเลยนะสำหรับน้ำที่ท่วมขังแล้วก็ฝนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบตกแบบตกแช่นะอาจจะเป็นแบบเบาสลับหนักใช่ไหมอย่างเมื่อคืนเนี้ยใครที่ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกเลยกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะตกหนักให้เฝ้าระวังช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่คือผมนอนไปตอนประมาณห้าทุ่มตื่นขึ้นมาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งชิโร่ไม่ใช่อะไรแมวที่เลี้ยงตอนนี้6เดือนแล้วแป๊บๆเหมือนกันเนาะเอามาเลี้ยงได้4เดือนแล้วตอนนี้6เดือนแล้วถ้าเทียบกับอายุคนเขาบอกว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะอายุสัก10ขวบเนี่ยทีนเอจตัวสีขาวเลยนะน่ารักแกโอ้โหมากวนนานๆทีมันจะมากวนตอนดึกสงสัยฝนตกสงสัยรู้ว่าฝนมันตกหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็มากวนนะตอนประมาณตีหนึ่งก็เลยตื่นขึ้นมาดูโอ้หลักนั่งแล้วก็เช็คข่าวเพราะว่าเรารู้นี่ว่าฝนมันจะตกในหลายพื้นที่ใช่ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะเขาก็มีการรายงานแล้วก็ไปเจอของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้เฝ้าระวังตอนตีหนึ่งถึงตีสี่นะที่ฝนจะตกหนักหน่อยนะและหลังจากนั้นก็บางไปนะแล้วก็มาตกช่วงเช้าอีกทีหนึ่งนะพอตื่นมาตอนเช้าก็ดูติดตามหน่อยกรุงเทพมหานครถามว่าติดตามใครผมติดตามผู้ว่าท่านผู้ว่าชัชชาตินะก็ไปดูสถานการณ์ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคือรอบนี้เข้าใจว่าหนักๆ นะผมว่าแถวลาดกระบังลาดกระบังมีมูลีเนี่ยนะคลองแพ่งอะไรแถวๆนั้นนะฝนเยอะน้ำก็เยอะด้วยนะแล้ววันนี้เห็นมีข่าวน้ำที่คลองแสนแสบมันท้นมาใช่ไหมมันท้นเข้ามาในถนนที่อยู่เรียบคลองแสนแสบที่เป็นทางเดินนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าเท่าที่ติดตามนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าอากาศนะแล้วเดี๋ยวพระนครศรีอยุธยานะเดี๋ยวจะบอกว่าแหมไม่พูดถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยนะเมื่อเช้านี้ยังเช็คกับทางกรมชลประทานนะครับระดับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยยังเป็นคงที่เท่ากับเมื่อวานที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เพราะว่าน้ำที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยตรงปากน้ำโพเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยน้ำมันไหลมานะ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วเขาก็ตัดไปซ้ายขวาแล้วก็มีนะแล้วก็บางส่วนมันก็มีน้ำเข้ามาเติมนะแต่ว่าพอมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะที่ชัยนาทเนี่ยยังคงที่นะแต่ว่าถ้าน้ำฝนมันยังตกอย่างนี้ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่มันจะปล่อยระบายเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งก็ต้องดูน้ำเหนือว่าเป็นยังไงแต่ขณะเดียวกันแถวอยุธยานะแถวอุทัยธานีนะแถวอ่างทองแถวสิงห์บุรีเนี่ยก็มีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เติมน้ำฝนมันก็เติมลงมาที่น้ำท่าใช่ไหมมันก็เติมลงมาในพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มตรงไหนที่มันมีต่ำอยู่แล้วมีความเสี่ยงที่น้ำมันจะท่วมขังอันนี้ก็จากน้ำท่าแล้วหนึ่งมีน้ำฝนลงมานะมันก็เติมปริมาณน้ำให้เกิดการท่วมขังก็เรียกว่าสองเด้งไม่เหมือนกับช่วงหนักๆตอนปี54นะปี54นี่3เด้งมีน้ำทะเลหนุนอีกเพราะฉะนั้นมันต้องเฝ้าระวังอย่างเงี้ย 2-3 เด้งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่เราเจอกันเนี่ยนะก็คือน้ำที่ผ่านจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามานะแต่ว่ายังไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะถ้าไปเทียบกับปี54เนี่ยหรือว่าเทียบกับหลังจากนั้นมันจะมีปีอะไรที่ฝนน้ำท่วมเยอะๆนะก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหลังจากปี54แต่ผมจำปีไม่ได้ปี62หรือปีอะไรเนี่ยสักปีนึงอ่ะนะอันนั้นก็เยอะเหมือนกันถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงโควิดนั่นก็เยอะช่วงโควิดนั่นก็น้ำท่วมเยอะฝนเยอะนะก็อันเนี้ยยังต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะช่วง 2-3 วันนี้นะบางคนนี่เขาดูแบบจำลองอากาศต่อเนื่องนะคือถ้าดูจากประกาศเราเอาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาจะไปจบวันที่ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่27หรือ28แต่บางท่านตอนนี้ดูขยับไปแล้วนะก็ดูเผื่อแล้วช่วง29 30เป็นยังไง1ตุลาคมเป็นยังไงนะเรื่องของทิศทางของฝนนะแต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะแถวๆเนี้ยมันเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับมันเป็นแบบนี้ทุกปีหน้าฝนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ามาตั้งแต่พฤษภาคมก็ตามดีแต่มันก็ค่อยๆไล่ลงมาใช่ไหมมันก็จะมาจากทางเหนือก่อนนะส่วนใหญ่มันจะมาทางเหนือที่หนักๆเลยเนี่ยภาคกลางนะแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่ฝนมันจะเข้ามาหนักๆเนี่ยมันก็จะเป็นนี่แหละช่วงปลายกันยาตุลาบางทีอาจจะลากพฤศจิกาพอหลังจากพฤศจิกาเราก็จะได้ยินข่าวต่อก็คือภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็จะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมเราก็จะได้ยินเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่นะครับแต่ว่าสำหรับรอบนี้นะ25ถึง27เนี่ยไม่ใช่แค่คือที่ผมกังวลนะผมบอกเผื่อไปเลยไม่ใช่แค่วันมันจะจบที่กรุงเทพและปริมณฑลนะไอ้ก้อนฝนก้อนเนี้ยมันขยับไปภาคตะวันตกนะกาญจนบุรีนะทองผาภูมินี่แหละเขื่อนอะไรเนี่ยเขื่อนแล้วก็อุทยานแห่งชาติ 2-3 แห่งอ่ะที่มันอยู่แถวๆทองผาภูมิอ่ะแถวไซโยกอ่ะแถวๆนั้นน่ะฝนหนักนะฝนหนักนะบอกไว้ก่อนนะจะหนักมากหนักน้อยไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าหนักอ่ะนะเพราะว่าดูแล้วทิศทางมันไปทางนั้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันครับฝั่งนู้นมันก็มีทำให้ลมมันเข้ามามันก็พัดเอาความชื้นเข้ามามันก็จะมีฝนตกหนักนะแถวท่าขนุนแถวทองผาภูมินะแถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นนะกาญจนบุรีนะช่วงนี้ก็คงต้องติดตามด้วยนะครับอ่ะก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะถ้าเสร็จภารกิจจากที่สหรัฐอเมริกานะเข้าใจว่าน่าจะเดินทางมาที่อังกฤษอันนี้จะไปพบกับคนที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินโรลส์รอยซ์นะอันนี้จะไปดูว่ามันจะยังไงได้บ้างนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี้ยนะตามที่เป็นข่าวก็คือท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของ Agreement on Reciprocal Trade เนี่ยนะที่ทาง
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังคุยอยู่เนี่ยตอนแรกก็ผมว่านึกว่าจะได้ข้อยุติข้อสรุปเราจะได้รู้สักทีว่าไอ้ภาษีที่สหรัฐอเมริกาที่จะเก็บเนี่ยนะมันจะเท่าไหร่แต่เราต้องแยกนะฮะไอ้ reciprocal tariff นั้นจบไปแล้วถูกไหมฮะหลังจากนั้นทางอเมริกาเขาก็ใช้มาตราตามกฎหมายอะไรของเขาอะกฎหมายการค้ากฎหมายนู่นกฎหมายนี่เนี่ยนะมาบังคับใช้ก็ค่อยๆมันก็มีระดับความรุนแรงของมันใช่ไหมก่อนหน้านี้พอเลิก reciprocal tariff บอกเก็บ 10% ทุกประเทศหลังจากนั้นมาใช้มาตรา301อะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปดูเรื่องของแรงงานบังคับที่เราโดน 12.5% นะแล้วจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะกำลังการผลิตส่วนเกินเพราะเราโดน2เรื่องซึ่งอันนี้แหละที่เรากำลังคุยอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายสุดที่เนี่ยเราจะถูกเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ของที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะแต่ว่าบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้สุดท้ายยังไม่ได้ไฟนอลกำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมว่าน่าสนใจคือเห็นข่าวอยู่นิดเดียวจริงๆเห็นอยู่นิดเดียวท่านนายกรัฐมนตรีไปคุยกับชุมชนไทยนะในนิวยอร์กเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมติดใจอยู่ประเด็นเดียวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือว่าคือท่านอธิบายแหละพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะฮะพูดถึงเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ในตรงอ่าวไทยอ่ะนะแต่มันมีประเด็นเล็กๆฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยตอนนี้เราไปสำรวจแล้วเจออีกแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ทะเลอันดามันโอ้เมื่อเช้าเลยต้องรีบหาเลยต้องใช้กำลังภายในเลยนะถามไปที่ทางคนที่เขาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเออไอ้แปลงนี้มันคืออะไรนะโอ้เขามีการเปิดสำรวจนะมีเปิดสำรวจแล้วมันมีบางจุดที่มีการสำรวจนะเขาเจอแล้วเขาบอกว่าเออมันมีก๊าซธรรมชาติอยู่ที่อันดามันนะแต่ว่ามันลึกนะคือระดับความลึกนี่มันคือ200เมตรต่ำลงไปนะจากระดับน้ำทะเลอ่ะนะเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกแล้วมันเลยไอ้12ไมล์ทะเลอะไรออกไปอ่ะนะตรงนี้แหละอันนี้แหละที่เขากำลังสำรวจอยู่นะมันก็จะมีแปลงที่สำรวจและแปลงที่เจอแล้วนะจริงๆผมว่ามีรายละเอียดแล้วแหละนะแต่ว่าขอไปทำความเข้าใจก่อนเพิ่มเติมนะเออเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าท่านก็อธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันนะท่านนายกก็บอกเพิ่มเติมบอกอันเนี้ยมันก็ความเรื่องของพลังงานนะเรื่องความมั่นคงพลังงานเนี่ยนะก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราเจอแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องอะไรเอ่ยอู้เดี๋ยวลืมเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ดูกลับไปทันดูไอ้อะไรล่ะวิ่งใช่ไหมบิลภูริพลอ่ะโอ้โหเก่งนะต่ำ10 9.95 วินาทีนะวิ่ง100เมตรเดี๋ยววันนี้จะรอบคัดเลือกเข้าใจว่ารอบรองนะหลังจากนั้นก็คงคัดเหลือกี่คนละ8คนไหมแล้วก็ไปรอบชิงนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนนะเดี๋ยวค่อยๆรอติดตามแล้วกันนะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนข่าววันนี้จริงๆประเด็นที่ให้ตามเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะพร้อมด้วยทางเครือข่ายแกนนำเนี่ยนะรวมพลังแผ่นดินเนี่ยทวงคืนประเทศไทยเนี่ยคุณพิชิตชัยมงคลคปท.ฮะคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาเนี่ยอยู่คปท.เหมือนกันเนี่ยนะก็วันนี้เขาไปยื่นหนังสือฮะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีการแสดงจุดยืนติดตามการดำเนินงานของกกต.ในประเด็นการตรวจสอบกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะปี2567นะบรรยากาศด้านหน้ากกต.เนี่ยนะที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชุมนุมเครือข่ายก็ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะก็เห็นว่าอยู่ยาวเลยนะตั้งแต่10โมงนะน่าจะถึงเที่ยงนะครับบอกว่าการรวมตัวครั้งเนี้ยนะเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยมายื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาคดีแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนตามกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าแกนนำก็บอกว่าจะติดตามท่าทีแล้วก็การดำเนินการของกกต.ต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อไปนะอันนี้เรื่องของคุณสนธินะครับเห็นว่าก็วันนี้ยังพูดเหมือนเดิมนะที่ผมได้ยินก็คือว่าไม่ได้ต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลนะแต่ว่าต้องการที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ดึงพลังประชาชนหรือว่ามวลชนเนี่ยนะที่จะช่วยกันนะในการตรวจสอบต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับศาลอาญาฮะยกฟ้องนะยกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินนะคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องใครบ้างฟ้องคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะฟ้องคุณวิลาวันนะพุทธสัมฤทธิ์นะคุณแม่ของคุณสามารถแล้วก็อีกคนนึงก็คือบอสพอลจำได้ไหมวรัตพลวรัตวรกุลนะอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะอันนี้ก็ความผิดนะฐานร่วมกันฟอกเงินนะแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะจำนวน 2,500,000 บาทนะครับศาลพิเคราะห์แล้วนะบอกว่าการนำสืบของโจทย์เนี่ยรับฟังได้แต่เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอคอนมีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทนะพนักงานสอบสวน DSI ผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบความเชื่อมโยงของจำเลย 1-3 แล้วก็คนรักของจำเลยที่1นะโดยจำเลยทั้งหมดเนี่ยรับโอนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะแต่ว่าไม่มีการใช้บัญชีของคนอื่นแต่ว่าการนำสืบของโจทย์เนี่ยไม่ปรากฏว่าเงินเนี่ยที่มาเป็นการกระทำความผิดหรือเปล่านะหรือว่ามาจากการกระทำความผิดหรือเปล่านะแล้วก็ไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำความผิดใดนะหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้รับจากการกระทำความผิดนะพยานหลักฐานของโจทย์ก็ไม่เพียงพอที่จะรับฟังนะก็ยกฟ้องไปนะแต่ว่าคดี The Icon Group มันไม่ได้มีแค่นี้นะใช่มั้ยบอสพอนี่เขายังมีคดีอย่างอื่นด้วยใช่มั้ยที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะแต่นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งคดีนะที่มันมีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารต่างๆช่วงหน้าช่วงที่2เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกหน่อยอยากรู้ครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝนที่ตกเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบางท่านอาจจะอยู่ที่ชลบุรีบางท่านอยู่ระยองนะฮะแถวภาคตะวันออกแถวสระแก้วแถวอะไรล่ะแถวอรัญญประเทศปราจีนฉะเชิงเทรานะหรือแม้แต่กรุงเทพอ่ะนะนนทบุรีปทุมธานีมันมีจุดไหนที่มันเป็นปัญหาบ้างนะแจ้งหน่อยหรือว่าที่ผมห่วงอีกที่นึงอ่ะนะกาญจนบุรีถามว่าผมห่วงไหมผมห่วงนะเพราะว่าตอนฝนตกนะการฝนเยอะนะไม่ใช่ฝนน้อยนะนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะต้องค่อยๆไปนั่งไล่ดูไอ้ภาพจำลองอากาศอะทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนอะนะนะเนี่ยนะมีที่ไหนกันโคราชอย่างเงี้ยที่ปักช่องเงี้ยใช่ไหมที่มวกเหล็กนะอย่างเงี้ยนะครับสระบุรีนะสุพรรณบุรีเป็นยังไงลพบุรีเป็นยังไงนะอ่ะโทรศัพท์มาคุยกันแล้วกันนะมาบอกกันหน่อยนะครับ 14:40 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ต่อเ

0: 9646 Line @Royal House
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ช่วงที่2นะครับ14นาฬิกา45นาทีนะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ฟังอยู่นะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะอยากรู้ฮะว่าใครอยู่พื้นที่ไหนนะเป็นยังไงกันบ้างนะฝนที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะตั้งแต่เมื่อคืนนะยาวเลยนะจนตอนนี้เป็นยังไงนะหลายพื้นที่เห็นว่ามีน้ำท่วมขังนะบางที่นี่โอ้มีน้ำไหลหลากด้วยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะใครอยู่แถวไหนนะโทรศัพท์มาบอกกันหน่อยว่าสถานการณ์แต่ละท่านแต่ละคนเป็นยังไงนะครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญครับเชิญเชิญนะว่ากันว่ากันนะครับเดี๋ยวรอซะหน่อยนะใครเอ่ยมาจะมาประเดิมนะสายแรกคุณสมบัติครับสายสอง
6: สวัสดี
5: ครับสวัสดีครับคุณสมบัติ
6: สู้ต่ำมากเลยนะที่สมุทรปราการเนี่ยออกกระทางมาแล้วก็ต้องวนรถเข้ามาเจอหนี
5: อ้าว
6: ไม่ไปเลยวันนี้
5: เออหรอตรงไหนล่ะตรงไหน
6: ตรงเนี่ยถนนบางนาตราดอ่ะช่วงอยู่แถวเนี่ยพอไอ้บ้านหลวงหัวเฉียวพวกเนี้ยซอยวัดศรีแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปจะข้ามไปทางโน้นน้ำน้ำมีตกน้ำขังนี่ก็คือมิกซ์กับบางนา
5: อ๋อมันขังตรงไหนเออขังตรงบางนาตราดหรือว่าถ้าไม่กลับบางนามันขังตรงไหน
6: ขังอยู่ตรงหน้าเลยครับหน้าบริการแล้วก็ก่อนขึ้นทางด่วนยาวตั้งแต่แยกเลยแยกหินแก้วไปเลยอ่ะ
5: อืม
6: แยกหินแก้วไปเลยจะยาวไปถึงแม่กะบางนาเลยอ่ะ
5: ครับเออมันขังในช่องทางทางด่วนหรือว่าช่องคู่ขนาน
6: ช่องคู่ขนานข้างนอกครับ
5: ช่องคู่ขนานเนาะข้างนอกเนาะ
6: ปกติถ้าตกธรรมดามันก็ท่วมอยู่แล้วตรงน
5: ี้
6: แล้วก็ถนนสีส

0: แต่อีสานใต้มาอุตสาห์แก้วไม่เคยท่วมบุรีรัมย์ไม่เคยท่วมยังท่วมเลยทีนี้จุฬาลงกรณ
1: ์
0: มันมายังไงฝนมันเป็นพายุหรืออะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องฝนเนี่ย
1: ก็เป็นมรสุมนี่แหละก็เป็นฝนร่องฝนทำอะร่องฝนน่ะนะ
0: มันไม่ใช่พายุ
1: ไม่ใช่ไปร่องฝนร่องฝนไม่ใช่
0: ขนาดร่องฝนอะร่องฝนมาคุมพื้นที่ได้เยอะหรือเกินอะง่ายๆอะแต่อีสานจนยันทับภาคตะวันตกอะ
1: ไม่แต่อีสานมันก็ตกแต่อีสานใต้นะใช่ไหม
0: ใช่
1: เออเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยนะแล้วก็อะไรล่ะแถวฉะเชิงเทราแล้วก็มันก็มาต่อที่ภาคตะวันออกฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดอะไรแถวเนี้ยนะแล้วก็ลอยมันก็มาตรงนี้น่ะโคลงโคราชอะไรแถวเนี้ยครับ
0: ตรงลำตะคองเป็นไงบ้างใครอยู่แถวนั้นรายงานหน่อยนะครับ
1: โอเคขอบพระคุณ
0: สวัสดีครับ
1: แหมช่วยด้วยนะใครอยู่แถวนั้นคุณสมบัติบอกรายงานหน่อยนะครับคุณเอครับสายหนึ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์
1: เชิญครับเชิญ
2: ค่ะโทรติดเป็นครั้งแรก
1: โอ้โหครับผม
2: ฟังมานานแล้วค่ะฟังมานานมาก
1: โอ้
2: ตอนนี้นะคะสะพานใหม่ยังตกไม่หยุดเลยแล้วก็น้ำเยอะอยู่ค่ะ
1: เราอยู่ตรงไหนของเฮ้ยเองเขาบอกว่าตรงสายใหม่อะไรพหล54อะไรแถวนั้นน้ำมันท่วมอ่ะเราใกล้ตอนนั้น
2: ตอนเช้าผ่านมาในคลองที่เห็นว่าน้ำเยอะอยู่ค่ะมันเกือบล้นแล้วก็ตรงแยกตรงฐานทับอากาศตรงริมฟุตบาทมันจะไหลออกมาจากคลองน้ำก็ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้น่าจะตกนานน่าจะยิ่งเยอะกว่าเก่าค่ะคิดว่าช่วงเย็นก็คงจะลดติดเหมือนเดิม
1: ไอ้ตรงนั้นคลองอะไรคลองลาดพร้าวหรือคลองอะไร
2: คลองเป็น
1: บางเขน
2: เดี๋ยวนะคะมันใกล้ๆตลาดยิ่งเจริญอะค่ะ
1: คลองบางเขนไหมใช่ไหมหรือว่าคลอง
2: เป็นประชากรหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: อ๋อคลองเปรม
2: จำไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงเรียบคลองออกมาของพี่จะอยู่เส้นเพิ่มสิน
1: ครับ
2: มันจะล้อออกมาได
1: ้ครับ
2: ถ้าตรงเนี้ยมันก็มีน้ำขังบ้างเป็นบางจุดค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งตอนช่วงเย็นหรือว่าเพราะมันจะตกประจำช่วงเย็นเส้นถนนวัชรพลน่ะจะไม่อยากผ่านเลยเพราะว่าน้ำมันนองทั้งเส้นเลยค่ะเส้นวัชรพลที่ตัดเพิ่มสินแล้วก็ตัดถนนเทพรัตน
1: ์ครับ
2: ค่ะเส้นนี้ท่วมประจำถ้าตกนิดหน่อยเนี่ยไม่ไปเลยค่ะ
1: หรอ
2: เพราะนานนาน
1: แต่ถนนมันใหญ่นะถนนมันเส้นโอ้โหถนนมันกว้างมากเลย
2: ไม่อะตรงหน้าหมู่บ้านและการลมอะไรช่วงเนี้ยตกนิดหน่อยน้ำก็จะขัง
1: น้ำขังนะโอเค
2: เลยต้องหนีมาเส้นอื่นบ้าง
1: ครับผมได้รับทราบ
2: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: อาจารย์ยังไม่มาหรอคะ
1: ยังไม่มาครับยังไม่มายังน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่สองที่แล้วนะที่หนึ่งที่บางนาตราดใช่ไหมอีกที่หนึ่งที่ตรงสะพานใหม่นะคุณทวีครับสายสามสวัสดีครับคุณทวีครับ
3: ก็สวัสดีครับผมจะรายงานสภาพอากาศจากแถวต่างจังหวัดครับคุณนัทภูม
1: ิที่ไหนล่ะที่ไหน
3: ที่สระบุรีครับพอดีผมมาทำงานแถวสระบุรี
1: อำเภออยู่อำเภอเมือง
3: อยู่ตอนนี้ผมเลยมาแล้วแต่ตอนที่ผมอยู่ตรงอำเภอเฉลิมพระเกียรติมุ่งหน้าเข้าสระบุรีนะครับถนนพหลโยธินครับผม
1: ครับผมเป็นยัง
3: ไงน้ำท่วมนะฮะน้ำหลากประมาณน่าจะครึ่งล้อรถนะครับตรงสี่แยกสี่แยกคลองส่งน้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับท้ายแถวอยู่ที่อีซูซูเฉลิมพระเกียรติครับผมน่าจะประมาณสัก 2-3 กิโล
1: เดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่เดี๋ยวใจเย็นกำลังนึกคืออันนี้มาจากทางไหนพหลโยธินนี่คือมาจากลพบุรีเนาะ
3: ผมมุ่งหน้าเข้าลพบุรีครับ
1: มุ่งหน้าเข้าลพบุรีไอ้ตรงถนนเฉลิมพระเกียรติถนนไออำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่คือมันเลยจากตัวสระบุรีตัวอำเภอเมืองออกไปเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับประมาณสักสิบกิโลครับ
1: โอเคโอเคโอเค
3: ตรงสี่แยกตรงนั้นจะเป็นตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มันจะมีน้ำท่วมขังฝั่งเข้าสระบุรีนะครับถ้าจากพระพุทธบาทหรือจากลพบุรีครับใช่ครับ
1: เข้าใจแล้วโอเค
3: เส้นนั้นน่ะมันจะท่วมยาวพอสมควรถ้าขับรถใจเย็นๆด้วยนะครับท่านผู้ที่ฟังอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้ยังตกอยู่ไหม
3: ไม่มีทางเลี่ยงเลยครับตกอยู่ครับแต่ผมเลยมานี่เข้าผมเลยมาประมาณสัก10 15

0: 5นาทีแล้วครับฝั่งนี้หยุดแล้วครับฝั่งพุทธบาทหยุดแล้วครับ
1: ฝั่งพุทธบาทหยุดแล้วเนาะโอเคได้รับทราบขอบคุณมาก
0: ครับ
1: ครับครับครับสวัสดีครับนะคุณซิงโกล่าครับสาย2คุณซิงโกล่าครับอยู่ไม่เลย
2: ซิงโกล่าครับคุณรัตพงศ
1: ์เชิญซิงโกล่าเชิญฮะเชิญ
2: รายงานวัชรพลมันตนา1มันตนา2ไม่มีหยุดเลย
1: ตั้งแต่ตอนไหนเราไม่มีหยุดอะฮะ
2: ตั้งแต่ตี3ครับมาหยุดหน่อยตอนเช้าแล้วก็ลงต่อเนี่ย
1: โอเออๆใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีก2วันนะไหวไหมเนี่ย
2: นั่นล่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นมาจากแนวของภาคตะวันออกบ้านผมอยู่ฝั่งตะวันออกพอดี
1: โอ้
2: เป็นอย่างนั้น
1: เห็นก็ว่าเนี่ยเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยอีก2วันนะ
2: ครับนี่ออกไปส่งแฟนที่ศูนย์ราชการโอ้โหดูไม่จืดเลย
1: ทำไมอ่ะ
2: กว่าจะกลับมาถึง
1: ตรงไหนอ่ะคือออกมารามอินทราท่วมไหม
2: ใช่ครับผมเข้ารามอินทราแล้วเข้าหลังกองบินเนี่ยผมขี้เกียจเข้าทางไอ้เสถียรมาตรฐานกลัวล้มติดเลยเข้าด้านหลัง
1: อ๋อโอเคแล้วแจ้งวัฒนะเป็นยังไงไปส่งที่ศูนย์ราชการแล้วแจ้งวัฒนะเป็นยังไงล่ะ
2: ครับผมอยู่ห้าแยกวัชรพลไงครับ
1: ไม่ใช่ก็เมื่อกี้บอกว่าคุณบอกว่าไปส่งที่ศูนย์ราชการมาใช่ไหม
2: ครับ
1: ตรงแจ้งวัฒนะเป็นยังไงล่ะ
2: เป็นแจ้งนั้นไม่เยอะนะไม่เยอะอ๋อ
1: เราถึงแค่ตรงแจ้งวัฒนะเนาะตรงศูนย์ราชการเนาะไม่ได้เลยไปเนาะถ้าข้ามคลองชลประทานไอ้ข้ามคลองไอ้ตรงประชาชื่นเนี่ยคลองส่งน้ำไปนี่โอ้โหฝั่งนู้นนี่อ่วมอรไทยเลยนะ
2: เห็นก็บอกใจเมืองทองมันดูไม่จืดเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน เออใช่โอเคได้
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณแจ็คครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
3: ตุ้มฉ่ำครับตัวกรุงเทพ
1: ตุ้มฉ่ำโอ้มันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆนะคุณแจ็คตกมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งอ่ะผมพักเที่ยงคืนตีหนึ่งตกมายาวเลยนะจนมาตอนช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าหยุดไปพักนึงอ้าวเช้ามาตกอีกแล้วนะแล้วก็หยุดไปอีกแป๊บนึงตอนนี้ตกอีกแล้ว
3: แล้วดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่หมดอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์
3: มันมืดตื้อเลย
1: ยัง
3: มีสต็อกอยู่บนฟ้าเยอะ
1: แต่เราก็รู้ก่อนนะว่าไม่ใช่ไม่รู้นะก็คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าใครตามพยากรณ์อากาศเนี่ยผมว่ารู้อยู่แล้วผมอย่างผมเนี่ยผมก็ดูอยู่แล้วว่าเออตกคือเข้าแอปวินดี้ปุ๊บเห็นเลยเห็นฝนเลยเป็นนิดเสร็จแน่เออ
3: ก็วันนี้ใครไม่ออกจากบ้านก็เวิร์กฟอร์มโฮมออฟฟิศผมหายไปประมาณสัก 80% นะคุณรัฐพงศ
1: ์อ๋อเหรอ
3: ใช่
1: ไม่ได้ล้าป่วยใช่ไหมไม่ได้แบบ
3: คนที่ไม่ป่วยนะคนที่เข้ามาทำงานก็ผมก็แบบถ้าบ่ายโมงไม่มีอะไรก็รีบกลับบ้านเถอะเพราะว่าจะถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นอ่ะ
1: เออจริงจริงจริงจริงจริง
3: นี่ผมอยู่บนทางด่วนกำลังจะไปรับลูกนะท่านพงศ
1: ์
3: ทางด่วนจากเส้นรามินทราลงนะครับแยกมาทางมันจะมีช่วงแยกที่จะไปทางศรีนครินทร์ไปทางพระรามหกอ่ะ
1: ครับ
3: ก็แดงผมว่าแดงทุกจุดแต่ตอนเนี้ยบนทางด่วนติดหนักมาก
1: ครับ
3: แต่ว่าน้ำไม่ท่วมทางด่วนครับ
1: ครับเออใช่อันนั้นเขาระบายดีพี่เขาไม่มาอยู่ข้างบนถ้ามีรูเขาลงไปข้างล่าง
3: ติดข้างบนต่อเพื่อมีหน่อย
1: เออจริงจริงจริงจริง
3: ครับ
1: โอเค
3: ทางยากหน่อยถ้าเกิดใครจะรีบกลับก็ต้องรีบครับแต่ถ้าไม่รีบก็รอให้สามสี่ทุ่มให้กลับเลยนู่น
1: ครับผมได้โอเคขอบพระคุณมากคุณแจ๊
3: คขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้นี่แสดงว่ามันหลายพื้นที่จริงๆนะนี่เพราะว่าเมื่อกี้นี่ตั้งแต่ที่ไหนล่ะแถวสระบุรีใช่ไหมที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีน้ำท่วมขังด้วยนะคุณวรวุฒิครับสาย3
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับสวัสดีครับ
4: กลายเป็นจอสอร้อยละคืนนี
1: ้โอ้ย
4: สภาพการจราจร
1: อ๋อไม่ได้พี่โอ้โหฝนมันคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องจัดรายการตอนเช้าแล้วขับรถไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเช้านะเมื่อเช้านี้ผมไลน์บอกโปรดิวเซอร์เลยบอกว่าผมเข้าทางโทรศัพท์ผมไม่ขับรถเลยตอนเช้าผมชัดเจนเลยผมบอกว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนผมไม่อยากออกไปผจญความลำบากเวลาที่รถติดหนักๆแล้วมันโอ้โหไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าติดหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็แจ้งเขาเลยว่าผมเข้าทางสาย
4: แต่ของผมนี่สถานการณ์บังคับกำลังเดินทางไปแหลมฉบัง
1: อืม
4: เมื่อกี้เนี้ยผมประมาณบ่ายสองโมงผมอยู่ที่มหาชัยเมืองใหม
1: ่ครับ
4: ก็ฝนตกตลอดก็ขึ้นด่วนอย่างเดียวเลยยิงด่วนอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมลงผ่านเกียร์มาแล้วก็มาขึ้นทางด่วนท่านที่ฟังคุณพี่ตอนแรกว่าจะวิ่งข้างล่างแต่บอกว่าน้ำท่วมขัง ไอ้ตรงหัวเขียวอะไรแถวนั้น
1: อ
4: ่ะบางนาตราด
1: อ่
4: ะผมก็ขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยแต่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ
1: ตรงไหนล่ะตอนนี้เหรออ
4: ่าตอนนี้ผมเข้าเส้นชัยนี่ละเส้นบางนาตราดละผมขับมาผมวิ่งเงินถนนอะไรนะกาญจนาใช่ไหมครับ
1: สายเก้านะกาญจนา
4: สายเก้าใช
1: ่มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะมาจาก
4: มหาชัยเมืองใหม
1: ่โอเค
4: สุขสาคร
1: ต
4: อนนี้เขาวิ่งตัดเข้าถึงบางนาตราดแต่อยู่ข้างบนนะ
1: ครับ
4: แต่มองไม่มีวี่แววว่าฝนจะหยุดตก
1: อืมโอ้
4: ผมคิดว่าน่าจะถึงชลบุรีเลย
1: โอ้น่าจะยาวถึงแหลมฉบังอ่ะถ้าจะไปอ่ะ
4: ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณนัทแกบอกว่าวันนี้สต็อกเยอะ
1: อืม
4: ไอ้ท้องฟ้านี่ยังมีเยอะ
1: ยังมีเยอะนะอ่ะโอเคได้พี่บอลวัฒน์พอดีเวลามันหมดนะขอบพระคุณมาก
4: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: เรื่องครองน้ำต้องเพียว
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 54/1 ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่สี่แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเต็มพื้นที่มวลน้ำเจิ่งนองขึ้นมาสูงท่วมขอบทางเท้าส่งผลกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพื่อลุยน้ำอย่างช้าๆทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน 54/1 ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริงและรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านในโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดจริงๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงเป็นยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
12: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิค K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิค K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
14: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ขอต้อนรับสู่ Water World ครับ ไม่แต่จริงๆถ้าอธิบายนะไอ้สิ่งที่เราเจอตอนเนี้ยมันคือdepression แบบเบา
0: ครับ
1: เพราะมันคือหย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรงคือเวลาพายุเข้าเนี่ยมันก็ถ้าสูงสุดก็เป็นไต้ฝุ่น
0: ครับ
1: รองลงมาก็เป็นพายุโซนร้อนรองลงมาก็เป็น depression
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งมีกำลังแรงกำลังปานกลางกำลังอ่อนอะไรก็ว่ากันไปสังเกตดูว่ามันจะไม่มีท้องฟ้าแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบนะ
0: อ
1: ันนี้มันหมุนเอาฝนมาลงอย่างเดียวคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มาจากทางเวียดนามตอนใต้
0: เวียดนามนะ
1: เขมรตอนกลาง
0: คร
1: ับเขมรแถวเนี้ยแถวพัทธบงโพธิสัตว์อะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็อันนึงก็ลงไปทางจันทบุรีตราดระยองชลบุรี
0: อ
1: ันหนึ่งก็มานี่ปาจีนสระแก้วตะเชิงเสากทมนครนายกก้อนนี้คราวนี้มันเต้นระบำคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันหมุน
0: ม
1: ันไม่ไปไหน มันจะหมุนให้ฝนตกจนหมดแล้วมันค่อยแล้วค่อยเลิกกันคราวนี้ที่มันมาอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันเกิดผลก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้มาจากทะเลอันดามันพัดขึ้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันก็เลยเกิดล่องมรสุมพาดผ่านเลยจากสองอันที่มันโค้งกันคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ไอ้ตัวเนี้ยมันลงมาข้างล่างเพราะความกดอากาศสูงจากจีนนี่มันแผ่ลงมา
0: ครับ
1: มันก็แช่อยู่แถวภาคกลางตอนบนแล้วก็กทม อีกสักสองวันณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็ตรงไหนตอนนี้มันจะมีถ้ากทมเนี่ยจะมีปัญหาคือน้ำในคลองมันเต็ม
0: ครับ
1: งั้นน้ำในท่อก็ไปไม่ได
0: ้
1: น้ำบนถนนก็ทรงไว
0: ้
1: ถ้าที่ตรงไหนเป็นที่ต่ำก็เจอหนักครึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยปสพทข้างหน้าคุณณัฐพงศ์ก็รถออกข้างหน้าไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้นั่นน่ะ50 เซนตรงเซเว่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเลยธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปหน่อยนะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเลยล่ะครับตรงนั้นล่ะปราบเซียนมาเยอะละรถเจ๋งมาเยอะอย่าไปสวนอย่าไปเข้าไปเลยนะบางคนบอกเฮ้ยรถเราลุยได้เลยนะลุยได้นะตอนแรกนะตอนปลายเดี๋ยวเวลาต่อไปมีปัญหานะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: โอเคอ่ะสักวันสองวันก็ดีอ่ะคุณณัฐพงษ์ตอนนี้มันตกสลับหยุดตกสลับหยุดนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับใช่
1: ตั้งแต่เช้าแล้วเราก็จะต้องผ่านตรงแถวที่มันน้ำท่วมด้วยนะวิภาวดีใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอริมคลองวิภาวดีที่อยู่คลองไอตรงฝั่งซ้ายของวิภาวดีเวลาขาเข้าอ่ะมันก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะสัก3-4 ปีได้ตรงนี้ก็ทำอยู่นั่นแหละไม่รู้มันเมื่อไหร่จะเสร็จเราก็ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยแล้วมันก็น้ำเต็มหมดไงน้ำเต็มหมดถ้ามันเข้ามาถนนก็เหลือรถช่องที่จะวิ่งได้น้อยไม่เช้าเลยรีบไปปกติอะผมจะไปไทย PBS เนี่ยก็ไปพอดีไงวันนี้ต้องเผื่อไว้ครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: แต่การกลับเป็นว่าไม่มีรถเลยรถไม่ติดเลยก็เลยไปถึงเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ได้นัดหมายคุณณัฐพงษ์ไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะไม่มาสพท.
0: ครับ
1: ถ้าผมไปเสร็จแน่เลยคุณณัฐพงษ์
0: ใช่
1: นอนโอเคก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์อ่ะจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะ
0: ไม่มีนะวันนี้เท่าที่ดูข่าวก็ไม่มีอะไร
1: ข่าวก็ไม่มีอะไรนะสีเจิ้นผิงก็กลับไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้อะไรเป็นสาระถาหรอกส่วนใหญ่ก็ไปสังเกตดูการแต่งตัวการต้อนรับกันซะมากกว่าไอ้ตัวหัวข้อสนทนานี่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังดูนะเสร็จแล้วก็คงจะต้องเจอกันอีก2 ครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเขาจะเจอกับสีเจิ้นผิงอีกทีที่เซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายน
0: ครับ
1: เราก็ไปด้วยนะนายกก็ต้องไปด้วยเราเป็นกลุ่มเอเปกอ่ะแล้วก็รู้สึกจะมีเจอกันอีกครั้งประชุมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้จะเป็น G20 หรืออะไรสักอย่างนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็แล้วแต่ถ้าเธอเขาไปก็ไปแต่คิดว่าคงไม่ไปแล้วล่ะก็คงไม่ไปอเมริกาแล้วล่ะก็น่าจะเป็นผู้นำจีนคนเดียวนะที่ไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการสองครั้งนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สเตทวิสิตอ่ะแสดงว่าเป็นนานมากเนี่ยมอเป็นผู้นำนานมากนะมันต้องในรอบ10ปีเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: กว่าจะได้มาเวียนมารอบนึงอ่ะของเราเนี่ยนายกที่เป็นสเตทวิสิตไปเยือนอเมริกาเนี่ยนับตัวได้เลยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไม่ได้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนถ้าไปแบบไปประชุม UN ไม่เกี่ยวนะไปอเมริกาไปประชุม UN ไม่ได้ไปสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: สเตทวิสิตไม่มีตั้งแต่คุณไม่รู้ตั้งแต่ใครว่าผมไม่เห็นมีสเตทวิสิตเลยนะเท่าที่ดูนะออฟฟิเชียลอ่ะต้อนรับเดี๋ยวคือถ้าสเตทวิสิตไม่ต้องออกตังค์นะขอให้ไปเองเสียเงินเองนะบอกก่อน แล้วเขาก็จำกัดคนนะว่าจำกัดคนว่าได้กี่คนที่เขาจะออกตังค์ให้แล้วถ้าเกิดเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนี้ถ้าไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องไปพักที่บ้านนึงเนี่ยเป็นบ้านรับรองของรัฐบาลเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้น่าจะชื่อแบร์เฮาส์หรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้แบร์เฮาส์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารของรองประธานาธิบดีแต่สมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างผมไม่ทราบนะก็เป็นบ้านน่ะคุณณัฐพงศ์แต่มันอยู่ถนนเดียวกับทำเนียบขาวอะ
0: ครับ
1: ถนนรัฐธรรมนูญมั้ง Constitution Avenue หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้มันนานมากแล้ว40ปีแล้วสมัยก่อนเคยไปแบบสเตทวิสิตอะสมัยบุชเป็นรองประธานาธิบดี
0: โอ้โหนานนะ
1: นานมากนานมากบุชผู้พ่อนะไม่ใช่บุชนี้นะบุชซีเนียร์นะไม่ใช่บุชนี้นะไม่ใช่บุชที่เป็นประธานาธิบดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่นะคนละบุชกันนะ
0: ครับ
1: บุชผู้พ่อแหละบุชผู้พ่อยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เลยยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะตอนที่ไปโอเคเดี๋ยวจะเก่ามากนะมันจะแก่เกินนะอันอื่นก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะจะเปิดสายให้ผมคุยสักคนสองคนแล้วผมก็ไปได้ไหม
0: ได
1: ้หรือจะยังไงหรือคุณณัฐพงศ์มีประเด็นอะไรไหมตอนนี้ที่จะทางการเมืองก็รอมันเดียววันที่28ที่เราคุยเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ใช่ครับใช
1: ่นะดูก็ทุกคนก็พูดคล้ายกันมาเหมือนคุณณัฐพงศ์พูดอ่ะไม่รับเอ้ยรับรับหรือไม่รับไม่รู้แต่รอดรับแต่รับหรือไม่รับไม่รู้นะว่าแต่รอดนะ
0: ครับ
1: ไม่มีเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งไม่เป็นโมฆะโ
0: อ
1: ้ถ้าเลือกตั้งตอนนี้ยุ่งตายเดี๋ยวนะแต่ผมก็
0: เ
1: ห
0: รอฮะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้ทามิ่งที่จะเลือกตั้งนะ
0: แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ตั้งประเด็นดีนะว่ามันเป็นเรื่องของบัตรบัญชีรายชื่อ
1: ไม่รู้อ่ะแกจะตั้งอะไรก็เรื่องแกแต่
0: ไม่ได้สนใจคือผมก็เข้าใจแต่ว่าเพียงว่าถ้าสมมติมีการเลือกใหม่เนี่ยมันกระทบมันก็น่าจะกระทบเฉพาะบัญชีรายชื่ออะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอมันจะเลือกบัญชีรายชื่ออย่างเดียวได้ยังไงคุณสมพงศ
0: ์ไม่รู้ไง
1: คือตั้งแต่อันนี้พูดได้นะเพราะว่าสมชัยนี่เขาเป็นรุ่นน้อง OSK
0: ครับ
1: จะมากหรือน้อยก็เราก็อะไรนะดูด่าว่ากล่าวกันได
0: ้
1: ในฐานะรุ่นพี่คือตั้งแต่แกโดนประยุทธ์ไล่ออกจากการเป็นกกต.นะผมว่าแกก็เสียศูนย์ไปเยอะนะที่พูดตรงๆแบบนี้แล้วกันแกไปอยู่พรรคนั้นไปเข้าพรรคประชาธิปัตย์ไปอะไรหลายอย่างอ่ะคือยังหาที่ลงที่มันแบบลงตัวไม่ได้ไงคือจริงๆการเป็นกกต.นี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับสายที่เป็นสายแบบว่าไม่ใช่การเมืองแบบจ๋านะคุณณัฐพงศ์นะถือว่าสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วจะเป็นกกต.เป็นปปช.เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะสามอันเนี้ยนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมไม่เอาผู้ตรวจการแผ่นดินนะแล้วผมไม่เอาไอ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะเพราะนั้นมันไม่ค่อยมี
0: บทบาทเลยอ่ะ
1: ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมันไม่มีอำนาจในตัวคุณรัฐพงศ
0: ์ครับใช่
1: ทำได้แค่เป็นทางผ่านนะ
0: ครับ
1: แล้วจนมาถึงเดี๋ยวนี้เราก็นั่งสงสัยอยู่ตรงมันจำเป็นต้องมีไหมด้วยซ้ำไปนะเพราะตอนที่ออกแบบนี่เอาครบชุดเลยอ่ะเอามาจากทุกประเทศเลยอ่ะไอ้ผู้ตรวจการรัฐสภาออมบูสแมนนี่เอามาจากแถวสแกนดิเนเวียระบบเลือกตั้งแบบปันส่วนนี่เอามาจากเยอรมัน ระบบรัฐสภาเนี่ยเอาแบบอังกฤษอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไอ้วุฒิสภาเนี่ยเอาแบบอเมริกามาอะไรมันเลยเละมันจับฉ่ายคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ไม่รู้รอวันที่28นะแล้วก็ความชัดเจนเรื่องที่เรารออยู่จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสตุ้งสตังนี่คือเงิน200,000 ล้านนะ
0: คร
1: ับผม
0: ครับ
1: ว่ากระทรวงมหาดไทยเขาจะทำอะไรมานะกระทรวงสาธารณสุขจะทำอะไรมากระทรวงศึกษาจะทำอะไรมาม
0: ันต้อง
1: เขียนดีๆนะโปรเจกต์อ่ะไม่ใช่มัวๆซั่วๆนะเพราะมันจัดซื้อจัดจ้างเยอะนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: โซลารูปอ่ะพวกอาคารโรงพยาบาลอาคารโรงเรียนอาคารมหาลัยอะไรเงี้ยนะครับผม
0: ครับ
1: คงจะลุมกินโต๊ะกันพอสมควรตอนนี้คิดอะไรไม่ออกนะนอกจากโซลารูฟแล้วทางบ้านอีกอะเนาะต้องรวมกันแล้วผมว่าหมดนะ200,000ไม่เหลือเลยนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ของทางบ้านนี่ประมาณ75,000นะราชการอาจจะมีสัก100,000นะคุณรัฐพงศ
0: ์อ๋อเพราะว่า75,000นี่ก็คือล้านห้าแสนครัวเรือน
1: คนละ50,000
0: คนละ50,000นะ
1: แต่ว่าก่อนจะติดตั้งเสร็จจะ3 ปีจะเสร็จเพราะนั่นไม่แน่ใจนะจะทำให้ดุลการค้าเราเสียดุลการค้าจีนมหาศาลเลยนะ
0: ครับ
1: ไอโซล่าแผงแนลไม่รวมอุปกรณ์อื่นนะไอแผงไอรับแสงอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีไอตัวที่ต่อเชื่อมเป็นพวกอินเวอร์เตอร์พวกตัวคุมตัวอะไรพวกนี้นะพวกนี้นำเข้าทั้งนั้นนะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: แต่ก็เห็นก็แต่ว่าจะทำแบบไหนให้มันแบบว่าอะไรล่ะจะหวังว่าจะต่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องคงไม่ฮะแต่ผมแนะนำนะใครมีลูกหลานนะอายุไม่มากนะไปเทรนเลยไปเทรนสำหรับเมนเทนแนนซ
0: ์ครับ
1: ปีนขึ้นไปทำความสะอาดเหมือนแอร์คุณนัทพงศ
0: ์
1: เอ้ยต้องทำทุก6 เดือนปีนึงเลยนะต้องขึ้นไปเช็ดนะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ทำงานนี่จะแก้ยังไงนะไอตัวพวกอินเวอร์เตอร์ไอตัวแปลงสัญญาณอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะที่จะต้องเหมือนกับเราล้างแอร์คุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้ล้างแอร์นี่พัฒนาไปมากเลยนะไม่เหนื่อยนะคนล้างแอร์เดี๋ยวนี้นะ400 บาท500 บาทชั่วโมงนึงนี่ประเดี๋ยวเดียวนะนัทพงศ
0: ์
1: ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ
0: ใช่น้ำก็ใช้น้ำเรา
1: น้ำก็ใช้ของเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะ
0: ไม่เสียเลย
1: ไฟก็ใช้ของเรานะ
0: ใช่
1: น้ำก็ของเราไฟก็ของเรานะมาแต่ตัวนะแล้วขึ้นไปยงโยยงหยกพักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วมันทำดีไม่ดีเราก็ไม่รู้นะ
0: ม
1: ันก็เก็บเงินเราแล้วนะ500 บ้าง600 บ้างเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้เมนเทนแนนซ์ไอ้เรื่องโซล่ารูฟนี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเหมือนกันคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ตั้งแต่ติดตั้งอ่ะก็ต้องตาม follow up หมดคนที่จะได้เงินได้ทองเยอะนี่คือพวกเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงรัฐพงศ
0: ์
1: มือเป็นระวิงเลยมึงเอ้ย ตั้งแต่เซ็นอนุญาตจนถึงมาติดตั้งเองนะคุณรัฐพงศ์ก็ต้องใช้เขาอ่ะใช่ไหมเพราะเขาก็จะเชี่ยวชาญที่สุดใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่น่าจะมีความชัดเจนเห็นว่าจะลงทะเบียนเดือนตุลานะ
0: ครับ
1: สำหรับชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าเกณฑ์มันยังไม่ออกมาอะไรยังไม่ออกมาผมก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมก็จะแอนแอนละ
0: แอนแอนไม่ใช่ศัพท์เทคนิคนะแอน
1: แอนผมก็จะหนีเที่ยวแล้ว
0: โอ้
1: หนีเที่ยวสัก3-4 วัน
0: ครับ
1: พอดีอ่ะเปิดตูดออกพอดีหนีฝนพอดี
0: หนีฝนพอดีโ
1: อ้มันก็เนี่ยตอนนี้ก็หยุดตกตลอดนะแถวรอสปทเป็นไงล่ะ
0: ก็ตกอยู่ฮะเห็นว่าเขาบอกว่าตกหนัก
1: ตกหนักคุณก็ต้องออกข้างหลังนะสปง
0: ใช่ครับ
1: เพราะระวังกันแล้วกัน
0: กลัวกลัวอย่างนี้กลัวแค่ข้างล่างน้ำมันเจิ่งเยอะเกิน
1: ขอไปไม่ได้เหรอ
0: ไ
1: ปไม่ได้ก็ต้องรอ
0: ไปไม่ได้ก็ต้องรอใช่ครับ
1: รออย่างเดียวอย่าไปรีบร้อนอ่ะวันนี้วันศุกร์อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องรีบอย่าเอารถมาลุยฝนนะคุณไม่คุ้
0: ม
1: นะโดยเฉพาะรถ EV ด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะระบบไฟฟ้าเสียและเรื่องใหญ่เลย
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: โอเคนะงั้นผมไม่เอาอะไรมากแล้วผมเอาแค่นี้พอ
0: ได้ครับ
1: นะที่เหลือคุณจัดการแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณวีระครับก็คุณวีระนะเข้ามาคุยกับเรานะเพราะฉะนั้น ที่เหลือนะอย่างที่คุณวีระบอกนะผมจัดการก็เปิดสายต่อนะคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังนะใครอยู่พื้นที่ไหนยังไงนะจะบอกเรื่องฝนฟ้าอากาศต่อเนื่องก็ได้นะหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเมื่อวานนี้อาจจะดูบิวภูริพลวิ่ง100เมตรแล้วยังแบบโอ้โหประทับใจวันนี้ยังจะประทับใจสำหรับรอบรองชนะเลิศนะคือเขาต้องแข่งรอบรองก่อนนะก่อนที่จะไปเหลือกี่คนนะเหลือ8คนนะเพราะเมื่อวานนี้แต่ละฮีทมันเอาตั้ง3คนนะถูกไหมนะแล้วรวมมาแล้วก็เดี๋ยวแข่งเข้าใจว่าน่าจะเหลือประมาณสัก2ฮีทหรือ3ฮีทนี่แหละนะมากสุดก็4ฮีทแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่1ที่2เอามา8คนนะคุณสิริชัยฮะสาย2สวัสดีครับ
2: สาย
0: ท่
2: านสาย2สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดี
0: คุณสิริชัยปิดวิทยุก่อน4
2: ฮัลโหลได้ยินครับ
0: ได้ยินแล้วได้ยินนะเชิญครับเชิญ
2: โอเคขับรถอยู่เปิดวิทยุด้วยแต่อยากจะบอกอาจารย์ว่าน้ำท่วมไม่ไหวแล้วเว้ย
0: แถวไหนล่ะแถวไหน
2: ผมเข้ามาเนี่ยรังทา15
0: รังทา65
2: ที่เราโหลดรถที่สวยๆแต่งๆอย่าเข้ามาเด็ดขาดนะครับ
0: อ๋อเออๆ
2: มันอาจจะไม่สวยนะเข้ามาเพราะมันน้ำท่วม
0: น้ำท่วมนะน้ำท่วมขังเนาะมันฝน
2: รถติดมากเลย
0: เออน้ำท่วมที่ฝนมันตกเนาะปีนี้เราเจออย่างนี้ไหมปีนี้เราเจอกี่ครั้ง
2: ใช่ผมก็เพิ่งได้เจอนี่แหละ
0: มันแค่ครั้งเดียวเองจะไม่ไหวแล้วเว้ยทนนิดหน่อยไม่ได้หรือฮะ
2: เขาหาการไงเขาบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วเว้ยผมบอกน้ำท่วมไม่ไหวแล้วเว้ย
0: ไม่โอ้โหมันน้ำท่วมขังอ่ะคุณฝนมันตกทั้งคืนอ่ะมาตั้งแต่เมื่อคืน
2: ใช
0: ่ได้มาแล้วปีนี้เจอกี่วันเจอปีนี้เจอกี่ครั้งเนี่ยถามจริง
2: ตอนนี้บ้านผมนนทบุรีท่าอิฐยังเกรงๆอยู่ว่ามันจะท่วมเหมือนปี54ไหมแต่คิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอก
0: ไม่ถึงไม่ต้องเกรงเลยไม่ถึง
2: ไม่น่าถึงแต่ว่านี่น้ำเจ้ายาก็ปิ่มๆแล้วนะ
0: ไม่ปีมโอ้โหยังเพิ่งผ่านจากที่เขื่อนอะไรล่ะเขื่อนเจ้าพระยา 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเอง
2: เหรอ
0: เออยังห่างไกลกับตอนนู้นโอ้โหมาจาก C2 นครสวรรค์ตั้ง 4,000 ปี54คุณจำได้แล้วผ่านมาตั้ง 3,000 น่ะบางไซ 3,000 3,000 3,000 น่ะนี่ผ่านบางไซประมาณ 1,600-1,700 เองมั้ง
2: ผมต้องจำเหตุการณ์นั้นได้ปี54เขาบอกว่าไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมรถไม่ต้องเอาออกผมไม่เชื่อหรอกผมขับรถออกไปก่อนเลยจอดรถสะพานไม่นึกปุ๊บน้ำท่วมมาแบบว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาได้มันไหลมันทะลักมาเลยอ่ะ
0: เพราะไม่เป็นไรกับน้ำมันฝนมันเยอะนี่คุณตอนนั้นมีต้องหลายอะไรพายุต้องหลายลูก
2: ใช่โอ้โหแต่ละคนนี่เจ๊งบานใครเลย
0: อ่ะไม่เป็นไรผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วช่างมัน
2: ใช่ติดไปขอถามหน่อยครับผมจะมีอยากทราบข้อมูลว่าสมมติว่าเกิดมีคนบ้าคนหนึ่งเนี่ยถ้ากฎหมายนะไปทำร้ายคนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาลอยากถามว่าใครจะเป็นคนรักษาค่าใช้จ่ายครับผม
0: สมมติเหรอสมมติเรื่องจริง
2: ไอ้คนที่ทำไอ้คนทำร้ายเนี่ยเป็นคนบ้าแล้วไปทำร้ายคนคนหนึ่งที่เป็นคนปกติเลยเขาไม่รู้อีโนยเนี่ยเลยเลยทำร้ายจนสาหัสอย่างเงี้ย
0: ก็สพสชไงก็เข้าไป30บาทก่อนรักษาไปก่อน
2: อ๋อใช้30บาทเหรอ
0: ก็ไม่รู้ก็ถูกทำร้ายนี่ถูกทำให้บาดเจ็บใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นอันตรายเขาก็ต้องเรียกไอ้หน่วยอะไรกู้ชีพใช่ไห
2: ม
0: เออ1669แล้วก็รักษาไปก่อนไงคนนั้นเขาก็รับผิดชอบไปก่อนไง
2: อ๋ออย่าตาเพราะกลัวว่าไม่มีใครช่วยเหลือต้องมานั่งใจเองนี่เป็นลมเลยนะเนี่ย
0: โอ้ก็มันสมมุติอาจจะไปตอบอะไรให้มันชัดเจนหรอผมก็ไม่ตอบชัดเจนหรอกมันสมมุตินะ
2: โอเค
0: นะแซวเล่นนะแซวเล่นนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณองอาจครับสาย3สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรัชพงศ
0: ์เชิญครับ
3: รายงานสภาพบอกว่าดีผมกำลังขับรถฝ่าสายฝนมุดลอดใต้ต้นไม้ที่กำลังล้มพอดี
0: โอ้โหตรงไหนล่ะ
3: เพราะพอดีมันเป็นในย่านแถวบ้านผมในสวนนะครับแถวแปดริ้วครับ
0: แปดริ้วนะแปดริ้วเออ
3: ตกยาวเลยครับโอ้โห
0: เขาว่าตกมานานตกตั้งแต่เมื่อคืนไหมเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นอีก
3: ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
0: โอ้แปดริ้วนี่ตั้งแต่เมื่อวานเนาะ
3: วันนี้ก็ยังตกอยู่
0: ตอนนี้ยังตกอยู่นะ
3: แล้วก็มืดมองไม่เห็นแสงเลยโอ้โหผมดูแล้วผมก็ไม่เคยเจอนะ
0: แหมไม่เคยเจออีกแล้วเดี๋ยวแ
2: จริง
0: ๆเคยเจออยู่แล้วไม่ต้องพูดขนาดอย่างนี้หรอกไม่เคยเจอฝนตกวันสองวันติดต่อกันอย่างเงี้ยผมว่าเจอทุกคนแหละแม่
2: มันนิ่งแล้วมันไม่มีลมมันนิ่งแล้วมันเหมือนกับเทน้ำให้อย่างแบบฝนล้วนเลย
0: เออแต่มันแช่ใช่ไหมล่ะคือพูดง่ายๆคือฝนมันตกแช่มันไม่เคยแช่นานขนาดนี้ใช่ไหม
2: อืมแล้วมันได้น้ำจริงๆจังๆรอบไปหมดเลยนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ดีหรือไม่ดีล่ะถ้าอย่างนั้น
2: ถ้ามันมาตามเป้าที่เขาบอกผมว่าสาหัสแน่
0: ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีล่ะถ้าได้น้ำมาเพราะว่าแถวแปดริ้วนี่ขาดน้ำนะ แต่ละปีมันแรงนะคุณเอาถูกไหมล่ะ
2: ถูกครับมันจะแรงอยู่แล้วครับ
0: เออ
2: ว่ามันมาแล้วมันเกินไปแล้วมันก็ไม่มีที่จะเก็บ
0: โอ้ตอนมีฝนก็บ่นเนาะ
2: ว่าแปดริ้วนี่มันก็แปลกๆนะ
0: ตอนแรงก็บ่นเนาะ
2: เขาก็มาตั้งเขื่อนไว้ฮะแต่ใช้การอะไรไม่ได
0: ้ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะฝนมันไม่ตกนี่คุณเขื่อนตรงนั้นมีตั้งหลายอันคลองสี่ยัดอะไรน่ะแห้งทุกปีอ่ะแรงทุกปีอ่ะแถวนั้นฝนมันไม่ค่อยตก
2: มันไอ้ที่สภาพต่างๆนี่ผมดูแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยมันจะเหมือนที่เป็นบททดสอบนะว่าผมจะดูด้วยว่ามันเมื่อมันตกมาแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้สภาพภูมิประเทศที่เราเปลี่ยนแปลงกันไปโถมโน่นโถมนี่กันเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้รู้คราวเนี้ย
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะ
2: โอเคคร
0: ับ
2: ตกหนักจริง
0: ๆตกหนักโอเครักษาสุขภาพระวังแล้วกันนะดูให้มันปลอดภัยนะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคือจริงๆนะผมขับรถมาบางทีผมก็นึกเนี่ยโอ้ยบางทีเราก็นั่งว่างๆเนาะเวลาขับรถไม่ได้ฟังนู่นฟังนี่บางทีก็ฟังวิทยุนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยนะเออคนเรานี่ก็แปลกเนาะเวลาคือปีเนี้ยนะขับรถมาเห็นละโอเคน้ำมันนองตรงไอ้ถนนประชาชื่นน่ะใช่ไหมผมขับเส้นนี้เป็นประจำเนี่ยนะเวลาที่หนักจริงๆเนี่ยนะแล้วตอนนี้ยิ่งทำถนนอีกเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นว่าในหมู่บ้านนี่น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยมีรถจอดอยู่คันนึงด้วยยังโอ้แล้วเป็นรถเตี้ยด้วยนะรถต่ำด้วยนะแต่น้ำมันท่วมนี่มันเข้าไอ้พื้นเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะแห้งกว่าจะตากแดดกว่าจะโอ้โหอะไรนี่มันก็หลายอยู่นะเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะเวลาที่มันเป็นแบบนี้ที่ไม่ถูกใจเราปุ๊บเราก็จะอาจจะบ่นหน่อยใช่ไหมฝนหนักรถติดอะไรผมก็คิดอยู่ว่าคนเรานี่ก็แปลกเนาะอะไรที่มันไม่ถูกใจนี่มันก็ต้องหาทางระบายเนาะทางระบายทางหนึ่งก็อาจจะบ่นใช่ไหมว่าไม่ถูกใจเวลาที่ฝนไม่ตกเลยร้อนนะวันหน้าร้อนก็อยากให้ฝนตกมาไม่เอาแล้วไม่อยากให้ตกแล้วมันเยอะเกินไม่มีอะไรพอดีเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็คิดเพลินๆนะคิดเล่นๆว่าชีวิตคนมันก็แบบนี้เนาะมันไม่มีอะไรตรงใจหรือว่าถูกใจไปซะทุกอย่างแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ใช่ไหมมีคนถามผมใช้บริการนะผมใช้บริการเหมือนที่คุณวีระใช้นะช่างบอกสายช่างผมสายช่างอยู่แล้วนะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับอ่ะจะมาไหมมาไหมอีกสักนิดไหมลองดูแล้วกันนะครับ02-248-165702-248-1657นะครับมาให้เวลาอีกสัก30วินาทีนะเดี๋ยวดูซะหน่อยนะถ้าไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราก็เบรกกันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อดีไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาแล้วนะรอสักนิดหนึ่งนะใครจะมาคุยต่อเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องฝนฟ้าอากาศอย่างเดียวนะแต่ว่าโอเคล่ะผมเข้าใจว่าวันนี้ประเด็นมันก็คงไม่ได้หนีจากนี้ไปหรอกนะเพราะว่าแต่ละคนก็เจอสภาพเดียวกันคุณก้อครับสายสองสวัสดีครับคุณก้อ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: ครับวันนี้ก็แสดงความดีใจกับน้องเนเน
0: ่
4: เนาะ
0: เนเน่เขาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: ผมเพิ่งดูเมื่อกี
0: ้โอ้ยไปอยู่ไหนมาโอ้ย
4: โอเค
0: โอ้ยไปอยู่ไหนมาพี
4: ่ไม่ได้ดูครับ
0: ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวไหนครับรถแถวไหน
4: ผมอยู่บางนาครับ
0: อยู่บางนานะโอ้จะได้รู้ว่าแถวนั้นมันไกล
4: ตอนนี้ท่วมแล้วครับ
0: ท่วมแล้วด้วยนะโอ๊ยตายตายตาย
4: ตายตายตายตายตายตายตาย
0: เออใช่แต่เก่งแต่เก่งโอ้คนไทยคนแรกเลยอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เด็กอายุ16
4: ยอมผมตามมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าน้องเขาเก่งจริง
0: เก่งจริงเก่งจริงโอ้ยเขาฝีมือ
4: ฝีมือแบบขั้นเทพเลยนะ
0: ขั้นเทพขั้นเทพนะ
4: ไม่ใช่แบบโนเนมอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเล่นทีอารันที
0: ไม่ตื่น
4: ของจริงเลยนะ
0: คือที่น่าสนใจคือเขาไม่ตื่นเวทีอันเนี้ย
4: ไม่ตื่นจริง
0: เออไม่ตื่นเวทีนี่ดีที่สุดเลย
4: เด็กแค่นี้ไม่น่าจะไม่ตื่นนะผมว่า
0: เออไม่ตื่น
4: ก็เฉยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเล่นไปตามธรรมชาติเลยนะ
0: อืมใช่
4: เออผมก็ดีใจกับเขาด้วย
0: ครับ
4: แต่เก่งจริง
0: ใช่ครับผมโอเค
4: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณแต่ว่าหลังต้องอ่านเร็วกว่านี้นะฮะวันหลังต้องอ่านให้เร็วกว่านี้นะเปิดไถดูใน Facebook เนี่ยต้องรู้นะวันไหนนะคุณกิตสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
5: ตั้งแต่บอลโลกจบไม่ได้โทรมาเล่นช่วยจัดรายการเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้ได้ได้วันนี้โทรมาแล้วนี่ไม่มีปัญหาร
5: ายงานตั้งแต่ปิ่นเกล้าบทโรงเรียนใหญ่สาธรตอนนี้มารอที่เลิศสินรับแม่บ้านจะกลับบ้านทางตำนันแมนพระราม2ครับยังตกครับตอนนี้ถนนก็เริ่มมีน้ำขึ้นแล้วครับ
0: โอ้โหคือตกตลอดเลย
5: ตกตลอดเลยครับตั้งแต่นู่นแหละปิ่นเกล้าบางลำพูมาชั่วโมงหนึ่งแล้วมั้งคือผมวิ่งมาเนี่ย
0: อืม
5: เดี๋ยวอีกสัก4โมงผมก็จะกลับไปขึ้นสาธรแต่สาธรไม่ติดนะครับรถโล่งครับ
0: ขึ้นสาธรแล้วยังไงแล้วก็ไปเข้าตรงกระปะพึกเหรอ
5: ถ้าผมกลับก็วนกลับมาขึ้นสาทรเข้ากำลังประพฤกษ์
0: แล้วก็กำนันแมน
5: เอกชัย
0: เอกชัยกำนันแมนโอเค
5: หลังเป็นพันกำลังสองถึงบ้านครับ
0: ครับผม
5: แต่ในซอยนั้นรู้สึกว่าผมว่ามีท่วมแล้ว
0: ท่วมแล้ว
5: ต้องบ้าน
0: ไม่เป็นไรขับรถระวังนะ
5: ครับ
0: นะ
5: ก็น้องอยากเห็นน้องเนเน่ขึ้นเวทีกับน้องลิซ่า
0: โอ้จะต้องบอกใครล่ะทีเนี้ย
5: ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ถ้าเกิดสองคนขึ้นนี่ผมว่าประเทศไทยเราจริ งนะคร
0: ับ จะต้องบอกใครล่ะผมต้องบอกใครล่ะผมยังนึกอยู่เนี่ยเอ๊ะบอกใครดี
5: แต่คงติดลิขสิทธิ์นะผมว่านะ
0: ไม่รู้
5: ก็ดีใจด้วยกับคนไทยเราครับผม
0: โอเคขอบพระคุณครับ
5: สวัสดีครับปลอดภัยคุณนัทพงศ์ไม่ต้องถ้าน้ำท่วมไม่ต้องออกจากอสมทครับ
0: ไม่เป็นไรผมลุย
5: เห็นอาจารย์เวลาพูดว่าอสมทน้ำท่วมผมนึกภาพว่าผมแต่ก่อนส่งของเห็นไปลุยอยู่ครับตรงนั้น
0: เออโอเค
5: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คุณวินัยครับสายหนึ่ง
6: สวัสดีครับผมรายงานฝนตกที่สมุทรปราการตักน้ำครับตกแค่ที่3ตอนนี้ก็ยังตกอยู
0: ่
6: แต่น้ำไม่ท่วมนะครับในตัวเมืองเรา
0: อ
6: ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยไม่ทราบว่าสงสัยจะยาวแน่ๆวันนี้ครับผม
0: ยาว
6: แล้วก็ขอภูมิใจกับน้องเนเน่ด้วยครับผม
0: ได
6: ้ทุนตัวเองได้ความสามารถตัวเองจริง
0: ๆ
6: ภูมิใจมากไม
0: ่
6: ใช้งบหลวงสักบาทแล้วทำตามที่เสียให้ทั้งประเทศและทั้งโลกกับที่ตรงคนไทยคนนี้โอ้เป็นตั้งแต่ผมเกิดมาได้เด็กคนนี้นี่ผมภูมิใจที่สุดครับได้แค่นี้นะครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ15:38 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 2-4-9-4-6-6 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: เอาสายต่อไป
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆกลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio

0: สุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะ 15:45 นะวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่25นะศุกร์ที่25กันยายนก็วันนี้นี่ชุ่มฉ่ำเลยนะทั้งวันนะทั้งรายการด้วยนะก็โทรศัพท์มาคุยกันนะมาบอกกล่าวกันว่าหลายพื้นที่นะในกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ต่างจังหวัดอะที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มานะสระบุรีนะฉะเชิงเทรานะฝนยังตกอยู่เลยนะก็มีหลายพื้นที่นะช่วง 2-3 วันเนี้ยน่าจะ เรียกว่าชุ่มน้ำเลยนะสำหรับคนที่อยู่ภาคกลางนะภาคตอนออกนะแล้วก็อีสานใต้นะปากช่องนครราชสีมาสุรินบุรีรัมย์นะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือภาคตะวันตกนะอีกฝั่งหนึ่งเท่าที่ดูเนี่ยภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะฝนมันก็น้อยลงไปแล้วนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเหลืออีก15นาทีสุดท้ายคุณวิรัตครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับรายงานสภาพอากาศครับ
0: ต่อได้
1: แจ้งวัฒนะครับช่วงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับ
0: อีนานมันเป็น
1: ทะเลนะครับ
0: อีนานเป็นทะเลเลยมั้งนะ
1: แถวเลยจากศูนย์ราชการมาครับ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าถนนตรงเนี้ยมันจะต่ำกว่าปกติ
0: ครับ
1: โดยปกติตกแป๊บเดียวเนี่ยก็จะท่วมนะเลยจากประชาชนที่ทางคุณณัฐพงษ์ใช้ทุกวันนะครับ
0: อืม
1: ตรงนั้นเขาก็มีก่อสร้างอยู่แต่ตรงโซนที่จะวิ่งไปสะพานพระราม4เนี่ยทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ผมติดมาประมาณ40นาทีแล้ว
0: คือถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะที่มันต่ำเยอะๆจริงๆนะก็คือตรงกรมทางหลวงเก่าอ่ะนึกออกใช่ไหมตรงสีทีโอเออะไรแถวนั้นอ่ะตรง
1: หน้าตรงก่อนขึ้นทางด่วน
0: เขา
1: ตรง
0: แม็กโครครับมันจะมีอยู่ 3-4 จุดนะตรงแม็กโครตรงนั้นอ่ะนะไอ้นั่นอ่ะไอ้ถนนมันต่ำแล้วก็เลยไปหน่อยนึงนะทางที่ตรงสะพานที่เราจะเลี้ยวขวาเข้ามสทหรือว่าเข้าตรงเมืองทองธานีอ่ะนะตรงไทยวัสดุ
1: ตรงนั้นก็ต่ำ
0: ไอ้นั่นก็ต่ำนะแล้วก็เลยไปอีกทีนึงก็คือตรงที่คุณบอกแหละหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะและอีกทีนึงสุดท้ายเลยก็ตรง
1: คือแยกปากเกร็ด
0: 5แยกปากเกร็ดตรงนั้น
1: ที่จะเลี้ยวซ้ายไปศรีวนน
0: ท์ใช่
1: ตรงนั้นก็ต่ำ
0: ใช่ตกทีไรทั่ว
1: ทุกทีแล้วถนนเส้นมันจะมีฝาท่อเนี่ยกลางคืนเขาจะต้องเปิดงานทำทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยพอประมาณ5ทุ่มเนี่ยบางทีกลับบ้านมันดึกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เขาจะเปิดงานทำแล้วเขาก็จะไล่น้ำเนี่ยที่ขังอยู่เพื่อจะเปิดหน้างานทำท่อข้างล่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเส้นนี้กับเส้นถนนพระราม3อีกเส้นหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สองเส้นนี้คือถนนจะไม่มีทางเรียบเลยเพราะว่าเขาเอางานทั้งหมดเนี่ยที่ซ่อมเนี่ยไปไว้อยู่ใต้พื้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดทำเสร็จกลางคืนแล้วเขาก็จะไล่น้ำออกแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วกบไม่เรียบร้อยครับมันก็จะเป็นแบบเป็นรอนเวลาวิ่งมาแล้วก็เจอฝาท่อตลอดเลยตลอดเส้นเลย
0: ครับ
1: ใช่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งพ่อมอไซค์บางทีเนี่ยวิ่งผ่านเส้นเนี้ยกลางคืนบางทีเห็นเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยด้วย
0: ครับผมได้ครับโอเครับทราบ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับนี่หน้าแจ้งไอเซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะตรงนั้นท่วมเยอะหน่อยนะป้าแก้วสาย3

0: เข้ามากภูมิใจมากเลยค่ะที่มีคนไทยเก่งระดับโลกอย่างเขาอ่ะมันน่าชื่นใจจริงๆนะคะคุณณัฐพงษ
1: ์เออใช่ๆ
0: ค่ะแล้วก็ทางบางกะปิฝนก็ตกหยุดตกหยุดค่ะแล้วก็ก็เริ่มจะเบาแล้วค่ะตอนนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มเบาแล้วนะโอเคได้ครับ
0: ขอบพระคุณนะคะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มานะ10นาทีสุดท้ายนะวันนี้นะจะเป็นยังไงนี่ผมลุ้นอยู่นะขับกลับไปนี่วันนี้ไม่รู้จะขนาดไหนหรือเปล่านะว่ารถจะติดเยอะหรือเปล่านะกลัวอย่างเดียวกลัวรถติดนะไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้าติดมันก็เราก็เข้าใจว่ามันส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากไอ้ฝนที่ตกอ่ะกรมอุตุบอกนะฮะฝนเนี่ยกระจายหนักหลายพื้นที่นะเดี๋ยวจะไปพูดกันต่อรอบนี้ไม่ใช่เรนบอมนะฮะนะมันเป็นฝนกระจายในหลายพื้นที่นะไม่ใช่เรนบอมนะพื้นที่วิกฤตยังต้องระวังนะจนถึง27กันยายนนะเสาร์อาทิตย์นะยังมีฝนอยู่พูดง่ายๆนะครับมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเดี๋ยวรอดูคุณเสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
2: คุณณัฐพงษ์ครับ
1: ครับ
2: ก็ช่วงนี้ผมพอเกษียณแล้วก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนจากเรื่องฝนตกรถติดเท่าไหร
1: ่อืม
2: นะฮะก็เลยมีเวลาดูข่าวเยอะขึ้น
1: ครับ
2: เห็นในข่าวว่าทางตอนนี้ยุโรปก็มีทำคู่มือเกี่ยวกับสงครามกันไว้ขนาดทีนี้คุณณัฐพงษ์คิดว่ามันสักสองสามปีมันจะลบกันไหม
1: ใครอ่ะ
2: ไอ้รัสเซียกับไอ้นาโต้อ่ะครับ
1: โอ้ถามผมเหรอ
2: เอาตามไม่ถึงตามความคิดจากที
1: ่
2: เสิร์ฟข่าวมา
1: ไม่มีความคิดและไม่รู้เลย
2: ไม่ได้คิด
1: อะไรเลยไม่รู้เลยก็อ่านข่าวเหมือนกูแหละนะว่าประเทศนั้นประเทศนี้เขามีคำเตือนให้กับประชาชนของตัวเองก็แค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุด้วยเตือนทำไมผมยังไม่รู้เลย
2: อ๋อมันก็ไม่เป็นไรก็ความลึกๆก็อย่างที่ทราบมันก็ตาโตเขาก
1: ็ลึกยังไงทราบตรงไหนอะทราบว่าอะไรล่ะ
2: ก็ทราบว่าก็คือนาโต้ก็สนับสนุนยูเครนอยู่แล้วไงทีนี้เห็นว่า
1: ไม่แต่มันก็ไม่ได้ทุกประเทศในกลุ่มนาโต้ที่เขาเตือนนะเขามีเตือนแค่3ประเทศเองนะคุณ
2: เข้าใจแต่นี้เนี่ยหมายถึงว่าปล่อยต่างประเทศเป็นตัวเองไง
1: ไม่เอยังไม่ถึงขนาดเอเยอรมันยังไม่ได้เตือนเลย
2: ทีนี้ก็ไม่รู้ผมก็ลองดูว่าตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆว่าถ้ามันเป็นจริงแล้วก็จะทำยังไงลองคิดไปเล่นๆไป
1: ไม่คิดไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยไม่เกี่ยวกับเราไม่ล่ะมันไม่ได้เกี่ยวนี
2: ่มันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งหมดแหละผมว่ามันก็
1: อ้าวแล้วจะทำยังไงพลังงานทั้งหมดแล้วเราจะไปทำอะไรกับมันได้ล่ะคิดเล่นๆแล้วเราจะทำอะไรกับมันได
2: ้อ๋อผมก็
1: เราจะนำเข้าส่งออกเองหรือมันก็ไม่ใช่บริษัทปตท.ไม่ได้ทำบริษัทอื่นหรอกที่เขาทำ
2: เข้าใจแต่ว่าผมไอ้เรื่องพลังงานตรงนั้นมันก็ไม่ได้หลักเกณฑ์แต่ว่าการงานของลูกหลานนั้นพวกนี้มันก็คงกระทบหมดแหละก็ส่งออกอะไรมันก็คงจะลำบากลำบนน่ะธุรกิจการงานมันก็ผูกโลกไปหมดแหละ
1: มันยังไม่เกิดเลยนะยังไม่ต้องคิดดีกว่ามั้งนะเกษียณนี่ว่างจริงเ
2: ลยเอออะไรก็คือมันอยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็คิดไว้ทำยังไงอย่างโซล่าเซลล์เนี่ยผมก็ซื้อเตรียมปิดไว้อยู่แล้วล่ะเพราะผมไม่ได้ตีตอนกิจหรอก
1: อืม
2: ก็แต่ผมซื้อไว้จะไปที่หลังคาแค่นั้นเอง
1: เออคุณเสกสิทธิ์นี่ใช่คนที่โทรถามผมเรื่องไอ้ราชบุรีโฮลดิ้งไหมที่คุณทำงานอยู่ไหมใช่ไหมคนเดียวกัน
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อ
1: ไม่ใช่เนาะเพราะคนนั้นเขาก็จะเกษียณเขาเคยโทรศัพท์มาถามความเห็นผมว่าเขาจะเออร์ลี่ดีไหมอะไรนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่
2: ผม63แล้วเจ้านายเขาบอกว่าเอ้ยคุณเออร์ลี่เลยละบริษัทถ้าทางจะไม่ค่อยดี
1: เออ
2: ก็เลยไม่เป็นไรแต่ก็ให้ทำฟรีแลนซ์อยู่แหละผมก็อาทิตย์นึงมีลูกค้าไปก็แวะไปหาลูกค้าบ้างอะไรบ้าง
1: ครับอ่ะโอเคได้
2: แล้วก็เตรียมการไปแค่นั้นแหละ
1: ได้
2: ไม่เป็นไร
1: ครับผมว่าค่อยๆติดตามยังไม่ต้องกังวลติดตามเฉยๆติดตามข่าวเฉยๆยังไม่ต้องกังวลนะนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคุณบัณฑิตครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: จะถามคุณณัฐพงษ์ว่าที่กรรมาธิการคณะอะไรนะกรรมาธิการพิจารณาเขาประมาณที่คุณเวลาเขาเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับ

0: ผมได้ถามว่ามันกับเทียบกับไปเป็นสัดส่วนของทางฝ่ายฝ่ายค้านที่เขาเสนอเนี่ยอำนาจหน้าที่มันเท่ากันไหมครับ
1: ถามถึงเรื่องอำนาจหน้าที่เหรอฮะใช่ไหม
0: เหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่า
1: โอเคอำนาจหน้าที่เหมือนกันครับไม่ได้มีความแตกต่างเพราะว่าเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีครับไม่ว่าจะมาจากสัดส่วนอะไรก็ตามทีก็เป็นคณะกรรมการครับยกเว้นแต่เขาจะตั้งให้ไปเป็นที่ปรึกษาอันนั้นอาจจะมีเพิ่มขึ้นยกเว้นแต่เขาจะตั้งให้ไปเป็นรองประธานกรรมการก็อาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นต้องทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมและพวกนี้ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ถูกไหมฮะยกเว้นแต่เขาให้ไปเป็นโฆษกประจำคณะกรรมการอาจจะต้องมีหน้าที่อย่างอื่นเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อทุกคนก็คือว่ามี
1: ก็เป็นกรรมการเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับ
0: หรือว่าไม่ได้มาจากสัดส่วนรัฐมนตรี
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคุณถามอำนาจหน้าที่ของกรรมการถูกไหมล่ะครับผม
0: เหมือนกับเลเวลสูงกว่าหน่อยไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่ามี73คนก็คือ73คนก็หน้าที่ก็คือพิจารณาแล้วก็กันกองเรื่องของกฎหมายแค่นั้นดูงบประมาณแค่นั้น
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เห็นว่าปีนี้อาจารย์แกแบบออกอาวุธเยอะเหลือเกิน
1: ไม่ก็
0: แกไปขุดข้อมูลมาแบบที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็แบบโหได้รู้กันเยอะเลย
1: ก็คือบางเรื่องอ่ะคือในแวดวงในหลายๆคนผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะคือบางคนเขาก็คือคนที่เขาเกี่ยวข้องคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยนะเขาก็พอทราบรายละเอียดถูกไหมฮะแต่ว่าบางทีมันไม่มีคนที่เขาเอามานำเสนอบางทีการนำเสนอเนี่ยอาจจะตรงใจอาจจะแบบเข้าเป้าอ่ะมันก็เลยน่าสนใจมันก็เลยเป็นประเด็นผมว่าอย่างนั้นมากกว่าครับ
0: ครับแต่ผมว่าถ้าปีหน้าแกได้ไปอีกสักปีนะผมว่าน่าจะสนุกกว่าปีนี
1: ้ต้องบอกคุณวีระถามผมไม่ได้บอกผมไม่ได
0: ้แกน่าจะมีข้อมูลในมือเยอะกว่าปีนี้ที่แกไปค้นมาแล้วถ้าเกิดว่าแกได้อีกสักปีหน้าอีกสักปีนึงนะผมว่าน่าจะสนุกกว่าปีนี
1: ้มาเอาอย่างนี้เรื่องนี้คุยกับคุณวีระคุณโทรศัพท์มาคุยกับคุณวีระดีกว่า
0: ครับ
1: ดีกว่าไหมคุยกับผมไม่มีประโยชน์อันนี้ผมบอกแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้คุณวีระด้วยผมไม่มีอำนาจตรงนั้นนะ
0: ฝากไว้นะคุณน
1: ั้นไม่ต้องฝากคุณคุยเองคุณวันไหนว่างๆคุณโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็คุยแล้วก็บอกคุณวีระไปนะ
0: ได้ครับได
1: ้โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเพราะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากอ่ะนะผมฟังได้อย่างเดียวผมไม่มีความเห็นอย่างอื่นเลยคุณปองแปงฮะสายหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
1: ์
2: คุณนัทพงศ์พอจะทราบไหมว่าเน่เนี่ยไอ้เจ้าสัวให้ห้องหนึ่งอ่ะที่บางนาเนี่ยคอนโดอ่ะราคาเท่าไหร่ครับพอจะทราบไห
1: มไม่ได้สนใจตรงนั้น
2: ที่ยกให้เน่เน่อ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้สนใจตรงนั้นอ่ะทำไมอ่ะ
2: อ๋อเหรอนึกว่าพอจะทราบ
1: แต่ไม่ได้สนใจ
2: มันอยู่บางนาเนี่ยแหละพอเผื่อมีเงินเดี๋ยวจะไปซื้อสักห้องหนึ่ง
1: โอ้มีเท่าไหร
2: ่
1: ต้องแปลงมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะได้บอกให้ว่าซื้อได้ไหม
2: สักผมมีสัก2 ล้านอ่ะ
1: ไม่ได้ครับไม่พอฮะ
2: เอาไม่พอเหรอ
1: ไม่พอครับ
2: มันเท่าไหร่ล่ะ
1: ก็เสิร์ชสิในกูเกิลเราก็ใช้เป็นนี่
2: อ๋อเหรอ
1: เขามีราคาบอก
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่
2: ผมไม่รู้เห็นเขาบอกว่ายกให้ผมก็
1: 2 ล้านไม่พอหาอีกเยอะ
2: ขายโอ้
1: ขายอีกเยอะอ่ะผมบอกให้
2: แสดงว่าโอ้คงจะแพงหน้าดูนะ
1: ไม่ทราบขอบพระคุณ
2: โอเค
1: สวัสดีครับคุณเคนครับสายสองคุณเคนครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
3: วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยตั้งแต่ตอนหัวค่ำยันกระทั่งตอนที่ยันตกอยู่เลย
1: เออใช่
3: ลาดเท้า
1: เออจริง
3: นี่ผมฝากชื่นชมหลานเน่ๆด้วยนะแล้วก็ครอบครัวเขาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินสักสลึงหนึ่งนะครับผมก็เป็นคนภูเก็ตนะครับก
1: ็
3: ติดตามมาตลอด แล้วก็ขอให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย
1: ครับผมโอเคได้ขอบพระคุณสวัสดีครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าณ16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24ถึง27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปภ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบขันกั้นน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสทนช.และกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12เครื่องในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดวอร์รูมประสานงาน70จังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงและส่งเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดในพื้นที่ภาคกลางขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอําลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างลามไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18:00 น น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างลามไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17:00 นและจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18:00 นสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ดร.สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการบมจ.อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDACได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์ Explorer Thailand รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: แอด Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ไลท์เด็ดเด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคุณวิสุทธิ์จะเข้ามาในช่วงเบรกที่2ก็ส่วนคุณอภิรักษ์นั้นวันนี้ติดภารกิจนะไม่ได้หนีน้ำไปที่ไหนแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับวันนี้อุตส่าห์วางแผนไว้นะอย่างดีแล้วแต่ก็ปรากฏว่ามาติดอยู่กลางฝนกลางน้ำนะอยู่กลางถนนเพราะฉะนั้นในช่วงเบรกแรกตรงนี้ก็คงจะขออนุญาตเข้ามาทางสายโทรศัพท์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งถ้าผ่านจากช่วงแยกลาซานศรีนครินทร์ไปได้แล้วก็คงจะสื่อสารกันได้ตามปกติก็เบื้องต้นเอาเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เนี่ยเอาจุดที่ผมกำลังผ่านณเวลานี้จริงๆเนี่ยผมเนี่ยกลางวันเข้าไปทำงานในเมืองเสร็จสับแล้วก็จะกลับมาจัดรายการที่บ้านก็จะเข้าทางบางนาตราดแต่เนื่องจากดูในกลุ่มไลน์นะของหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าขาเข้าทางช่วงโน้นนะน้ำท่วมนะตั้งแต่ปากซอยเข้าไปเลยก็คงจะท่วมหนักนะครับก็เลยมาอีกทางหนึ่งนะครับมาทางถนนศรีนครินทร์เพื่อที่จะเข้าทางสีด่าน22นะก็มาติดนะฮะขยับไม่ขยับขยื่นเลยตรงซอยที่จุดตัดกลาซานตอนนี้ผ่านมาได้แล้วแล้วก็ระดับน้ำท่วมสูงนะครับมอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้เลยจอดกันเต็มไปหมดนะส่วนรถเล็กนะก็คงจะลำบากนิดหนึ่งมาวิ่งกันบางเลนบางช่องทางก็น่าจะวิ่งไม่ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าคงไม่ใช่เฉพาะช่วงถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นหลายที่หลายแห่งนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงหน้าแมคโครโรงศรีนครินทร์นะฮะเห็นมอเตอร์ไซค์ยืนอยู่นะฮะก็เลยเข่าขึ้นมามองไม่เห็นฟุตบาทแล้วอ่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ไล่เรียงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กันซึ่งมีทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของต่างประเทศเรื่องของการเมืองและก็เรื่องของลูกสาวแห่งชาตินะน้องเนเน่ที่เมื่อสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงของอสมทก็ตอนแรกนะสายๆวันนี้ดูจากข่าวเห็นบอกว่ายังไม่มีกำหนดที่จะเดินทางกลับแต่ล่าสุดนะได้รับการยืนยันแล้ววันพรุ่งนี้นะทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เตรียมการกันในการที่จะรอต้อนรับนะน้องเนเน่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตในเวลา10โมงเศษๆของเช้าวันอาทิตย์จากนั้นทางจังหวัดก็จะมีการจัดการนะต้อนรับนะก็วันนั้นก็เปิดให้ก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีและน้องก็จะมีการแสดงดนตรีให้ชมกันด้วยในวันนั้นนั่นคือในเรื่องของน้องเนเน่ติดไว้นิดหนึ่งนะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของฝนฟ้านะครับก็เอาเป็นว่ามาตามนัดก็คือนัดหมายถึงว่าเป็นที่พูดคุยถกเถียงกันมาช่วง 2-3 วันว่าจะตกใหญ่ขนาดไหนจะมีมหาอุทกภัยหรือเปล่าโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตื่นช้ามาวันนี้ผมเห็นท่านรองอธิบดีบ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ้างก็ต้องมีภาระในการที่จะต้องเดินสายชี้แจงทั้งสื่อแล้วก็ชี้แจงติดตามสถานการณ์ไปด้วยพร้อมๆกันก็ฝนตกหนักน่าจะทั่วทุกภาคกรุงเทพมหานครเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสักตีสามแล้วก็ตกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ตกทั้งวันสภาพแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า เป็นฝนที่มันตกแช่นะไม่ใช่เรนบอมนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเรนบอมแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็บอกว่าฝนตกแช่เพราะตกแช่ไม่พอครับท่านผู้ฟังครับผู้รู้นะผมฟังท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่นะท่านก็บอกว่ามันจะวนนะหมายถึงถ้าตกตรงนี้อีกสักพักหนึ่งอ่ะถ้ามันหยุดมันก็จะไปอีกที่หนึ่งจากนั้นมันก็จะวนนะเป็นวงรอบกลับมาที่เดิมก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันก็ถือว่าฝนได้ตกหนักจริงๆจังอย่างที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้แต่อันหนึ่งที่มีการพูดถึงแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังยืนยันนักวิชาการทั้งหลายเองก็แม้กระทั่งท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์ก็ชี้แจงอีกเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ของฝนตกที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันเนี่ยมันเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักและจะแช่อย่างที่ว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อไปเทียบเคียงกับปี2554ก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่นะเนี่ยผมอ้างเมื่อวานก็คุยกับคุณวิสุทธ์ไปในรายการนี่แหละอาจารย์ดร.ทำรองทำอาจารย์ดูสิทำรองนาวาสวัสดิ์อาจารย์นะก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในปี2554เมื่อวานก็คุยกันนะครับว่าก็มันเป็นเรื่องของพายุที่เข้ามาในหลายๆลูกต่อเนื่องกันแล้วก็เปรียบเทียบปริมาณน้ำนะที่มันมีการท่วมขังในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ประมาณสักเมษาพฤษภาอะไรเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงสิงหาเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นล้านไร่ณเวลานั้นพอมาถึงปีนี้เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับหลักแสนไร่มันก็เลยเกิดความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำที่มันสะสมอยู่ในทุ่งสองก็คือพายุที่เข้ามาในหลายๆลูกตอนนั้นแต่ปีนี้ไม่มีดังนั้นในองค์ประกอบในการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์มหาอุทกภัยนะเหมือนกับปี2554โอกาสนะจึงไม่มีนะและเสร็จแล้วเนี่ยนะพอดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับมันก็แตกต่างกันคือเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำเอาไว้ได้เพียงแต่ว่าปริมาณน้ำนะที่ไหลเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันสองวันจนกระทั่งเมื่อวานมีประเด็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาท่านเองก็บอกว่าชาวบ้านต้องเอาปี๊บมาให้ท่านคลุมหัวเนี่ยก็ท่านเองก็คงจะอ้างอิงจากข้อมูลณเวลานั้นว่าปริมาณน้ำเท่านี้ปล่อยน้ำเท่านี้ฝนตกเท่านี้มันไม่ท่วมแต่พอสถานการณ์ฝนมันลงมาอย่างหนักก็เลยมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากวันละไม่ประมาณสัก600ลูกบาศก์เมตรนะก็เพิ่มมาเป็นหลักพันแล้วก็พันกว่านะก็นี่แหละคือทำให้พื้นที่รับน้ำมันก็เลยต้องรับน้ำมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำท่วมเอาเป็นว่าหลายๆท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะเหมือนกับผมที่กำลังเดินทางอยู่ในเวลานี้ก็คงจะต้องทำใจนิดหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังเพราะจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าสายๆวันนี้แล้วล่ะนะถนนหลายสายแม้กระทั่งที่อสมทเองก็ประสบปัญหาด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ไม่มีการเรียกน้ำรอการระบายแล้วเรียกเป็นน้ำท่วมซึ่งพอถึงจุดหนึ่งก็คงจะระบายออกไปได้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ทำใจกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับการเดินทางตอนแรกเราก็คิดว่ากลับในช่วงบ่ายนั้นเนี่ยก็ถือว่าวางแผนกันเต็มที่แล้วเพราะว่ายังไงเสียเย็นย่ำมันเนี่ยสถานการณ์การเดินทางในกรุงเทพมหานครถนนทุกสายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันถูกน้ำท่วมก็จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ก็ พอออกบ่ายนะก็เริ่มนะติดกันตั้งแต่บ่ายแม้กระทั่งบนทางด่วนนะครับขาเข้าขาออกนะดินแดงบางนาเนี่ย ก็ติดทั้งขาเข้าขาออกแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับยืนยันจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนที่ศูนย์กลางของฝนเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์มาแล้วนะจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: สวัสดีครับคุณมนตรีคุณมนตรีติดน้ำอยู่ใช่ไหม
2: โอ้ผมติดน้ำอยู่กลางถนนด้วยไม่ใช่ติดน้ำธรรมดาติดกลางถนนและที่สำคัญเนี่ย
0: ชี
2: วิตเราแปลกนะคุณวิสุทธิ์นะเราบางทีเราก็เตรียมพร้อมสุดๆแต่มันก็นี่แหละมัน
0: เกินพลาดมา
2: อะไรขึ้นจนได้
0: แต่ต้องขออภัยด้วยพอดีผมก็อยู่ข้างนอกแล้วก็แต่ว่าไม่ถึงจะจอดกลางถนนนะคุณมนตรีนะครับตอนนี้จะมีประสบการณ์เรื่องภาพเสียงได้อยู
2: ่ฮะอีกสักสองสามคืบน่าจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็พ้นจุดตรงนี้ถ้าในซอยไม่ท่วมหนักอีกเชิญครับคุณนิสุทธ์ครับ
0: เอาล่ะแล้วผมก็สรุปคร่าวๆเรื่องของน้ำท่วมในวันนี้นะ25 กันยายนนะครับคุณมนตรีครับตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยทางบรรเทาสาธารณภัยบอกว่ามีน้ำท่วมวัน12 จังหวัด38 อำเภอ143 ตำบลนะ596 หมู่บ้านนะแล้วก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดแล้วก็สุรินทร์นี่คือกระแสน้ำท่วมนะครับแต่ว่าที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับก็คือภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางครับน้ำมวลน้ำจากภาคเหนือกำลังไหลมาสมทบน้ำในภาคกลางครับก็ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องติดตามใกล้ชิดนะส่วนที่อีสานตอนล่างมีพื้นที่น้ำขังสูงนะครับอันนี้ฐานภาพถ่ายดาวเทียมของจิตซ่าบอกว่าพบพื้นที่เสี่ยงสูงโดยเฉพาะที่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับน้ำขังลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เกษตรกรุงเทพก็ไม่ใช่พื้นที่ไว้วางใจได้นะครับฝนตกหนักที่มีบุรีนะแล้วก็มีจุดรับน้ำค้างท่อต้องเร่งระบายโดยเฉพาะที่ราชบังและมีบุรีประเด็นก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับ25 ถึง 27 กันยายนภาคเหนือมีสารล่างกลางและกรุงเทพก็หนีไม่พ้นนะครับปริมณฑลตะวันออกภาคใต้ฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก
2: ็
0: ตกหนักมากด้วยนะครับนี่คือสภาพน้ำที่ท่วมเพราะว่าผมฟังจากหลายสายคือว่าเหมือนที่คุณตีรายงานตอนต้นนะคือไม่ถึงระดับเป็นเรนบอมแบบท่วมหนักมหาศาลนะแต่ก็จะมาแล้วช่วงนึงนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันมีการถกเถียงทางการเมืองอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอยุธยากับเจ้าพระยาฝ่ายค้านเองคุณณัฐพงศ์เดิมบรรดาวุฒิคุณเพ็งก็ตั้งคำถามว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยฝนตกหนักคาดการได้ล่วงหน้าแล้วก็เสนอรัฐบาลเตรียมศูนย์อพยพกลุ่มเปราะบางเตรียมเรือเตรียมแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันคุณพลดอนปิศาจนันทกุลครับโต้ครับนี่กรณีอยุธยาเป็นถามเมื่อวานแล้วนะว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองแล้วก็อธิบายว่าปัญหาน้ำเจ้าพระยาเป็นเรื่องระยะยาวรัฐบาลกำลังผลักดันโครงการน้ำขนาดใหญ่วันนี้คุณเท้งโต้กลับครับคุณเท้งบอกว่าทุกปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องการเมืองการเตรียมลงพื้นที่อยุธยาดูสถานการณ์จริงแล้วก็เสนอให้รัฐบาลบริหารทุ่มรับน้ำแล้วก็เปลี่ยนวิธีระบายน้ำด้วยนะ
2: ครับ
0: ก็ที่น่าสนใจสสภูมิใจไทยเองอ่างทองอยุธยามาเรียกร้องให้กับชนกลุ่มชนประทานฮะปรับปรุงวิธีการแจ้งเตือนและการระบายน้ำทางสสอยุธยาตั้งคำถามก็ว่าทำไมเพิ่มระบายน้ำจากปริมาณ100 700เป็น 1,000 และมีแนวโน้มสูงขึ้น พอเพิ่มสูงนี่แน่ใครจะตั้งตัวไม่ทันมันต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือเปล่านะครับ

0: แล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่าบางพื้นที่อย่างที่บางบายุทธยาท่วม1เมตรชาวบ้านทวงคำถามครับของคุณอนุทินที่เคยพูดเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมอ่ะไหนบอกว่านายกบอกว่าไม่ท่วมไงนะฮะทีนี้ก็เลยนี่แหละก็กลายเป็นประเด็นปัญหาน้ำท่วมและเป็นการตอบโต้กันระหว่างพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลนะครับ
1: ครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านกับรัฐบาลเมื่อวานผมเห็นคุณพาราดอนปริศนานันทกุลกับสสพรรคเดียวกับท่านนั่นแหละที่ตั้งกระทู้ถามสดเพราะท่านเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปว่าท่านเองก็คงจะมั่นอกมั่นใจจากข้อมูลที่มีอยู่และการบริหารจัดการก็เลยไปบอกกับชาวบ้านนะการันตีว่าน้ำไม่ท่วมมีแต่ต้องเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างเดียวชาวบ้านเขาก็เชื่อสิครับนะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมันเกิดน้ำท่วมก็เลยเป็นปัญหาที่ท่านเองก็คงจะต้องมาระบายนะว่าการบริหารจัดการเป็นยังไงคือจากที่เรานะประสบด้วยตัวเองทุกวันเนี้ยนะอย่างกับผมที่เนี่ยตอนนี้เข้ามาแล้วก็รถในซอยก็ออกไม่ได้ถนนใหญ่ก็ไปไม่ได้ในซอยก็โอ้โหท่วมบางโชคดีที่ผมมีประสบการณ์จากปีก่อนที่น้ำท่วมหนักๆครับผมก็ไปเปลี่ยนรถใช้รถสูงขึ้นแล้วก็ผ่านมาได้นะทีเนี้ยปีนี้นะแม้จะไม่ให้เรียกว่าเรนบอมเป็นฝนตกแช่แต่พอมันแช่อย่างเงี้ยมันก็เลยน้ำมันก็เลยท่วมขังแล้วก็ไม่ไปไหนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมยังเห็นเพจของทางอบต.บางแก้วแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถวเนี้ยคือต้องใครที่อยู่ริมน้ำเพราะระดับน้ำมันขึ้นมันเต็มหมดแล้วในคลองสำโรงในอะไรทั้งหลายแหละก็เลยนั่นก็คือฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำฝนล้วนๆที่ไปเพิ่มน้ำในคลองไม่ได้เกิดจากอะไรอย่างอื่นเลยไอ้ตรงนี้กำลังครับคุณที่สุดท่านผู้ฟังครับที่ทำให้คงจะต้องมาแหมจะบอกว่าถอดบทเรียนไม่ใช้ดีกว่านะเพราะว่าทุกครั้งก็จะถอดบทเรียนนะโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยากับปอพอหน่วยงานต่างๆก็คงจะต้องประสานกันในการที่จะคำนวณปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระยะเวลาที่ตกลงมาแล้วก็จะระบายมันก็จะต้องบริหารจัดการล่วงหน้าแต่ด้วยความเคารพนะครับก็ดูเหมือนท่านก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่พอมาเจอปัญหาเข้าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับบริหารตามสถานการณ์นะครับคุณนิสุทธ์ครับเอาละแต่เพื่อที่จะไม่ให้ตนกตกอกตกใจที่ผมก่อนที่คุณนิสุทธ์จะเข้ามาผมเรียนค้างไว้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นั่นก็คือท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและก็รวมถึงท่านผู้ว่าชัดชาติทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันนี้จะหนักสุดเพราะว่าศูนย์กลางของฝนที่เมื่อวานนะครับอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ช่วงสายๆวันนี้ขยับมาที่ชาเชิงเซาและคืนนี้จะผ่านกรุงเทพนี่คือหนักสุดก็คือคืนนี้นะและวันพรุ่งนี้จะมีอีกวันหนึ่งแต่จะเบาบางลงจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลนะฝนก็จะตกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเสาร์เราอยู่กับบ้านก็คงไม่หนักหนาสาหัสเท่าวันทำงานในวันนี้ที่ขาออกก็ตกขากลับก็น่าจะหนักกว่าขาออกในช่วงเช้าครับคุณนิสุทธ์ครับ
0: ครับผู้ฟังเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าส่วนน่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคุณเดนะ
1: ครับ
0: ก็ผู้ว่าราชการก็บอกว่าเมื่อคืนตกหนักที่สุด91มิลลิเมตรนะลาดกระบังมีนบุรีตอนนี้แห้งแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเย็นนี้ตกหนักอีกนะครับวันนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยดึงน้ำเข้ามาทำให้ฝนตกทั้งวันที่กล้ากังวลคือมีนบุรีลาดกระบังคลองประเวศค่อนข้างเต็มคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่ประเวศตอนนี้ก็เร่งประสานงานนะครับ
1: คร
0: ับ วันเช้าเนี่ยลมเนี่ยยังไม่ถือว่าหนักมากนะครับขอให้ติดตามเย็นนี้คืนนี้ครับคาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันพูดง่ายเย็นนี้คืนนี้จะหนักสถานการณ์ในกรุงเทพจะดีขึ้นใน2วัน

0: แต่ก็คิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมหนักนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ปลอบใจคุณมนตรีด้วยนะครับก็คือว่าวางแผนการเดินทางด้วยนะครับฝนตกเพิ่มนะฮะก็ว่ากทมเขาก็เตรียมทุกอย่างมันนะครับ
1: เดี๋ยวคุณลิสุทธ์นะฮะก็เอาละผมเข้ามาในซอยแล้วก็คาดไม่ถึงอีกเหมือนกันนะคือในซอยก็เต็มมองไม่เห็นฟุตบาทเหมือนกันนะเลยค่อยๆขับมานะแล้วก็
0: จริงๆแค่ขับจะสอนแล้วบาง
1: นะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะมาแถวๆบางนาตราดนะตั้งแต่แยกบางนาเป็นต้นมานะแล้วก็อยู่แถวๆศรีนครินทร์จะเข้าศรีด่าน22นะฮะในซอยศรีด่าน22ก็หนักนะฮะก็เอาเถอะก็มันคือรู้ล่วงหน้าดีกว่ามาแล้วมาเผชิญปัญหากันภายในเองแต่รถติดนั้นน่ะก็ทำใจกันได้เลยนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะแถวอแมโครศรีนครินทร์น่ะมอเตอร์ไซค์ยังต้องจอดกันหมดเลยเพราะว่าไปไม่ได้รู้สึกจะพักเบรกไหมแล้วก็
0: เดี๋ยวพักก่อนดีมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูผมเดี๋ยวพักก่อนแล้วคุณมนตรีหาที่จอด
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เราค
1: ุ
0: ยกันได้
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิสุทธ์เข้าไปก่อนนะผมอาจจะช้าสัก 2-3 นาทีนะครับ
0: ได้ครับ
1: เอาพักกันครู่เดียวครับ
0: สักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: อาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสามสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสามต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจสามสูงสามต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กับข้อสู่ช่วงที่2ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้คุณมนตรีก็ยังฝ่ากระแสน้ำอยู่นะครับน่าอยู่แถวบางนานะครับก็ให้คุณตีหาจุดที่บอกเพื่อความปลอดภัยนั่งคุยกันต่อนะครับส่วนผมพิสุทธิ์คงประชาฟงวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนคุณพิรักษ์นี่ติดภารกิจนะครับเหมือนเมื่อเบรกแรกก็คุยกันเรื่องของน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทีเดียวก็คือเรื่องของเนเน่รอยัลซึ่งแน่นอนครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาก็ต์ไทเลนซึ่งแน่นอนครับก็สร้างความตื่นเต้นดีใจความสุขและก็รอยยิ้มของคนไทยให้เกิดขึ้นโดยความสามารถของเด็กอายุ16ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยและทั่วโลกได้รู้จักนี่คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปอยู่บนเวทีของ UN นะครับก็ไปวันนี้ไปที่เวที UN พูดหลายเรื่องครับลองดูครับว่าเนเน่สร้างประวัติศาสตร์สร้างปรากฏการณ์ให้โลกจดจำประเทศไทยส่วนเวที UN ของคุณนายกอนุทินนะสร้างความประทับใจให้กับประชาคมโลกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของเนเน่น้องแพรรัติการอำลอยเนเน่อายุ16ปีจากภูเก็ตนะครับหลังจากคว้าแชมป์มาได้นายกบอกว่าก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าคนไทยก็ดีใจเช่นกันครับในฐานะรัฐบาลครับปูตินบอกขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขและก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าตอนนี้นายกเองอยู่ที่นิวยอร์กน้องเนเน่ประกวดที่ LA ทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยตื่นเต้นให้กำลังใจให้น้องกับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนนี่คือคำชื่นชมของรัฐมนตรีของน้องเนเน่นะครับที่ดูปรากฏการณ์ของน้องเนเน่หลังจากสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้โปรแกรมเริ่มมาแล้วครับ13ตุลาคมที่สิงคโปร์ครับมีสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะฮะโอเวนิ่งแอดให้กับ Advanced นะฮะวงนี่ผมอ่านหลอกไม่ออกขออภัยที่สิงคโปร์นะครับ1งานหลังจากสิงคโปร์แล้ว21พฤศจิกายนมาที่ไทยเนเน่ขึ้นเวทีที่ราชมังคลากีฬาสถานผมมากนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตของเสกโลโซนะฮะแล้วน้องเนเน่ก็จะมีเพลงใหม่นะครับหลังจากที่นี้เราจะมีการปล่อยผลงานใหม่ฮะเวลิซูนนะฮะเร็วๆนี้ก็จะเป็นการผลิตชิ้นงานใหม่ครับซิงเกิลแล้วก็มิวสิกวิดีโอในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเนเน่คือเป็นเวิลด์ทัวร์นะฮะตั้งเป้าจะเป็นโกลบอลอาร์ติสแล้วก็เตรียมออกทัวร์ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีงานมีการแสดงนะครับเพิ่มเติมนี่คือเนเน่ผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ของความสามารถของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักและก็ได้จดจำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เด็กไทยจะไปสร้างความสามารถมากมายนะครับส่วนเรื่องของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เนเน่เนี่ยนะครับโอ้โหมีมากมายมหาศาลนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พลังของเนเน่ที่ไม่ต้องพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าใช้ความสามารถใช้บทเพลงใช้ความเป็นเด็กไทยนะฮะสร้างมูลค่ามากมายให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเนเน่นะครับถือว่าเป็นการสร้างกระแสก็เรื่องจากท้องถิ่นฟอร์มโลโก้สุโกโบท้องถิ่นก็คือว่าจากจังหวัดภูเก็ตนะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เนเน่ในการซ้อมเล่นแล้วก็เปิดตัวจนกระทั่งก้าวไปสู่เป็นศิลปินตอนนี้เรียกว่าเป็นระดับโลกก็ว่าได้นะฮะนี่ก็คือเรื่องของน้องเนเน่นะปรากฏการณ์ใหม่ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่อเมริกาเช่นกันแต่อยู่กันคนละรัฐนะฮะก็ไม่ได้ไปเยี่ยมน้องเนเน่อย่างที่บอกครับแต่ก็ส่งกำลังใจมาให้น้องเนเน่แล้วก็ชื่นชมนะฮะกับคุณอนุชินจารวิรกูลนะครับคุณอนุชินได้พูดที่เวที UN นะฮะเวที UN ท่ามกลางสายตาของแน่นอนประชาคมทั้งโลกนะฮะที่เกิดขึ้นคุณอนุชินพูดเนี่ยถ้าเป็นเวลาท้องถิ่นก็คือของทางอเมริกานะนิวยอร์กนะครับตอนประมาณ5โมงครึ่ง 17:30 นของเมื่อวานบ้านเราก็จะเป็นสักกี่โมงครับผ่านมา12ชั่วโมงโดยประมาณนะก็ผู้ที่ห้องประชุมของสหประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อที่พูดถึงเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง trust ความน่าเชื่อถือ managing transformation นะฮะแล้วก็ United Nations deliver for all นะครับก็ประกาศจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อพหุภาคีนะครับแล้วก็ผู้ที่พูดถึงหลายเรื่องนะพูดถึงสันติภาพในความนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ว่าต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์นะพูดถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์ทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะฮะพูดถึงย้ำนี่ครับว่าการเจรจาผ่านทวิภาคีอันนี้ระหว่างไทยกัมพูชานะโดยใช้กระบวนการอันคอสนะฮะก็ยืนยันว่าการเจรจาไทยกัมพูชาต้องเป็นแบบทวิภาคีนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูดในเวทีของสหประชาชาตินะครับแต่ถ้าย้อนไปครับท่านผู้ฟังครับ คนไทยนี่มักจะจดจำเวที UN ในช่วงไหนนะมั้ยในช่วงของที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าไปใช้เวที UN กำลังจะพูดแต่ไม่ทันจะได้พูดครับก็ถูกยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์จรินทร์นะฮะคนก็จะจดจำว่าเฮ้ยไปพูดที่เวที UN เนี่ยนะอย่าลืมนะว่ามีอดีตนายกไทยถูกกระทำการรัฐประหารอันนี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นวันที่19กันยายน2500เท่าไหร่ฮะ20ปีก่อนนะครับก็น่าจะเป็นปีที่2559ย้อนเล่าไป20ปี
6: ปีนี้69ครับคุณวิสุทธ
5: ์ครับ69 69นักดนตรีนะขอโทษนะกำลังพูดถึงว่าเวลาไปที่เวที UN คนจะจำเรื่องคุณทักษิณนะตอนนั้นไปที่เวที UN แล้วก็ยังไม่ทันจะได้พูดนะปรากฏว่าพลเอกสนธิวีระกลินเนี่ยยึดอำนาจซะก่อนก็กลายว่าทักษิณจะต้องพัดถิ่นไม่สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีปัญหาสำหรับคุณเนวินนะก็ขอไป
6: เอ้ยคุณไม่สุดจะตั้งใจหรือว่าจะเฉียว
5: ผมลืมจีเวลา
6: ครับ
5: การเมืองเนี่ยจะมาคู่กันระหว่างคุณเนวินกับคุณอนุทินนะ
6: คร
5: ับ ก็ไม่มีปัญหานะก็ว่าก็คุณอนุทินก็ไปพูดในเวทีของสหประชาชาตินะ
6: คร
5: ับจะไปประเทศไทยวันนี้ที่ชมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เกิดนี้นะคุณมตรีครับก็ตกลงว่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ19ปีไปสร้างปรากฏการณ
6: ์16ปีนะคุณที่สุดอย่าเพิ่ง
5: 16ปีนะขออภัยครับ
6: ครับ
5: 16ปีสร้างปรากฏการณ์ความเก่งกาจของเด็กไทยให้ทั่วโลกได้จดจำนี่ต้องดูว่าคุณอนุชินเนี่ยไปพูดแล้วก็ไปปรากฏตัวและสร้างปรากฏการณ์ที่เวที UN เนี่ยจะทำให้ประชาคมโลกรู้จักและจดจำประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรมีทั้งแล้วแต่สายตาเลย
6: ครับนะแต่มีบางสื่อนะฮะก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในมุมก็ต้องบอกว่าบวกนะฮะแต
5: ่
6: ก็มันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับกรณีที่จะไปสื่อสารในระดับเวทีใหญ่อย่างนั้นคืออย่างน้องเนเน่นะครับก็ได้รับคำชมได้รับการชื่นชมนะจากทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ
5: คนที่โหวตเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะต้องเป็นคนไทยก็ต้องคนอเมริกาเป็นคนโหวตนะไทยได้ส่งเสียงเชียร์เนี่ยก็แน่มาก
6: คือที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของวัฒนธรรมไทยเรื่องของการยกมือไหว้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวทีและปรากฏว่าท่านนายกอนุทินนะครับซึ่งไปกล่าวสุนทรพจน์ไปแถลงในเวที UNGAครั้งที่81นะครับก็ผมยังไม่ได้เห็นภาพนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มีมุมนั้นอยู่ด้วยแต่มีสื่อก็มาเขียนถึงนะฮะก็ให้อ้างอิงเขานิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเพจ Thailand Fact Today นะครับก็ท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามนะครับเขาก็จั่วหัวว่าเหนือชั้นอนุทินปิดสุนทรพจน์ด้วยการไหว้ส่งซอฟต์พาวเวอร์เขย่าโลก1ภาพแทนคำพูดนับพันคำนะหลังท่านนายกอนุทินกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เสร็จสิ้นสิ่งที่สร้างความประทับใจไม่ได้มีเพียงเนื้อหาบนโพเดียมแต่คือการปิดท้ายด้วยการไหว้ต่อหน้าผู้แทนจากทั่วโลกนะสื่อสำนักนี้เขาก็บอกว่านั่นคือความเหนือชั้นของการสื่อสารทางการทูตตลอดการกล่าวถ้อยแถลงนายอนุทินแสดงจุดยืนของประเทศไทยอย่างหนักแน่นทั้งการเรียกร้องให้ปฏิรูปสหประชาชาติ การเพิ่มพื้นที่ให้ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนการสนับสนุนสันติภาพที่เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เมื่อกล่าวจบนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพียงก้มศีรษะหรือโบกมือเหมือนผู้นำทั่วไปแต่ยกมือขึ้นประนมและไหว้อย่างงดงามกลางเวทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นการไหว้ที่ไม่ต้องมีคำแปลเพราะคนทั่วโลกสามารถสัมผัสได้ทันทีถึงความสุภาพความเคารพความอ่อนน้อมและไมตรีจิตของคนไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพียงผู้นำประเทศแสดงอัตลักษณ์ไทยอย่างถูกที่ถูกเวลาและสง่างามวัฒนธรรมไทยก็สามารถเดินทางเข้าสู่สายตาชาวโลกได้ภายในไม่กี่วินาทีความอ่อนน้อมไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอตรงกันข้ามนายอนุทินแสดงให้เห็นว่าผู้นำสามารถประกาศจุดยืนหนักแน่นในเนื้อหาพร้อมรักษาความสุภาพอ่อนโยนในท่าทีได้พร้อมกันคำพูดทำให้โลกได้ยินจุดยืนของประเทศไทยแต่การไหว้ทำให้โลกจดจำความเป็นไทยภาพนายกรัฐมนตรีไทยยกมือไหว้บนโพเดียมสหประชาชาติเป็นการประทับตราอัตลักษณ์ของชาติลงบนเวทีโลกอย่างเหนือชั้นแข็งแกร่งโดยไม่แข็งกร้าวอ่อนน้อมโดยไม่อ่อนแอและเป็นไทยอย่างสง่างามนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ไม่ต้องตะโกนแต่กลับดังกระหึ่มไปทั่วทั้ง UN ก็เป็น

0: ังทำรายการกับคุณสุทธิชัยอยู
1: ่หลัง
0: คุณชัยก็เปิดภาพเนี่ยภาพกอง
1: ว่ายนี่แหละ
0: อันนั้นทิ้งไปสปีดแล้วก็ว่าย
1: ว่าแล้วว่าว่ายังไงครับ
0: คุณสุทธิชัยชมแล้วว่าแหมเดี๋ยวนี้พูดดีขึ้นนะแหมจะต้องใช้พร้อมคือจะมีบทใช่ไหม
1: อ๋อครับฮะ
0: บทให้ดูแต่ก็ดูเนี้ยแหละดูแบบไม่ได้ก้มอ่านหรือไม่ได้แบบเพ่งไปที่พร้อมจนทำให้เสียความดูน่าเชื่อถือนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คุณเจก็ชมนะว่าจะว่าโอเคแล้วก็ไหว้ก็ไหว้สวยนะ
1: ครับ
0: คุณอาจารย์วีระแจวคนสุดที่ชัย
1: ว่า
0: คุณชัยเนี่ยนะรอบนี้เนี่ยนะถึงไม่เชียร์โดยตรงเนี่ยแค่นี้แล้วก็พอใจแล้วปกติคุณชัยชอบพี่ผมก็ตีนี่ชอบวิจารณ์คุณลุงตีนไม่ถือว่าบุคลิกหน้าตาแววตาและการนำเสนอเนี่ยของเนื้อบนเวที UN เนี่ยคุณจะให้ผ่านนะ
1: คือเป็นความแตกต่างในคุณวิศว์หนึ่งเอาละเวที UN เป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเพราะเที่ยวที่แล้วมันคาบเกี่ยวกันยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งก็ได้รับคำแนะนำว่าอย่าเพิ่งเลยอาจจะมินเมย์ต่อรัฐธรรมนูญก็เลยพลาดโอกาสสำคัญไม่ได้ไปปีที่ผ่านมาตอนเป็นรัฐบาล MOA แต่เที่ยวนี้ผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ1ปีแล้วความมั่นอกมั่นใจท่าทีที่ไปพบกับผู้นำในเวทีโลกอาจจะแตกต่างจากที่เคยไปสัมผัสมือกับสีจิ้นผิงสัมผัสมือกับใครต่อใครในเวทีเอเปกนะฮะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าชั่วโมงบินนะก็ต้องบอกว่าท่านสะสมเข็มใหม่เพิ่มมากขึ้นแล้วครับคุณสุครับ
0: ครับแต่วันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำรายการกับพี่อาจารย์วีระก็พูดถึงเรื่องนี้ฮะว่านี่คือเวที UN นะเราถูกรับเชิญไปร่วม
1: ครับ
0: ดูฝีมือคุณทีมเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งในการประชุมที่กรุงเทพมหานคร
1: อ๋ออีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ของ World Bank IMF น่าจะเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่15 16ประมาณเนี้ยนะครับ
1: หลัง
0: 16 17 18หรือประมาณเนี้ยนะครับ
1: ในตัวน่าจะเป็นวันประชุมใหญ่เพราะว่าทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในกรุงเทพ1วัน
0: ก็เนี่ยเป็นอีกเวทีนึงที่แบบเป็นเวทีใหญ่ระดับโลกบรรดาแบงก์เกอร์ทั้งหลายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วงานนี้เราเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: รอดูบทของคุณอนุชินว่าจะตีบทในความเป็นนายกไทยในเวทีโลกในสารโลกได้รับน้อยแค่ไหนอย่างไรก็จะเป็นเวทีใหญ
1: ่แล้วก็รออีกนิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับอินเตอร์เป็นเวทีใหญ่เป็นประชุมเวิลด์แบงค์นะฮะผมยังจำได้ตอนนั้นยังเป็นนักข่าวได้ไม่กี่ปีมั้งตอนที่สร้างศูนย์ประชุมขึ้นมารองรับการประชุมธนาคารโลกเวิร์ลแบงก์
0: ยุคนั้นผมก็จำได้ยุคนั้นคุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการประชุมเวิร์ลแบงก์ที่นี่แหละที่นี่ครั้งแรกนี่แหละนั่นเป็นครั้งที่สองที่เวิร์ลแบงก์
1: อันนี้ครั้งที่สองและท่านนายกอนุทินนะครับถ้าอยู่ถึงปี71นะครับเราจะได้เป็นประธานอาเซียนประธานอาเซียนหมุนเวียนก็จะวนมาที่ประเทศไทยนะตอนนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่หนึ่งนะพรรษาแก่กล้าอย่างมากเพราะว่าผ่านการเป็นนายกมาหลายปีแล้วก็จะต้องแสดงจุดยืนโชว์วิสัยทัศน์ในฐานะประธานอาเซียนในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่อาจจะอยู่กันแบบหลวมๆพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความท้าทายครับดีสุดครับ
0: ครับก่อนเวทีนะรอดูไม่แน่นะผลงานเข้าตาเวทีโลกอาจจะช่วยให้รับแรงกดเป็นเอกการวิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศได้อยู่นะก็อย่างที่บอกเมื่อวานที่เราคุยนะว่าตกลงเป็นคนบอกเป็นคนรบกวนคนฟังหัวก็จริงนะคุณรู้สึกเหรอคือพอน้องเนเน่มาเนี่ยก็การเมืองก็จะลดความเข้มข้นลงนิดนึงต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยแล้ววันนี้นายกก็ไปพูดบนเวทียูเองก็ถือว่าชิงพื้นที่ข่าวทางการเมืองไว้ได้งานหนึ่งนะแต่จริงๆนะครับต้องดูของจริงฮะมันจะกลับมาแสดงฝีมือการทำงานได้มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร
1: ่ก็เอาล่ะไปจากประเทศไทยเหมือนกันด้วยความเคารพถ้าจะพูดคำนี้มันคนละมุมของอารมณ์

0: ุณวิสุทธิ
1: ์
0: นะนายกเป็นมุมการเมืองนะน้องเนเน่มันเป็นมุมของความสามารถการยอมรับแล้วก็เป็นอารมณ์แห่ง
1: อารมณ์ร่วมกัน
0: ที่มีอารมณ์ร่วมไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นแต
1: ่น้องเนเน่เนี่ยคุณจะวัยไหนอาชีพอะไรคุณจะมีความคิดทางการเมืองแตกต่างแค่ไหนเนี่ยวางลงฮะทุกคนมีรอยยิ้มแล้วภูมิใจกับเนเน่
0: โดยเฉพาะวัยที่เป็นพ่ออย่างเราเนี่ยนะฮะเราก็จะคิดว่าอืมนะฮะคิดในหลายมุมแหละนะมุมหนึ่งก็คือนะคงไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำให้ลูกของตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะใครเป็นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไม่ต้องเอาน้องมาเป็นไม้บรรทัดแล้วก็ต้องคาดหวังนะกับการที่จะต้องให้คนที่เรานะอยากจะให้เป็นเหมือนน้องนะขอให้เป็นแค่แรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้มีความฝันมีความหวังแล้วก็เดินไปสู่จุดที่ตัวเองหวังโดยที่เอาน้องเข้ามาเป็นต้นแบบนะฮะไม่ต้องเป็นอย่างเขาทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นนะก็จะไปถึงจุดนั้นได้พอถึงตรงเนี้ยผมจะวกกลับมาที่น้องเนเน่นิดหนึ่งคุณพิสุทธิ์เพื่อที่จะให้ได้เห็นถึงว่าถ้าลูกหลานหรือว่าเราอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราอยากจะเป็นอย่างน้องนั่นนะคือน้องเข้าไปออกรายการทีวีช่อง12ที่สหรัฐอเมริกานะคุณพิสุทธิ์นะและในตอนท้ายเนี่ยทางพิธีกรสาวก็ยิงคำถามว่ามีคำแนะนำอย่างไรสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ที่มองเนเน่เป็นไอดอลและอยากก้าวเข้าสู่เส้นทางความฝันเหมือนกันนะเนเน่ก็ให้แนวทางเอาไว้อย่างนี้นะว่าที่สำคัญเนี่ยในการฝึกฝนของเธอเองเนี่ยยึด4ก้าวนะก้าวที่1ก็คือค้นหาสไตล์ของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้เธอก็ขยายความว่าแนวค้นหาแนวดนตรีที่ตัวเองชอบไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครแต่เป็นตัวของตัวเองอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองเลือกเครื่องดนตรีนั่นคือตกลงชอบอันไหนกีตาร์เบสหรือมือกลองสามฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยย้ำว่าฝึกซ้อมให้มากเริ่มต้นจากการเล่นเพลงคัฟเวอร์ง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆขยับไปเล่นเพลงที่ยากขึ้นทีละขั้นสุดท้ายครับน้องบอกกับพิธีกรว่าขึ้นเวทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยและขยายความว่าเวทีมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ขอเพียงมีโอกาสก็ให้ขึ้นไปเล่นเลยยิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกผ่อนคลายและมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ถือว่าเป็นคำถามและก็ให้คาถา4ข้อสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นเหมือนกับพี่เนเน่ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับหลายคนผู้สูงวัยบอกฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามีใจ คือเอาจริงเขาบอกฟังไม่เข้าใจไม่เข้าใจตีล้อแต่มีหัวใจของความเป็นไทยหัวใจของความภูมิใจวิเด็กไทยต่อไปคนทั้งโลกยอมรับได้
0: ไม่ใช่เกินครึ่งอ่ะผมพูดไปที่หนึ่งเนี่ยคือผมมาฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องภาษาก็ไม่กระดิก
1: จังหวะก็ข้างแล้วเกินเนี้ย
0: ชื่นชมความสามารถแล้วก็เห็นลีลาอารมณ์และบางทีเรายังขนลุกน้ำตาคลอตามไปด้วยเลยคุณวิสุทธ์นะนี่คือสารภาพเลยวิสุทธ์เราคงต้องพักกันก่อนนะครับ เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงและช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะชี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ทำชอบด้วยกฎหมายขาดคุณสมบัติจริงปมรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและพบว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยและให้หน่วยงานเป็นผู้เก็บค่ารักษาโดยแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรวมถึงมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินจึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Quad Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาวติงกิ้งเรดิโอคงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6 และ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 17นาฬิกากับอีก10นาทีนะครับมาว่ากันต่อในชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์นะซึ่งเป็นศุกร์ฉ่ำฝนนะคุณวิสุทธ์ครับเห็นว่าหลายที่หลายแห่งนะฝนก็ยังเข้าใจว่าน่าจะตกทั่วฟ้านะคุณวิสุทธ์นะคงจะไม่ได้มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านและเวลาที่หลายคนก็ส่งสัญญาณเตือนมันกันมาตลอดทั้งวันแล้วว่าต้องเตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งในการที่จะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานในวันนี้กลับก่อนได้กลับนะครับและที่สำคัญเป็นวันศุกร์ด้วยก็หลายๆอย่างประเดประดังมาพร้อมๆกันไม่แน่ใจคุณวิสุทธ์ปิดไมโครโฟนอยู่หรือเปล่านะผมไม่ได้เห็นหน้าจอนะที่คุณวิสุทธ์นะฮะคุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงนะชัดเจนชัดเจนในระดับอีกระดับหนึ่งแล้วครับคุณวิสุทธ์ผมคงไม่สามารถใช้คำว่ามีคำตอบแล้วก็เป็นคำตอบสุดท้ายเลยก็คงจะเร็วเกินไปนะท่านผู้ฟังคงได้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับว่าศาลปกครองกลางนะมีคำตอบแล้วครับกรณีของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์นั่นก็คือนะยกใช้คำว่ายกฟองนะคุณพิสุทธิ์นะ
5: ยกฟองครับ
4: นะคือคุณหมอสรณะเป็นคนฟ้องคณะกรรมการสรรหา
5: การสรรหาครับ
4: เพื่อขอเพิกถอนมติที่ชี้ว่าตนเองขาดคุณสมบัตินะฟ้องครั้งแรกนะศาลปกครองกลางไม่รับคุณหมอก็ไปใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดนะก็นะมีคำสั่งกลับคำศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางให้รับเอาไว้นะทีนี้กลับมาก็เป็นไฟบังคับรับแล้วก็พิจารณาเสร็จสับแล้วบ่ายสามโมงเสร็จที่ผ่านมาศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษานะพิพากษาที่ว่าก็คือยกฟ้องนะ
5: ยกฟ้อง
4: เหตุผลที่ยกฟ้องนะก็ให้เหตุผลว่าการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ลงความเห็นว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็บอกประเด็นสำคัญที่ทำให้คุณหมอขาดคุณสมบัติก็คือการยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์และได้รับค่าตอบแทนซึ่งถือเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนะทีนี้ก็ในรายละเอียดก็บอกว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้โอกาสคุณหมอสรณะชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการแล้วก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า1นะตอนแรกไม่รับแต่ศาลปกครองสูงสุดให้รับแล้วก็พิจารณาแล้วก็ยืนยันว่านะคำการตัดสินหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วทีนี้คุณวิสุทธ์ลองมาเดาใจกันต่อนะครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยแม้จะมีคำตอบออกมาในวันนี้ว่ายกฟ้องยืนยันความถูกต้องของคณะกรรมการสรรหาที่ดำเนินการไปว่าชอบด้วยกฎหมายแต่กระบวนการยังไม่ถึงที่สุดเพราะคุณหมอสรณะยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกภายใน30วันคุณวิสุทธ์ลองเดาสิครับว่าคุณหมอจะเดินต่อหรือว่าจะได้รับคำตอบแค่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วไม่ติดใจแล้วจะยังติดใจอีกไหมครับ
5: ไม่เพราะว่าไม่ต้องเดาอ่ะ ผมว่าคุณหมอเนี่ย
4: เดินต่อ
5: ยื่นทางอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูง ภายใน30วันแน่นอนเพราะคุณบอกแค่สู้เท่าขนาดนี้นะ
4: ครับ
5: นะแล้วเรื่องนี้ตกลงถ้าบอกถ้าเราผมมองแค่หมอคุณหมอธนะจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองเป็นปัญหาคืนนี้ครับ
4: ครับ
5: กสทช.จะเดินต่อไปยังไงกสทช.นัดประชุมมาแล้ว1โหลฮะ
4: โอ้1โหลพอดีเหรอ
5: 2ครั้ง1โหลเพราะละประชุมไม่ได้เพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเพิ่งที่รู้อ่ะนะทางทีมของฝั่งกสทช.อย่างอาจารย์พี่รองรอง3ท่านเนี่ยก็จะไม่เข้าประชุมเพราะถือว่าประธานกสทช.สิ้นสารภาพความเป็นประธานแล้ว
4: ครับ
5: ส่วนประธานคุณหมอทะก็ยืนยันว่ามียังอยู่ตำแหน่งตำแหน่งอยู่ก็นัดประชุมนะส่วนอีกสองคนคุณต่อพงษ์กับใครคนนึงอ่ะแกก็หายตัวตอนหลังแกก็เข้าห้องประชุมออนไลน์แต่แกไม่ยอมแสดงตัว
4: อ๋อครับ
5: ก็เลยกลายว่าตกลงยังไงต่อเพราะว่าถ้าอย่างนี้นะคุณมนตรีนะ
4: ครับ
5: พระพิพากษาวันนี้ไม่ได้แปลว่ากสทช.จะทำงานได้ทันทีทุกอย่าง
4: อ่
5: ะตกลงว่าทำไมนัดผมเชื่อว่าคุณหมอจะรับประชุมครั้งที่13
4: ครับ
5: แล้วเขาจะยอมรับอำนาจของคุณหมอไหมแล้วทำไม่ได้จะไปต่อยังไงอันนี้คือเรื่องที่ใหญ่นะ
4: ครับ
5: แล้วที่จับตาคือเรื่องสุนทรีการนะคือมันเคยมีข้อถกเถียงว่ามติกรรมการสรรหาคุณหมอสารนาคาคนสมบัติกรรมการที่เหลือทำงานได้แต่ว่าคุณหมอก็สู้อย่างที่ว่านะมันก็จะสู้ที่ต่อไปเชื่อเถอะมันก็จะเกิดสุนทรีการมันไม่จะจบยังไง
4: ก็คาไว้อย่างนี้แหละครับ
5: มันก็คงจะสู้ทางกฎหมายต้องพายเงี้ยนะแต่ว่ามันมีวาระเรื่องสำคัญสำคัญเลยเยอะมากประชุมต่อไม่ได
4: ้ครับ
5: เราเห็นได้ข่าวคุณทีได้ข่าวทั้งสองผมเห็นว่าพ่อเห็นพ่อบางทีครม.เขามีไอเดีย
4: เตรียมการออกพระราชกำหนด
5: ยุบเลย
4: ให้คณะกรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด
5: เอออันนี
4: ้แล้วก็ดำไปสู่การสรรหาใหม่
5: คุ
4: ณพิสุทธิ์ถ้าสมมุติว่าจะใช้ช่องทางเนี้ยทำไมต้องรอนะและถ้าจะรอให้กระบวนการในส่วนของศาลปกครองมันจบนี่ก็ยังไม่จบนะครับเป็นเพียงศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นแต่เจ้าตัวยังได้สิทธิ์ในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดใน30วันไม่ต้องรอคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดซึ่งอาจจะอีกเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าหรือครับถ้าจะใช้พ.ร.ก.ที่ว่า
5: คร
4: ับ จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยฟังจากรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะท่านก็อธิบายไว้ชัดเลยเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งทางปกครองท่านเปรียบเทียบเลยนะคุณพิสุทธิ์คำสั่งทางปกครองมีผลทันทีนับตั้งแต่ที่มีคำสั่งออกมาท่านก็ยกตัวอย่างถ้าสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยไว้ออกจากราชการเจ้าตัวก็ต้องไม่อ้างสิทธิ์ว่ายังมีอำนาจยังไปทำงานได้เขาไม่จ่ายเงินเดือนเขาไม่ให้งานทำแล้วเพราะถูกให้ออกจากราชการแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคำสั่งทางปกครองตรงนั้นเนี่ยมันไม่ชอบก็มีช่องทางให้ต่อสู้โดยไปยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางที่มีอยู่อย่างสมมติว่าตำรวจเนี่ยก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอะไรพพคตร.อะไรก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยมันก็ถือว่าจบและคุณก็หมดเลยนะถ้าวันไหนที่คณะกรรมการช่องทางที่คุณไปอุทธรณ์นั้นน่ะสิ้นสุดแล้วบอกว่าเป็นการให้ออกจากตำแหน่งหรือให้ออกจากราชการโดยไม่ชอบคุณก็จะได้รับการกลับเข้าสู่ราชการเงินเดือนเงินดาวรายได้ก็จะได้ย้อนหลังทั้งหมดเพราะว่าถือว่าคุณยังรับราชการอยู่แต่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบนั่นก็คือมีผลทันทีแต่ทำไมตรงนี้ในเมื่อคำสั่งตรงนั้นถือว่าสิ้นสุดแล้วนะกลับกลายเป็นว่ายังมีช่องทางในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์พอยื่นอุทธรณ์เสร็จปุ๊บในระหว่างนั้นเจ้าตัวก็ยังถือว่ามีอำนาจยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้ก็แปลกครับคุณพิสุทธิ์นะ
5: แต่ผมก็ทำไมคุณบอกแกคือสู้จังคุณไม่ยอมนักการดึงดันอ่ะพอกินแกเป็นหัวในตรงว่าแกก็รายได้ดีกว่านะ
4: คงไม่ได้เกี่ยวกับรายได้คงมีมากกว่า
5: แล้วนั่นสิต้องมีอะไร มีอะไรอยู่ข้างในนี่เหงื่อไว้ทำไมคุณหมอสู้สุดฤทธิ์สุดเดช
4: คำถาม
5: คุณวิสุทธ์ก็จบแล้วมั้ง
4: วิสุทธ์คำถามคุณวิสุทธ์ตรงนี้แหละที่มันจะต้องทำให้เราคิดไปต่อถ้าสมมติว่าคุณหมอต้องพ้นนะต้องพ้นสิ้นสุดและให้เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยนะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อตรงนี้มันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยไหมนะถ้ามีผลตรงนี้แหละมันก็เลยจะทำให้อ้าวถ้าคุณหมอปัดคุณหมอไปคนจากจาก 4-3 มันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะ3เป็นจะเป็นเสียงข้างมากแทนไหมนะไอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยจะทำให้เกิดการแต่ถ้าจะบอกว่าได้เสียก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าเสียงแต่ละครั้งที่ตัดสินใจนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์นะยกตัวอย่างเรื่องการควบรวมอย่างเงี้ยนะก็ตัดสินด้วยเสียงเท่านี้นะการ
5: คุณหมอต้องบวชสมมติคุณหมอต้องบวชให้ฝั่งที่เห็นด้วยการควบรวมใช่ไหม
4: เบิ้ลเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอคุณหมอไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นเสียงข้างมากแทนตรงนี้แหละที่มีคนคิดว่ามันเลยนำไปสู่ของคำว่าพรก.พระราชกำหนดในการยุบทิ้งทั้งคณะเพื่อที่จะไม่ให้มันสลับมันกลับข้างกันทีนี้ผมคิดเร็วๆคุณที่สุดถ้าคิดเอาผลประโยชน์ตรงนี้มาเป็นประเด็นเนี่ยแต่ถ้าดูเผินๆเหมือนกับอ้าวล้างไพ่นะล้างบางนับหนึ่งใหม่ไม่รู้จะมีการอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ขออภัยนะจะเกิดการกินรวบขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อมีการสรรหาใหม่เนี่ยกระบวนการสรรหามันก็ต้องมาตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ทีนี้ไม่มีเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากแล้วจะกลายเป็นเสียงข้างเดียวหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้คำว่าหรือเปล่าไว้ก่อน
5: ใช่ใช่ผมจะเดินหน้าต่อไงนะคุณหมอผมจะฟ้องต่อใช้เวลาต่อไปแต่กาลากาซังเนี่ยไอ้ตรงงานมันจะไปไงต่อหรือมันไปไม่ได้สมมติว่าจะใช้วิธีตั้งพรก.หรือพรบ.แล้วสรรหากันใหม่น่ะมันก็ช่วยนานแล้วสำคัญอย่างที่คุณมนตรีว่านะผมเชื่อว่าถ้าเกิดนี้จริงนะต้องกินรวบเหมือนกันเนี้ย
4: ก็สรรหาใหม
5: ่
4: คือกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระเนี่ย1มีคณะกรรมการสรรหาองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาก็อย่างถ้าเป็นองค์กรอิสระเข้าใจว่าน่าจะใช้กรรมการสรรหาชุดเดียวกัน1ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาตัวแทนจากองค์กรอิสระที่ไม่ได้เป็นองค์กรที่จะต้องมีการสรรหาประกอบกันขึ้นมาพอสรรหากันเสร็จสับได้รายชื่อครบตามจำนวนแล้วนะก็ส่งให้วุฒิสภาสำนักงานเลขาก็จะแจ้งไปยังประธานวุฒิสภาก็จะให้มีคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติคุณสมบัติและความประพฤตินะเรียกมานะแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ล่อนตะแกรงหรือเอาเท่าจำนวนที่นะไม่ใช่เอาเกินนะเอาเท่าจำนวนที่จะต้องแต่งตั้งทีนี้ก็ส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ของที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับรองซึ่งตามกติกาตามกฎหมายผู้ที่จะผ่านการรับรองเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระต้องมีเสียงรับรองจากสว.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือต้องร้อยเสียงขึ้นไปคุณพิสุทธิ์นั่นก็คือกระบวนการของการสรรหาก็จะต้องใช้ช่องทางปัจจุบันที่ใช้อยู่นี่แหละครับ
5: ไม่รู้ใจแต่สอนหายใจนะถ้
4: า
5: เป็นผมประธานผมลาออกเดี๋ยวได้ตอบไหมเสียสละหน่อยเดี๋ยวจะได้ออก
4: ก็คุณพิสุทธิ์คิดไงถ้าคุณหมอจะคิดอย่างนั้นนะท่านคงไม่รอถึงวันนี้คุณพิสุทธิ์นะ
5: ใช่
4: แล้วคุณพิสุทธิ์ได้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะที
5: ่เวทียูเอ็นไปตั้งแล้วนี่หร
4: อโอเคคงไม่ย้อน
5: แล้วก็พูดถึงเรื่องใจแล้วเรื่องนายกที่ก็ให้กำลังใจกับท่านน้องเดวิดเนาะ
4: แล้วก็วันนี้เห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีนะโอ้มีหลายช็อตเลยทีเดียว
5: ครับ
4: นะที่สื่อเขาบอกว่าอนุทินเปิดเกมรุกดิวกับ Google สารต่อ 3.6 หมื่นล้านจะปั้นไทยเป็นฐานดิจิตอลสร้างงานใหม่นับแสนตำแหน่งแต่ผมฟังนับแสนตำแหน่งเนี่ยก็คุ้นๆตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐานะ Google ทำอะไรล่ะครับก็ Data Center ไงครับมันที่สุด
5: แล้วยังไงเราจะได้อะไรฮะได
4: ้
5: ได้เลยเขาใช้น้ำใช้ไฟใช
4: ้ถูกต้องไงแล้วมันจะเอาเนี่ยท่านนายกบอกว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะ Google เนี่ยได้ประกาศลงทุนในประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปี2567มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.6 หมื่นล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีนะ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลครั้งสำคัญและเป็น Data Center แห่งแรกของ Google ในประเทศไทยคือคำว่า Google เนี่ยเราก็ถือว่ารู้จักกันน่ะแต่พอคำว่ามันเป็นเรื่องมีคำว่า Data Center เข้ามาเนี่ยและบอกว่าจะต้องจ้างงานเป็นแสนตำแหน่งนะผมก็ไม่แน่ใจว่าแสนตำแหน่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นจากตรงไหนอย่างไรครับคุณนิสุทธ์ครับ
5: ไอ้แสนตำแหน่งนี้จริงๆนะคุณตีก็ต้องดูว่างานตำแหน่งในระดับไหนแล้วมีการทรานส์ฟอร์มเรื่องความรู้เทคโนโลยีหรือเปล่า มีโรงงานผลิตรถยนต์รถไฟฟ้าที่มาในไทยนะแล้วก็มีคณะสื่อมวลชนไทยที่เรียนหลักสูตรก็ไปดูงานคุณตีครับ
4: ครับ
5: เขาก็จ้างคนงานไทยหลักพันนะโรงงานแห่งนี้นะแล้วก็มีความภูมิใจว่าหนึ่งเขามาลงทุนที่บ้านเรานะมาสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่บ้านเราแล้วก็เขาก็จ้างคนไทย
4: ครับ
5: เขาไปทำอะไรไปคุณตีที่เหลือก็เป็นคือคนไทยเขาไปทำอะไรไปฮะ
4: ครับ
5: ขันน็อต
4: อ
5: ันที่จริงจริงคือตามกฎหมายต้องมีจ้างแรงงานไทยเขาก็ใช้คนของเขาโดยที่ต้องจ่ายขั้นกลมเลยนะก็จ้างคนไทยขันน็อตเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายถามว่าเราได้อะไรต้องคิดเงินกันเห็นด้วยการลงทุนเห็นด้วยการชวนลงทุนแต่ว่ามันต้องคิดถึงว่าคนไทยได้อะไรแล้วเราสูญเสียอะไรด้วยแต่เพราะที่ตอนนี้อย่างที่บอกครับไอ้ data center มาเนี่ยบางทีก็เป็นการลงทุนกันเยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีเรื่องน้ำมีเรื่องไฟมีเรื่องเสียงมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ต้องสูญเสียไป
4: ครับนี่แหละกำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าจะยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการซอฟเอ๊ะไม่ใช่ซอฟเวอร์ทำไมผมไปตรงนู้นเป็นคณะกรรมการนะเรื่อง Data Center แล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆสรุปแล้วก็จะจัดระเบียบใหม่ภายใน1เดือนนะครับปัญหาใหญ่ก็คือกฎหมายมันเดินตามหลังในส่วนของ Data Center ตรงนั้น2ก็คือเรื่องโซนนิ่งทั้งหลายแหล่ก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้3ก็คือนิยามของคำว่า data center กับเรื่องของคลังสินค้านั้นเนี่ยดูเหมือนจะตีความไปคนละอย่างมันก็เลยทำให้สามารถตั้งได้ทุกที่ทุกแห่งถนนรัชดาพระราม9อะไรอย่างนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองของ data center แล้วก็เลยมีเรื่องของการตุนน้ำมันในการที่จะมาสำรองไฟก็รวมความทั้งหมดก็คือต้องไปจัดระเบียบตรงนี้กันใหม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระเบียบที่ว่านั้นน่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาแต่นายกก็พูดถึงเรื่องของนี่แหละของ Google ที่ท่านไปพบผู้บริหารในวันนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องการลงทุนขยายเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือแสนตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวก็ดูแล้วในรายละเอียดบอกว่านะตอนเนี้ยนะ 1,000 ล้านดอลลาร์และจะลงทุนเพิ่มเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2572และสนับสนุนการจ้างงานเฉลี่ย 14,000 ตำแหน่งต่อปีระหว่างปี68ถึงปี72ก็คงจะต้องไปดูว่าถ้าปีละ 14,000 แล้วไปจนถึงปี72ก็นะก็เป็นแสนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ข่าวไว้นั่นแหละครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับเราจะพักกันก่อนนะรัฐมนตรีเดี๋ยวเอาคุณสุทธิชัยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องการอภิปรายก็เริ่มผมลงแล้วครับ
4: งั้นพักกันครู่เดียวครับคุณสุทธิ์ครับ
5: ครับครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6 และ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
8: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
10: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: อ้าวสายต่อไป
15: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
14: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
16: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
17: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: เมื่อวานเราได้เห็นทั้งข่าวและภาพนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะพาท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปทัวร์ทำเนียบขาวรวมทั้งมีการจัดต้อนรับเลี้ยงอาหารค่ำโอ้อลังการงานสร้างแต่วันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูว่ามันยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความลี้ลับนะฮะอลังการงานสร้างนะโดยเฉพาะพิธีต้อนรับนะครับแม้กระทั่งมีคนสังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะนะเครื่องไปล่อนลงจอดจะลงอยู่แล้วเนี่ยต้องจะเอาพรมแดงมาปูเพราะฉะนั้นจะฉุกเรื่องหุกไปไหมหรือว่ามันมีสัญญามีอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ไปติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณสุดครับ
2: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
18: การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับผู้มาเยือนอาคันตุกะผู้โดดเด่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีเกล็ด รายละเอียดหลายประการที่น่าสนใจมีทั้งความลี้ลับมหัศจรรย์และก็ความแปลกที่ยังไม่มีคำอธิบายเริ่มต้นเท่าที่เราเห็นปั๊บก็คือฉากเครื่องบินแอร์ไชน่าเที่ยวพิเศษส่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภรรยามาลงที่สนามบินแอนดรูซึ่งเป็นสนามบินกองทัพอากาศซึ่งเป็นปกติเป็นที่จอดของแขกคนสำคัญรวมทั้งตัวประธานาธิบดีด้วย Joint Base Andrews ตรงนี้แหละครับที่มีเกล็ดเล็กๆหลายอย่างที่น่าสนใจบางเรื่องอาจจะดูเหมือนจุกจิกแต่มาสะท้อนทั้งพิธีการและบุคลิกผู้นำพอสมควรนะครับผมสังเกตพรมแดงนี่เกือบจะกลายเป็นฉากแย่งซีนไปเลยครับก่อนสีจิ้นผิงจะลงจากเครื่องไม่กี่นาทีมีคลิปยาวประมาณ12วินาทีครับที่เห็นทหารอเมริกันหลายคนคุกเข่ารีบเกลี่ยทำความสะอาดจัดพรมแดงซึ่งยาวประมาณ30เมตรให้เข้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยยืนอยู่ตรงประตูเครื่องบินข้างบนสังเกตเหตุการณ์นี้ด้วยความระทึกใจว่าเอ็นนี่เพิ่งจะมาจัดไอ้พรมแดงไอ้ตอนนี้เหรอนี่ท่านประธานาธิบดีกำลังจะลงมาแล้วนะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะครับบอกอเมริกันนี่ยังไงจะต้อนรับแขกรู้ล่วงหน้ามาเป็นเดือน หลายเดือนไอ้พรมแดงนี่ทำไมไม่จัดให้เรียบร้อยทำไมต้องไปเกลี่ยๆเหมือนกับยังไม่ราบเรียบยังไม่สะอาดในวินาทีสุดท้ายหลังจากที่ทุกอย่างกำลังเตรียมพร้อมให้ประธานาธิบดีสีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินลงมาความฉุกละหุกนี้กลายเป็นไวรัลทันทีจริงๆแล้วหลักฐานไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นการเพิ่งคิดถึงพรมแดงนาทีสุดท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยวางแผนไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่า มันมาวุ่นนาทีสุดท้ายเพราะว่าทหารสหรัฐต้องไปรีบจัดพรมแดงให้มันราบเรียบร้อยหรือมันอาจจะมีรอยตำหนิอะไรบางอย่างแต่มันควรจะทำก่อนหน้าเครื่องบินลงครับขณะเดียวกันทรัมป์นี่ก็ไปถึงใต้เครื่องบินไปด้วยตัวเองต่างจากการที่เป็นวิถีปฏิบัติธรรมเนียมปกติมายาวนานเพราะโดยทั่วไปประธานาธิบดีสหรัฐไม่จำเป็นต้องไปรับผู้นำต่างชาติถึงเครื่องที่สนามบินแอนดรูสแต่ทรัมป์กลับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาเลเนียยืนรออยู่ตรงนั้นเลยครับนักข่าวบอกว่าเป็นการต้อนรับแบบเพลนไซต์เพลนไซต์แปลว่าข้างๆเครื่องบินซึ่งหาได้ยากไม่ปกติไม่ธรรมดามีการเตรียมพรมแดงยาวประมาณ100ฟุตกองเกียรติยศ21นายมีเด็กอเมริกัน2คนมอบดอกไม้ให้สีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวนภรรยาที่น่าสนใจคือตอนทรัมป์ไปปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยสีจิ้นผิงไม่ได้ไปรับทรัมป์ถึงเครื่องบินครับส่งรองประธานาธิบดีไปแทนแต่คราวนี้ทรัมป์เลือกทำมากกว่าที่ตัวเองได้รับจากจีนและภายหลังทรัมป์ก็บอกว่า I think they appreciate it ผมคิดว่าท่านหมายถึงสีจิ้นผิงกับมังครับมีความซาบซึ้งกับวิธีต้อนรับอย่างนี้ฉะนั้น เป็นทางการให้เกียรติอย่างสูงกับผู้มาเยือนและก็เป็นการสร้างบรรยากาศก่อนเกณฑ์จานเจรจาที่มีเรื่องซับซ้อนมากแต่ฉากที่ผมว่าสนุกที่สุดเครื่องบินของอเมริกาเองทำเอาทรัมป์สะดุ้งครับระหว่างพิธี B-1 Lancer 2ลำบินผ่านเหนือศีรษะเสียงดังมากกล้องจับได้ว่าทรัมป์เนี่ยทำตีหน้าเย๋เก๋หน้าหยีเกรงเหมือนสะดุ้งกับเสียงครับขณะที่สีจิ้นผิงยืนค่อนข้างนิ่งหน้าตาเฉยนิ่งเรียบนักข่าวบอกว่าทรัมป์ถูกเสียงฟลายโอเวอร์เนี่ยเครื่องบินเพื่อต้อนรับนะเป็นการให้เกียรติกับอาคันตุกะแต่ทำไมทรัมป์สะดุ้งแต่ผู้มาเยือนนิ่งเฉยภาพจึงออกมาค่อนข้างจะย้อนแย้งครับพิธีบินผ่านซึ่งตั้งใจจะโชว์ศักยภาพทางทหารของเจ้าภาพกับสร้างviral moment จากปฏิกิริยาของเจ้าภาพเองและนี่ไม่ใช่แค่ flyover ธรรมดานะครับไม่ใช่พิธี ให้เครื่องบินบินต้อนรับธรรมดาเป็นพิธีต้อนรับด้วยเครื่องบิน B-12 ลำรวมถึง F-16 F-22 ในองค์ประกอบการแสดงทางทหารที่อลังการหรูหราอย่างยิ่งและมีนักข่าวแอบได้ยินภาษาอังกฤษเล็กๆที่คัมโบซีนได้เหมือนกันหลังจากพบกับมาเลเนียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของทรัมป์เผิงลี่หยวนก็ดูผ่อนคลายครับยิ้มพูดคุยมีภาพที่เธอพูดภาษาอังกฤษคำว่า wonderful ระหว่างการแลกเปลี่ยนสั้นๆกับมาเลเนียถึงแม้ว่าเสียงสนทนาทั้งหมดจะไม่ได้ยินโดยนักข่าวก็ไม่ได้ขยายความไปถึงไกลว่าเผิงลี่หยวนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษยาวๆได้ในเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการยืนยันแต่ว่าสองคนนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสองประเทศไม่ใช่คนแปลกหน้าครับต่างคนต่างเคยพบกันที่มาอาลาโกและปักกิ่งมาแล้วเมื่อปี2017รอบนี้มีโปรแกรม First Lady Diplomacy การทูตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งครับแยกต่างหากเลยจะมีกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งไปเยี่ยม Smithsonian National Museum of Asian Art พิพิธภัณฑ์ Smithsonian อันโด่งดังขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ลึกลับเล็กน้อยยังไม่มีคำตอบทำไมทรัมป์ใส่ถุงมือดำอากาศเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียสไม่ได้หนาวจัดอะไรแต่ทรัมป์มาเต็มชุดเลยครับเสื้อโค้ทยาวถุงมือหนังสีดำคนอื่นก็แต่งตัวเบาๆนะครับผมดูจากกล้องที่จับตอนที่สีจิ้นผิงลงจากเครื่องทรัมป์ถอดถุงมือขวาออกเพื่อจะจับมือกับสีแล้วก็ใส่กลับไปฉะนั้นก็มีคำถามว่าทำไมทรัมป์ต้องใส่ถุงมือดำตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวนะครับจึงไม่ควรจะสรุปจากการคาดเดาออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพของทรัมป์ทันทีทันใดเรื่องแบบนี้จะมีข่าววิพากษ์วิจารณ์คาดการว่าทรัมป์ไม่สบายมือเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะดูเหมือนจุกจิกแต่ว่ามันสะท้อนถึงเรื่องพิธีกรรมทางการทูตหรือพิธีการทูตสัญลักษณ์และ body language ภาษากายก่อนการต่อรองจริงจะเริ่มซึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดมากกว่าแต่สีสันเอ่ยเรื่องรายละเอียดการทำอาการสะดุ้งเอ่ยสีหน้านิ่งเฉยเอ่ยภาษาอังกฤษคำว่า wonderful จากสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจากปักกิ่งเอ่ยล้วนแล้วแต่น่าสนใจมาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การเจรจาระหว่างสีกับทรัมป์แน่นอนครับ
19: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
20: ก็น่าจะชื่นมื่นดีนะครับคุณวิสุทธิ์ครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเราดูจากเมื่อวานผมก็เห็นนะเป็นเอกสารที่จะเป็นศูนย์ทรพจน์นะแล้ววันนี้นะสื่อบ้านเราก็นำมาพาดหัวข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของสีจิ้นผิงและตั้มนะที่เจอกันก็ถือว่าไม่ได้เป็นคู่แข่งแต่ก็จะเป็นอะไรที่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันนะไม่ได้เป็นคู่แข่งขันอะไรประมาณนั้นก็ถือว่านะดูอบอุ่นดีนะแต่ทีนี้ที่น่าจะไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่นะคุณที่สุดนะครับก็เติมต่อนิดหนึ่งนั่นก็คือหลายท่านก็คงได้เห็นในเวทีการประชุมของสหประชาชาตินะที่นะต้องบอกว่าผู้แทนจากประเทศต่างๆนะพากันวอล์กเอาท์เดินออกจากที่ประชุมนะประท้วงนะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคือทันทีที่ขึ้นพูดนะครับคนก็ทยอยกันออกในข่าวก็บอกเป็นการประท้วงความโหดร้ายป่าเถื่อนที่มีต่อคนในฉนวนกาซาก็เป็นอะไรที่น่าจะไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายกระมังเจ้าตัวเองก็คงจะเตรียมใจมารับนะบรรยากาศอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณที่สุดครับ
21: ครับส่วนบ้านเราจริงๆมี2เรื่องที่ต้องติดตามนะคุณตีนะ
20: ครับ
21: 28กันยายนเนี่ยเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดกับเรื่องอาจจะไปอภิปรายก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะน่าจะสักประมาณสักตุลาพฤศจิกาประมาณเนี้ยนะครับ
20: ครับ
21: ไม่รู้คุณบุญตีอ่านฉากเรื่องของ QR โค้ดยังไงนะ28กันยายนนี้นะครับ แต่เห็นอาจารย์สมชัยอดีตกกต.เจ้าของจักรยานทันลา 200,000 เนี่ยนะเขาโพสต์ไว้เขาบอกว่าฉากทัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องบาร์โค้ดเนี่ย
20: หลัง
21: เรียงอันดับจากหนักจากเบาไปหาหนักครับอาจารย์บอกว่าอันดับแรกจากเบานะคือไม่ผิดบาร์โค้ดไม่สามารถสืบย้อนถึงผู้ลงคะแนนได้ถือเป็นความลับไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะนั้นทุกอย่างเดินหน้าตามปกตินี่คือฉากทัดที่หนึ่ง
20: ครับ
21: ฉากทัดที่สองครับบาร์โค้ดเนี่ยสืบย้อนได้จริงคุณมนตรีขัดรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่ายังไม่พบความเสียหายศาลก็จะสั่งให้กกต.สั่งห้ามกกต.ใช้บัตรนี้อีกในอนาคตโดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ส่วนฉากทัศน์ที่สาวในมุมของอาจารย์สมชัยศรีสุเยก่อนก็คือว่าบัตรขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับแต่ว่าให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะบัญชีรายชื่ออแต่ขั้นเลวร้ายที่สุดในมุมมองของอาจารย์สมชัยก็คือว่าบัตรบัญชีรายชื่อขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งระบบเลยศาลก็จะสั่งให้ยกเลิกผลแล้วก็ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ทั้งระบบมันแปลว่าเลือกทั้งปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ทั้งเขตใหม
20: ่ครับ
21: นี่คือจากข้อที่เกิดขึ้น4ฉากในมุมของอาจารย์สมชัยศรีสุเทียกรครับ
20: ก็น่าจะครอบคลุมนะคุณที่สุดหนึ่งอาจารย์เป็นอดีต
21: ของกกต.
20: นะฮะเพราะนั้นก็ย่อมเห็นมุมนะฮะก็โดยเฉพาะนะฮะข้อสองนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักอย่างมากนะเพราะเห็นว่านะฮะคือที่ทำไปนั้นเนี่ยนะแม้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายไม่พบความเสียหายแต
21: ่
20: นะเป็นการกระทำที่ทำให้มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะก็ต่อไปอย่าทำอีกนะคือตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นการออกกลางๆท่านจะบอกว่าไม่ผิดเลยมันก็จะทำให้เป็นช่องหรือเป็นแนวทางในการที่จะถือปฏิบัติกันอย่างนี้ต่อไปอีกนะแต่อันที่สามนั้นเนี่ยค่อนข้างจามตาหนักหน่วงรุนแรงและผมเห็นมุมมองของนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยเขามองในมุมนี้ด้วยเหมือนกันคุณพิสุทธิ์คือมองว่าปัญหามันอยู่ที่บัญชีรายชื่อนะแต่ในเมื่อเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันในวันเดียวย่อมหมายถึงว่าทั้งบัญชีรายชื่อและเขตที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันพอเสียไปมันก็เลยทำให้เสียทั้งหมดก็คือโมฆะแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นะอันนี้คือน่าจะครอบคลุม1 2 3นะแต่ทีเนี้ยมันก็อดคิดไม่ได้อีกเหมือนกันคุณพิสุทธิ์ที่ทุกครั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญการก่อกำเนิดขึ้นมาและองค์ประกอบที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ประกอบกันนั่นย่อมหมายถึงว่าการพิจารณาการตัดสินความในศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ได้เอานิติศาสตร์หรือตัวบทกฎหมายมาเป็นไม้บรรทัดวัดอย่างเดียวมันก็จะต้องอิงหลักรัฐศาสตร์ก็ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นเข้าหากันอยู่ซึ่งตรงเนี้ยพอเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะคุณวิสุทธ์ครับตอนการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการปิดหน่วยเลือกตั้งการย้ายหน่วยหนีแล้วก็แอบไปรับสมัครกันในค่ายทหารหรือยังไงนะในตอนกปปส.เข้าชุมนุมจนกระทั่งการเลือกตั้งตรงนั้นเนี่ยมันวุ่นวายอย่างมากนะก็จนกระทั่งนำไปสู่ใครมีปัญหาเกิดขึ้นอันนั้นก็คือโมฆะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นยุคใครที่เป็นการหันคูหาผิดด้าน
21: คุณพัฒนาเพิ่มลาบป
20: ่
21: ะ
20: น่าจะไม่จะใช่หรือไม่ใช่
21: ใช
20: ่
21: ไหม
20: อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็เอาละแค่ตรงนั้นยังเป็นเหตุในการที่จะทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะได้ไอ้เนี่ยน่าพิจารณานะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดโดยที่ไม่ต้อง
4: ไปอิงอะไรกันมากมายเนี่ย

0: นะและประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเหมือนกันที่หาอาจจะแตกต่างกันอยู่ตรงนิดเดียวคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับ
0: องค์ประกอบสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแรงผลักทางการเมืองอ่ะนะฮะมันจะมีแรงผลักแรงดันมากพอมีพลังถึงขั้นจะนำไปสู่การเป็นเหตุที่การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะหรือเปล่าตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มี QR code barcode ในครั้งนี้ว่ามันจะรับไม่รับจะนำไปสู่การหักมุมทางการเมืองได้หรือเปล่านะอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนตรงนั้นนะมันจะมีหรืออย่างเราก็ไม่รู้นั่นก็คือแรงส่งทางการเมืองที่ว่าครับคุณสุครับ
1: ครับผมดูเหตุการณ์น่าจะเป็น2เมษายน49ครับกกต.ก็ถูกกล่าวหาเรื่องนี้แหละหันให้ผู้ใช้สิทธิ์หันหน้าไปทางผนังหรือฉากกั้นหันหลังด้านนอกคนข้างนอกเห็น
0: ครับ
1: นะศาลก็เลยศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษอดีต3กกต.คนละ4ปีไม่รอลงนะ
0: อ๋อมาข้างมาในยุคเดียวกันเลยนะคุณสุนา
1: คล้ายกัน
0: นะครับแต่ตอนย้ายหน่วยหนีแล้วก็ไปย้ายไปสมัครโดยที่และมีการแข่งขันเวียนเทียนกันน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะก็มีสองครั้งสองหนด้วยกันที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครั้งนี้ก็รอดูวันที
1: ่รอดู28
0: วันจันทร์นี่เองเนี่ยคุณวิสุทธิ์นะ
1: วันอังคารเนาะวันจันทร์นี่แหละ
0: 28วันจันทร์นี่คุณวิสุทธ
1: ิ์วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร
0: ์วันที่27ผมจำแม่นก็เพราะว่า
1: ที่แปดวันจันทร์ครับ
0: เขาตีปี๊บกันเรื่องของวันลงคะแนนเลือกตัวแทนบอร์ดประกันสังคมจากล
1: ู
0: กจ้างนายจ้างนะแต่เราไม่ต้องไปเพราะคุณวิสุทธิ์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่หรือว่าคุณวิสุทธิ์ยังอยู่ในมาตรา
1: ผมอยู่แต่ว่านี่จากทบทวนทีหลังจากกกต.ที่ทำมึนทำให้คนมึนงงๆนะสรุปนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยตกลงระบุรายชื่อไอ้ระบุเลขนะแล้วก็เอากระดาษจะจดโน้ตจดใส่ฝ่ามือเข้าขวานเลือกตั้งได้นะครับได้นะแต่ว่าจะห้ามโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือห้ามไปจดเบอร์ในแผ่นพับหาเสียงอ่ะอันนี้ไม่ได
0: ้อ๋อ
1: นะอันนี้ก็
0: ไม่ให้นำแผ่นพับของผู้สมัครเข้าไปใน
1: คูหาไม่ได้
0: แต่สามารถจดใส่ที่ใดที่หนึ่งหรือกระดาษ
1: หรือเข้าไปได้สดเข้าไปนี่กว่าจะชัดเจนโอ้โหกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
0: ถ้าจดเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณวิสุทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์แล้วก็เดินสวนกับอีกคนหนึ่งยื่นให้เขาเอาตามนี้อย่างนี้ไม่ได้นะ
1: อย่างนี้ไม่ได้ครับนะครับก็ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ที่งงคือว่าการเลือกตั้งวันที่20เท่าไหร่27กรกฎาคม
0: 27วันอาทิตย์ครับ
1: เสร็จแล้วจะประกาศผลคร่าวๆก็สักวัน2วันแล้วก็กกต.ผมกว่าจะรู้เรื่องว่าประกาศรับรองอย่างเป็นทางการนะคุณสตรี
0: ครับ
1: ต้นตุลาคมนะ
0: โอ้กันยาตัวก็เอ๊ะไม่นานเลยนี่เรื่องกันยาต้น
1: บางคนจะรู้มันจะคนรู้ว่าลุกขึ้นเลยไม่ใช่เหร
0: ออ๋อวันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปเลยไม่แน่ใจว่า
1: เขาอธิบายว่ามีขั้นตอนทางกกต.นะอะไรเงี้ยกกต.เขาได้ของเขานะตัวทรงเอาคนยาวนานคนก็โวยเอ๊ะตกลงจะทำลายนี่จริงเหรอเอานี่จริงเหรอ
0: คุณที่สุดผมเนี่ยไม่ได้ไปพูดอะไรเพื่อที่จะดักคอหรือไม่ไว้วางใจเขานะตอนแรกผมคิดว่าให้กกต.เป็นผู้ดำเนินการจะได้มีหลักประกันไงแต่นี่ความหมายของกกต.ก็คือสำนักงานประกันสังคมจัดเลือกตั้งเองอ่ะใช่ไหมคุณที่สุด
1: ครับครับครับ
0: และยิ่งทิ้งเอาไว้หลายวันเลยแล้วผมไม่รู้ว่าใครจะต้องไปเฝ้าใครจะต้องไปดู
1: นั่นสิก็ไปใช้สิทธิ์กันหน่อยนะไม่นั้นเดี๋ยวไปน้อยจะนั่นแหละก็ไปร้อนอาจจะมีบางกลุ่มก็ค่อนข้างจะพอใจแต่รอบนี้คนลงไปเยอะคนลงคนก็คนลงไปสมัครเยอะคู่แข่งกัน
0: คนลงสมัครก็จะต้องมีคนที่เป็นมวลชนของตัวเองนะไปลงคะแนนให้การตื่นตัวจะแตกต่างจากเที่ยวที่แล้วเปิดกว้างกว่าก็คือครั้งที่แล้วใครไม่ไปลงทะเบียนก็หมดสิทธ
1: ิ์ใช่
0: เที่ยวนี้ walk in เข้าไปเลย
1: ใช
0: ่แต่จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างเดียวนี่คุณวิสุทธิ์ถ้าเกิดว่ามาตราเท่าไหร่39 40หรือยังไงที่มันอยู่นอกเหนือจากมาตรา33

0: จะต้องไปลงคะแนนในภูมิลำเนาของตัวเองนะ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องตรวจสอบอาจจะไม่ลงทะเบียนไว้อาจจะแยกอาจจะลำบากหน่อยนะที่ไม่ได้ลงแล้วต้องเดินทางไกล
0: ครับครับครับเมื่อสักครู่คุณวิสุทธิ์พูดถึงซักฟอกเชิญครับ
1: อ๋อเอาซักฟอกก่อนซักฟอกตกลงว่าตกว่าคนเทก็มีแฟนๆมาเนาะแต่ว่าอย่างแรกนอนเราก็เป็นความลับต้องดูหน่อยนะครับคุณเทก็พูดถึงความพร้อมเนี่ยพี่ปานไม่ไว้วางใจเอาไว้ว่าพร้อมนะฮะตอนนี้ฝ่ายค้านหารือกันนะครับแล้วก็ดูยัตติกันอีกทีหนึ่งนะแต่ประเด็นคุณมันตีเห็นแล้วเมื่อวานนี้คุณทางพรรคประชาชนเขาเปิดให้ประชาชนช่วยกันพรรคประชาชนเปิดให้ประชาชนช่วยกันชี้แจงเบาะแสการทุจริตอ่ะหวยประกาศอยู
0: ่
1: นะฮะนักข่าวถามว่าทำไมต้องประกาศคุณเต้งก็บอกว่าก็นี่แหละก็คือบอกว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอแต่ว่าต้องการข้อมูลเจาะลึกจากผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงในการที่ตายเพื่อจะเห็นถึงความเลวร้ายของระบอบน้ำเงิน
0: โอ
1: ้ก็เลยเนี่ยเปิดรับข้อมูลด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของการที่ปลายเนี่ยก็เอาเป็นว่าแน่นอนอ่ะเขาถ้าข่าวถามจะมีคุณอนุทินคุณชัยชนกด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าเดี๋ยวรอพร้อมรอทราบพร้อมกันก็แล้วกันนะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เขาเปิดชื่อมาแล้ว2ท่านนะคือท่านนายกกับท่านตรีดีนี่แหละ
1: ก็ถูกแต่ว่าจะเป็นคณะจะเป็นคนอื่นด้วยหรือเปล่านี้ก็ถือว่าในทางการเมืองเราถือว่าความลับนะแต่ความลับคงอยู่ได้ไม่นานนะครับ
0: ครับ
1: แต่เอาเป็นว่ารอบนี้ก็จะอภิปรายนะฮะให้เห็นถึงระบอบที่เอื้อให้พรรคการเมืองทุจริตเรื่องสว.เข้ามาครอบครององค์กรตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะแล้วก็นี่ฮะพูดถึงเรื่องการโกงการโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดถึงไอ้ระบอบไม่ใช่ไอ้ระบอบของระบอบของสีน้ำเงินที่มันเชื่อมโยงถึงส่วนหนึ่งนอกจากพรรคการเมืองด้วยก็ปล่อยแนวอยู่แบบ
0: เมย์นะคุณที่สุดเพราะว่าท่านนายกบอกมาตลอดว่าเขาเลือกสว.กันปี67รัฐบาลเข้ามาปลายปี68นะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันตรงไหนตรงนี้คงจะต้องต่อภาพให้เห็นว่าที่เกี่ยวก็เพราะตรงนี้ถ้าเอาประเด็นหัวสว.มาโดยตรงก็น่าจะตากไกลสักนิดหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยก็คงจะต้องผมเชื่อว่าคงอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะมันจะได้ตีวงแคบสักนิดหนึ่งครับคุณสุดครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมาก่อนมาหลังผมว่าจริงๆต้องถามใจประชาชนว่าเชื่อแค่ไหนดูแค่สัญญาที่ออกมา
0: ครับ
1: ประชาชนไม่ได้เท่าประชาชนเดียวนะครับไม่ได้ลาหมดนะ
0: เวลาหมดครับคุณวิสุทธิ์ครับท่านผู้ฟังครับเราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันแล้วก็เวลาเดิมนะข่าวเด่นประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู

0: แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com

0: 18 นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครับวันที่หุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 9.85 จุดนะครับมีปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ตลาดของบ้านเรานะครับปิดบวกขึ้นมาขออภัยครับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้นะครับปิดไปที่ 1,607.63 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 5.05 จุดครับคิดเป็น 0.32% นะครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าวันอื่นๆในสัปดาห์นี้นะครับ 57,366.42 ล้านบาทนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีทำจุดสูงสุด 1,613.45 จุดจุดต่ำสุด 1,603.46 จุดนะครับหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น214หลักทรัพย์ลดลง198หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง241หลักทรัพย์ครับวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดบ้างนะครับอยู่กับคุณพี่ชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพี่ชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์คร
0: ับ ครับผมวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ยังวนอยู่กับเรื่องเดิมๆที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังทรงตัวอยู่แถว105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นน้ำมันต่ำสุดแถว98เหรียญแล้วก็เด้งขึ้นไปแถว108 109แล้วก็ย่อกลับลงมาตรงบริเวณ105เหรียญนะครับราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับที่สูงเกิน100เหรียญเนี่ยยังคงสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มีผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ยังคงตั่นขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทั่วโลกก็จับตาดูตัวบอนด์ยิลด์10ปีของรัฐบาลสหรัฐที่ขึ้นไปแตะ 5.2% นะซึ่งระดับที่สูงที่สุดเนี่ยย้อนกลับไปนู่นเลยฮะประมาณปี2007นะแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์30ปีก็ไปกันใหญ่มีแตะในวันที่ตรง 5.5% ด้วยก็จะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับบอนด์ยิลด์ที่ขยับขึ้นมาเยอะเนี่ยสะท้อนความกังวลของตลาดนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะค้างอยู่ในระดับเกิน 5% แบบนี้เนี่ยยาวนานกว่าที่ตลาดได้เคยคาดการณ์กันไว้นะแล้วก็มีผลลบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะกับหุ้นที่ PE สูงหุ้นลักษณะเติบโตหรือหุ้นที่กำไรรอในอนาคตยาวๆนะพวกนี้ก็หนีไม่พ้นพวกหุ้นอย่างเทคโนโลยีนะครับหุ้นสาธารณูปโภคอย่างในบ้านเราเนี่ยโรงไฟฟ้ามือถือสาธารณูปโภคอื่นๆก็ถูกกดดันกันทั่วๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่1980นะครับเวลาที่วงจรดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเริ่มขยับเป็นขาขึ้นเราพบมี8รอบใหญ่นะครับเราพบว่าไม่จำเป็นนะฮะว่าดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วจะทำกดดันให้หุ้นมันไม่ไปไหนนะครับมันอาจจะกดดันระยะสั้นแต่ตราบเท่าที่ผลประกอบการเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีนะหุ้นยังคงขึ้นได้ซึ่งเราเห็นหลักฐานชัดเจนในตัวอย่าง S&P 500นะครับก็ตั้งแต่1980เป็นต้นมาที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่รอบเนี่ยปรากฏว่า

0: ยังเห็นหุ้นหลังจากพักตัวไปแล้วก็สามารถกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็วนๆอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องน้ำมันและกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์ในขณะที่การเจรจาคู่ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไม่ได้มีข้อตกลงใหญ่ๆออกมานะครับเช่นเดียวกันกับระหว่างจีนระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยก็ดูตึงๆยังเป็นอย่างน้อยที่สุดยังมีการพูดคุยกันนะครับในคู่ของจีนกับทางสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีการขยายข้อตกลงการพักล็อกทางการค้าออกไปจนถึง10มกราคมปีหน้านะครับตอนนี้ทั่วโลกก็ยังจับตาดูอยู่ว่าระหว่างที่เราปิดไปแล้วเนี่ยช่วงวันนี้จนกระทั่งวันช่วงหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะมีข้อตกลงที่มีความคืบหน้าเชิงบวกออกมาหรือไม่นะครับตามดูกันต่อไปแล้วตลาดก็อยากรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อนะรวมตัวเลขตลาดแรงงานด้วยซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐต่อไปนะครับน่าสังเกตว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสใกล้ 70% ที่เฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องในการประชุมเดือนตุลาคมซึ่งความเป็นไปได้ตรงนี้มันขยับขึ้นจากประมาณใกล้ๆ 50% เมื่อตอนช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้มันไต่ขึ้นมาเป็นประมาณ 69% ก็ตัวตัดสินคงอยู่ที่ตัวเลขตลาดแรงงานตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็นตัวชี้ชัดในสัปดาห์หน้าตอนจะถึงตรงนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดจะแกว่งออกด้านข้างค่ะ
1: ครับผมแล้วการหารือระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงมีผลกับตลาดยังไงบ้างไหมครับ
0: ตลาดจะมาดูครับแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าตลาดเองไม่ได้คาดหวังว่าจะมีข้อตกลงใหญ่ๆออกมานะครับแต่ขอแค่ว่าลงพักลบทางการค้าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีการตอบโต้กันโดยการปรับเพิ่มภาษีแรงๆออกมาหวังแค่นั้นเองนะส่วนเรื่อง AI เนี่ยก็ดูยังไม่ได้มีผลอะไรทั้งสองข้างที่เห็นตรงกันว่าควรจะมีการเข้าไปกำกับดูแลแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะออกไปในทิศทางไหนระหว่างตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าไปเก็งกำไรประเด็นที่มีข่าวซะมากกว่ายกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะปตท.จ่ายปันผล1.40 บาทเป็นปันผลระหว่างกลางนะครับซึ่งมันมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ราคาก็ตอบรับดีทันทีเมื่อวานนี้วันนี้อาจจะสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะจะเอาหุ้นที่ได้เคยซื้อคืนไว้คิดเป็นประมาณสัก 0.84% ขากลับลงมาในตลาดเนี่ยผมเองมาประเมินว่าความเสี่ยงตรงนี้น้อยนะครับคิดว่าเป็นเพียงตามขั้นตอนแค่นั้นเองออกพ้น12ตุลาคมไปเนี่ยไม่ได้ขายมาสักหุ้นเนี่ยคงจะได้ยกเลิกหุ้นส่วนนี้ออกไปเพราะฉะนั้นราคาสปตท.ตัวแม่ที่วันนี้มีย่อตัวลงมาเนี่ยยังมองว่าเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
1: ครับแล้วการนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่28กันยาสัปดาห์หน้าล่ะครับเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับตลาดมองยังไงบ้างครับ
0: ครับตลาดเองยังแอบมองบวกนะครับว่าผลคำวินิจฉัยน่าจะทำให้การเมืองบ้านเราเดินต่อไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมยกอย่างเช่นพวกรับเหมาก่อสร้างนะฮะว่าถ้าคำวินิจฉัยเกิดพลิกผันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกขายนะเป็นต้นนะแล้วก็ยังแอบเชื่อนะครับว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาน่าจะสามารถทำให้การเดินต่อไปได้ค่ะ
1: ครับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้าจากปัจจัยเหล่านี้แนะนำยังไงดีครับคุณวิชัย
0: จะสังเกตว่าดัชนีพยายามประคองอยู่แถวอยู่เหนือ1,600จุดนะครับสั้นๆเนี่ยตรงเบือน1,600จุดยังเขตแนวรับอยู่นะในขณะที่ด้านบนเนี่ย1620 1640เป็นเขตแนวต้านใหญ่ๆนะครับจนกว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคิดว่ายังอยู่ในกรอบนี้ไปนะแต่น่าสังเกตนะครับว่าดัชนีดูเหมือนจะไม่ไปไหนนะครับแต่ไส้ในเนี่ยเราเห็นการปรับพอร์ตกันไปมาถ้ายังกังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยตัวกลุ่มพลังงานก็ดีตัวกลุ่มธนาคารก็ดีเนี่ยทุกรอบที่ยิลด์เป็นลักษณะนี้นะกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงาน ท่านครับ

0: ั้งโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมนะครับก็ไม่อยากให้กังวลมากเกินไปบอนด์ยิวที่ไต่สูงขึ้นอาจจะกระทบต่อพวกมือถือลงไฟฟ้าแต่ลงไฟฟ้าบ้านเรากำลังได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดจากความคืบหน้าของ GDP 2026ตอนนี้ก็มีมุมมองว่าการปรับฐานหรือการย่อตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมองเป็นจังหวะในการเก็บสะสมเช่นตัวกราฟหรือตัวกันกุลเป็นต้นค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับสำหรับวันนี้ที่ตลาดบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 5.05 จุดนะครับรับแรงซื้อเดลต้าช่วง Rebalance ที่ช่วยพยุงดัชนีไว้นะครับแม้จะยังเผชิญกับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ราคาน้ำมันที่สูงสัปดาห์หน้าก็จับตาเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1คือเดลต้านะครับ 7,994 ล้านบาทติดไปที่263บาทเพิ่มขึ้นมา8บาทอันดับที่2ปตท. 6,902 ล้านบาทติดไปที่43บาทลดลงไป25สตางค์ครับอันดับที่3 KTB 2,915 ล้านบาทปิดไปที่44บาท25สตางค์ลดลงไป50สตางค์นะครับอันดับที่4 K Bankอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ3 4 5เป็นแบงค์หมดอันดับที่4 K Bank ครับ2,181ล้านบาทติดไปที่252บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่5 SCB ครับ 1,613 ล้านบาทติดไปที่156บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 24,510 จุดลดลงไป251จุดคิดเป็น 1.01% นิกเกอิโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ครับทำสถิติปิดบวกติดต่อกันเป็นวันทำการที่5โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเพื่อดักรับสิทธิเงินปันผลขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่ม AI และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ก็ช่วยผลักดันตลาดให้ปิดในแดนบวกท่ามกลางภาวะตลาดที่ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 66,364 ครับเพิ่มขึ้นมา850จุดคิดเป็น 1.3% S&P ASX 200วันนี้ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะครับติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลียครับ Reserve Bank of Australia RBA นะครับจะประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้ารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคมหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าคาดนะครับแล้วก็ยังคงอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2-3% ของ RBA นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,665 เพิ่มขึ้นมาลดลงไป37จุดนะครับคิดเป็น 0.43% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,845ลดลงไป 51.40 จุดคิดเป็น 0.58% นะครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้เหมือนกันเนื่องในเทศกาลชูซอกนะครับก็เป็นข่าวที่วันนี้อยู่ในกระแสนะครับสำหรับเกาหลีใต้ที่ปิดทำการในวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลชูซอกใช่ไหมครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเทศกาลนี้จะได้เข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีนะครับเป็นวันหยุดสำคัญตามปฏิทินจันทรคติที่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวและขอบคุณบรรพบุรุษนะครับก็ของจีนก็เป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับก็ใครที่ร่วมพิธีในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเทศกาลนี้ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับในบ้านเราก็มีตั้งแต่คุณหมอสรณะนะครับเตรียมยื่นอุทธรณ์สัปดาห์หน้าจับตานั่งหัวโต๊ะประชุมกสทช28กันยายนอนุกรรมาธิการห่วงความปลอดภัยรถ EVอัครเดชแนะสมอ.เร่งออกมาตรฐานสารดับเพลิง

0: เอิงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสอนอกลางแผนกู้วิกฤตชาวไร่อ้อย 4.4 แสนรายสู้แล้งโลกเดือดปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุนขุดบาดาลและน้ำหยดนะครับเอกนิติเผยถกโซล่า1ถึง 1.5 ครัวเรือน1ล้านถึง 1.5 ล้านครัวเรือนในสัปดาห์หน้านะครับนัทถกยศชนันสร้างอาชีพรับอุตสาหกรรมโซล่านะครับกองทุนพัฒนา SME เดินหน้า3โครงการเสริมแกร่งธุรกิจรองรับทุกความท้าทาย18นาฬิกา20นาทีช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับมาดูเรื่องทรัมป์กับสีจิ้นผิงเจอกันที่อเมริกากันหน่อยครับมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: แอด Thinking Radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
6: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับผมมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House เริ่มต้นวันนี้แล้วนะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือว่ายังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนเนี่ยงานนี้เนี่ยคือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานนั้นคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครครับพร้อมกับรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีครับกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษนะครับฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่26กันยายนเวลา 14:00 นถึง 13:30 นที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ1ของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาท ส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่าหมื่นหลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทรไปที่02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับและสำหรับท่านที่อยากจะออมเงินนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและปิดท้ายกันนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI เดี๋ยววันนี้กับอาจารย์สมชายเราก็จะพูดเรื่อง AI กันเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยนะครับว่าเราทำเรื่องยากให้มันเข้าใจในเวลาเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่กับบ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีนะครับที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับคือวิชา Click and Createวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้เนี่ยจะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะครับ2คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI นั้นมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับเทคโนโลยีนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่เนี่ย AI ก็พร้อมมาเป็นตัวช่วยให้กับชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากนะครับเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง159บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้นะครับที่ @thinkingradio @thinkingradio อย่าลืมใส่แอดไลน์ข้างหน้าด้วยนะครับ @thinkingradio และช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพัฒน์วิวัฒน์พร้อมอยู่แล้วนะครับมาพูดคุยกับท่านกันครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
6: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
6: ครับขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยสีจิ้นผิงน่าจะเพิ่งจะแบนเครดิตเสร็จนะครับงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวก็เป็นสเตทวิสิตนะครับอาจารย์มองการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐอย่างไรบ้างและเรื่องที่เราตั้งใจจะคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันก็โยงกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือภัยจาก AI เนี่ยนะครับที่ว่ากระทบกับความมั่นคงและจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถึงแม้ทรัมป์จะไม่ได้ออกมาบอกตรงๆเพราะว่าเขาจำกัดการทำงานของสื่อมวลชนนะครับแต่ก็คาดการณ์กันว่า AI ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั้งสองผู้นำเนี่ยพูดคุยกันด้วยครับอาจารย์ครับ
7: สิ่งแรกนะฮะเพราะว่าเป็นสเตทวิสิตที่น่าสนใจมากเพราะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่มาพบกันนะครับเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะ ที่ทางด้านอเมริกาให้การต้อนรับกับผู้นำของอีกประเทศหนึ่งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการเลยครับข้อแรกเลยแทนที่จะนะครับมาพบกันตามธรรมดาในวอชิงตันกลับไปพบที่แอนดรูแอร์เบสซึ่งยังเท่าที่ฟังดูโดยปกติไม่เคยทำอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติกับสีจิ้นผิงอย่างมโหฬารจนกระทั่งผู้สื่อข่าวบางคนเรียกว่าทางด้านสีจิ้นผิงกลับไปดู exciting คือคลิปไม่เคยคิดว่าเราโหจะได้รับการอย่างนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าอเมริกาข้อแรกเลยกำลังมองจีนในลักษณะเพียคือไม่ใช่ว่ามองแบบสมัยก่อนนะตอนนี้มองในลักษณะพูดง่ายมหาอำนาจระดับเดียวกันเลยแต่ถ้าดูให้ชัดกว่านั้นผมคิดว่าทรัมป์นั้นกำลังอะไรครับให้เกียรติเรียกว่าพูดในแง่ดีนะฮะอีกแง่หนึ่งอำนาจต่อรองยังเป็นรองทางด้านของสีจิ้นผิงในความหมายอย่างนี้เพราะว่าทรัมป์สังเกตดูนะโดยปกติถ้าเราดูวิธีการคิดของเขาเนี่ยถ้าเมื่อไรเนี่ยเขาชนะซีโร่ซัมเกมไม่มีปราณีใครเลยท่านเขาเป็นคนที่อยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไรเขาเจอคู่แข่งที่คิดว่าเขานะครับสามารถสู้ได้เขายอมนะครับดูได้ง่ายในกรณีของอะไรครับของทางด้านปูตินนะสังเกตดูแล้วพอมาเจอจีนสีที่ตั้งทางด้านทั้งหนึ่งโจมตีจีนอย่างแหลกเลยนึกออกไหมครับเพราะคิดว่าเขาเหนือจีนแต่ปรากฏว่าทำจีนอะไรไม่ได้พอมาทั้งสองก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่ต่อต้านจีนทั้งนั้นไม่ว่าเป็นมาริโอรูเบียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งไม่ถึงกับต่อต้านแต่ก็นะครับเล่นงานจีนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับทางด้านของประธานที่ปรึกษาแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็จริงๆปรากฏว่าทรัมป์ยอมจีนที่เป็นแบบนี้ถ้าเราดูจากนิสัยของทรัมป์เมื่อไรที่เขาคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาจะเอาใจมากเลยเพราะเขาอยากจะได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงเก่งมากใช้ตัวที่อเมริกาเนี่ยคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของแร่หายากเพราะว่าจีนคุมแร่หายากรีเซิร์ฟ 50% mining 70% อเมริกาเนี่ยต้องอะไรพึ่งพาตัวนี้แต่ไม่ยืนบันยันหรือลบเพราะฉะนั้นการที่เขาต้อนรับทางด้านของทรัมป์ไม่ใช่มาจากความรู้สึกโอ้โหจริงใจแต่เขามีความจริงใจอยู่แน่หนึ่งทรัมป์ชอบคนที่มีอำนาจอำนาจนิยมเขารักทุกคนที่เป็นแบบนี้วิกเตอร์ออบานนะครับบูตินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยเขาจะมีลักษณะนี้แต่การที่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจีนสัญลักษณ์การวิสิทธิ์ข้างนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจีนครับนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือจีนเองก็รู้นะครับว่าทรัมป์เนี่ยลึกๆไม่ใช่ว่าจริงใจนะครับว่าโหผมยกย่องคุณอะไรแต่ส่วนตัวยกย่องจีนในแง่เขาที่ต้องการยกย่องผู้นำที่มีอำนาจแต่ว่าทรัมป์พูดอะไรคำแรกครับต้องหลีกเลี่ยง two sided threat นะเคยก็คุณเนี่ยความหมายคืออะไรครับทรัมป์พูด2ครั้งนะก่อนหน้านี้ก็พูดที่เอเปคทีหนึ่งบอกว่าให้เราสองประเทศต้องหลีกเลี่ยง two sided threat กับดัก two sided กับ two sided คือใครครับอาริสันเกรแฮมอดีตตอนนี้ยังเป็นอยู่รู้สึกว่านะเป็นอาจารย์อยู่ที่ฮาร์วาร์ดได้เขียนหนังสือประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับหนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทยบอกว่าอเมริกากับจีนจะหลีกเลี่ยงสงครามได้ไหมจะกลายมาเป็นกับดัก2 CDDS หรือเปล่าเพราะว่าเขาเองไปศึกษาการลบที่เปโรโปนิเชียนผมจำได้คำเนี่ยเปโรโปนิเชียนตอนผมเรียนปี1อักษรศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรื่องเปโรโปนิเชียนตอนนั้นยังงงๆอยู่เลยตอนนั้นเป็นการลบระหว่างสปาร์ตากับเอเธนสปาร์ตาเนี่ยเป็นผู้นำเอเธนกำลังผงาดเพราะฉะนั้นในกรณีเขาศึกษาสงครามครั้งนั้นเขาได้ข้อสรุปและหลังจากนั้นก็ศึกษาสงครามทั้งหมด15ครั้งในโลกปรากฏว่าใน15ครั้งนั้นประมาณ 70% เนี่ยสงครามมักจะเกิดจากกรณีที่นะครับมีเบอร์1เบอร์2กำลังผงาดพอเบอร์2ผงาดปั๊บเบอร์2กับเบอร์1ก็พยายามจะเล่นงานเบอร์2เบอร์2ก็พยายามต่อสู้เพราะฉะนั้นสงครามก็เกิดจากอะไรครับเบอร์1ป้องกันเบอร์2ไม่ให้อะไรครับไม่ให้ผงาดนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเบอร์2ก็ต้องการผงาดเรียกว่าเล่นงานทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะเป็นกับดักทูติดิดัสคือพูดง่ายเราไม่จะเราอย่าไปทำสงครามเรื่องของความขัดแย้ง มันหลีกเลี่ยงกันได้โปรดหลีกเลี่ยงกับดักทูซีเดสเพราะฉะนั้นเข้ามาในโทนที่ดีนะครับเพราะว่ารู้ว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะเล่นงานเขาทีนี้ตัวที่สำคัญเพื่อเราจะได้มาสู่เรื่อง AI นะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายคนพูดไปแล้วด้านหนึ่งเรื่องการค้ามีวิพลแต่คุณเชื่อการค้าจะจบลงผมเรียกว่าอะไรครับคงเหมือนเดิมคือตอนนี้ก็มีการต่ออายุข้อตกลงจนถึงวันที่10มกราข้อตกลงที่ความดีใจนะตอนนั้น1ปีเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตเรื่องของอะไรครับทางด้านทางด้านของอะไรแลเอิร์ธนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันลดไอ้ลดกำแพงภาษีที่เขาตั้งไว้145อันนี้ก็คงจะเรียกว่าทั่วคราวจนถึงวันที่10มกราคมคุยกันใหม่อันนี้เป็นเรื่องนึงกับเรื่องที่2อันนี้ก็เกี่ยวข้องการลงทุนด้วยเพราะทรัมป์ต้องการส่งออกนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากมายเท่าไหร่เรื่องที่2นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับไต้หวันท่านสิ่งที่น่าสนใจก็คือสนใจแค่นี้จีนคงจะยืนการเลยครับถ้าดีใจมากให้ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันเปลี่ยนยังไงแค่นี้ก็พอแล้วครับขอให้ทรัมป์เปลี่ยนคำพูดที่เป็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาบอกว่า

0: นะครับ does not support อเมริกาจะไม่สนับสนุนเอกราชของอะไรครับของไต้หวันขอให้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะ oppose ต่อต้านซึ่งอันนี้ไอ้พวกที่อยู่ในอเมริกากำลังตกใจอยู่เองอย่าคุณอย่าเปลี่ยนเชื่อในคำพูดนี้แล้วก็พวกอะไรครับทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรก็กลัวแต่คิดว่าทำคงนะครับตอนนี้อ่านตามสคริปต์นะไม่ได้พูดนอกเรื่องเลยคงจะไม่แสดงออกถึงขนาดนั้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันคงไม่เปลี่ยนแปลงกับอีกอันหนึ่งเขาต้องการตื่นเต้นเดียวดูว่าไอ้14,000กองทุนตัวเนี้ยที่เขาสนับสนุนเรื่องของการขายอาวุธนะครับ11,000ผ่านไปแล้ว14,000กักเอาไว้เขาเคยพูดในก่อนหน้านี้นะว่าจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองคุณก็กลัวว่าจะกักตัวนี้ไว้ซึ่งตัวนี้ยังไม่รู้แต่คิดว่าทำนะครับยังคงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้น่าสนใจว่าจะกักหรือไม่กักนะตอนนี้กักไว้ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแล้วก็เรื่องที่3ก็คงจะพูดเรื่องอาจจะมีการพูดเรื่องอิหร่านอันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับจีนคงยิ้มเพราะว่าการลบระหว่างอะไรครับอเมริกาอิหร่านนะจีนเนี่ยยิ้มสนิทเพราะทำให้อเมริกาอ่อนแรงลงแต่ตัวที่เราจะคุยกันวันนี้คือ AI เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่อง AI เนี่ยคุณวาลินคิดว่าเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต่อสู้กันแหลกเลย คุณคิดว่ายังไงครับเรื่อง AI เนี่ยแล้วเราลองมาดูว่าเขาจะออกมาอย่างไรนะครับ
1: คิดจะตกลงกันได้เหรอครับอาจารย
0: ์เอาละครับทั้งสองฝ่ายนะครับกำลังต่อสู้กันแรงชนะหรือไม่ชนะกันอยู่ที่ว่าใครเหนือกว่าต้องยอมรับว่าอเมริกาตอนนี้นะครับตั้งแต่แรกเขาเหนือกว่าแต่จีนเก่งมากและลดไอ้ช่องว่างจนทั้งตอนนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับจีนเก่งมากและนี่แหละครับที่อเมริกากลัวเหลือเกินว่าจีนเนี่ยจะมาแซงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมทำก็คืออะไรครับสิ่งที่อเมริกาทำคืออะไรพยายามที่จะอะไรครับนะป้องกันเรื่องของการส่งออกเช่นเรื่องของอะไรครับเซมิคอนดักเตอร์หรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้และแม้กระทั่งอะไรครับทางด้านอะไรผู้นำของแอนทรูปิกโฟลเดอร์เนี่ยอโบเดย์ถึงก็บอกว่าเฮ้ยพยายามป้องกันไม่ให้จีนตามทันสกัดเรื่องส่งออกตรงนี้จีนก็โมโหมันมีความรู้สึกว่าอะไรและยิ่งกว่านั้นนะฮะทางด้านของอะไรครับโบเดก็ดีทางด้านของตัว Open AI เอาอาร์ตมานก็ดีมีการโจมตีว่าอเมริกาเนี่ยไปเอาโมเดลเขาเนี่ยไปลอกเรียนแล้วก็ใช้ศัพท์ตัวนึงก็คือเอาไป distillation กันกรองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คนทางด้านจีนก็โมโหว่าเฮ้ยคุณมาดูถูกอะไรฉันทำนองนี้แล้วคงจะพบกันที่ดินเนอร์เนี่ยอาร์ตมานเนี่ยคงจะไปเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับจีนเองกับอเมริกาต่างคนต่างแข่งขันกันแหลกมากเลยและจีนเองก็เก่งมากนะครับไอความสามารถทางเอก็พัฒนาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกากับจีนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนกลัวก็คือว่า AI มันมีด้านลบนะครับคุณแข่งกันแบบนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าใครชนะนะมนุษย์ตายกันทั้งหมดเลยว่าคุณแข่งกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อประมาณไม่นานมานี้ก็มีการพบกันบริษัทลูกสตาร์ทอัพของอัลตแมนเนี่ย Open AI ถ้าจำไม่ผิดชั่ว fucking fact หรือไงนะครับตัว fucking fact เนี่ยเองมีตัวผู้ร้ายมันออกมา hacking จากบริษัทลูกนะฮะมา hacking บริษัทโมเดล fucking fact ซึ่งเท่ากับอะไรไม่ทำตามคำสั่งอ่ะปรากฏว่าพนักงานคนหนึ่งลาออกเลยบอกเฮ้ยไม่ไหวเว้ยตัวนี้กลัวมากอันนี้แหละครับที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันแหลกเลยแต่พอแข่งขันกันแหลกปั๊บชนะปั๊บสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับในที่สุดก็สร้างผู้ร้ายตัวหนึ่งนะครับสร้างผู้ร้ายตัวหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้มนุษยชาติเนี่ยหายไปเพราะผู้ร้ายตัวนี้ไม่ยอมรับฟังคำสั่งตอนนี้เริ่มแล้วไงที่เราจะเห็นจากข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าสองประเทศนี้จะตกลงกันได้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับ AI ตกลงกันทั้งหมดกี่เรื่องที่หนึ่งสามารถสร้างกฎเกณฑ์กันได้หรือเปล่ากฎเกณฑ์ที่จะบอกว่านะครับเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆอันนี้ยังทำไม่ได้ครับคุณวาเลนเพราะการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงทำไม่ได้ด้านหนึ่งอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยการสร้างกฎเกณฑ์อันเนี้ยทำให้การแข่งขันเนี่ยชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นทรัมป์ออกมาเลยผมไม่เชื่อ พูดออกมาทำไมเนี่ยผมไม่เชื่อบอกว่าเรื่อง AI เนี่ยในด้านลบไม่เชื่อแต่ถ้ามองจากจีนมองหน่อยคุณสร้างกฎเกณฑ์เพื่ออะไรคุณยาวเปรียบผมไงเท่ากับว่าสร้างกฎทำให้ผมเนี่ยชะลอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตกลงกันไม่ได้ครับไม่มีทางตกลงสร้างกฎและแม้กระทั่งเอกชนในอเมริกาหรืออะไรนะเขาก็ไม่อยากให้สร้างกฎเกณฑ์เพราะสร้างตัวนี้กฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องถูกข้อจำกัดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องที่สองนะครับก็คือว่าถ้าอย่างนั้นคุณวารินจะป้องกันไม่ให้ AI มันเลยเถิดได้ยังไงคุณทราบไหมครับ AI เนี่ยสามารถล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยวิธีไหนผมจะให้คุณดูนะครับเดาได้ไหมครับข้อหนึ่งเลยเขาเรียกว่า kill switchการเล่นงานมนุษย์เราเนี่ยนะครับข้อหนึ่งเลย kill switch เปิด switch ฆ่าความหมายเกิดอะไรครับ AI เหล่านี้เข้าไปแฮกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำลายล้างอันนี้ข้อแรกนะครับ kill switch เอา switch ฆ่าเล่นงานตัวที่สอง infrastructure take over แปลเป็นไทยว่าอะไรไป take overตัวโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของอะไรครับของการค้ามันพังทั้งแถบเลยนะโครงสร้างทั้งหมดเลยไม่ว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างเหล่านี้อันนี้กันที่สองอันที่สามนะครับทำยังไงครับสงครามชีวภาพความหมายเกิดอะไรครับ biological attackตัว AI จะสร้างตัวเขาเรียกว่าอะไรครับไอตัวอาวุธชีวภาพไปเล่นงานมวลมนุษย์หรือเล่นงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แหลกไปเลยอันที่สี่นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเป็นลักษณะที่เขาทำลายล้างวอร์คุณคิดว่าสงครามจะเกิดขึ้นได้ยังไงจากพฤติกรรมของ AI ลองเดาสิคุณวารินAI ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสงครามล้างซึ่งกันและกันได้ด้วยวิธีไหน
1: ครับอาวุธนิวเคลียร์ป่ะฮะ
0: ทำยังไงล่ะที่คุณพูดเราโอเคอ่ะปลอมไงปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกอะไรปลอมเป็นประธานาธิบดีหรือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งได
1: ้
0: เหมือนในหนังเลยอ่ะนี่คือแรกนะครับปลอมวิธีที่สองทำไงครับวิธีสองทำไงครับปลอมไปทำสงครามเล่นงานอีกประเทศหนึ่งวิธีที่สามคืออะไรครับเล่นงานเลยพูดง่ายผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายฮะวันนี้เขาเรียกว่า non actor นะครับคืออะไรครับสงครามในปกติเนี่ยจะเกิดจากตัวแอคเตอร์ international actor คือประเทศ แต่สิ่งที่คุณกำลังกลัวว่าสงครามจะเกิดจากอะไรครับจากเรื่องของ non actor non actor ตัวนี้จะหมายถึงอันที่หนึ่งนะครับนะเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการประเทศหนึ่งเจ้าของกิจการ AI สามารถเล่นงานอีกประเทศหนึ่งได้เลยนะครับ
1: แ
0: ล้วก็สร้างอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างแต่สิ่งที่กลัวคือไอ้ตัว AI นี่เองนะครับที่กลายมาเป็นแอคเตอร์ตัวสำคัญที่จะก่อสงครามเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆโอกาสที่ AI จะเล่นงานมนุษย์เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์มองแล้วมีทั้งหมด4ตัว kill switch ซึ่งตอนนี้เริ่มใช้แล้วเริ่มที่จะเล่นงานทางด้านแฮกด้านนั้นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อะไรครับส่งทางด้านของข้อมูลข่าวสารประเภทผิดต่างๆเหล่านี้2 infrastructure take over ซึ่งไปทำลายเรื่องของการเปลี่ยน3 biological war และ4นะครับอ๋อ biological attack 4คืออะไร war ถามว่าในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทำกับสีพูดในทำนองเดียวกันเอ้ยต่างคนต่างสู้ร่วมมือแต่ลึกๆเขารู้ว่าต้องร่วมมือเพราะฉะนั้นผลการพบกันครั้งนี้ก็ยังมีข้อดีนะร่วมมือกันยังไงครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดในประเด็นในด้านลบที่เกี่ยวกับ AI
1: ข
0: ้อหนึ่งเลย

0: โลกจะเป็นสู่อะไรครับตายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยที่สุดการคุยกันเรื่อง AI ต่างคนต่างสู้กันแหลกแต่อย่างน้อยที่สุดมีองค์ประกอบที่กำลังเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องฮอตไลน์นะครับในกรณีที่เกิดมีอะไรเกิดขึ้นจากประเทศใดเจ้าหนึ่งกับประเทศสองคงจะมีการตั้งสร้างกลไกที่อาจจะนำไปสู่การเจรจาเพื่อจะการมีการกำหนดเรื่องของการพัฒนา AI ในด้านบวกพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในด้านลบเพราะงั้นด้าน AI มันก็มีสองแง่ๆหนึ่งสู้กันแหลกแต่ลึกๆจากไอ้คำพูดแม้ว่าทำจะหวังเฮ้ยผมคิดว่าเฮ้ยจะ unsettle grow AI ไม่มีการควบคุมเลยลึกๆต่างคนต่างรู้ว่าเฮ้ยโลกกำลังอยู่ภายใต้ถ้าพัฒนาไม่ดีจะหมายถึงโฮโมซาเปียนเนี่ยจะตายทั้งแถบเลยนะครับเหมือนกับหนังสือเรื่องอะไรโฮโมเดวส์จำได้ไหมครับคนเขียนโฮโมซาเปียนเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งโฮโมเดวส์โฮโมซาเปียนเขาพูดถึงทางด้านไดโนเสาร์คุมโลกตั้งแต่230กว่าล้านปีจนตั้ง66ล้านปีเมื่อไดโนเสาร์หมดพอระยะหลัง200,000ปีที่ผ่านมาพวกเราคือโฮโมซาเปียนคุมโลกเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งโฮโมเดวส์เดวส์ว่าพระเจ้าคนก็ตั้งถามว่าเฮ้ยทำไมกระดูกเต็มไปหมดเลยเป็นกระดูกของอะไรครับของโฮโมซาเปียนสัตว์ประเสริฐตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมันคุมโลกได้ยังไงวะสมัยก่อนเนี่ยไดโนเสาร์คุมโลกก็มีคนบอกอ๋อมันก็มีคนที่มันประเสริฐมากกว่าโฮโมซาเปียนใครครับก็คนโฮโมซาเปียนสร้างมันให้ประเสริฐทำให้โฮโมซาเปียนตายไปทั้งแถบประเสริฐกว่าโฮโมซาเปียน AI ไงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าวันนี้การคุยกำลังสองมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การค้าการลงทุน securing เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของโลกเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของโฮโมซาเปียนด้วยนะครับคุณวาลินวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยคุยกันถึงเรื่องความอยู่รอดของคุณกับผ
1: ม
0: เมื่อไม่นานมานี้มีคนพูดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมวลมนุษย์เนี่ยจะตายกันหมดเลยคุณวาลินคิดยังไงครับ
2: มันไม่ถึง10ปีแล้วมั้งครับเพราะว่าที่ทางด้านของบุคลากรในแวดวง AI ออกมาเตือนเนี่ยเขาพูดถึงปีคศ2030แล้วด้วยซ้ำซึ่งนี่มัน2026แล้วอะอาจารย์มันไม่ถึง10ปีแล้วครับ
0: จะทำยังไงคุณยังอยู่นะ
2: คืออะไรคือโมทีฟของ AI ที่มันไม่เชื่อมนุษย์มันทำไปเพื่ออะไรครับอาจารย์มันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติไปแล้วมันจะอยู่บนโลกนี้กันเพื่ออะไรฮะ
0: ก็คืออย่างนี้ครับ AI เนี่ยนะครับกับมนุษย์เรียนด้วยวิธีการ2 อย่างโฮโมซาเปียนของเราเนี่ยสเสิร์ชเนี่ยเราเรียนด้วย1ครับเขาเรียกคริสตัลไลซ์เลิร์นนิ่งเรียนด้วยการ อย่างเช่นเรามาคุยกันหรือใครมาคุยกันเราได้ความรู้เรียนในมหาวิทยาลัยเรียนจากพ่อแม่เขาเรียกว่าคริสตัลไลซ์เลิร์นนิ่งแล้วมีการสอนเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณวิธี2เราเรียนด้วยประสบการณ์นี่คือการเรียนรู้ของโฮโมซาแต่ว่าทางด้านของ AIเขาเรียนรู้จากข้อมูลเขาเรียกอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือข้อมูลเหล่านี้ป้อนให้เขามีความรู้ยิ่งข้อมูลเยอะความรู้เยอะๆง่ายๆเพื่อให้เราได้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ขอเรียนอย่างนี้ผมเคยเล่าให้ฟังเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงผมเขียนดิกชันนารีไทยสเปน 70-80% เสร็จแล้วตอนนี้ผมเลิกทำเพราะว่า AI กำลังแย่งงานทำไมครับเพราะว่า AI ทำอย่างนี้คนก็เอาดิกชันนารีภาษาอังกฤษกับไทยถือว่าภาษาอังกฤษว่าที่ไทยคือคนภาษาอังกฤษคือ human อีกเล่มหนึ่งติชเชอรี่สเปนกับอังกฤษ human ก็คือตรงกับ man เขาก็เอา man เป็นตัวตั้งด้านหนึ่งเด็กภาษาไทยคือคนด้านหนึ่งเด็กภาษาสเปนมันก็กลายเป็นคนเท่ากับ hombre และวิธีการมีข้อมูลเยอะทำให้ทำเด็กทุกประเภทในโลกเด็กอะไรกันสเปนอิตาลีโปรตุเกสตอนนี้มีเด็กที่ผมใช้เนี่ยถ้าจะเปิดออกมาเป็นร้อยๆเลยนี่คือข้อมูลยิ่งเยอะมันยิ่งฉลาดไอ้เราเขียนเล่มนึงแทบตายเขียน 30-40 ปีเขาใช้วิธีนี้นี่แหละครับที่เขากลัวมากแล้วตอนเนี้ย AI เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่จะไปสู่ซุปเปอร์ AI ละมันมี Common AI ขนาดนี้เป็น General AI ซุปเปอร์ AI ไปบวกกับควอนตัมคอมพิวเตอร์มันมีข้อมูลมากกว่านั้นเพราะว่าดิจิตอลคือ0กับ1ควอนตัมนี่ก็คืออะตอมนั่นหมายถึงข้อมูลมันยิ่งเยอะคุณลองวาดภาพดูมันฉลาดขนาดไหนมันเขียนดิกชันนารีเป็นร้อยๆเล่มเลยอ่ะด้วยข้อมูลที่ผมได้เล่านั่นแหละครับคือความตายและเรื่องของไอ้พวกนี้เขาเรียนผ่านอัลกอริทึมไม่มีคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณ

0: ทุกวันนี้ที่น่ากลัวคือส่งเข้าไปในโดรนบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนอย่าเล่นงานพลเรือนไอ้ AI มันไม่รู้เรื่องแล้วก็พลเรือนมันรู้แต่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับคือจุดจบของมนุษยชาติครับนั่นแหละครับที่ทางบาร์นี่ซันเดอร์เนี่ยออกมาพูดบอกว่ายกเลิกโครงการซูเปอร์ AI
1: แต่ทรัมป์ก็ไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ยครับ
0: ทรัมป์บอกผมจะพัฒนาซูเปอร์ AI เพื่ออเมริกาจะได้อันดับหนึ่งคุณคิดว่าน่ากลัวไหมครับแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่า AI ทำให้มวลมนุษย์นะครับตายไปก่อนจะตายจริงตายแล้วตายในสัญลักษณ์ก็คือตกงาน
1: ตกงานครับแล้วมันจะมีประเทศไหนหรือมุมไหนของโลกที่จะปลอดจาก AI ได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ AI เองก็จะต่อสู้กันเองนะครับก็เหมือนในหนังจริงๆอ่ะแล้วคุณคิดดูนะครับที่เขาดูในครับในอินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นใน fucking fact เนี่ยขนาดคนที่ทำงาน AI ลาออกเลยอ่ะเขาว่าถ้าคุณไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยตายชักเลยนะนี่ขนาดนี้เริ่มอะไรครับเริ่มแฮกกิ้งแล้วคุณก็เห็นข่าวไหมครับมีการแฮกกิ้งในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียไงตอนเนี้ยคุณคิดดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่และยังไม่ต้องพูดถึงนะ AI สร้างไอ้ตัวอะไรครับเรื่องของ Cyber Security อ่ะการโกหกตอแหลเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้มันอันตรายจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีอะไรแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกลัวว่าถ้าตัวเองไปสร้างกฎเกณฑ์ตัวเองจะแพ้มันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมันยิ่งต่อสู้กันแหลกเลยอ่ะ
1: แล้วมันจะมีอะไรเป็นทางออกครับอาจารย์จะมีโซลูชันได้หรือครับในเมื่อไม่ยอมกันแบบนี้ฮะ
0: บางคนที่อยู่ใน AI บอกว่าถ้าคุณไม่มีการกฎเกณฑ์ไม่มีทางออกแต่ AI บางคนก็เหมือนกับมองโลกในแง่ดีหมายถึงบริษัทเฮ้ยมันมีทางออกนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะเสียงที่มีการบอกว่ามนุษย์จะสิ้นชาตินะฮะมันดังผึ่มขึ้นมามากขึ้นทุกทีเลยครับจากผู้เชี่ยวชาญของ AI เองนะที่กำลังพูดถึง
1: อ
0: ันนั้นน่ากลัวมากเลย
1: ครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบได้คุยกันอีกยาว
0: และอีกอันหนึ่งนะที่ AI กำลังทำ AI มันเกี่ยวข้องกับการใช้ Data Center ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่า Data Center เนี่ยสำคัญคุณลองคิดดูเนี่ย Data Center ในอเมริกาแทนกันเยอะมันทำลายอะไรทำลายน้ำ
1: ทรัพยากร
0: แค่ตรงเนี้ยโอ้โหจนถึงก็มีการต่อต้านกันเยอะแต่การต่อต้านยังไง Data Center กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะตัวนี้Data Center ลงทุนเยอะแต่รายได้น้อยแต่รายได้ที่น้อยมันไม่สำคัญที่เขาลงทุนตัวนี้เอามาใช้กับตัวอื่นท่านคุณนายดูในอเมริกาเนี่ยโอ้โหแต่ละชุมชนออกมาเยอะมากนะครับตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคซึ่งพูดง่ายนำไปสู่การพัฒนาไปสู่การสิ้นสุดของมนุษยชาติของอะไรครับในโฮโมซาเปียนที่เรากำลังพูดถึงครับ
1: ครับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นenjoy every moment ดีกว่านะครับใช้ชีวิตทุกขณะให้มีความสุขกันละกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงวันไหนเพราะว่ามันที่บอกกันไว้ว่า2030มันอาจจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้ที่กำลังคุมเกมของโลกอยู่ในขณะนี้เลยนะครับว่าจะมีจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับคงได้คุยกันต่อกับอาจารย์สมชายในวันศุกร์หน้ารองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ผมวารินสัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบทรงชาติวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
13: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะศุกร์25กันยายนศุกร์สิ้นเดือนก็ยังไม่สิ้นซะทีเดียวนะเรายังเหลือเดือนกันยาอาทิตย์หน้าให้ทำงานกันอีกนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากออกจากบ้านกันเลยเนาะฝนถล่มกรุงแล้วก็น่าจะถล่มอีกหลายจังหวัดเลยค่ะก็หลายที่เตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะค่อยๆเดินทางกลับบ้านนะใครที่ยังอยู่บนท้องถนนนะคะก็ฟังอีคอนเบสมาอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจกันค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเราเนาะตั้งแต่เศรษฐกิจระดับโลกมาจนถึงอะไรที่จะเหมาะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะวันนี้ค่ะคุยกับอาจารย์ณรวัฒน์ สาคริกที่มาประจำทุกวันศุกร์คุยกันนะคะอาจารย์ก็จะเอาเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลต่างๆช่วงนี้อาจจะเน้นหนักหน่อยเรื่อง AI ทีนี้มาดูในมุมที่ไม่ค่อยสวยงามของ AI กันบ้างนะคะคือ AI มันก็เป็นปัญญาประดิษฐ์นะเนาะมันมีสมองแต่มันก็ต้องมีพื้นที่ในการบรรจุข้อมูลมหาศาลเหล่านี้นั่นก็คือ Data Center นั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะหลายประเทศ ก็คิดว่า data center น่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่ถามว่าเอามาอยู่ข้างบ้านเราเอาไหมหลายคนน่าจะบอกว่าไม่แล้วก็มีกระแสต่อต้านอย่างหนักเลยนะคะจากทั่วโลกเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ดนวัฒน์สังคีตในสายนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับ
13: ค่ะในกรุงเทพเราก็จะมีมาอยู่แถวกลางเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าในอีกหลายๆเมืองทั่วโลกนะคะจริงๆแล้ว data center มันไปอยู่แถวไหนกันบ้างคะอาจารย์
14: ครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นระดับโลกเลยละกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีบทความนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองของเหล่าบรรดาชีฟอีโคโนมิสต์นะผู้นำที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งหลายผู้บริหารที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับซึ่งทาง World Economic Forum เขาไปทำเซอร์เวย์มาล่าสุดก็เป็นผลเซอร์เวย์ของเดือน September เดือนกันยายนนี้เองนะครับเพิ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เมื่อไม่นานมานี้นะก็ปรากฏว่าในรายงาน Chief Economist Outlook ฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจโลกด้วยพูดถึงเรื่อง geopolitics ด้วยนะครับหลายประเด็นมากๆแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องผลกระทบของเจ้า Data Center เนี่ยแหละนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลมันเชื่อมโยงกับเจ้า AI Economy ก็มีความกังวลนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเหล่าบรรดาผู้นำภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยพูดถึงกันมากเลยนะครับคือประเด็นเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มองว่าเอ๊ะตัว AI เนี่ยนะมันเป็นปัญหาซะทีเดียวถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อะเทคเฟิร์มบอกว่าต้องมี AI slow down นะต้องหยุดพัฒนากันสักหน่อยหรือว่าให้ดีเลย์สักหน่อยเพราะเขาก็มีความกังวลใช่ไหมครับที่มันเกิดมีการแฮกระบบต่างๆเข้ามามีการเรียกว่า AI มันหลุดแล้วก็กรอบไปมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้นะครับมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงมาจาก AI เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนนะครับในเจ้า Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนละพอเราพูดคำว่า investment พูดถึงเรื่องการลงทุนมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยเชิงบวกนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยถ้ามันยิ่งเยอะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลบวกเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางปัจจุบันเนี่ยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกก็สูงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับการสู้รบสงครามต่างๆความขัดแย้งกำแพงภาษีมันจะทำให้เกิดปัจจัยลบกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงเรื่องของ Data Center พูดถึงเรื่อง Investment การลงทุนโอ้โหมันก็ฟังดูเนี่ยเหมือนกับจะเป็นความหวังแหละที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในมุมมหาภาคนะครับแต่ว่าพอเขาไปถามนะครับไปเซอร์เวย์เหล่าบรรดาชีฟอีโคโนมิสต์นะเหล่าบรรดาผู้นำที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีความน่าสนใจในผลเซอร์เวย์อยู่พอสมควรเดี๋ยวผมจะยกบางตัวมาให้ละกันนะครับคือ 97% นะของผู้ตอบเซอร์เวย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยก็บอกว่าคาดการว่าการใช้ AI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแน่นอนเราจะเห็นเทรนด์ใน2ปีที่ผ่านมาการใช้ generative AI เยอะขึ้นแล้วก็คงจะเยอะไปมากกว่านี้เพราะ 90% นะของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลกเนี่ยก็เห็นประเด็นตรงนี้นะครับ 69% นะครับของนักเศรษฐศาสตร์มองว่า AI เนี่ยน่าจะช่วยให้ productivity หรือผลิตภาพนะครับของแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือทำงานเสร็จเร็วขึ้นทำงานได้ปริมาณมากขึ้นนะใช้เวลาน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าในหลายอาชีพหลายตำแหน่งงานก็คงพอเห็นว่าเอา AI มาทุ่นเวลาไปได้พอสมควรแหละนะครับแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากประเด็นที่เป็นประโยชน์เป็นประเด็นที่เป็นกระแสแล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์ 78% นะที่ World Economic Forum ไปเซอร์เวย์มาเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เนี่ยนั้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อันนี้ 78% นะครับของนักเศรษฐศาสตร์ก็มองอย่างนี้แต่ 79% นะครับข้อมูลมันย้อนกันเลย 79% ของนักเศรษฐศาสตร์มองว่าน่าจะนะคาดว่าจะเกิดแรงต้านนะครับแรงต้านต่อ Data Center โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะมาจาก Local Communities ก็คือจากชุมชนจากท้องถิ่นและที่สำคัญนะครับ 61% นะ 61% ของผู้ตอบเนี่ยเซอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่า AI เขาไม่คิดว่า Data Center เนี่ยจะสร้างงานนะจะสร้างงานทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ นั่นก็หมายถึงว่าหลายคนเขามองว่าถึงแม้ data center มาตั้งก็จริงนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีการจ้างงานคนสักเท่าไหร่หรอกอาจจะใช้คนแค่นิดเดียวนะครับแล้วที่สำคัญนะมันมีประเด็นอื่นอีกนะครับ 78% นะของนักเศรษฐศาสตร์ที่ตอบเซอร์เวย์เขาคาดว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยของ data center เนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลต่อการเพิ่มราคาค่าไฟฟ้านะ 78% เลยมองแบบนี้แล้วก็พวกค่าน้ำอีกนะครับก็อีก 58% มองว่าค่าน้ำเนี่ยน่าจะแพงขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพนะครับที่มันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนะคือว่าเขาก็มองว่าโอเค AI โตเศรษฐกิจก็น่าจะโตได้ productivity โตได้แต่จริงๆเนี่ยมันก็มีแรงต้านนะไม่ได้แรงต้านในตัว AI อย่างเดียวแต่มันเป็นการต้าน AI infrastructure ซึ่งก็ฟังดูแล้วจริงก็สมเหตุสมผลแล้วก็ผมเชื่อว่าเหมือนที่คุณธัญมัยบอกตอนแรกเลยคือการตั้งติดบ้านเราเนี่ยผมว่าก็คงอาจจะไม่ได้มีใครแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นภาพรวมที่รายงานฉบับนี้เนี่ยก็ได้พอยต์เอาออกมาครับ
13: ค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะอาจารย์ถ้าเกิดจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่ๆที่จะมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่สมัยไหนดีล่ะอาจจะเคลื่อนจะโรงงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็เรื่องใหญ่นะคะก็ถูกตามเป็นไอทีกังหันลมแม้แต่พลังงานสะอาดก็ตามนะจะมาตั้งกังหันลมโอ้หลายพื้นที่ก็บอกไม่เอามันทั้งเสียงดังบดบังทัศนียภาพล้มลงมาทับบ้านจะทำยังไงนะคะมาจนถึงยุคของ data center แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่แค่มาตั้งแล้วดูมีความเสี่ยงแต่ data center มันจะมาสูบอันนี้ก็คือสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดสูบน้ำรอบพื้นที่จะมาดึงไฟทำให้ไฟกระชากเราจะไม่มีไฟใช้กันดับสม่ำเสมอแล้วเพราะมันจะมาดึงไฟนี่คือสิ่งที่คนกลัวแล้วมันดันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอาจารย์น้ำไฟเนาะเราขาดไม่ได้แล้วในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันเลยค่อนข้างเซนซิทีฟคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักเลย
14: ครับจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้นะครับ World Economic Forum เขาวิเคราะห์มาซึ่งคล้ายกับที่คุณธัญมัยบอกเลยคือจริงๆเราเผชิญตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งแล้วนะตั้งแต่มีคำว่า Industrial Revolution แล้วนะครับเราคงไม่อยากให้โรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งติดบ้านเราถูกไหมครับเราไม่อยากให้โรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานไม่สะอาดหรือแม้แต่สะอาดนะในบางประเภทเนี่ยมาอยู่ติดกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ย World Economic Forum ก็ชี้ให้เห็นนะว่าจริงมนุษย์เราเนี่ยเราก็ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือเรียกว่า Industrial Revolution เนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันก็จะเกิดนะครับแรงต้านมันก็จะเกิดความกังวลนะทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของ Data Center นะครับแต่ก็ต้องบอกงี้ว่าถ้าเรามองว่า AI โตนะครับถ้าเรามองว่า AI โตเนี่ยโดยเฉพาะ Generative AI ที่ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยก็ใช้เยอะมากๆแหละนะครับคือพวกนี้มันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องไปเขาเรียกว่ามันจะต้องสร้างไอตัวcomputational capacity สูงนะเวลาเราถามอะไรมันให้วิเคราะห์ให้ทำภาพให้อะไรให้เราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI พอมันโตเนี่ยเจ้า infrastructure เนี่ยมันจะต้องโตไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องลงทุนนะทั้งตัวอาคารระบบไฟฟ้าต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอุปกรณ์ประมวลผลต้องมีระบบที่จะรักษาอุณหภูมิทำความเย็นนะครับมีพวกซอฟต์แวร์อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าสักปี2ปีที่ผ่านมาเรามองว่า AI เหรออ๋อ AI ก็เป็นเรื่องซอฟต์แวร์มั้งนะครับมันก็คงเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอสเซทไลท์นะครับไลท์ก็คือเบาอ่ะมันคงไม่ต้องมีการลงทุนอะไรมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าพอเราใช้ AI generative AI เยอะมากๆเนี่ยนะครับไอ้ตัว AI infrastructure เนี่ยมันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่ามันเป็น capital intensive นะครับ capital intensive ก็คือมันเน้นเครื่องจักรมันเน้นอุตสาหกรรมมันเน้นเรื่องของการสร้างการลงทุนนะครับในอาคารในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใน data center ในอุตสาหกรรมไฮเทควันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นในการลงทุนในตัวอาคารสถานที่นะครับแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟระบบทำความเย็นนะมันก็เลยทำให้วันนี้มีคำถามขึ้นมาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไปตั้งตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาหรือไม่ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกมันก็มีประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยนะครับ เขาถึงมองว่าAI นะ Data Center นะมันช่วยให้เศรษฐกิจโตก็จริงนะครับแ

0: ้าไปตั้งตรงไหนเนี่ยนะต้นทุนมันอาจจะไปตกอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าไปตั้งในจังหวัด A จังหวัดกอไก่นะครับเรามี data center ขนาดใหญ่ไปตั้งในจังหวัดกอไก่โอ้โหทำให้เกิดการประมวลผลได้ดีนะครับมีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะดีต่อเศรษฐกิจมหาภาคนะครับทิศทางของเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยจะโตแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่จังหวัดกอไก่นะครับอันนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์พวก cost and benefit ก็คือต้นทุนมันไม่ได้ถูกกระจายตัวไปทั้งประเทศนะคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดในระดับมหาภาคอาจจะระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะไปโฟกัสอยู่เฉพาะพื้นที่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็กังวลแล้วมันก็เกิดประเด็นเนี้ยขึ้นในหลายประเทศเหมือนกันนะครับที่มีประชาชนก็ออกมาต่อต้านออกมาแสดงความไม่พอใจพยายาม push back นะครับผลักดันบอกว่าไม่อยากให้มาตั้ง data center นะในที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าต้นทุนเนี่ยนะครับคอสของมันเนี่ยมันจะถูกใส่เข้าไปในพื้นที่หรือในบริเวณนั้นนะครับมันประโยชน์กระจายแต่ต้นทุนกระจุกครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็มองกันอยู่ครับ
1: อืมค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กันทั้งหมดจะบอกว่าให้แรงต้านลดลงมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเอาประโยชน์ลงสู่ชุมชนลงสู่พื้นที่โดยรอบด้วยจริงๆนะคะอาจารย์นี่ถึงขั้นแอบได้ยินมาว่าบางทีบางดีลที่เขาเจรจากันเนี่ยค่าไฟของ data center จะได้ไม่รวมถึงในต่างประเทศด้วยนะค่าไฟของเจ้าที่มาลง data center เขาจะถูกกว่าค่าไฟครัวเรือนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยพอประชาชนฟังแล้วเราก็หัวร้อนนะโอ้ถ้าเขามาสูบทรัพยากรได้ขนาดนั้นแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะเราควรจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงดี
0: คือประเด็นนี้น่าสนใจมากในบางประเทศนะครับอย่าง World Economic Forum รายงานว่าอย่างในไอร์แลนด์เนี่ยนะครับdata center เนี่ยใช้ไฟนะครับคิดเป็นประมาณ1ใน5ของไฟฟ้าทั้งประเทศเลยนี่คือข้อมูลปี2024นะครับไฟฟ้าของ data center เนี่ย1ใน5นะของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแล้วก็มีความกังวลต่อเนื่องไปอีกนะว่าเอ๊ะถ้า data center มาเนี่ยมันจะมีดีมานด์ใช่ไหมครับดีมานด์ของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วมันจะไปส่งผลให้ค่าไฟโดยรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกก็กังวลนะว่าเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมารับภาระค่าไฟเนี่ยคล้ายๆกับที่คุณธัญมัยตั้งประเด็นขึ้นมาเลยนะตั้งข้อสังเกตเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่าไฟมันจะเพิ่มนะแล้วชาวบ้านเนี่ยนะจะต้องรับค่าไฟพวกนั้นไปด้วยนะเพราะว่าดีมานด์มันเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ไม่ใช่แค่ค่าไฟนะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังมองไปถึงค่าน้ำด้วยนะแล้วก็ยังไปมองไปถึงว่าถ้า data center ไปตั้งที่ไหนเนี่ยมันจะสร้างงานไหมถ้ามันสร้างงานให้กับพื้นที่นั้นมันก็อาจจะโอเคนะถึงแม้ว่ามันแน่นอนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกวันนี้มองไปก็คือว่าไปตั้งที่ไหนก็อาจจะไม่ได้สร้างงานมากนักอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็คงต้องจับตามองเพราะนักเศรษฐศาสตร์เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ employment เรื่องของการจ้างงานอยู่แล้วทีนี้ถ้าไปตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันมีการลงทุนก็จริงแต่ลงทุนแล้วไม่ได้มีการจ้างงานเท่าไหร่อันเนี้ยผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ส่งผลนะครับดีกับพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงงานจำนวนมากมันต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมในอดีตนะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งที่ไหนเนี่ยแบบดั้งเดิมนะครับที่ยังไม่มีออโตเมชันเยอะเนี่ยที่นั้นเนี่ยก็จะมีการจ้างงานหรือมีความต้องการพนักงานเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ย data center นั้นเศรษฐศาสตร์มองว่ามันจ้างงานน้อยนะครับลงทุนเยอะจริงนะครับสร้าง productivity ให้กับเศรษฐกิจภาพรวมจริงแต่การจ้างงานน้อยแล้วก็มันก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจโตแบบไม่แข็งแรงคือ unhealthy growth นะครับ unhealthy growth ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าเฮ้ยอยากให้ data center นะมันลงทุนแล้วมันเกิด healthy growth ก็คือว่าเศรษฐกิจโตแบบแข็งแรงด้วยนะครับคือช่วยให้เกิดการจ้างงานซึ่งอาจจะเป็นไปได้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นที่เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้พลังงานตรงนี้ครับมันอาจจะต้องนำไปสู่สิ่งที่แต่ละประเทศหรือรัฐบาลต้องกำหนดว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI governance ใช่ไหมครับในอนาคตอันใกล้เราจะต้องพูดเรื่อง AI infrastructure governance ละมันต้องต่อไปอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ AI governance แต่ต้องเป็น AI infrastructure governance คือคู่รวมไปถึงเรื่อง data center นะครับเราจะมีมาตรฐานอย่างไร นะครับเราจะกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานของ AI อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศระดับโลกแต่ต้นทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มาลงหนักกับประชาชนหรือชุมชนในระดับท้องถิ่นมากจนเกินไปนะมิฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ World Economic Forum เขาก็กังวลก็คือมันจะเจอแรงต่อต้านนะครับมันจะเจอแรงต่อต้านจากประชาชนแต่เขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีเขาอาจจะต่อต้านนี่แหละไอ้ infrastructure นะครับเพราะว่ามันก็ไปทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนของคนในท้องถิ่นในชุมชนได้รับผลกระทบซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายในยุคที่เราก็อยากใช้ AI กันมากขึ้นแต่เนี่ยครับมันก็จะมีต้นทุนที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะไปเกิดกับบางพื้นที่กับคนบางกลุ่มซึ่งก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเรามีกฎระเบียบไว้ก่อนล่วงหน้านะสมมติจะมาประเทศไทยกลางให้ดูเลยว่านี่คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเรานี่คือกระบวนการขออนุญาตที่จะต้องชี้แจงอย่างโปร่งใสทุกอย่างเนี่ยว่าจะไม่สร้างผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมหนักหนากับพื้นที่นะคะจะดูแลจะชดเชยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะทำให้สื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ครับก็มีสัก 2-3 ประเด็นนะครับที่อาจจะต้องก็เรียกว่าสร้างระบบหรือกรอบขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนึงก็โอเคผมคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับเราคงต้องมาพิจารณาอย่างจริงจังนะว่าเอ๊ะแล้วยกตัวอย่างเช่นพลังงานที่ใช้นี่มาจากไหนนะครับเป็น renewable ไหมนะครับเรื่องการจัดการการบริหารจัดการน้ำนะครับwater management นะครับจะว่ายังไงกันเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับจริงๆมีหลายประเด็นนะเรื่องการจ้างงานอีกนะครับยกตัวอย่างนะครับคือสมมุติว่ารัฐบาลไปให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์ทางภาษีมากจนเกินไปนะมากจนเกินไปแต่รัฐบาลเองเนี่ยโหหรือประเทศเองเนี่ยจะต้องมารับภาระเรื่องระบบไฟฟ้าที่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับหรือผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมมาอันนี้ผมว่าก็ไม่คุ้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยหรือเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยเราพูดมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยุคที่เราพยายามกระตุ้นให้เกิด FDI นะครับ Foreign Direct Investment เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าอยากให้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ควรจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายมาตลอดนะครับวันนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาลงทุนในเจ้า Data Center ทั้งหลายเนี่ยคำถามก็คือว่าอาจจะจ้างงานได้ยากอ่ะในพูดตรงๆนะครับมันอาจจะจ้างตำแหน่งงานเพิ่มได้น้อยด้วยลักษณะของความเป็น Data Center นะครับแต่คำถามคือว่าแล้วมันจะสร้างประโยชน์กับสาธารณะได้อย่างไรนะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าจ้างงานได้น้อยจริงๆเนี่ยแต่ data center ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะสามารถมีลิงก์ความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในประเทศได้ไหมหรือนะครับเขาจะสามารถมีความเชื่อมโยงกับสตาร์ทอัพนะที่เกี่ยวข้องกับ AI ในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะมาช่วยพัฒนาทักษะแรงงานสกิลนะครับ digital skill ให้กับแรงงานหรือกำลังคนนะครับในพื้นที่นั้นได้อย่างไรที่ผมว่ามองว่าถ้าจ้างงานโดยตรงไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มี direct employment ก็จะต้องมีความเชื่อมโยงหรือว่า contribution นะครับต่างๆเหล่านี้ให้กับท้องถิ่นให้กับพื้นที่หรือให้กับประเทศบ้างก็มันก็เหมือนเป็นผลตอบแทนนะครับที
1: ่
0: คนที่มาลงทุนเนี่ยจะต้อง return กลับมาบ้านนะครับไม่ใช่มองว่าโอ้โหเราก็ให้เขามาลงทุนสิเพราะเราได้เงินนะเขาก็มาสร้างอาคารนะครับอย่างเดียวแค่นี้ผมคิดว่าถ้ามองแค่นี้อาจจะไม่พอแต่ต้องมองประเด็นรอบด้านทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งความเชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับแล้วก็การซัพพอร์ตสตาร์ทอัพ AI ต่างๆในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องมอง Data Center ให้ลึกกว่าแค่ว่ามีเม็ดเงินลงทุนมีจำนวนเงินลงทุนที่มากนะครับแล้วก็ต้องมองให้มันเป็น infrastructure แหละนะครับเหมือนในอดีตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่ครั้งที่1มาเรามีระบบรางเรามีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเรามีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีประปาวันนี้อินฟราสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ data center เนี่ยแหละก็อาจจะต้องมองนะครับให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมครับ
1: โอ้ถ้าจะเปรียบกับยุคอุตสาหกรรมนึกออกยุคนึงอาจารย์ยุค globalization ที่แรงงานที่ไหนถูกก็มาตั้งโรงงานอ่ะ อุตสาหกรรมสิ่งทอเราน่าจะเห็นภาพชัดสุดใช่ไหมแบรนด์กีฬาแบรนด์อะไรต่างๆก็มาตั้งโรงงานที่ไทยพอค่าแรงไทยขึ้นปุ๊บอันนี้ถ้าเทียบกับ data center สมมติค่าทรัพยากรเราขึ้นค่าไฟค่าน้ำขึ้นนะเขาจ่ายไม่ไหวละแล้วเขาก็มีโอกาสย้ายไหมโอ้นั่นแหละเป็นทำให้เราเศรษฐกิจเราก็ซบมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะใช่ไหมพอเขาย้ายโรงงานไปสู่ประเทศที่ต้นทุนถูกกว่าเออแล้วเราจะป้องกันตรงนี้ยังไง
0: ก็เป็นธรรมชาติเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พวก FDI มานะครับในหลายประเทศแถบ Southeast Asia เนี่ยรวมถึงไทยด้วยเนี่ยจริงๆก็ได้อานิสงส์มานะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันสูงนะครับเขาก็มองหาประเทศที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำกว่าแล้วก็สามารถมีทักษะในการผลิตได้นะครับแต่ไทยเราเนี่ยก็เคยได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาจนค่าแรงเราเพิ่มนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราติดเนี่ย middle income tax ใช่ไหมกับดักรายได้ปานกลางนั้นเราก็ไปกว่านั้นไม่ได้ละนะเราก็ติดนะครับค่าแรงค่าจ้างก็สูงนะมันก็เลยก็ทำให้อุตสาหกรรมจำนวนพอสมควรเนี่ยก็หันเหไปเวียดนามอินโดนีเซียต่างๆที่เขามีความได้เปรียบเรื่องค่าแรงนะครับทีนี้ไอ้ลูปเนี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยลูปเนี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสวนกลับมานะเพราะว่าแน่นอนว่าการลงทุนก็ต้องหาแหล่งลงทุนที่มันมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับทั้งนโยบายพลังงานนโยบายอุตสาหกรรมนะครับนโยบายการคลังสิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆทางภาษีนะครับนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ได้มองแค่ว่าเราอยากได้ปริมาณนะครับหรือการลงทุนในจำนวนเงินที่เยอะๆเฉพาะวันนี้นะครับแต่อาจจะต้องมองว่าการที่ data center เข้ามาตั้งเนี่ยแล้วประเทศจะได้ประโยชน์นะครับจากการเติบโตในเศรษฐกิจระยะยาวอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ผมคิดว่าเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามตั้งแต่แรกนะครับให้ชัดนะครับแล้วก็มาเนี่ยสุดท้ายมันคุ้มไม่คุ้มใครได้ใครเสียอย่างไรนะครับแล้วผลประโยชน์เนี่ยมันควรที่จะถูกจัดสรรหรือแบ่งปันอย่างไรอันนี้เป็นข้อจริงๆเป็นข้อกังวล นะครับที่มันในมุมมองระดับโลกเนี่ยมันก็มีดังนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องสุดท้ายนะครับผมก็มองไปถึงมันจะต้องมีเรื่องของAI infrastructure governance ใช่ได้นะครับแล้วก็คงต้องมองในภาพรวมว่าเอ๊ะกลุ่มคนที่จะมีบทบาทในการตัดสินใจและเป็นใครนะครับเราต้องมี เรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลใครมาลงทุนใครได้รับผลประโยชน์บ้างนะครับและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยของ AI infrastructure เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะมันจะเทิร์นไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสาธารณะแค่ไหนนะครับแล้วผลกระทบในเชิงลบมันจะสามารถลดทอนลงอย่างไรได้บ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่ามันต้องมาเซ็ตกรอบกันใหม่คงไม่ได้มองแค่ตัวเทคโนโลยีแล้วล่ะวันนี้ก็ต้องมองเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต้องมองเรื่องอีโคซิสเต็มควบคู่ไปด้วยครับ
1: ยังไม่มาตอนนี้แต่ก็อาจจะมาเร็วๆนี้แน่ๆดังนั้นเราก็มองให้รอบด้านกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดนุวัฒน์มากเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหลายนะคะมาคุยกันได้ในทุกวันศุกร์ค่ะก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะประเทศไทยเรามีอะไรดีอีกนะคะเรื่องท่องเที่ยวเราไม่แพ้ใครแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังเที่ยวไม่ทั่วไทยทาง FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกค่ะมาสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยจะชวนคุณผู้ฟังเดินทางย้อนเวลานะคะสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนค่ะตลอด3วัน2คืนจะพาไปชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนะคะที่เหนือกาลเวลามากต่อไปก็ไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลค่ะพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจไปเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยอันนี้จะดูขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเลยค่ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันเรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัย มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะให้ไปลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกเป็นงานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยนี่แหละค่ะแล้วก็จะได้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะร่วมเดินทางกับอาจารย์ณัฐจุลพัศรพนมวรรณอยุธยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีค่ะเราเดินทางกันวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็รับเพียง40ท่านเท่านั้น3วัน2คืนค่ะก็อย่าไปเที่ยวอย่างเดียวอันนี้เราจะให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองเลยใครสนใจค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะใส่ตัว A ใส่ด้านหน้าด้วย @thinkingradio ทักเข้ามาขอโปรแกรมการเดินทางได้ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะมาชวนคุยกับอาจารย์ปุ๋ยนะคะจากUN Global Compact ว่าถ้าเกิดประเทศไทยไม่แข่งนอกจาก AI แล้วเรายังมีทรัพยากรมีต้นทุนอะไรดีๆที่น่าจะแข่งขันกับทั้งโลกได้เดี๋ยวมีคำตอบมาฝากกันนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่กับ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: มาอยู่เบรกที่2นะคะกับ Econbiz กับดิฉันธัญมัยค่ะแล้วก็ดร.ธัญพรกิติทายวุฒิค่ะผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะคุณไมค์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันฝนฉ่ำค่ะจะชื่นฉ่ำหรือเปล่าไม่รู้นะหรือชุ่มฉ่ำ
1: ค่ะชุ่มฉ่ำนี้ดูฟังบวกนะเออดีกว่าแบบไหลหลากอย่างนี้ดูน่ากลัวนะคะพี่ปุ๋ย
11: ค่ะ
1: แต่ก็ดูบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะช่วงนี้
11: เร่งระบายน้ำค่ะคำนี้เลยค่ะเร่งออกระบายออกทีนี้ก็เป็นที่น่ากังวลนะคะว่าระบายไปทางไหนถ้าเราระบายไปทางทิศตะวันออกมันก็จะลงทะเลซึ่งไปทางบางปะกงอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงเราพูดถึงกรุงเทพก่อนละกันนะเพราะว่าขออภัยด้วยค่ะว่าถ้าเราจะจิ้มเอาเมืองเนี่ยบางเมืองเนี่ยมันท่วมไปแล้วอย่างอยุธยาหรือฝั่งปากช่องค่ะคุณไม้ไม่อยากจะเชื่อเลยเรานึกว่าเขาเป็นพื้นที่สูงแต่ลำตะคองนี่โดนตะหลิ่งมาแล้วนะคะ
12: โอ้แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำทะเลด้วยนะถ้าหนุนขึ้นมาอีกนะคะอาจจะระบายได้ช้าย
11: ิ่งกว่าน้ำทะเลค่ะพระจันทร์ค่ะคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นข้างขึ้นข้างดันจันทร์ได้ไหมนี่มันใกล้ไปละเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งนี่ปกตินะคะนี่เป็นธรรมชาติวันนี้จะชวนคุยเรื่องธรรมชาติค่ะเลยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีวัฏจักรนะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเอ๊ะไม่แน่ใจในข้างขึ้นข้างแรมแต่เข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการแรงดึงดูดที่มันทำให้น้ำทะเลหนุนไม่ได้มาจากโลกร้อนนะคะนี่มันมาจากธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรของเขาด้วยค่ะ
12: อ๋อเหมือนเอลนิโญลานิญญาก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติเพียงแต
11: ่
12: มีตัวเลขบางอย่างที่ทำให้มันรุนแรงขึ้นนะในช่วงนี
11: ้ใช่วันนี้จะมาคุยเรื่องธรรมชาติเป็นฐานไงเลยต้องเข้าใจกันว่าเราต้องมาเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เราไม่ได้อยู่เหนือเขาเราอาจจะอยู่เหนือ AI เอางี้ไว้ก่อนนะ
12: ยัง
11: ตอนน
12: ี้
11: เราอาจจะยังได
12: ้
11: แต่ธรรมชาติอยู่เหนือเรานะคะ
12: ค่ะแล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ยังไงอ่ะเราก็อยู่ร่วมกันมาหลายพันปีนะแต่ว่าเราจะนำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ทำให้ปากท้องเราดีขึ้นได้ยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยได้ชวนพี่ปุ๋ยคุยเรื่องนี้นะคะถ้าจะเชื่อมโยงกับโอ้โหตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วคุยกับอาจารย์หลายท่าน FM 96.5 เราก็เน้นหนักเรื่อง AI เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ AI เต็มไปหมดเรามีความหวังอะไรบ้างไหมที่จะเอา AI มาเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจหรือเราควรวางยุทธศาสตร์ให้ต่างไปยังไงไหมคะ
11: เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ต้องชวนคิดนะคะว่าถ้าเราหลีกหนีการลงทุนไม่ได้แล้วเราจะต้องลงทุนเนี่ยอย่ามุ่งแต่เรื่อง AI นะเพราะว่าการแข่งขันแบบ AI ตรงๆแล้วเนี่ยค่ะใครสู้ยากมากอันนี้เราพูดถึงแมโครอีโคโนมิกแล้วก็ไมโครอีโคโนมิกทั้งสองเลเวลอะเราสู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI เนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้มีทาเลนท์ที่สะสมกันมานานเนาะเราแค่รู้ว่าอาจจะมีการลงทุนเป็นเรื่องของการใช้ระบบเอาไปทำคอมพิวติ้งฟาวเดชั่นโมเดลหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแต่อย่าลืมค่ะคุณมาถ้าย้อนกลับมาแล้วสิ่งที่เรามีในประเทศที่เป็นต้นทุนเราอะคือธรรมชาติโจทย์ที่แท้จริงอะค่ะในนาก็ต้องปลูกข้าวแล้วข้าวต้องเป็นนาเปียกสลับแห้งอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะสร้าง AI เก่งกว่าคนอื่นนะแต่เราอ่ะมีทรัพยากรอ่ะที่ดีกว่าคนอื่นเป็นทุนอันนี้อย่าเถียงกันนะเราว่าเรายังดีอยู่นะเราชื่นชมก่อนว่าของที่เรามียังดีแล้วไทยอ่ะค่ะมีสินทรัพย์ตรงนี้อยู่จริงถ้าเทียบกับการมี AI เราไม่ได้มี AI อยู่จริงนะคะเรากำลังจะพัฒนาเพื่อเอาไปแข่งกับคนอื่นให้เท่ากันหรือว่าให้สู้คนอื่นได้ซึ่งขอตอบตรงๆว่าเราสู้ไม่ได้เราถอยกลับมาว่าเอ๊ะแล้วธรรมชาติเราสู้หรอสู้ได้ไหม
12: มันจะได้นะ
11: เขาพูดถึงภูเก็ต
12: มา5 ปี 10 ปีก็ขึ้นแล้ว
11: เขาพูดถึงหาดทรายสายลมสองเรา
12: เนี่ยแต่ว่าพี่ปุ๋ยจะพูดถึงเน่
11: ถูกต้องอันนี้คือการ differentiate asset ที่เรามีคุณค่าของเราอะค่ะคนเราก็เก่งใช่ไหมธรรมชาติเราก็ดีบรรยากาศเราก็ดีทำให้เป็นพื้นที่ที่น้องเน่ก็ได้แสดงศักยภาพเพราะมีต่างชาติเข้ามาดึงดูดต่างชาติเข้ามาอันนี้ขนาดเขาเป็นตลาดที่อยู่เนาะตลาดนาคาอย่างเงี้ยถึงถามว่าพูดง่ายๆเลยว่าอะไรคือแรงดึงดูดให้การที่มีนักลงทุนแล้วมีเงินทุนเข้ามา spending เนี่ยคือธรรมชาตินะคะตอบเลยกลับไปใหม่พูดง่ายๆคือ AI อ่ะคือ enabling technology มันอาจจะต้องเอา AI มาช่วยทำใหเรามีธรรมชาติที่ดีอ่ะมันไม่หมดไปแต่ของที่ดีอยู่เดิมคือทุนที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคือการที่เรา differentiate asset ของประเทศที่คนอื่นอ่ะมา copy ไม่ได้เลยค่ะ
12: ค่ะ
11: สิ่งที่เรามีอ่ะเขาลอกเรียนแบบเราไม่ได้เพราะฉะนั้น AI อ่ะค่ะมันเป็นการประมวลผลข้อมูลใช่ป่ะเราก็ใช้ history หรือ data ต่างๆเนี่ยมาบอกว่ามันคืออะไรในปัจจุบัน แต่ธรรมชาติที่เรามีในอดีตนะคะเราเป็นทุนที่สะสมมาไม่รู้อะไรว่าข้ามภพข้ามชาติยุคสมัยไหนก็ตามเนาะก็ยังมีของดีตรงนี้อยู่ฉะนั้นประเทศไทยค่ะคำตอบด้านนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้เปรียบที่สุดคือธรรมชาติค่ะ
12: ชอบคำเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแอสเซททรัพย์สินนะแปลเป็นไทยนะคะคือเรามักมองว่าธรรมชาติเป็นทรัพยากรมันคนละเรื่องเลยนะทรัพย์สินมันดูมีค่าทรัพยากรมันดูมีอยู่ทั่วไปหยิบมาใช้มีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยอย่างเงี้ยค่ะเรามองธรรมชาติผิดไปป่ะ
11: ไม่เชิงค่ะแต่ทีนี้เอาย้อนกลับไปว่าทาง Global Compact Network Thailand จัดงาน Expo เมื่อสักต้นเดือนกันยายนเนี่ยค่ะมีคำพูดที่เราได้ฟังจากปาฐกถาพิเศษอยู่แล้วก็พูดถึงการเดินทางจาก Natural Asset ไปเป็น Innovation Asset ที่คุณหมายขยายความเมื่อกี้เนาะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจัดการบริหารสินทรัพย์ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องขายนะนึกออกมั้ยแอสเซทมันเป็นของที่เรามีอยู่แต่เราใช้ของที่มีอยู่อ่ะแบบไม่ขายของอ่ะไม่ให้มันหมดไปอ่ะได้อย่างไรตรงเนี้ยค่ะมันต้องผ่านเลนส์หรือวิธีคิดแล้วมันจะกลายเป็นนวัตกรรมอ่ะเรามีป่าต้นน้ำเนาะเรามีน้ำเนาะเรามีทะเลวันนี้มีน้ำฝนด้วยนะน้ำจืดประเทศไทยอ่ะค่ะเป็นประเทศที่มีน้ำจืดอ่ะจำนวนมากซึ่งอยู่ในเขตภูมิภาคที่เราสามารถที่จะมีป่าแบบชุ่มชื้นได้นะซึ่งแบบนี้ในโลกมีน้อยมากค่ะคุณไมค์เราอยู่ในเส้นแรกที่จูดที่อุดมสมบูรณ์อันดับต้นๆของโลกคือระดับประมาณท็อป17 18เนี่ยของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอันนี้เป็นข้อได้เปรียบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอยู่เฉยๆก็ได้เปรียบแล้วนะทีนี
12: ้
11: มองผ่านเลนส์ AIเอาแล้ว AI อ่ะมาบริการข้อมูลธรรมชาติได้ไหมอันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะว่าทำให้ natural เราเป็น asset ที่ไม่หมดไปโดยใช้เทคโนโลยีได้ไหม
12: ค่ะพอพูดถึงมูลค่าคือเวลาในฐานะนักเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะคุณปุ๋ยก็คือตอนที่ต้นไม้มันอยู่ในป่าเราก็ไม่เคยเป็นนับมันนะว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ยังไม่ต้องขายก็ได้ว่าขายได้ต้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจำนวนเงินมันเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องรอตัดมันออกมาก่อนต้องเอาไปผลิตเป็นโต๊ะก่อนอย่างเงี้ยถึงจะค่อยนึกออกว่าอ๋อนี่มันให้เม็ดเงินกับ GDP การเติบโตของประเทศเท่าไหร่แสดงว่าการวัดผลของเราก็ต้องแก้เหมือนกันนะคะเพื่อทำให้เราเห็นมูลค่าของมันมากยิ่งขึ้น
11: เหมือนการไปเช็คสต็อกค่ะคุณไม้แต่ความหมายมันลึกกว่านั้นอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเลยแล้วกันว่า World Bank เนี่ยได้นิยาม Natural Capital ไว้ค่ะว่าแปลเป็นไทยแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ขอแปลความหมายว่าเป็นทุนทางธรรมชาติ
12: ค่ะ
11: หรือเวลาเราเช็คสต็อกของทรัพยากรอ่ะคือเรามีป่ามีน้ำเนี่ยเรานับเป็นไร่ใช่ไหมเรานับเป็นปริมาณน้ำกี่ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะภาคธุรกิจก็นับสต็อกใช่ไหมเราต้องใช้น้ำผลิตเนี่ย10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเราต้องมีอ่างเก็บน้ำ10อ่างเพราะว่าแต่ละอ่างเก็บได้ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นสต็อกถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เรามีธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมันให้คุณค่ามากกว่าการเช็คสต็อกเยอะเลยเขาเรียกว่าระบบนิเวศบริการ ecosystem services เพราะอะไรคะเรามีน้ำเนี่ยเรามีน้ำสะอาดเรามีผึ้งที่มาผสมเกสรไม่ใช่แค่ผึ้งให้น้ำผึ้งแล้วเอาน้ำผึ้งไปขายนะคะคุณนายเรามีผึ้งที่ทำให้ทุเรียนติดลูกนะแล้วทุเรียนอ่ะทำให้เกิด GDP ไหมคะโอ้ต่อยอดเยอะแยะเลย
12: ค่ะ
11: เรื่องน้ำถ้ามีน้ำเนี่ยน้ำเยอะเกินไปไม่ดีนั้น ecosystem service ถ้าเรามีป่ามันป้องกันน้ำท่วมไงมันดูดซับไงมันดึงน้ำเก็บกลับไว้ให้และสุดท้ายดูดซับคาร์บอนได้ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นทวีคูณไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจค่ะ asset เนี่ยมันไม่ใช่ commodity ไงเมื่อกี้ถึงเราบอกว่าการมองธรรมชาติเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องราคาต้องตั้งราคานะคะว่า1ไร่กี่บาทเราไม่ได้ขายที่ดินเราไม่ได้ขายต้นไม้แต่เรารู้ค่ะว่าสินทรัพย์อะไรมันอยู่ตรงไหนมีคุณภาพแค่ไหนฉะนั้นธุรกิจอะพึ่งพาธรรมชาติอย่างไรถ้ามันเสื่อมธุรกิจเสื่อมนะคะถ้าเราฟื้นฟูธุรกิจก็จะงอกเงยอ่ะง่ายเลย
12: ค่ะ
11: World Bank ก็เลยให้นิยามว่า Thailand เธอเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะ ซึ่งอันนี้ประชุมกันเมื่อสิงหานะ2เดือนมาเองค่ะว่าเขายกระดับว่าให้เอาตัวความคิดแบบนี้ค่ะว่า natural capital เนี่ยเช่นเมื่อกี้คุณนายพูดถึงป่าหรือพื้นที่อันหนึ่งไร่ป่าชายเลน1ไร่กักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 3-5 ตันต่อปีนะคะอันนี้พี่ตีความคร่าวๆว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้คำนวณมาละ generate คาร์บอนแล้วก็ absorb คาร์บอนเนี่ยมูลค่า

0: ทางตลาดคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศให้ค่ามานะว่าป่าชายเลนหนึ่งไร่อ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเราปกป้องป่าชายเลนจากการกัดเซาะอย่างช่วงนี้นะคะน้ำทะเลหนุนเนาะเราก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันหนุนสูงและทำให้ถูกกัดเซาะจากชายฝั่งถ้าคิดเป็นต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่ต้องสร้างอะไรมากเลยค่ะเราแค่ปกป้องรักษาป่าชายเลนก็สามารถที่จะมีมูลค่าของเขามหาศาลเลยเพราะเขาสามารถกักเก็บคาร์บอนได
1: ้
0: นี่แหละค่ะวิธีการคิด
1: ดีเลยอุ้ยชอบมากงั้นถามต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมประเภทไหนที่จะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าพอเป็นภาคอุตสาหกรรมก็คือมาผลาญทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วหมดไปแต่ทีนี้พี่ปุ๋ยบอกว่ามันอยู่ร่วมกันได้เนาะแล้วเราก็สนับสนุนให้ฟื้นตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมีตัวอย่างไหมคะ
0: มีหลายกลุ่มแต่ก่อนจะไปที่กลุ่มนะขอแนะนำเรื่องนึงก่อนว่าถ้าเราเอา biodiversity มานับอ่ะคุณหมายเรานับไม่ถ้วนนะต้นไม้เราไม่สามารถนับได้กี่ต้นเอาตามธรรมชาติจริงๆอ่ะเรานับได้แค่พื้นที่ใช่ไหมกี่ไร
1: ่ค่ะ
0: แต่ถ้าเราทำให้มันดีอ่ะมันหลากหลายอ่ะมันมีพืชชนิดอื่นมาแทรกเรามีนกประเภทอื่นบินมาเพื่อทำหากินเนาะเรามีแมลงเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ดีกว่าคาร์บอนนะคะเพราะธรรมชาติอ่ะมันมีสปีชีส์มีระบบเซอร์วิสที่มันแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ถึงจะกลับไปคิดว่าแล้วอุตสาหกรรมที่จะใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นโคเบเนฟิตแล้วกันเนาะกับความหลากหลายตรงนั้นนั่นคืออะไรถ้ามันมีหนากุ้งร้างอันนี้คุณหมายลองคิดตามเนาะเรามีพื้นที่เสื่อมโทรมเรามีหนากุ้งร้างเราจะฟื้นฟูหนากุ้งร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้หนึ่งอุตสาหกรรมแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปหาหนากุ้งที่มันร้างเนี่ยเรารู้ก่อนว่าแล้วที่ที่เราเอาปากกามาวงไว้ในแผนที่เนี่ยแผนที่ตรงนั้นมันเคยมีอะไรมาก่อนในอดีต
1: จะได้รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ได้โตได้ในพื้นที่นั้น
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่เพิ่งรู้เองเหมือนกันค่ะว่าเรามีการพัฒนา AI เนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลฐานทางชีวภาพกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยนะแต่ก่อนจะไปไกลเราเรียกว่าไบโออีโคโนมีเป็นยุคเศรษฐกิจชีวภาพที่เก็บขุมทรัพย์ใหม่จากไบโอไดเวอร์ซิตี้อันนี้ไม่ได้ okay. เล่นคำนะคะเป็นคำจริงๆเพราะว่าตอนที่มีการคำนวณยุคเศรษฐกิจใหม่ที่คุณทนายบอกว่าอุตสาหกรรมใหม่จะไปทางไหนดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าทุนเราอยู่ตรงไหนถึงจะกลายเป็นทุนทางธรรมชาตินั้นมันมี AI แชทบอทที่มีการพักตันที่เกิดการคำนวณเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะทีนี้คนที่คำนวณเนี่ยจะเป็นการใช้ data ทีนี้ Bedo เนี่ยเป็นองค์กรที่เราทำงานร่วมกันที่จะค้นหาศักยภาพของการนำเอาข้อมูลนี้มาใช้ที่นี่เขาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นทรัพยากรของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยทำแชทบอทเช่นถ้าคุณมาอยากรู้ว่าพื้นที่แถวบ้านเราเอาจังหวัดสักจังหวัดหนึ่งเอาราชบุรีก็ได้ค่ะเขาก็จะใช้ AI แชทบอทเนี่ยไปดูว่าฐานเดิมเนี่ยแถวราชบุรีเนี่ยมีอะไรที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากทางชีวภาพบ้างก่อนที่จะไปอุตสาหกรรมนะว่าเอ๊ะเราจะปลูกอะไรเนี่ยเขาจะมีพันธุวิศวกรรมด้วยนะคะบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยในพื้นที่เขตเมืองเนี้ยมันมีข้อมูลเชิงนิเวศมีพึ่งค่ะมีน้ำพึ่งค่ะมีข้อมูลของเดิมบอกว่ามีต้นอะไรนะมะพร้าวพื้นบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเวลาค้นหาเจอค่ะคุณใหม่เราไม่ต้องไปปลูกอะไรใหม่เลยนะเรากลับไปเอา DNA เขาเรียกว่าดิจิทัล DNAเป็นอิเล็กทรอนิกส์ data นะคะว่าเชื่อมโยงข้อมูลชีวภาพอะเพื่อสร้างกลุ่มทรัพย์ใหม่ทางธุรกิจดังนั้นอุตสาหกรรมเราค่อยมานะขอกลับไปถามก่อนว่าถ้าเรารู้ว่าแหล่งพื้นที่โซนราชบุรีเนี่ยเราปลูกอันนี้ได้ดีเพราะเรามี e-data มันเหมือนเป็น footprint ของอดีตอะค่ะว่ามันเคยมี DNA ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่การที่จะเพาะปลูกอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเอาข้าวไปปลูกนะคุณใหม่เอาพืชที่อยู่ตามธรรมชาติในพื้นถิ่นนั่นแหละกลับเข้าไปปลูกใหม่โอ้โหคราวนี้ละค่ะฟื้นฟูงอกงามได้ดีไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะเป็นวัตถุดิบเชิงเศรษฐกิจของฐานรากอยู่แล้ว
1: และยิ่งถ้าเจอนะว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมยิ่งนักกับการปลูกพืชบางชนิดเนี่ยสมมติปลูกทุเรียนทั้งประเทศแต่ว่าโอ้โหพอไปเจอทีว่าทุเรียนด้วยดินภูเขาไฟที่ศรีสะเกษคือที่สุดก็จะยิ่งสร้างมูลค่าได้อีกเป็นร้อยเท่า
0: เผลอๆนะคะแล้วอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าแถวบ้านเรานะมีอะไรคือเบโดเขาเปิดตัวระบบอย่างนี้ค่ะเขาชื่อ Bio Econ AI

0: นะคะจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสมมติคุณนายมีพื้นที่ซื้อมา100ไร่แถวราชบุรีจะทำอะไรดีเนี่ยจิ้มเข้าไปในฐานรากข้อมูลตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์บางอย่างที่เรารู้ว่างั้นเราจะไปปลูกอะไรจะไปทำพืชให้เป็นยาไหมหรือจะทำทุนทางธรรมชาติอะไรแล้วค่อยไปต่อยอดอุตสาหกรรม
1: โอ้เห็นภาพว่าเราก็ยังทำเกษตรเหมือนเดิมผลิตอาหารเหมือนเดิมได้แต่ AI เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราจะรวยขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำสิ่งที่ใช่ไงเหมาะสม
0: ถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะอาหารมูลค่าสูงแน่นอนอินดัสเทรียที่คุณหมายถามเนี่ยตอบเลยไปทำเถอะอาหารมูลค่าสูงสุขภาพเวลเนสท่องเที่ยวเกษตรวัสดุชีวภาพเนี่ยขอให้ไปใช้ของพื้นถิ่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะเขาจัดมาให้แล้วเขาสินทรัพย์เขาจัดให้แล้วอะมันจะไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าเราเอาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่แตกจากพื้นถิ่นต่างจากพื้นถิ่นไปบังคับให้เขาอยู่อาศัยอะเช่นอยู่ๆก็จะเอามะเขือเทศนิวซีแลนด์เอามะเขือเทศเนเธอร์แลนด์อันนี้พี่เห็นจากตาเลยนะมีเพื่อนอยากจะปลูกมะเขือเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปหาที่ดินแถวราชบุรีปลูกมันไม่งามค่ะมันไม่ได้งอกอย่างนั้นน่ะงั้นเขาก็ต้องจับไปเอาต้นตาลต้นไม้พื้นถิ่นน่ะเพราะอาณาจักรเขตเราอ่ะมันเป็นชายฝั่งทะเลใช่ไหมแล้วราชบุรีก็อาจจะมีดินที่มันสะสมมาในอดีตเพราะเพื่อที่เราจะปลูกก็จะไม่เหมือนของที่มันมาจากพืชที่สูงหรือว่าที่ต่างประเทศปลูกกันค่ะ
1: ทีนี้เราเอาของเดิมมาต่อยอดใหม่แล้วเราแต่งตัวใหม่มีกระบวนการทำธุรกิจแบบใหม่ให้มันเป็นแบบสตาร์ทอัพได้ไหมคะก็คือเน้นสเกลขยายเยอะแล้วก็ไปได้ทั่วโลกด้วย
0: เอาความคิดแบบสตาร์ทอัพค่ะแต่ยังไม่ต้องสเกลอัพกลุ่มที่เราอยากจะชวนคุยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่วันนั้นเราคุยเรื่องจากเอ็กซ์โปที่มีเนี่ย7กลุ่มอุตสาหกรรมเดี๋ยวขอ1อย่างก่อนคือ Biodiversity Informatics
1: ค่ะ
0: เชื่อมโยงกับเมื่อกี้ค่ะว่าเรามี eDNAคำว่า E คืออิเล็กทรอนิก DNA เนาะเหมือนเราตรวจมนุษย์ใช่ไหมคะว่าเรามีจีเนติก DNA อะเวลาเราทำซีเควนซิ่งของ DNA อะมันต้องใช้ในการเก็บข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาค่ะคุณไมค์แต่ถ้าเราใช้ AI อะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็วิเคราะห์ได้เร็วขึ้นในการทำฐานรากของพันธุกรรมที่เป็นข้อมูลพันธุกรรมนั้น DNA sequencing กับ genomic อะมันเป็นฐานข้อมูลที่เราหาได้ง่ายขึ้นค้นได้ง่ายขึ้นค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืชได้ไหมสมมติเมื่อกี้พี่พูดว่าทำอาหารเป็นยาแล้วกันเนาะที่เป็นอาหารสุขภาพอ่ะเราอาจจะคิดไม่ออกแต่เอาไปใส่ Biodiversity Informatics เพื่อให้เกิดพืชสมุนไพรนั้นพี่ไปราชบุรีปุ๊บร้อยไร่ของพี่อ่ะจะปลูกพืชสมุนไพรอะไรดีอ่ะก็ถามมันในข้อมูล Data AI เราไม่ต้องทดลองปลูกให้มันเสียแรงค่ะแล้วเราก็หาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในพืชพื้นถิ่นไทยมีสมุนไพรอะไรนอกและความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในงานวิจัยมีอะไรบ้างอันนี้ใช้ Data ใช่ไหมคะงานวิจัยจากห้างสู่ชิงที่คราวก่อนนู้นเราคุยกันอ่ะมันก็เอามาผนึกการเป็น Biodiversity Informatics ก็เกิดธุรกิจใหม่ได้ค่ะ
1: ทีนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะแต่เราต่อภาค2ได้นะในรอบหน้าที่เราคุยกันนะคะแต่อยากรู้ว่าเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นจริงๆอ่ะเราจะควรต้องมีนโยบายอะไรที่สนับสนุนเรื่องนี้บ้างค่ะ
0: เราต้องต่อยอดใช่ไหมเรามองไปข้างหน้าเลยเส้นทางของไทยค่ะเราไม่ใช่การกระโดดข้ามขั้นค่ะคุณไมค์เราจะไป AI Deep Tech มันก็อาจจะไม่ทันคนอื่นเนาะคนอื่นเขาพัฒนาได้เร็วกว่าเราเหมือนเราอยู่มวยคนละน้ำหนักกันอะแต่ถามกลับมาถ้านโยบายเราเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งสนามอื่นเราแข่งสนามตัวเองอ่ะเรามีความมั่งคั่งทางธรรมชาติค่ะแล้วเอานวัตกรรมอ่ะมาพัฒนาความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยนี่คือ AI มาช่วยตอบโจทย์นโยบายนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นโจทย์ที่ต้องมาคุยต้องมีกี่ data center นะเพราะ AI ไม่ต้องใช้ data center เยอะค่ะแต่มันคือเครื่องมือที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่ธรรมชาติของเราอ่ะคือสินทรัพย์ที่คนอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้ใช่ไหมนโยบายอะไรเนาะที่จะมาเปลี่ยนวิธีคิดค่ะว่ามาจะมาทำการสกัดการใช้ธรรมชาติที่มีอยู่น้อยเนี่ยมาวัดผลว่าจะเอามาทำเป็นการรักษาการฟื้นฟูธรรมชาติให้สร้างมูลค่าได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่น่าจะทำ

0: เป็นนโยบายมากกว่าค่ะซึ่งอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันค่ะว่าจากที่เดิมอ่ะคิดว่าเรามีธรรมชาติแล้วเราจะเอามาเป็น resource extraction เนาะจะใช้น้ำใช้ดินเนี่ยแล้วมันจะหมดไปเนี่ยเราไม่เอาละเราไม่คุยเรื่อง productivity แล้วนะแต่เราจะไปสู่ทีละสเต็ปว่าเป็น natural regeneration เราจะใช้ AI อย่างไรที่จะมาช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติเราอ่ะไม่หมดไปงั้นเรามีน้ำเรามีพึ่งทำยังไงให้ยังมีธรรมชาติที่อยู่อุดมสมบูรณ์เนี่ยอยู่เหมือนเดิมและสุดท้ายอ่ะมันเจเนเรตรายได้ที่เป็นนิวอีโคโนมีให้เราค่ะ
1: ค่ะเกริ่นให้คุณผู้ฟังก่อนแล้วเราน่าจะเห็นคำนี้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวจะมีการประชุม World Bank IMF เนาะก็ครั้งใหญ่นะคะต้นเดือนหน้าแล้วก็จะมี Bangkok Climate Week ด้วยนะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันหนาหูเลยในช่วงเดือนตุลาคมแล้วคำว่าNature Positive น่าจะเข้ามาอยู่ในพาดหัวเยอะเหมือนกันนะคะพี่ปุ๋ยถ้าให้พี่ปุ๋ยสรุปสั้นๆหน่อยค่ะคำนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจมันง่ายขึ้นคืออะไรคะ
0: กลับไปที่ธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติคือทุนที่เรามีค่ะเราจะใช้ทุนที่เรามีอยู่น้อยนี่แหละให้เป็น Positive Thailand ทีนี้คำว่า Nature Positive เนี่ยมีระบุในแผนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยต้นปีนี้นะ2569อะค่ะว่ามีโจทย์ที่จะบูรณาการ 2-3 เรื่องเข้าด้วยกันอันแรกคือวิธีคิดของคนก่อนต้องคิดก่อนว่าเราจะต้องการฟื้นฟูไหมต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติไหมมันไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้เลยนะคะอันนี้แบบอย่าไปหลอกตัวเองเนาะธรรมชาติต้องฟื้นฟูค่ะแล้วการฟื้นฟูนั้นนะธรรมชาติจะตอบเราด้วยการให้ทรัพยากรคืนกลับที่เป็นระบบนิเวศบริการนึกออกไหมแล้ว AI อ่ะจะมาจัดการให้องค์ประกอบที่มันมีอยู่กระจัดกระจายอ่ะคุณไมค์ให้องค์ประกอบที่มันเคยอยู่คนละทิศคนละทางอ่ะมาอยู่ให้มันสามารถบริหารจัดการได้ดีเช่นบริหารจัดการน้ำเราจะปลูกข้าวแบบไหนที่เป็นนาข้าวสลับเปียกแล้วเราจะรู้ว่าปีหน้าเอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญมาจะปลูกนาข้าวเมื่อไหร่ถึงจะจัดการมันได้เราใช้ prediction analysis biotechnology informaticsมันก็จะตอบโจทย์และสุดท้ายอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนพืชพันธุ์กลับไปทำพืชพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่ของเราเนาะเพราะมันน่าจะรุ่มรวยอุดมสมบูรณ์มากขึ้นดังนั้นค่ะมันจะเกิดเนเจอร์โพซิทีฟถ้าเราจัดการแบบที่เป็นวิธีการบูรณาการแบบกลับไปฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
1: อืมค่ะถ้าใครเห็นด้วยเรื่องนี้อยากติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวจะชวนคุณปุ๋ยมาคุยกันอีกแน่นอนนะคะเจอกับคุณปุ๋ยสุขเป็นสุขเนาะเดี๋ยวเจอกันประมาณกลางเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อีคอนบิสลาไปพร้อมกันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพานิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราซีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารด้วยยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: และเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
0: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: อนิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดฮอตอิชชูปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
9: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะอลิสราประดิษวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะก็เป็นโอ้โหถือว่าเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างชุ่มฉ่ำทีเดียวหลายคนที่แบบยังไม่ได้แบบยังไม่ถึงบ้านยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนช่วงนี้ฝนอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่ดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันให้เรียบร้อยค่ะพกร่มพกอะไรกันไปด้วยในการเดินทางแต่ว่าวันนี้ในช่วงแรกนะคะเป็นช่วงของ Hot Issue ค่ะปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเราก็พูดคุยหลากหลายมิติกันไปแล้วว่าเรื่องของปริญญามันยังคงมีความสำคัญอยู่ไหมแล้วนะตอนนี้เองเด็กๆที่จบใหม่หรือแม้กระทั่งกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยยังจำเป็นในเรื่องของการได้รับใบปริญญายังสำคัญอยู่ไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มเรื่องของทักษะอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับเกียรติมากๆค่ะจากโอ้เรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องอยู่กับเรื่องราวของตำแหน่งว่างงานไม่ว่าเด็กรุ่นไหนรุ่นใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องเห็นถึงความเคลื่อนไหวหรือพัฒนาต่างๆของกลุ่มคนที่จะต้องมาสมัครงานแน่ๆค่ะวันนี้เราก็เลยเรียนเชิญค่ะเป็นพลแสงเดือนตั้งทำสถิตค่ะเรียกว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งจ็อบไทยนะคะก็อยู่กับเราแล้วอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะค่ะเดือนนะคะ

0: เลยค่ะวันนี้ที่ได้มาร่วมพูดคุย hot issue กัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่แบบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโบก็มีการพูดถึงเรื่องของแบบเรื่องของใบปริญญาเรื่องของการเรียนมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเพิ่มทักษะในช่วงยุคนี้เป็นช่วงยุค AI ค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญและอยากจะมาคุยโดยเฉพาะกับจ็อบไทยเองเนี่ยต้องเห็นถึงความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงทิศทางการจ้างงานต่างๆทั้งในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการและส่วนในฝั่งของคนที่สมัครงานด้วยใช่ไหมคะคุณเดือน
0: ใช่ค่ะก็เราอยู่ในวงการนี้มานานนะคะจ็อบไทยปีนี้ก็25 ปีได้เอาเข้าสู่ปีที่26ค่ะเราเลยเห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเดือนก็ดีใจที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันนะคะเผื่อมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์จะได้แชร์ให้คุณโบฟังแล้วก็ผู้ที่ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
1: อันนี้เราเริ่มต้นก่อนก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เองถ้าเราดูจากปัจจุบันแล้วไปเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาหลายปีตลอดระยะเวลา20 กว่าปีเนี่ยค่ะเรื่องของงานเรื่องของผู้คนที่กำลังมาสมัครงานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะคุณเดือน
0: มันก็มีคือจริงๆธรรมชาติของการสมัครงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากในข้อมูลประกาศงานเนี่ยของจ็อบไทยเนี่ยแล้วก็ในธรรมชาติของการหางานของประเทศไทยเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังประกาศรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเป็นหลักต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าบริษัทเนี่ยเริ่มมีการจ้างงานแบบ skill based hiring กันมากขึ้นกว่าเดิมคือไม่ได้จะดูแต่ว่าคุณเรียนจบปริญญาตรีสาขาอะไรมาอย่างเดียวละไม่ได้ดูแต่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวแต่จะดูองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นทักษะแน่นอนเขาต้องดูเรื่อง hard skill อยู่แล้วว่ามันตรงกับงานที่เขาต้องการจะรับไปทำงานไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องดูขอโทษนะคะหนึ่งขอปิดทีมแป๊บหนึ่งนะคะ
1: โอเค
0: ค่ะโทษทีค่ะเขาก็จะดูเรื่องของ soft skill ประกอบด้วยซึ่งตอนนี้สมัยนี้ soft skill เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่องค์กรต้องดูเขาจะดูวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากระบวนความคิดการสื่อสารซึ่งเขาต้องดูประกอบกันไปค่ะมันไม่ได้ดูแต่ hard skill อย่างเดียวแล้วถ้าดูจากข้อมูลของจ็อบไทยในปัจจุบันเนี่ยคือพูดจริงๆเลยเนี่ยเขาก็ยังจะรับน้องๆนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในประกาศงานของเราเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีก็ยังมีโอกาสที่พูดตรงๆเลยก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาจะรับสมัครคนที่น้องๆที่จบปริญญาตรีค่อนข้างเยอะนะคะเป็นส่วนมากแต่น้องๆสายอาชีพก็ไม่ต้องน้อยใจหรือคนที่ไม่จบปริญญาถ้าน้องๆเองเนี่ยมีทักษะต่างๆที่ตรงกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้าน hard skill หรือ soft skill เนี่ยแสดงให้องค์กรเห็นเนี่ยมันก็มีโอกาสได้งานเหมือนกันค่ะ
1: นี่
0: เพราะฉะนั้นก็คือ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแต่เรื่อง hard skill อย่างเดียวละเขาดู soft skill เป็นหลักประกอบกันไปด้วยอะค่ะ
1: ฝั่งนั้นคือเหมือนความว่าปริญญาล่ะมันก็สำคัญแหละแต่ว่าสำคัญมากไปกว่านั้นก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นทักษะในแบบ soft skill เป็นทักษะที่แบบเฮ้ยมันต้องปฏิบัติได้จริงแล้วมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นถูกไหมคะไม่ใช่แค่แบบวุฒิที่จบมาเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมีเหมือนกับสกิลอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะคือปริญญาตรีอย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันจะพอไหมกับเรื่องเราจะไปเหมือนเมื่อก่อนถ้าจบปริญญาตรีเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอำนาจในการต่อรองเรื่องเงินเดือนอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะมันต้องดูด้วยว่าเรามีสกิลอะที่มันเป็นที่ต้องการของตลาดไหมแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าสกิลที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน hard skill อย่างแบบ AI ที่เข้ามาช่วยในการทำงานหรือ soft skill ต่างๆเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์อะไรที่ดีให้กับองค์กรที่เราไปสมัครงานด้วยหรือเปล่า
1: ว่าอย่างอดีตอะที่ผ่านมาทักษะที่มันแบบว่าเราอาจจะดูเหนือกว่าคนอื่นในอดีตและปัจจุบันโปรโมทความมาถึงปัจจุบันเนี่ยทักษะเหล่านั้นมันอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปแบบ10 ปี 20 ปีที่ผ่านมาก็จะแบบเอาละเหมือน Microsoft อะไรนะ PowerPoint หรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าณสมัยเนี้ยแบบนั้นอะโอ้โหมันเบสิกมากแล้วแล้วเด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช้แล้วด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้คุณพูดถูกมากเลยค่ะถ้าใครยังลงในเรซูเม่ว่าทักษะที่เป็นก็คือ Microsoft Excel แบบหมายถึงเบสิก Microsoft อันเนี้ยก็จะไม่ลงแล้วมันจะเป็นคือมันต้องทักษะแบบอื่นยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องเรื่อง AI เข้ามานะคะหรือว่า Soft Skill ต่างๆที่น้องๆอ่ะมีมันก็ต้องใส่เข้าไปในโปรไฟล์ให้เราเห็นจริงอะค่ะว่าเรามีทักษะอะไรที่มันเป็นที่ต้องการขององค์กร
1: ที่นี้นะณปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าตำแหน่งหรือว่าสถิติจากข้อมูลของจ็อบไทยเนี่ยตำแหน่งงานที่แบบมันว่างสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยมันมีสัดส่วนแบบเมื่อเทียบกับคนที่เขาแบบเข้ามาสมัครมันมีความแตกต่างกันเยอะหรือว่าเข้มข้นมากแค่ไหนถ้าเทียบจากหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะเดนขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเดือนพอดีล่าสุดเรามีการรวบรวมข้อมูลในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะ2026เนี่ยอัตราประกาศงานของเราของจ็อบไทยเนี่ยในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยฟังแล้วจะดูน่าตกใจนิดนึงประมาณ 1.2 ล้านห้าอัตรานะคะในครึ่งปีเนี่ยแล้วมันคิดเป็นสัดส่วนประกาศงานที่รับน้องจบใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ 19% ของทั้งหมดก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็ประมาณสัก200,000กว่าอัตราค่ะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยอัตราเมื่อเทียบเอาปีนี้ไปเทียบกับปี2026ไปเทียบกับ2025เนี่ยที่รับน้องจบใหม่นี่โตขึ้นเกือบ 10% ประมาณ 9.4% นะคะซึ่งถามว่าสำหรับเดือนก็ไม่น้อยเลยนะคะน้องจบใหม่ก็มีโอกาสค่ะแต่ส่วนสัดส่วนของคนหางานเนี่ยเด็กจบใหม่อ่ะที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยจับไทยเนี่ยก็จะประมาณสักประมาณ16%ค่ะของคนหางานทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องแบ่งว่าระดับการศึกษาเนี่ยเมื่อเราพูดถึงคนหางานแล้วถ้าระดับการศึกษาเนี่ยในเว็บเราเนี่ยก็จะมีคนมาฝากประวัติเนี่ยหรือคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยจะเป็นปริญญาตรีอยู่ประมาณ 70% เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ถือว่า
1: เยอะ
0: ก็ค่อนข้างสูงค่ะแต่จากที่เดือนเนี่ยอยู่ในแวดวงเนี่ยการทำงานเนี่ยเรื่องตลาดแรงงานเนี่ยเดือนจะรู้สึกได้ว่าในปัจจุบันเนี้ยเรื่องการแข่งขันเรื่องการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นมากนะคะในยุคนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เด็กจบใหม่ที่จะแข่งกันเองแต่มันคือมันการแข่งขันเนี่ยมันสำหรับทั้งน้องจบใหม่สำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานเด็กจบใหม่นอกจากจะต้องแข่งขันกันเองแล้วเนี่ยก็ยังต้องแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วยังไม่พอนะคะยังต้องแข่งกับ AI อีกต่างหากใช่ไหมคะในยุคนี้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำงานอะเยอะมากขึ้นบางองค์กรเนี่ยเมื่อก่อนงานบางตำแหน่งเนี่ยเราใช้คนเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้คนน้อยลงไปใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้องค์กรเนี่ยก็จะแบบลีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองเลยเนี่ยองค์กรก็ต้องการคนที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันในยุคสมัยนี้ค่อนข้างถือว่าดูเดือดมากเลยค่ะ
1: จริงค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าที่เราเห็นนะคะทักษะอะไรที่แบบคือผู้ประกอบการบอกมาแล้วว่าเขาต้องการแต่ว่าเด็กจบใหม่เนี่ยบางคนหรือว่าหลายคนเนี่ยยังไม่มีอ่ะแล้วกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แบบนักศึกษาแบบที่เรียนจบมาแล้วอาจจะยังไม่ได้รับการแบบพิจารณาในการเข้าทํางานมีบ้างไหมคะ
0: โอ้ยมีแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าทางจ็อบไทยเองเราก็รวบรวมเพราะเราสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วไม่ว่าจะไปมันคือแน่นอนเนี่ยเวลาการที่เราจะเลือกคนเนี่ยหรือนายจ้างจะเลือกคนเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็จะต้องดูอันดับแรกเลยก็คือเรื่อง hard skill ใช่ไหมคะ นั่นเป็นสิ่งที่นายจ้างมองเมื่อกี้ที่ดิมพูดไปแล้วแต่เขาไม่ได้มอง hard skill อย่างเดียวแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องดู soft skill ด้วยสำหรับน้องจบใหม่เนี่ยน้องเหนือจากที่โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผลการเรียนที่ดีแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าก็จะต้องมี soft skill ที่โดดเด่นแล้วน่าสนใจให้สอดคล้องกับตลาดงานปัจจุบันด้วยอย่างในประกาศของ Job ไทยที่เดินไปรวบรวมมานะคะ Soft Skill ที่ทุกคนให้ความสำคัญคืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นทักษะเรื่องการสื่อสารสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพฟังแล้วมันง่ายเนาะมันก็คือเรื่องการพูดการฟังการพูดการอ่านการเขียนมันฟังมันง่ายมากเราทำกันอยู่ทุกวันแต่ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพอันนี้มันสำคัญมากสามารถจะถ่ายทอดข้อมูลและแสดงความคิดเห็นยังไงได้เป็นอย่างดีทักษะที่สองก็คือทักษะเรื่องการทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กเราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยังไงจะช่วยเหลือทีมรันโปรเจกต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จได้ต่อมาข้อที่สามคือทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงคิดแบบคิดอย่างสร้างสรรค์ความสามารถในการแบบนี้ก็คือเราจะต้องคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันแบบปัญหาที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้มันก็เป็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำงานตลอดเวลาข้อต่อมาก็เป็นทักษะในเรื่องการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นสูงความสามารถพวกนี้มันก็เป็นความสามารถที่เวลาเราทำงานมันก็จะต้องมีงานมันไม่ได้เป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมคะเราต้องมีการปรับตัวแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในโลกที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงโลกมันหมุนเร็วมากอะไรเนี้ยเราจะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยได้ยังไงอันดับข้อ5เนี่ยทักษะนี้การคิดยังไงอย่าง critical thinking อย่างเงี้ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลในโลกปัจจุบันนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆให้เราเยอะมากแต่เราจะต้องคิดว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเราต้องหัดตั้งคำถามตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลพวกนี้เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเป็นอย่างมากนะคะ
1: ซึ่งสำคัญมากๆนะคะก็เป็นล้วนเป็นสิ่งที่บางทีเราก็เหมือนคุ้นเคยอยู่แล้วแต่เหมือนเราบางทีเราลืมไปหรือว่าเด็กจบใหม่เองก็อาจจะไม่ได้มีทักษะในสิ่งเหล่านี้มากนักเนาะนั่นแสดงว่านี่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบถ้าเกิดว่าเด็กๆจบใหม่แล้วมีสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆใ
0: ช่ไหมแต่คำถามมันคือคำถามคือน้องๆจะถามเดือนตลอดว่าเวลาเราไปเจอเขาทำไงวะอ้าวแล้วเขาจะเรียนรู้ทักษะพวกนี้ได้ยังไงถูกไหมคะนั่นเป็นคำถามต่อไปเพราะว่าในที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เรียนทฤษฎีเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเดือนอยากจะแนะนำเลยว่าคือการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็สำคัญอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ความรู้ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในสายอาชีพต่างๆเนี่ยเพื่อที่เราจะไปต่อยอดเรื่องการทำงานแต่ทักษะแบบนี้เนี่ย soft skill ที่เดิมพูดถึงไปเนี่ยมันก็เราสามารถเรียนรู้ได้จากการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกถูกไหมคะทำโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนหรือกิจกรรมต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงไปทำงานพาร์ทไทม์พวกนี้เป็นการฝึก soft skill ของเราได้หรือว่าเราสามารถที่จะไปทำโปรเจกต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งที่สำคัญมากอยากแนะนำให้น้องๆทุกคนทำก็คือเรื่องของการฝึกงานถูกไหมคะพวกนี้มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกพูดคุยและประสานงานต่างๆได้กับคนต่างๆได้ทั้งเป็นทั้งลูกค้าหรือว่าคนทำงานร่วมกันอีกสกิลนึงที่เราอยากจะฝากเลยที่จะไปด้วยนะคะคือเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยคือเราจำเป็นต้องอยู่กับมันให้ได้เราอย่าไปกลัวเขาเราต้องใช้เขาให้เป็นแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาใช้ในงานที่เราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกอย่างหนึ่งคือทักษะทางด้านภาษาทักษะภาษาเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญแล้วที่มาแรงมากอีกอย่างหนึ่งคือภาษาจีนนะคะคุณโบ
1: ค
0: ่ะดินจะเห็นประกาศงานเยอะมากที่รับสมัครคนที่ทำงานทางด้านล่ามโดยเฉพาะล่ามภาษาจีนเนี่ยจะเงินเดือนค่อนข้างสูงเลยค่ะคุณโบ
1: ต้องตรงนี้เราเป็นอีกหนึ่ง

0: เรื่องที่เราอยากพูดคุยกันถึงได้ชวนคุณแสงเดือนมาเนาะแล้วก็อีกสุดท้ายเลยค่ะเนี่ยมันสุดท้ายแล้วก็นอกจากผู้นักเรียนหรือว่านอกจากนักศึกษาและเด็กจบใหม่ที่จะต้องปรับตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของสถาบันเนาะมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆคุณเดือนมองว่าเขาเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันควรจะปรับยังไงทําให้เด็กๆที่จบมาแล้วมันมีแบบการถูกจ้างงานได้อย่างจริงจังเนี่ยค่ะ
1: เดือนอยากจะฝากสัก3เรื่องหลักๆนะคะถ้าเรื่องเนี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเราก็พูดกันเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันนะคะเรื่องแรกก็คืออยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยหรือภาคการศึกษาเนี่ยต่างๆเข้าใจตลาดแรงงานให้เร็วแล้วให้ทันอยู่เสมอมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องสํารวจว่าในปัจจุบันเนี้ยโลกแห่งการทํางานเนี่ยบริษัทเขาใช้เทคโนโลยีอะไร tools อะไรทักษะอะไรที่กำลังเป็นที่ต้องการตำแหน่งงานในปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะจะมีตำแหน่งงานสาขาใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากนั้นเองก็ต้องนำข้อมูลต่างๆเนี้ยกลับมาปรับหลักสูตรให้ทันกับตลาดแรงงานสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปรับหลักสูตรของน้องนักศึกษาอย่างเดียวนะคะแต่ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาอาจารย์ผู้ฝึกสอนเนี่ยให้ทันด้วยเพราะถ้าคนสอนเนี่ยไม่ทันกับโลกการทำงานมันก็ยากที่จะส่งต่อทักษะที่ตลาดต้องการจริงๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่เลย
1: ทาง Job ไทยเองเนี่ยทางเราอ่ะได้พูดคุยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยอ่ะอยู่ตลอดหลายมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเราเองก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะคะโดยตลอดที่จะส่งต่อข้อมูลในตลาดแรงงานเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยแต่ในบางส่วนบางมหาวิทยาลัยเองก็อาจจะต้องปรับตัวพัฒนาบุคลากรไม่ค่อยทันก็มีอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันไปส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็จะต้องเป็นการเพิ่มการเรียนรู้จริงของน้องๆอย่างที่เดือนพูดไปอะค่ะน้องเด็กๆเนี่ยควรมีโอกาสที่จะทํางานลงมือทํางานได้จริงๆนอกจากเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานสหกิจหรือว่าแบบที่เดินเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีการทำโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทซึ่งมันก็จะแบบได้เข้ามาได้โจทย์จริงๆจากภาคธุรกิจเนี่ยว่าบริษัทเนี่ยต้องการอะไรสิ่งที่บริษัทมองหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยน้องคนนี้เรียนจบอะไรมาแต่เขาจะมองว่าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญข้อที่3เนี่ยก็ที่เราพูดกันไปละมันก็ต้องพัฒนา soft skill เนี่ยคู่กันไปด้วยนะคะในวันที่ปัจจุบันนี้ AI อ่ะและเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องการทำงานทักษะที่ทำให้คนแตกต่างกันไม่ใช่แค่ความรู้ในเรื่องของการสื่อสารการทำมันเป็นทักษะที่จะทำให้เราต่างกันก็คือเรื่องของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เนี่ยคือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทำให้เด็กอ่ะมีความรู้อย่างเดียวแต่จะต้องเรียนรู้เป็นปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ล่าสุดเนี่ยเดือนอ่านเปเปอร์อันนึงข่าวอันนึงดีกว่าค่ะเขาพูดถึงบริษัท EY คุณโบน่าจะรู้จักซึ่งเป็น Big Four เลยเนี่ยบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของโลกนะคะ EY เนี่ยเขาพูดว่าเขามีการประกาศที่จะจัดสรรเงินรางวัลให้พนักงานพิเศษเป็น Extra Bonus หรืออะไรเนี่ยถ้าพนักงานเนี่ยมีทักษะทางด้าน Human Skill คือทักษะทางด้านแบบเหมือน Soft Skill พวกเนี้ยถ้าบอกได้ก็คือเป็นเรื่องของ judgmentก็คือการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจได้ดีหรือความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ต่างๆได้ซึ่งขนาดองค์กรใหญ่ระดับโลกขนาดเนี้ยเขาก็ให้ความสำคัญเรื่อง soft skill พวกนี้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะต้องบอกว่าเนี่ยแหละเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราอยากฝากกันมาแล้วกันค่ะเพราะว่าสมัยนี้เนาะหางานก็หายากอยู่แล้วและเนี่ยจะเป็นทักษะที่จะทำให้เราเนี่ยหางานได้ไม่ยากมากนักนี่ก็เป็นฝากกันไว้นะคะขอบคุณคุณแสงได้มากๆนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
3: อนิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำ

0: at Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดีตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะเป็นอีก1ช่วงที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเจอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็โอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แค่เมื่อวานหรอกจริงๆบอกว่าหลายวันแล้วด้วยซ้ำไปค่ะว่าเราเจอกับสภาพเรื่องของฝนที่มาแบบมักจะมาในช่วงเช้าบ้างเย็นบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อคืนเองก็แบบว่าโอ้โหตกตลอดทั้งคืนเช้าจนเช้ามาก็ยังตกอยู่นะคะบอกก็เลยว่าถ้าเราเอาละไม่พลาดแล้วเราต้องชวนท่านนี้แหละมาคุยกันแน่ๆค่ะเพราะว่าเรื่องของการสำรวจหรือการดูเรื่องของปริมาณฝนอะไรแบบไหนยังไงต้องไปคุยกับท่านนี้ค่ะเราไปคุยกันกับดร.สุรสวัสดีภูมิพาณิชย์ค่ะโฆษกจากดิสต้าอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดี
6: ค่ะเอาต้องถามเลยค่ะอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างณตอนนี้เองเนี่ยมันก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงเช้าถึงช่วงก็ยัง ตกอย่างต่อเนื่องค่ะต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้และสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไงคะมันถึงได้แบบโอ้มีการตกอะไรมาแบบนี
7: ้ก็จากข้อมูลสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์นะคะว่าในช่วงตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26-27ที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็คือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงนะคะพาดผ่านปกคลุมพื้นที่บริเวณแบบนี้นะคะแล้วก็คือเป็นเหตุของตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวสาเหตุที่ทำให้เราประสบพบเจอในเรื่องของฝนตกในขณะนี้นะคะค่ะ
6: และณตอนนี้เองเรื่องของการทำงานของตัวจิสด้าเองเนี่ยค่ะเรามีการทำงานอะไรแบบไหนยังไงบ้างและตอนนี้ค่ะ
7: ค่ะในส่วนของการทำงานของจิสด้านะคะเรามีภารกิจหลักในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนะคะมาร่วมในส่วนของการติดตามวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะคะในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักนะคะจากข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะกรมชลประทานนะคะหรือแม้แต่กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำหรือหลายๆหน่วยงานที่ในส่วนของทางภาครัฐที่แต่ละหน่วยก็จะมีเครื่องมือนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วเราก็จะไปวางแผนในเรื่องของการรับสัญญาณภาพดาวเทียมนะคะเหนือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะเป็นแบบนั้นแล้วหลังจากที่เราได้รับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่บันทึกภาพใกล้เคียงกับเวลาจริงนะคะเราก็จะเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะรวมถึงในเรื่องของการประเมินนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกหรือในบริเวณนั้นนะคะมีประชาชนมีโรงเรียนหรือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบกี่แห่งค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งต่อให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ต่อค่ะ
6: และณช่วงนี้ค่ะอย่างที่เห็นก็คือเราอยากจากที่เราไปดูเรื่องของบันทึกภาพและทำอัปเดตมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะนั้นณช่วงนี้เอง
7: ค่ะในช่วงนี้เองนะคะจากข้อมูลเราอะค่ะเรามีการติดตามนะคะพื้นที่ทั่วประเทศนะคะไม่ได้แค่เฉพาะในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็คือเราตรวจพบว่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็ยังคงมีน้ำขังอยู่ในพื้นที่นะคะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกแต่โดยมากก็คือก็ไล่ลงมานะคะจนกระทั่งในส่วนของพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่น้ำที่ขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหรือแม้แต่อย่างเช่นพวกพื้นที่นาต่างๆแบบนี้ค่ะก็มีขอบเขตพื้นที่นะคะก็คือซึ่งจิซ่าก็ได้ทำข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลออกไปนะคะก็นอกเหนือจากในส่วนของพื้นที่ภาคกลางเองแล้วอะค่ะก็ยังมีในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะที่เราวิเคราะห์แล้วเราตรวจพบในส่วนของพื้นที่น้ำขังก็คือพื้นที่น้ำขังของเราก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นดินเนี่ยค่ะธรรมดาแต่เราพบว่ามันมีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ค่ะเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะน้ำขังเหล่านี้ค่ะหากมีฝนลงมาเติมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งน้ำไหลบ่าหน้าดินนะคะก็อาจจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมที่ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นทุกวันนะคะทุกครั้งที่มีภาพข้อมูลดาวเทียมพัดผ่าน
6: ทีนี้ดาวเทียมของตัวจิสด้าเองมีรอบของการบันทึกภาพเนาะแล้วก็อัปเดตเรื่องของข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมบ่อยๆแค่ไหนคะต่อวันที่เราทำ
7: จริงๆแล้วค่ะก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราใช้ในส่วนของการติดตามวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมนะคะเราจะใช้ดาวเทียมที่เราเรียกว่าระบบเรดาร์นะคะดาวเทียมพวกนี้ค่ะเขาจะมีคุณสมบัติที่สามารถถ่ายภาพได้ทะลุเมฆหมอกนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับการใช้ในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะคะเราก็ใช้ดาวเทียมชุดนี้ค่ะมาวิเคราะห์ในเรื่องของพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมว่าเขามีทิศทางนะคะว่าไปขยายไปที่ตำบลไหนบ้างนะคะอำเภอไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างค่ะแต่ทั้งนี้นะคะในส่วนของการทำงานของจิสด้าเองเนี่ยเราก็จะมีการจัดเตรียมในส่วนของข้อมูลที่ภาพก่อนเกิดเหตุการณ์นะคะซึ่งเราก็จะมีดาวเทียมTOS 2นะคะที่มีรายละเอียดที่50 เซนเราก็จะมีการมอนิเตอร์พื้นที่ตลอดว่าก่อนที่จะมีเหตุใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างเงี้ยค่ะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจิซ่าเองก็มีการเก็บข้อมูลนะคะเหล่านี้ไว้นะคะในกรณีถ้าหากจำเป็นที่ต้องมีการให้ความช่วยเหลือหรือวางแผนอะไรเร่งด่วนในระหว่างที่เกิดเหตุนะคะก็สามารถนำข้อมูลชุดก่อนเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
6: ถามต่อเนื่องไปว่านอกจากเรื่องของการระบุขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมขังไปแล้วค่ะทางข้อมูลดาวเทียมเองเนี่ยสามารถแบบประเมินระดับความลึกของน้ำหรือว่าปริมาณน้ำสะสมในแต่ละจุดได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าแม่นยำแค่ไหนไหมคะ
7: ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมนะคะเขาจะบ่งชี้ว่าเขาจะมีทิศทางการขยายนะคะก็คือไปในทางราบว่าไปซ้ายไปขวานะคะหรือไปเหนือไปใต้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการประเมินในเรื่องของระดับความลึกหรือแม้แต่ปริมาตรนะคะของน้ำนะคะในแต่ละพื้นที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอื่นๆมาเสริมมาประกอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของข้อมูลความสูงภูมิประเทศนะคะซึ่งก็จะบ่งบอกในเชิงที่เป็นข้อมูลความลึกได้นะคะก็คือว่าในระดับภูมิประเทศมันจะมีในเรื่องของความสูงต่ำตรงนี้ค่ะเราก็จะเอามาไปวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมที่เราได้จากตัวภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ประเมินออกมาอีกทีนึงค่ะ
6: ทีนี้ถ้าเกิดว่าพิซซ่าเองเนี่ยมีการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปแบบจำลองหรือว่าแบบคาดการทิศทางเรื่องของมวลน้ำที่จะแบบล่วงหน้าอย่างนี้มีไหมคะว่าจะไปพื้นที่ไหนจุดรับน้ำตรงไหนอะไรเงี้ยเรามีไหมคะ
7: ค่ะเราจะมีการต่อยอดจากภารกิจที่เราทำนะคะก็คือจากเดิมที่เราทำในเรื่องของการติดตามก็คือเป็นในห่วงของสถานการณ์ระหว่างเกิดกับหลังเกิดนะคะเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เรามีการเก็บสถิติไว้มากกว่า10ปีนะคะแล้วก็ร่วมกับข้อมูลจากระดับน้ำสถานีวัดระดับน้ำของหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็นำในเรื่องของตัว AI นะคะเข้ามาประมวลผลแล้วก็คาดการณ์ว่าพื้นที่ตรงไหนที่น่าจะได้รับผลกระทบถ้าหากมีฝนเติมลงมานะคะก็เรามีข้อมูลชุดนี้ค่ะเราเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าเช็คน้ำนะคะก็เป็นนวัตกรรมที่เรามามุ่งเน้นนะคะว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยในระหว่างที่ก่อนที่จะมีสถานการณ์เนี่ยค่ะจากการคาดการณ์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะว่าจะมีทิศทางแนวโน้มไปในทางไหนนะคะซึ่งแอปพลิเคชันเช็คน้ำอะค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่จิสตาเนี่ยค่ะทำเสริมเข้ามานะคะว่าใช้ในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์นะคะว่าในอีก 5-6 ชั่วโมงข้างหน้านะคะหรือในวันถัดไปข้างหน้านะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรค่ะ
6: มันสามารถเช็คได้เป็นแบบเรียลไทม์เลยไหมคะ
7: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถที่จะแชร์เช็คในเรื่องของณตำแหน่งที่เราอยู่ว่าณตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะว่าอะโลเคชั่นที่เราอยู่นี้นะคะมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนหรือเราสามารถที่จะดูลักษณะที่เป็นขอบเขตก็คือตัวแอปอะค่ะก็จะ default อยู่ที่เป็นระบบที่เป็นทางประเทศอยู่แล้วนะคะแต่เราสามารถดูได้ในเฉพาะในแอเรียที่เราสนใจนะคะสมมุติว่าเราอยู่กรุงเทพแต่เรามีญาติพี่น้องอยู่ที่อ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าณตรงนั้นนะคะจากข้อมูลการคาดการณ์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
6: ถ้าเกิดเราดูข้อมูลที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนะคะท่านโฆษกมองไหมคะว่ามันมีความผิดปกติมากขึ้นยังไงเรื่องของตัวน้ำเองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
7: จริงๆจากทีมนะคะที่ในส่วนที่เราทำงานมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยู่ในชุดคณะทำงานตั้งแต่เริ่มทั้งเหมือนอันธพาลนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ด้วยสภาพอากาศที่เป็นแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นลักษณะของสภาพอากาศของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเป็นโดยธรรมชาตินะคะแต่ปัจจัยฝนก็เป็นตัวหนึ่งนะคะสภาพอากาศนะคะก็เป็นตัวหนึ่งนะคะแต่ตัวที่อาจจะไปกระตุ้นหรือเพิ่มหรือทำให้ทิศทางการไหลของน้ำมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของเชิงมิติเชิงพื้นที่นะเชิงพื้นที่นะคะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าก็คือถ้าพื้นที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะมีสมมุติว่าท่อมันเคยมีแต่มันอุดตันมันมีขยะเข้าไปอันนี้ค่ะมันก็

0: ไงไหมคะ
1: ก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะเราค่อนข้างจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ลุ่มอย่างเช่นเป็นพื้นที่นานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยเฉพาะในเขตปริมณฑลเนี่ยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มที่จะสามารถที่จะซับน้ำได้บางส่วนนะคะในเมื่อมีการก่อสร้างในพื้นที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้บางส่วนนะคะน้ำอาจจะเคยไหลได้ปกติแล้วก็อาจจะไม่ปกตินะคะหรือบางที่นะคะก็คือมีการถมที่ดินสูงขึ้นมากว่าหรือบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นตัวที่เราจะต้องมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะการวางแผนหรือการกำหนดมาตรการต่างๆเนี้ยค่ะมันก็ต้องปรับตามมิติของที่พื้นที่มีเป็นมีการเปลี่ยนแปลงไปค
2: ่
1: ะ
2: แล้วข้อมูลที่เราได้เหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศเองเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประเมินความเสียหายของพื้นที่ได้ไหมคะพื้นที่เกษตรกรรมบ้านเรือนอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถประเมินได้ด้วย
1: ได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาแล้วเราทราบว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะคะเราสามารถเอาข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมนี้ค่ะไปซ้อนทับนะคะถ้าในเชิงเทคนิคเราจะเรียกว่าการซ้อนทับไปซ้อนทับกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือง่ายสุดก็คือซ้อนทับกับขอบเขตการปกครองนะคะตำบลอำเภอจังหวัดหรือชุมชนหรือหมู่บ้านนะคะเราก็จะทราบตำแหน่งว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งพวกสถานที่สำคัญนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลเหล่านี้นะคะหรือในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกนะคะจิสต้าเราจะมีทีมเกษตรนะคะเราเรียกสั้นๆว่าทีมเกษตรแล้วกันค่ะก็คือเขาจะมีการมอนิเตอร์พื้นที่เพาะปลูกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวที่เราจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบใหม่นะคะทุกๆ2สัปดาห์ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เอามาสอนทับเพื่อจะดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่ข้าวเนี่ยสมมตินะคะอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวแล้วมันมีน้ำท่วมขังไปซึ่งเขาก็มีความสุ่มเสี่ยงกับการที่เขาจะได้รับผลกระทบว่าผลผลิตทางการเกษตรเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะก็เหมือนคล้ายๆว่าตัวข้อมูลน้ำท่วมที่ได้จากตัวภาพถ่ายดาวเทียมอะค่ะเป็นเหมือนหนึ่งอินพุตที่ไปต่อเหมือนสามารถเอาข้อมูลอื่นๆมาวิเคราะห์ร่วมได้ค่ะ
2: ทีนี้จากที่อย่างที่บอกมาว่าอย่างที่เราดูเรื่องของบันทึกภาพต่างๆแล้วเนี่ยเรามองไปถึงอนาคตไหมคะว่าในช่วงถัดจากนี้ต่อไปมันจะมีเรื่องของฝนหรือปริมาณน้ำฝนอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะต่อยอดจากสิ่งที่แบบอาจจะไปประสานกับทางกรมอุตุหรือกรมชลประทานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือการต่อยอดอย่างที่บอกเขาว่าด้วยเรื่องสภาพอากาศนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะการคาดการณ์ก็คือโอเคคาดการณ์ล่วงหน้าไป3วัน7วันนะคะก็จะมีความคือยิ่งใกล้ความแม่นยำยิ่งมากนะคะความยิ่งใกล้ความเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมการหรือใดก็ตามแต่หรือการวางแผนอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกก็ต้องปรับเปลี่ยนตามหน้างานตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดวันนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าฝนอาจจะต่อเนื่องตกหนักไปจนถึง27 28นะคะเดี๋ยวพอวันที่27เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าในส่วนของฝนเนี่ยยังคงมันมีมาเพิ่มอีกไหมนะคะหรือเราจะเริ่มปรับเข้าไปสู่สภาวะเอลนีโญแล้วหรือยังนะคะพอปรับเข้าไปสู่สภาวะเอลนีโญเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมการใดๆหรือแม้แต่การทำงานของซิสต้าเองเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: เพราะว่าหลังจากที่เราดูเรื่องของน้ำท่วมไปแล้วแต่พอเอลนีโญปุ๊บเราไปดูเรื่องของภัยแล้งต่อ
1: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้นะคะในส่วนของภาครัฐเองแล้วก็ทำเต็มที่ทั้งในส่วนของการประชุมเตรียมการแค่เข้าสู่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็เตรียมการในเรื่องภัยแล้งควบคู่กันไปนะคะค่ะ
2: เรามีไปดูถึงเรื่องของตัวเขื่อนด้วยไหมคะว่าเขื่อนที่กำลังระบายน้ำลงมาแล้วมันเป็นมีด้วยไหมคะ
1: จริงๆในส่วนนี้ค่ะจิสต้าก็ใช้ข้อมูลของเขามานะคะว่าอย่างเช่นกรมชลประทานมีการแจ้งว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมาดูว่าในส่วนของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือมีไปถึงณจุดไหนนะคะขยายออกจากริมน้ำไปมากน้อยแค่ไหนซ้ายขวาแล้วเราก็เอามาดูว่าจากข้อมูลที่จิซ่าเคยเก็บไว้มากกว่า10ปีเนี่ยขอบเขตมันไปทิศทางไหนยังไงแล้วเราก็เหมือนทำเป็นข้อมูลนะคะสนับสนุนไปบอกว่าโอเคถ้าเขาปล่อยแล้วมันเคยมีขอบเขตน้ำท่วมที่ไปถึงตำบลนั้นนะไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราใช้นำเสนอนะคะให้กับคณะอนุกรรมการคณะทำงานต่างๆค่ะเพื่อไปประกอบการตัดสินใจในระดับที่เป็นพื้นที่
2: ค ถ้าดูนะตอนนี้เองเนี่ยเราดูสถานการณ์แล้ว

0: มันน่ากังวลอะไรไหมคะหรือว่ายังพอน่าจะรับมือได้อยู่
1: ค่ะจริงๆแล้วค่ะก็คือเราจะเห็นว่าหลายๆภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ในระดับพื้นที่เขาก็มีการเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอย่างทุกวันนี้อะค่ะจีซ่าเองก็ร่วมกับในส่วนของอีก8หน่วยงานนะคะก็คือจะมีทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็คือมีการประชุมหารือนะคะรวมถึงในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะก็มีการประชุมวอลลุ่มเพื่อที่จะดูในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมกันวางแผนนะคะก็อย่างที่บอกในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็คือมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ค่ะออกให้กับประชาชนได้รับทราบว่าการเตรียมการของแต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าต้องเป็นยังไงมีบ้างแล้วก็พยายามที่จะทำงานแล้วก็สื่อสารออกไปค่ะ
0: สุดท้ายแล้วกันค่ะอยากให้ท่านโฆษกฝากนะตอนนี้เองที่ประชาชนกำลังอาจจะเฮ้ยฉันจะต้องเช็คสภาวะเรื่องของน้ำสถานการณ์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ฝากกันด้วยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วค่ะการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บอกว่าเราเตรียมพร้อมนะคะเราตระหนักได้นะคะเราตระหนักว่าพื้นที่นี้นะคะมีฝนตกนะคะเราดูในส่วนของแวดล้อมนะคะว่ารอบบ้านของเราว่าเอ๊ะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลกับหลายแหล่งนะคะแล้วก็มาในส่วนของการเตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำท่วมจริงนะคะหรือน้ำขังรอบบ้านเรานะคะในสภาวะ8ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะคะเรามีน้ำเพียงพอไหมเรามีอาหารเพียงพอที่จะไม่จำเป็นที่ต้องออกไปหรือเปล่าหรือการที่ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของหากจำเป็นต้องอพยพเรามีสิ่งของอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องเตรียมติดตัวเราไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของตนเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะถ้าทุกครอบครัวทำอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของการเฝ้าระวังนะคะก็คือได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: แล้วรวมถึงเรื่องของการสามารถเช็คไปที่แอปพลิเคชันของเช็คน้ำได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ด้วยค่ะได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่ให้เกียรติรายการมีโอกาสมีสถานการณ์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญอีกสักรอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันนี้ค่ะอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยนายมาร์คกูดิ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายรูเพิร์ตกูดแมนประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัทโรสลอยในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม DSI พร้อมเชิญหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีมาพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเมื่อไหร่จำนวนเท่าใดบริจาคแบบไหนท่านนี้อยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบ DSI ของ2พิธีกรและยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาครวมประมาณ10รายอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเปิดรับข้อมูลทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนส์เกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของเหตุระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบพื้นที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ล

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะก็ต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยธีรภาสอนวัฒน์ค่ะ
5: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
4: ค่ะรายการของเรายังจัดกันสดๆนะคะเช่นเคยจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 นะคะเราก็ออนไลน์กันไปคู่ขนานกับคลื่นวิทยุนะคะก็สามารถติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางเลยหรือจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยชวนท่องเที่ยวนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เราจะไปล่องใต้ค่ะลงไปที่ภาคใต้นะคะท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสวิถีธรรมชาติเลยนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณคิมหันสุวรรณเรืองศรีนะคะประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมากนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
5: ค่ะ
6: ครับผม
5: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ค่ะคุณคิมหานะคะเล่าถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งนะคะการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมากว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็มีจุดเริ่มต้นยังไงคะ
6: ครับก็ถ้าย้อนเวลาไปนะครับก็ตั้งแต่ปี2556นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังจบการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็กลับมาชาวบ้านนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มันเป็นชุมชนชาวเกาะที่อยู่ใจกลางทะเลสาบสงขลาครับแล้วจะทำยังไงได้บ้างที่ชุมชนของเราเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักเพราะว่าคำว่าเกาะหมากเนี่ยมันเป็นชื่อซ้ำกับจังหวัดตราดท
5: ุ
6: กคนก็จะเอ่ยถึงนึกถึงจังหวัดตราดเป็นหลักเกาะหมากของเราเนี่ยอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางระบบนิเวศสายน้ำนะครับอยู่ในจังหวัดพัทลุงเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างที่ชุมชนของเราเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักกับภายนอกก็เลยมองว่าไหนๆเราจบท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ได้เอาการท่องเที่ยวครับเข้ามาแก้ปัญหาชุมชนนะครับโดยการให้ชุมชนเนี่ยครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นฐานกิจกรรมเรียนรู้นะครับที่จะให้ท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้ชาวบ้านของเราเนี่ยครับคนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแก้ปัญหาชุมชนในเรื่องของพวกยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นในชุมชนครับหลอดถึงในเรื่องของรักษาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ครับ
5: ค่ะโอ้แสดงว่าก็คือจบการท่องเที่ยวมาโดยตรงเรียนจบแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก
5: ็
6: เราจิมก็มองว่าเราจะทำยังไงที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้ด้วยในกรณีของที่เป็นภาคประชาชนแล้วก็ สมาชิกคนในชุมชนของเราเนี่ยที่เขามีศักยภาพและก็อยากจะมีอุดมการณ์เหมือนกันนะครับที่จะพัฒนายกระดับชุมชนของเราให้เป็นที่รู้จักครับผม
5: ค่ะแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยมีพันธมิตรหรือว่าพาร์ทเนอร์อะไรเข้ามาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวไหมคะ
6: คือตอนแรกอ่ะเราก็ผมก็กลับมากับความท้าทายที่เราได้ประกวดเส้นทางท่องเที่ยวนะครับได
5: ้
6: ที่หนึ่งที่สองระดับประเทศเราก็มองว่าจะทำยังไงได้บ้างที่ไอสิ่งที่เราได้รับรางวัลระดับประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็เข้าไปหาผู้รู้ในชุมชนปราชญ์ในชุมชนแล้วก็คนที่สามารถถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาตลอดถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พอดีว่ามีคุณพ่อที่เป็นคุณครูที่ทำในเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะครับก็ได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามามีทท.เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นคือจากเขาเรียกว่าจากศูนย
5: ์
6: จากศูนย์แล้วค่อยไต่ไปเรื่อยๆครับเหมือนจากศูนย์หนึ่งศูนย์จุดสองต่างๆไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันครับ
5: ทีนี้อยากให้แนะนำค่ะกิจกรรมไฮไลท์หรือว่าอะไรเด็ดๆที่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่พลาดถ้ามาหรือว่ายกตัวอย่างเป็นกิจกรรม2วัน1คืนก็ได้ค่ะว่าจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
6: ครับก็พอเราทำการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเราแบ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเมนูกิจกรรมนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนก็มีการปั่นจักรยานท่องเที่ยวโลคาร์บอนนะครับไปเที่ยวถ่ายรูปแบบจุดเช็คอินในชุมชนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจนะครับไฟอบละอุโมงค์ต้นยางเจดีย์ทองวัดเกาะโคกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชมดาวลานยอเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับส่วนทางน้ำเนี่ยก็จะมีกิจกรรมล่องเรือเที่ยวเกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับเคยเสด็จประพาสต้นนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่สัมปทานรังนกนะครับที่เป็นมีความสำคัญต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสามารถไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่เกาะกระซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เหล่ายูทูบเบอร์หรือว่าอินฟูเข้ามาท่องเที่ยวเยอะครับรวมไปถึงในเรื่องของกิจกรรมภูมิปัญญาครับพอเราทำเป็นเมนูท่องเที่ยวแล้วเนี่ยครับก็คือเรานักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไข่ในหินที่นำเอาวิถีภูมิปัญญาไข่เค็มแบบดองแห้งเข้ามาถนอมอาหารแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับกิจกรรมไซมงคลนะครับที่นำเอาไม้ที่ไม่ได้ขนาดอวนที่ไม่ได้ขนาดจากการทำอวนไซขนาดใหญ่นะครับก็มาสร้างเกิดมูลค่าเพิ่มลดการเผาไหม้เกิดกากเรือนกระจกนะครับไปเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกิจกรรมประดิษฐ์กรรมทรายนะครับโดยเอากรวดทรายล้างที่โดยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำเป็นกรวดทรายขัดทำพื้นบ้านนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นขยะที่เหลือจากการผลิตก็มาทำเป็นภาพประกอบทรายก็สามารถวาดภาพให้จากกวดทรายนี้ได้นะครับและที่สำคัญก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือกิจกรรมยกทรายจับกุ้งครับก็คือนักท่องเที่ยวจะจำลองเลยเป็นวิถีชีวิตชาวประมงที่จะนักท่องเที่ยวจะได้ไปสัมผัสลงเรือไปกับชาวบ้านนะครับไปยกทรายจับกุ้งนะครับกุ้งกล้ามครามโตที่จับได้มาจากทะเลสาบสามน้ำของจังหวัดพัทลุงนะครับได้กุ้งมาแล้วก็มาลองคัดแยกกุ้งครับว่ากุ้งแต่ละกุ้งเป็นไซส์ไหนคัดแยกกุ้งปุ๊บมาลองย่างกุ้งกุ้งกินกุ้งเสร็จเราก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบก็คือปล่อยลูกกุ้งนะครับชื่อกิจกรรมกินล้อได้ล้านมายกกุ้งกินยกกุ้งนะครับกินกุ้งนะครับแล้วก็มาปล่อยกุ้ง
5: ปล่อยกุ้ง
6: เรามีเวลามากกว่านั้นใช่ครับเราก็สามารถสร้างบ้านปลาบ้านกุ้งให้กับพื้นที่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีนวัตกรรมบ้านปลาต้นลาโพโดยเรามองว่าการที่ให้สิ่งมีชีวิตก็คือพืชนะครับดูแลสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็คือปลาหรือกุ้งเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจได้มากกว่าเราที่เป็นมนุษย์ที่จะสื่อให้กับสัตว์น้ำเข้าใจครับ
5: ค่ะโหเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เนาะแล้วก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติบนเกาะหมากนี่คือเป็นทะเลสาบเหรอคะ
6: ใช่ครับ
5: เป็นชุมชนกลางทะเลสาบ
6: ใช่ครับทะเลสาบสงขลาเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วงตอนนะครับก็คือมีทะเลน้อยทุกคนน่าจะติดปากรู้จักพัทลุงมาจากทะเลน้อยแล้วก็ล่างลงไปอีกนิดนึงเรียกว่าทะเลหลวงซึ่งทะเลหลวงเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิระวดีซึ่งเป็นโลมา1ใน5ของโลกที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดซึ่งในพื้นที่พัทลุงก็มีโลมาอิระวดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตอนกลางที่กอมากอยู่เนี่ยก็เป็นทะเลสาบ3น้ำคือมีน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรมากแล้วก็สุดท้ายครับก็คือทะเลสาบสงขลาตอนล่างก็คือถ้าเราเดินทางมาทุกคนก็จะรู้จักเกาะย่อหรือสะพานปิณสุรนนท์นะครับที่อยู่เชื่อมรอยต่อระหว่างอ่าวไทยครับ
5: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานี้เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะที่เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ครับเราตอนนี้เนี่ยเรามีโฮมสเตย์ที่พักนะครับชื่อว่าชมดาวลานยอนะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูวิถีชีวิตในยามเย็นนะครับที่ชาวประมงเล่นเรือไปวางอวนนะครับแล้วก็พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าไปในแต่ละวันครับ
5: ส่วนใหญ่นะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มไหนคะที่มากันเป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่าเป็นคณะหรือยังไงคะ
6: ณตอนนี้เนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลกอมาผ่านท่องเที่ยวดูยิมชนตำบลกอมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างภูมิภาคครับจะเป็นภาคกลางภาคเหนือนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัวครับแล้วก็แบ็คแพ็คเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับ
5: ค่ะช่วงฤดูไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่คะช่วงแบบที่สบายไม่มีมรสุมเลยอะค่ะ
6: นะครับตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนตุลาครับ
5: อ๋อก็ประมาณช่วงนี้ก็ยังได้อยู่ค่ะกว้างมาก
6: ใช่ครับเพราะว่าใช่ครับค่อนข้างจะกว้างเพราะว่าถ้าเลยจากตุลาไปแล้วเนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นฤดูมรสุมนะครับแล้วก็จะมีฝนตกเยอะนิดนึงแต่ก็แลกมากับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ย อุดมสมบูรณ์มากครับผม
5: ค่ะอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่แบบว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดฝนตกกระหน่ำเลยที่นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ณตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเลยครับแล้วก็จะม
5: ีจังหวัด
6: ที่ใช่ครับที่ส่องมาก็เป็นแวบๆนึงก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีที่นักท่องเที่ยวจะสามารถถ่ายรูปช่วงนี้ได้ครับ
5: ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับช่วงนี้คือคักไหมคะ
6: ถ้าในช่วงนี้ก็ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามีอินฟูนะครับที่เข้ามาถ่ายทำและทำกิจกรรมในพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่
5: า
6: คือกิจกรรมที่พื้นที่ของเราเนี่ยเรามองว่าจะทำยังไงที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่ตัวเองใช้คอนเซ็ปต์ที่เรามักจะบอกนักท่องเที่ยวเสมอก็คือใช้แล้วฟื้นคืนสู่ความยั่งยืนของชุมชนก็คือเราใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เราต้องสร้างคืนหรือปล่อยคืนเท่านั้นครับกินกุ้งก็ต้องปล่อยกุ้งกินปลาก็ต้องปล่อยปลานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้เพาะแล้วก็สร้างไว้ในกับชุมชนไม่ว่านักท่องเที่ยวจะทำกิจกรรมไหนจะพายเรือโลคาร์บอนชมพระอาทิตย์ตกจะปั่นจักรยานไปเที่ยวในชุมชนดูวิถีชีวิตในชุมชนไปชมควายไล่ทุ่งวัวเลี้ยงหญ้าน้องอาปลาหมูทำนาแห้วนะครับล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลชุมชนไปด้วย
5: ค่ะแล้วก็อาหารแบบว่าขึ้นชื่ออาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นของที่นี่มีอะไรแนะนำไหมคะ
6: นะครับหลักๆก็คืออย่างที่ผมได้เอ่ยไปก่อนเลยก็คือกุ้งก้ามกรามสามน้ำนะครับซ
5: ึ่
6: งเป็นกุ้งที่สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีปลากระบอกปลาขี้ตันที่เป็นราชาราชินีของทะเลสาบมีรสชาติ ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่และจากนั้นก็พอมันมากขึ้นพอมันปริมาณมากขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็จะถูกลงซึ่งนักเที่ยวมักจะมาเที่ยวช่วงเวลานี้พอดีนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของเมื่อนักเที่ยวมาพักในชุมชนนะครับเราก็จะมีในส่วนของมื้อเช้าจะเป็นมื้อเช้าจากชุมชนก็คือ120บาทต่อคนที่เข้ามาพักเนี่ยครับก็จะมอบให้กับชุมชนหมดเลยก็คือจะมาจากข้าวยำป้าเยาเป็นคนทาน ขนมไก่ทอดน้ำแป้วนะครับแล้วก็ขนมครกยายแปลกยายแปลกเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังทำขนมครกขายนักเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนทานขนมครกก็จะได้มีอายุยืนยาวเหมือนคุณยายแปลกของเรานะครับครับแล้วก็มื้อเที่ยงเนี่ยก็จะมีเมนูอาหารเมนูอาหารที่เป็นเสิร์ฟด้วยชุมชนก็คือปิ่นโตชุมชนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนได้บริการปิ่นโตชุมชนไปแล้วนะครับ 1,000 ประมาณ 1,200 เถานะครับ1เถา1เดือน2คนกินใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอด2ปีนี้ก็300,000กว่าบาทนะครับ300,000กว่าบาทเฉพาะปิ่นโตอย่างเดียวนะครับ
5: โอ้โหดีจังเลยค่ะสร้างรายได้เป็นแบบกระจายรายได้ให้กับคนชุมชนหลายครัวเรือน
6: ครับก็จะเป็นในส่วนของเราจะทำการท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแค่คนคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทำการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในชุมชนก็อยากจะเห็นชุมชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ปัญหาในชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากให้ลดน้อยลงนะครับ
5: ค่ะจากวันแรกที่เราตั้งใจจะมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักนะคะจนถึงณวันนี้มันเป็นแบบเป็นภาพที่เราต้องการในตอนนั้นไหมคะ
6: ตอนนี้เนี่ยมองว่าอยู่ระดับประมาณสัก 60-70% แล้วครับที่เราทำมาอาจจะมีบ้างที่เราเดินเขาเรียกอะไรนะก็คือมันเป็นโจทย์ที่ยากบางอย่างเราก็อาจจะต้องพับตั้งไว้ก่อนแล้วก็ทำโจทย์ที่ง่ายก่อนก็คือพยายามทำความสำเร็จนะครับเล็กๆให้มันสำเร็จบ่อยๆเพราะว่าชุมชนเนี่ยพอทำงานในชุมชนเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะต้องมีความตรงไปตรงมาในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในชุมชนเนี่ยจะมองว่ายากก็ยากจะมองว่าง่ายก็ง่ายถ้าเราทำงานตรงไปตรงมาแล้วชุมชนเกิดความเชื่อใจในการจัดการครับผม
5: แล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะพัฒนาอยากจะทำอะไรในเร็วๆนี้ไหมคะ
6: ครับก็ตอนนี้ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายส่วนนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตใหญ่สงขลานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็พยายามเอานวัตกรรมครับเข้ามาแก้ปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะครับการจัดการเรื่องพลังงานแล้วก็ในส่วนของสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับชุมชนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือผมคิดว่าชุมชนทุกหลายๆชุมชนมักจะเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือขยะที่เริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้องนะครับก็ในส่วนนี้ก็ได้ให้ทางเครือข่ายทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กลุ่มองค์กรโรงเรียนนะครับท้องถิ่นเทศบาลเนี่ยเข้ามาผนวกร่วมกันในการจัดการเรื่องนี้ครับ
5: ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกาะหมากต่างๆเรื่องทรัพยากรความสวยงามอะไรต่างๆตอนนี้ก็คือยังแบบเต็มร้อยไหมคะตอนนี
6: ้ถ้าคือความสวยงามของทรัพยากรเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับแล้วก็เราก็เป็นเหมือนพื้นที่เราเนี่ยพอเราอยู่ใจกลางทะเลสาบสงขลาเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยก็คือในเรื่องของขึ้นลมครับอาจจะเป็นบางช่วงที่อาจจะแรงเช่นปลายปีก็ขึ้นพวกนี้ก็อาจจะพัดพาขยะมา พอเราไปอยู่กลางเกาะระยะมาอาจจะมาอยู่ไปชายฝั่งก็อาจจะต้องมาเก็บทำความสะอาดก่อนเหมือนเราก็พยายามบอกนักเที่ยวว่าขยะที่ได้มาเนี่ยนักเที่ยวลองมาดูว่าขยะเนี้ยมันมาจากไหนเป็นขยะเนี้ยไม่ได้เป็นขยะจากในชุมชนซึ่งลอยมาอาจจะมีบ้างครับเช่นอุปกรณ์ประมงของชาวบ้านที่หลุดขาดมาแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถบริหารจัดการได้ในการเก็บก็ที่เกาะเนี่ยก็จะมีเราจัดค่ายนักสืบธรรมชาตินะครับนักสืบธรรมชาติที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเก็บขยะในพื้นที่แล้วก็น่าจะเป็นวันที่29เนี้ยครับก็จะเป็นเด็กโรงเรียนในพื้นที่ประมาณ30คนนะครับร่วมกับโรงเรียนหานเทารังสีประชาสันนะครับที่จะพาเด็กเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ธรรมชาติในพื้นที่ตลอดถึงบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของการจัดการขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็บริเวณชายฝั่งในชุมชนครับ
5: โหดีจังเลยค่ะและก็ได้เป็นการปลูกฝังเยาวชนนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ค่ะเราสามารถถ้าคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปดูภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆสามารถติดต่อติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
6: ครับก็ตอนนี้นะครับเรามีเพจที่นักเที่ยวสามารถจองได้ผ่านทางเพจ Facebook ชื่อชมดาวลานยอนะครับ Secret Sunset อินพัทลุงนะครับก็เป็นเพจที่ขายกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า18กิจกรรมให้นักเที่ยวได้เลือกกิจกรรมที่ต้องการได
5: ้
6: อาจจะต้องขยายความนิดนึงว่าเราเนี่ยเราไม่มีแพ็กเกจเรามีเป็นเมนูท่องเที่ยวเน
5: ื่อง
6: จากว่าเวลาท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจเนี่ยแต่มีบางกิจกรรมที่เขาไม่อยากทำแต่ก็ต้องจ่ายตังค์ cover ไปก็เลยดูว่ามันไม่แฟร์กับท่องเที่ยวเราก็เลยทำเป็นเมนูท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวสามารถเลือกเมนูกิจกรรมของตัวเองได้เลือกอันที่หนึ่งอันที่สี่อันที่แปดรวมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของตัวเองได้ครับ
5: โอ้ดีมากๆแล้วก็มีจังแบบหลายกิจกรรมเชื่อว่าน่าจะแบบถูกใจนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มหลายแบบนะมันเรียกได้ว่าแบบมีให้เลือกสรรครบถ้วน
6: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่นะครับสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได
5: ้
6: เพราะเอ่ยถึงพัทลุงเนี่ยเราจะพัทลุงเนี่ยสโลแกนก็คือเขาป่านาเลนะครับเขาเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวโซนเขาป่าโซนนาโซนทะเลนะครับก็จะมีเดินป่าเขาเจ็ดยอดนะครับก็จะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำของคนจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจ
5: ัง
6: หวัดสตูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเที่ยวคนไหนที่อยากสัมผัสในเรื่องของวิถีป่าก็สามารถเดินป่าได้นะครับแล้วก็ยังมีชาติพันธุ์ก็คือคณังนะครับที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นช่วงรอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คือล่องแก่งป่าพยอมนะครับที่สามารถบริการได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นวิถีนาเลมเลปากประก็จะเป็นนาข้าวที่ปลูกในทะเลนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์มากอันซีนของพัทลุงที่มีนาข้าวปลูกในทะเลโดยใช้ทะเลสาบเนี่ยดูแลนะครับในชุมชนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลาก็คือย่านเมืองเก่าสงขลาอันนี้ก็จะเป็นสายกินละนะครับลงสนามบินหาดใหญ่มาเที่ยวพัทลุงนะครับแล้วก็ไปจบท้ายที่ย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วก็ขึ้นเครื่อง
5: กลับโอ้เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เที่ยวที่ชุมชนเกาะหมากเท่านั้นพื้นที่รอบข้างที่เป็นไฮไลท์เราก็จัดให้ได้ถ้าแบบนักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็สามารถบริการได้
6: ใช่ครับก็นอกเหนือจากนั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้ก็คือในชุมชนเนี่ยจังหวัดพัทลุงเนี่ยโชคดีก็คือมีเส้นทางรถไฟเนี่ยครับพาดผ่านใจกลางจังหวัดเลยนะครับซึ่งสถานีที่นักท่องเที่ยวสามารถลงสถานีหานเทาได้แล้วก็เราสามารถเอารถจากชุมชนเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวได้ตรงนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีครับ
5: อ๋อ
6: เป็นทางรถไฟพาดผ่านด้วยตรงน
5: ี้สะดวกมากๆค่ะ
6: ครับผม
5: ค่ะปิดท้ายนิดนึงค่ะก็ให้เชิญชวนท่องเที่ยวปิดท้ายนิดนึงค่ะ
6: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวเกาะหมากพัทลุงนะครับมาล่องเรือแลทะเลสาบสงขลานะครับเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านนะครับลองไปยกไซจับกุ้งก้ามปลาตัวโตๆนะครับที่เราเห็นในสื่อหลายๆสื่อนะครับแล้วก็มานั่งเงียบๆนะครับชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันนะครับจะมาเที่ยวเป็นแบบครอบครัวเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกลุ่มเรียนรู้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวนะครับเกาะหมากพัทลุงนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามนต์เสน่ห์ของพัทลุงนะครับสวยแล้วก็บริสุทธิ์ขนาดไหนครับ
5: ค่ะสวยมากๆค่ะใครที่อยากจะเห็นภาพก็เข้าไปที่ Facebook ได้นะคะของชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมานะคะเซิร์ช Google ก็ได้จะเห็นภาพวิดีโอเห็นคลิปกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ติดต่อไปได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคิมหันมากๆนะคะที่ชวนเราไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณครับ
5: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
13: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
12: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
13: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
15: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะนุ้ยก็มีข่าวดีมาฝากก่อนสำหรับธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งออมและได้ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีไม่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีนะคะแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะคะแล้วก็รับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะเป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันแล้วก็ขออีกหนึ่งข่าวนะคะก็สำนักงานกสทช.ค่ะเขาฝากเตือนประชาชนนะคะให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวบวกนะคะบวก697และบวก698นะคะอาจจะเป็นสายที่มาจากมิจฉาชีพค่ะสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งอาจจะเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือขาดการติดต่อทางธุรกิจในต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพค่ะหากจำเป็นต้องรับสายนะคะก็ควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีโทรศัพท์ติดต่อกับต่างประเทศก็สามารถรับสายได้ตามปกติเลยแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนด้วยก่อนดำเนินการใดๆนะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อประชาชนแน่นอนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยเขามักจะแจ้งว่าประชาชนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นคดีนี้หรือมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่า าจจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะแล้วก็ควรวางสายทันทีค่ะโดยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพร้อมกับย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเชื่อข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็สามารถดำเนินการตามคำแนะนำหรือจะดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ที่โทรมาเนี่ยก็ต้องมีสติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ก็ใครที่ใกล้ชิดกับอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะบางทีท่านอาจจะหลงเชื่อมิจฉาชีพได้ง่ายเดี๋ยวนี้แบบอันตรายมากนะมีการปลอมเสียงปลอมเสียงเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นคนที่เราอาจรู้จักอ่ะมันเนียนมากๆเลยยังไงก็แล้วแต่คุณระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะ
5: ค่ะก็แล้วก็มีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดมาฝากเช่นเคยค่ะ
4: อ
5: ันนี้ก็ใกล้จะถึงวันเข้ามาเต็มที่แล้วนะคะกับเสวนาประสาหมอของเรานะคะแล้วก็พื้นที่ก็ยังพอรับได้อยู่เล็กน้อยนะคะต้องรีบสมัครค่ะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะที่จะพาไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะโรค NCD เนี่ยก็คือหลายโรคเลยเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยโอ้โหนี่สารพัดโรคเลยนะคะที
4: ่
5: ของเราก็ติดอันดับท็อปๆเลยนะคะท็อปของโลกเลยด้วยซ้ำนะคะก็โรคเหล่านี้ไม่ใช่มาจากเชื้อโรคแต่อย่างใดแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันเรื่องของการกินการอยู่การออกกำลังกายนี่แหละถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตยังไม่ถูกต้องก็สามารถว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะก็เลยอยากจะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยมาแล้วนะคะแล้วก็เขาดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนะคะเพื่อเสี่ยงกับโรค NCD นะคะแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรนะคะหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะที่จะมาให้ความรู้กันแบบจุกๆจากผู้เชี่ยวชาญค่ะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเสาร์หน้านี้แล้วนะคะที่โรงแรมบีเอ็มเมอรัลด์นะคะงานมีทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะที่จะมารับฟังงานนี้นะคะนอกจากได้รับความรู้แล้วก็จะได้ของติดไม้ติดมือไปแน่นอนค่ะไม่ได้กลับมือเปล่าแน่นอนค่ะ มีของจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนใบบัวโบกแล้วก็มระขี้นกนะคะเมล็ดพันธุ์มระขี้นกแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปให้ทุกท่านด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทมีอาหารกลางวันบุฟเฟ่ของโรงแรมแล้วก็มีอาหารว่าง2เบรกนะคะก็ทักไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวของเรานะคะเราก็จะชวนไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เมืองมรดกโลกค่ะไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะก็ชวนไปย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวในเมืองศรีสัชนาลัยในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมรดกโลกนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะมีเรื่องราวมากมายให้ได้ค้นหานะคะแล้วก็พาไปวัดสวยๆค่ะสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลสวยงามมากแบบว่าเป็นพุทธศิลป์ล้านนาของเมืองเหนือจริงๆอยากให้ไปสัมผัสความสวยงามและความอลังการค่ะแล้วก็เป็นไปดูเรื่องราวของทองค่ะทองสุโขทัยที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะเราไป บุกถึงหลังร้านทองเลยทีเดียวนะคะไปดูขั้นตอนการทำต่างๆนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชุมชนค่ะที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็ไปชิมอาหารชุมชนที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆของที่นี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเวิร์กช็อปนะคะเครื่องสังคโลกที่ขึ้นชื่ออีกเช่นการของศรีสัชนาลัยนะคะได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยตัวคุณเองค่ะนำทีมโดยนะคะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์นัทค่ะอาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีนะคะที่จะพาไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นด้วยนะคะ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะก็สมัครหรือว่าขอโปรแกรมเดินทางนะคะได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุโขทัยนี่เป็นจังหวัดที่ไปเที่ยวทีไรก็มีความสุขทุกครั้งตามชื่อของจังหวัดเนาะสุโขทัย
5: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะโหสุโขทัยนี่คือเที่ยวได้ไม่มีเบื่อเลยนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนี่สุโขทัยก็เป็นเหมือนราชธานีแรกเนาะของประเทศเลยนะคะต้องมีความยิ่งใหญ่มากๆที่น่าให้ได้ไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เราจัดโปรแกรมมาเพื่อคนที่ชื่นชอบนะในเรื่องของความเป็นไทยกันแบบจัดเต็มเลยนะคะเราเคยสัมภาษณ์ตอนช่วงรายการ Modern Market เนาะที่เป็นเกี่ยวกับการทำถ้วยชามสังฆโลกใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: โอ้อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้วยชามหรือการทำสังฆโลกเนี่ยเอ้ยมันจะเอาไปเป็นแบบไว้ตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์หรือโชว์ขอหรือแบบว่าเอาไว้อนุรักษ์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันนำมาใช้งานได้จริงแล้วเราจะพาไปดูถึงวิธีการทำด้วยใช่ไหม
5: ใช่แล้ว
4: ค่ะวิธีการทำว่าเอ๊ะถ้วยชามสังฆโลกที่ชื่อมันดูโบราณและดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงเขาบอกว่าถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยก็คืออยู่คู่สุโขทัยมากว่า700ปีแล้วนะ
5: ใช่แล้ว
4: ยาวนานมากๆนะคะอยู่คู่ประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยไปดูว่าเอ๊ะเขามีวิธีการทำยังไงมันแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาชนิดอื่นยังไงเนาะแล้วก็สามารถที่จะไปวาดลวดลายได้เองด้วยใช่ไหมต
5: ้
4: องบอกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกจริงๆถ้าเกิดใครไปกับเราในโปรแกรมนั้นนะนะคะตรงนี้ก็คือพิเศษมาก

0: จำดีๆไว้ต้อนรับท่านด้วยที่จะเดินทางไปกับเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจากช่วงที่ไปก็แบบว่าอากาศดีบรรยากาศดีทุ่งนาเป็นสีเขียวแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นี่เขาก็ได้รับรางวัลเป็นได้มาตรฐานการท่องเที่ยวนะคะได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศแบบหลากหลายรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะ
0: คะ
1: แล้วก็ชาวบ้านก็น่ารักแล้วก็ทำแบบอาหารพื้นถิ่นเป็นขันโตกนะคะของชาวสุโขทัยให้ได้ชิมกันแบบว่าสดๆเลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ
0: ค่ะก็ใครที่เคยไปเที่ยวบางคนอาจจะบุ้ยเคยไปแล้วสุโขทัยแต่ต้องบอกว่าไปกิจกรรมทริปนี้กับเรานี่รับรองว่าพิเศษกว่าเดิมที่ท่านอาจจะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วแน่นอนนะคะก็ถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ที่ Line Thinking Radio นะคะก็ตอนนี้ก็มีผู้สนใจหลายท่านแล้วนะคะสำหรับทริปนี้ก็ไม่อยากให้ท่านพลาด นะคะความจริงกิจกรรมคือเราเยอะมากเลยเนาะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในแอดมินที่คอยตอบ Line at Thinking Radio อยู่นะคะช่วงนี้มีคนสนใจกิจกรรมเราเยอะมากกิจกรรมเราก็เยอะมากให้ท่านเช่นกันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านก็ถามกันเข้ามาเยอะนะในเรื่องของการเรียนวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์นะคะก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ AI ค่ะเราก็มีคอร์สเพื่อที่จะเปิดให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้แบบออนไลน์นะคะผ่านวิดีโอของเรานะคะต้องบอกว่าสุดพิเศษเลยจริงๆแล้วเนี่ยคอร์ส2คอร์สที่เราจัดขึ้นเนี่ยเราจัดขึ้นมาแบบออนกราวแล้วเมื่อตอนช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็วนะคะเราก็เลยคิดว่าหลายท่านก็ชื่นชอบในส่วนของเนื้อหาในการสอนของท่านวิทยากรเนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาตรงเนี้ยมาปรับให้เป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์ดีกว่านะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะท่านก็สามารถเปิดคลิปรับชมได้นะคะเราก็เลยเปิดให้เลยนี่ท่านสามารถชมวิดีโอของเราได้แบบ2เดือนเต็มๆเลยนะคะสำหรับคอร์สที่เราจะมีให้ท่านเลือกนะคะนั่นก็คือวิชาแรกก็คือ Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่ชอบแบบงานสร้างสรรค์นะคะที่อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เราจะสอนให้ท่านเนี่ยใช้ AI ในการเนรมิตรูปภาพจากจินตนาการของท่านเลยนะคะเอา AI มาสอนทำวิดีโอทำภาพเพื่อที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะรับรองว่าใครได้เห็นนี่ต้องลองว้าวแน่นอนนะคะก็ใครสนใจคอร์สนี้ก็ทักเข้ามาได้หรือว่าเป็นอีกคอร์สนึงนะคะเรามีข้อหนึ่งก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังอันนี้เหมาะสำหรับท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ AI เนี่ยมันมาช่วยในเรื่องของธุรกิจของท่านได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเอ้ยท่านมีธุรกิจของท่านแล้วแต่อยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นว่า AI จะเข้ามาช่วยได้ตรงไหนบ้างอย่างเช่นช่วยคิดไอเดียในการขายสินค้าช่วยเขียนแคปชั่นช่วยทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทำโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ย AI ช่วยได้หมดเลยแล้วเราก็จะสอนในเรื่องเนี้ยให้กับท่านนะคะก็คือมีอยู่2คอร์สให้เลือกหรือว่าถ้าท่านสนใจอยากสมัครเข้ามาทั้ง2คอร์สเลยก็ได้นะคะเพราะว่าราคานี้น่ารักมากเลยเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะคะโอ้ยน่ารักมาก159บาทนะคะก็2คอร์สก็โอ้ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็สามารถสมัครหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมันเข้ามาได้ที่ Line Thinking Radio ก็ได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตอบข้อความให้ท่านนะคะก็สมัครกันเข้ามาด่วนเลยเพราะว่าเราจะเปิดให้รับชมในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการรับชมผ่านการเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มปิดนะคะก็คือถ้าท่านที่ไม่ได้สมัครมากับเราเนี่ยนะคะท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับชมตรงนี้เพราะฉะนั้นจะต้องสมัครแล้วก็ชำระเงินเข้ามาก่อนแล้วก็จะเชิญท่านให้เข้ากลุ่มปิดของเราแล้วก็ท่านก็จะสามารถรับชมวิดีโอสอนเรียนรู้ออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะก็วิดีโอเป็นความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่านรับชมได้ตลอด2เดือนเต็มค่ะใครสนใจก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ Line @thinkingradio ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะ ขอฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็แล้วกันฮะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารนะคะก็ต้อง

0: ปักหมุดฟังทางนี้เลยจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีซึ่งเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมกับเขาเนี่ยคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนแล้วก็การันตีฝีมือและความอร่อยที่ทำมาแบบสืบทอดกันมากว่า10ปีแล้วนะแล้วเขาก็ผ่านการออกร้านประจำจังหวัดงานโอท็อปงานประจำอำเภองานระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีนะคะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆ นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ก็แซ่บถึงใจถึงเครื่องค่ะแล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดาตรงนี้เนี่ยกลิ่นจะหอมเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับแท้ๆนะคะจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าคู่ข้าวสวนร้อนๆกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงหรือว่าจะกินกับเป็นแบบคู่กับอาหารมื้อไหนเนี่ยก็อร่อยได้ทุกมื้อแน่นอนและที่สำคัญค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปเลยจุกๆนะคะ24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยเพียงแค่โทรมาที่021-4-3990 02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนี่ยการันตีโดยอสมทเอ็มคอร์ดของเราเองนะคะใครที่ฟังเนื้อหาตรงไหนไม่ทันอย่าลืมทักกันเข้ามากอดได้ที่ LINE @thinking radio นะคะแล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ทักทายผ่านทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook Fanpage เลยนะคะแล้วก็thinking radio ช่อง channel YouTube ด้วยนะคะขออภัยมากๆวันนี้เนื้อหากิจกรรมเราเยอะจริงๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาเจอกันทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
8: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะที่อาจารย์ช่วยแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ฟังแล้วก็ให้ดูเป็นลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ชื่นชมมากราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ช่วยแยกแยะให้ดูว่าเวลาที่ดูชาร์ตของน้ำดูอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะในกลุ่มไลน์ฟังหูหูของเราอะค่ะส่งมาทั้งคำถามแล้วก็ยังมีการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ของเขาด้วยว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์น้ำกันต่อแต่เดี๋ยวจะพูดในลำดับเบรกสุดท้าย
2: อัปเดตให
1: ้อัปเดตให
2: ้แต่ว่าจริงๆตอนนี
1: ้ ค่ะ
2: ความสนใจที่เรื่องที่ควรให้ความสนใจน่าจะเป็นการพบปะกัน ของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีน กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมาในบริบทที่ต้องบอกว่าความเป็นไปของโลกจากนี้ไปเนี่ยน้ำหนักระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นจุดชี้ขาดเราก็จะเห็นสิ่งที่สะท้อนผ่านการให้การต้อนรับของสีเจิ้นผิงของทรัมป์เนี่ย
1: เมื่อสีจิ้นผิงไปถึงปุ๊บด้วยเครื่องบิน
2: เ
1: มื่อ
2: สักครู่อันนี้เขาไปลงที่สนามบินเป็นฐานทัพอากาศชื่ออะไร
1: แอนดรูค่ะน
2: ะอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรับแบบเต็มพิกัดเลย
1: ค่ะ
2: ตัวทรัมป์เนี่ยไปรับสีจิ้นผิงถึงงวงถึงนั่นเลยถึงไอ้ประตูเลย
1: ค่ะ
2: นะลงมาอันนั้น
1: ส
2: ี
1: จิ้นผิงก็มาพร้อมกับ
2: พลตรีชื่อผงอะไรสักอย่าง
1: ผงลี่หยวน
2: เป็นนักร้องประจำวงดนตรีกองทัพประชาชนนะเป็นเมียคนที่สองไม่ใช่เมียคนแรกนะเมียคนที่สอง
1: นะแต่เก่งแล้วก็สมาร์ทนะคะสุภาพสตรีท่านนี้
2: จีนเขาก็เปลี่ยนบทบาทสมัยก่อนนะผู้นำจีนเขาไม่มีพาเมียออกมาเดินทางต่างประเทศแบบนี้เขาก็ทันสมัย
1: ส่วนทางทรัมป์ค่ะ
2: ทรัมป์ก็ไปรับนะถึงสนามบิน
1: พร้อมกับสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์ค่ะ
2: อันนี้ต้องบอกว่าในแง่โปรโตคอลแล้วเนี่ยถือว่าอาจจะเรียกว่าขั้นสูงสุดละ
1: ค่ะ
2: นะปกติเนี่ยก็จะให้รัฐมนตรีต่างประเทศหรือใครที่เป็นรัฐมนตรีคนสำคัญหรือรองนายกเนี่ยไปรับก่อนที่จะมาทำพิธีสวนสนามเกียรติยศอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ทรัมป์เนี่ยไปเองนะทรัมป์ก็อยากจะให้สีเจิ้นผิงเนี่ยประทับใจดูหลังจากลงมาจากเครื่องแล้วเนี่ยเขาคุยกันนานนะเขาใช้เครื่องบินแอร์ไชน่านะจีนเนี่ยมีสายการบินแห่งชาติของเขาเนี่ยสายการบินใหญ่ของเขาเนี่ย3สายการบิน
1: ค่ะ
2: ไชน่าเซาเทิร์นไชน่าอีสเทิร์นแล้วก็แอร์ไชน่าแอร์ไชน่าเนี่ยเบสจะอยู่ที่ปักกิ่ง
1: ค่ะ
2: ถ้าไชน่าอีสเทิร์นรู้สึกจะกวางโจวแล้วไชน่าเวสต์อีสเทิร์นเนี่ยจะกวางโจวนี่ดูดิไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะคุยกันนานมาก
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อคุยกันจบแล้วเนี่ยคงทักทายกันเล่าอันนี้ไม่ได้เป็นสาระอะไรหรอก
1: อาจารย์แต่นุ่นสังเกตก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาของอาจารย์วีระเช่นเดียวกันที่สอนให้ดูลึกมากๆเลยคือช่วงแรกเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะถ้าเราสังเกตอะเขายังไม่ได้ใส่ถุงมือแต่หลังจากนั้นอะเขาใส่ถุงมือสีดำอย่างที่เห็นนะคนก็พูดไปต่างๆนานาว่าการใส่ถุงมือของทรัมป์เนี่ยเป็นการปิดร่องรอยไม่ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะแต่นุ่นก็เข้าไปดู
2: ของทรัมป์หรือของสีเจิ้นผิง
1: ของทรัมป์ที่ใส่เนี่ยถุงมือเห็นไหมคะ
2: ตอนหลังก็ใส
1: ่คราวนี้นุ่นก็เลยไปดูว่าสภาพอากาศที่นั่นน่ะมันกี่องศาเซลเซียส19องศาเซลเซียส
2: เราไม่ควรจะใส่ถุงมืออันนี้ก็มาแล้วโอเคละนะ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้พอตอนค่ำเขามีงานเลี้ยงรับรอง อันนี้อาจจะไม่มีอินเสิร์ตของเรานะผมก็ดูจากที่เป็นของ South China Morning Post เนี่ยเมื่อเช้านี้ผมก็นั่งดูก็ไม่พูดยาว สีจิ้นผิงก็อธิบายอะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทรัมป์ก็เอาใจนะดูท่าทางแล้วก็ค่อนข้างจะโปรละโอเคอันนี้คือหน้าฉาก
1: อันหน้าฉากเครื่องบินที่มาแต่ตอนรถที่มาเนี่ยเวลามหาอำนาจมาเขาต้องเป็นรถของเขา
2: ก็ใช้รถของเขาก็รถธงแดง
1: ค่ะ
2: หงฉี
1: เหรอมีชื่อ
2: เอ้ารถเนี่ยมีมาขายในเมืองไทยด้วยอ๋อ
1: เหรอมันเป็นแบรนด์หงฉี
2: หงฉีเนี่ยก็ถ้าหงฉีเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็โตโยต้าRoyal นะไม่ Toyota Crown Royal Crown เจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสุดๆเนี่ยก็คือ Royal Crown หรือ Crown นี่แหละ Toyota Crown เราไม่เห็นนะท็อปที่เราเห็นนี่คือ Camry แต่ Crown เนี่ยไม่มีอันนี้ก็เป็นตัวท็อปของเขาถ้าเป็นเยอรมนีก็จะเป็น Maybach ประมาณเนี้ยถ้าเป็นอังกฤษก็เป็น Rolls-Royce อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโปรโตคอลของเขา
1: เ
2: ขาก็เอาหงฉีมาแต่ของอเมริกาผมจำไม่ได้มันใช้รถอะไรน่าจะมีรถอะไรพิเศษของเขาน่าจะเป็นลินคอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: ค่ะระบบการรักษาความปลอดภัยนี่
2: ก็กันกระสุน
1: เลยกันกระสุนค่ะแล้วก็ตัดระบบพวกที่มันเป็นภัยไซเบอร์ต่างๆฟิล์มดำมืดไม่มีป้ายทะเบียนเลขทะเบียนให้เราเห็นเลย
2: แล้วผมก็เชื่อนะว่าเขามีตัวที่เป็นตัวเหมือนน่ะเหมือนรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่มีตัวเหมือนนะ
1: คัน1คัน2
2: ไม่ตัวเหมือนเลยมี2คันเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลย
1: เอาไว้สับหลีกเอาไว้สับให้คนไม่รู้
2: ไม่ตัวเหมือนเลยตัวจริงกับตัวแทนเนี่ยเป็นฝาแฝดกันเลยมีแล้วเขาว่านะผมก็ไม่รู้นะ
1: อาจารย์แต่ว่านุ่นถามนิดนึงค่ะว่าการมาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยการข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ได้นำนักธุรกิจมา
2: ก็ว่า
1: แล้วครั้งนี้ที่มาด้วยนะคะเท่าที่เห็นชื่อนะคะชัยฉีอันนี
2: ้ชัยฉีเป็นเบอร์3
1: ผู้ช่วยระดับสูงเนาะ
2: ไม่อันนี้เป็นสมาชิกกรมการเมืองด้วย
1: okay.
2: คนนี้ที่เขาคาดหมายว่าจะมาแทนสีเจิ้นผิงในกรณีที่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: นะแล้วมีอีกคนหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในคณะกรมการเมืองในอนาคตนะตอนนี้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้อันนี้องค์ว่างจะมาคุยให้ฟัง
1: โอเค
2: อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละจะเป็นรุ่นใหม่
1: แต่ท่านหวังอี้ก็มา
2: หวังอี้เขาเป็นสมาชิกคือหวังอี้เนี่ยเขาเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองที่มีทั้งหมด27คน
1: ค่ะ
2: แต่ฉัยชี่เลยเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองที่มี7คนนะตำแหน่งเขาสูงกว่า
1: ค่ะ
2: คนเนี้ยเขาไม่ค่อยพูดเงียบๆอยู่ข้างหลังสังเกตดูจะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ข้างหลังอ
1: ่ะ
2: แล้วก็เป็นคนบริหารจัดการเพราะเขาเป็นคนคุมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพรรคเขาเป็นคนดูแลส่วนนี้นะมันก็อันนี้ก็เป็นคนพูดกันว่าคนเนี้ยน่าจะมีบทบาทสูงแล้วก็ไปไหนไปด้วยแต่คนเนี้ยคู่เนี้ยไปอินเดียก็ไปประชุมบริกส์ก็นั่งอยู่แล้วก็เห็นอยู
1: ่ไปดูรูปร่างหน้าตานะคะเพราะว่าต้องดูโมเฮงด้วยการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐครั้งแรกของท่านสีนะตั้งแต่ปี2015แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐเนี่ยนับตั้งแต่การประชุมเอเปคปี2023ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็จะมีแต่ว่าเขาจะเจอกันคืออ่ะคันนี้มาเอาถัดจากนี
1: ้
2: ระยะเวลาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา3วัน
1: วันนี้วันที่24กันยายน
2: 23 24 25
1: โอเค
2: เท่ากับตอนที่ทรัมป์อยู่ที่ปักกิ่ง3วันเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เขาพยายามจะบอกว่าเป็นสถานะเท่าเทียมกันนะแต่จีนก็มองว่าสหรัฐกับจีนต้องร่วมมือกันนะเพื่อที่จะคือสหรัฐกับจีนผมฟังจากสุนทรพจน์นะสหรัฐกับจีนรวมกันเนี่ยมีประชากรประมาณ 1,700 ล้านคน
1: รวมกันนะคะ
2: เราที่มีประชากรรวมกัน 1,700 ล้านคนเนี่ยจะทำให้คนทั้งโลก 8,000 ล้านคนเนี่ยอยู่ยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดำเนินการกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งแต่ว่าในแล้วส่วนเรื่องประเด็นปีกย่อยเช่นเรื่องการเลื่อนผลบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการเกาหลังกันไปเรื่องภาษีเนี่ยก็ที่จะครบกำหนดเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยก็เลื่อนไป
1: อีก2เดือน
2: แปลก็คือไม่ต้องคุยละอย่างนี้แสดงก็ไม่ต้องคุย
1: ก็คือว่าขยายระยะ
2: เวลา
1: ทางการค้าที่ว่าเนี่ยค่ะจากเดิม
2: เรื่องภาษีเรื่องอะไร
1: พฤศจิกายนก็ขยับไปอีก2เดือนก็จะไปถึงนู่นเลยค่ะ10มกราคมปีหน้า
2: เขาก็มองว่าตอนที่คราวนี้เราดูจากมุมนะอันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เล่าให้ฟังกันแล้วกัน
1: อาจารย์ขาในจากมุมแล้วก็เป็นของนักวิเคราะห์ด้วยค่ะนุ่นอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังแบบยาวๆเพราะฉะนั้นในมิติต่างๆเนี่ยนะคะที่น่าสนใจที่เราควรรู้ควรทราบเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่านักวิเคราะห์เขามองยังไง
2: คืออย่างนี้การเจอกันครั้งนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าสถานภาพของทรัมป์เนี่ยเป็นรองเหตุผลการบริหารจัดการเรื่องสงครามกับอิหร่านไปไม่ถึงไหน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันก็มีความพยายามจะอธิบายว่าที่อิหร่านเนี่ยอยู่ได้ส่วนนึงเนี่ยเพราะการหนุนช่วยจากจีนทั้งทางตรงและทางอ้อมเคมีพันบางอย่างที่จะไปทำไอ้โดรนมิสซงมิสไซก็ส่งไปให้ซื้อน้ำมันอะไรต่ออะไรสหรัฐจะมาบีบอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนหนึ่งก็พยายามจะบอกว่าจีนเนี่ยนะทำให้อิหร่านเนี่ยไม่กลัว
1: ค่ะ
2: อะไรเงี้ยโอเคนั่นไม่เด็ดเป็นปัญหาประเด็นก็คือว่าการบริหารจัดการของทรัมป์ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นที่ถูกใจของคนอเมริกันซึ่งมันจะเข้าช่วงที่จะมีการเลือกตั้งกลางปีเดือนพฤศจิกาเล
1: ือ
2: กตั้งก็จะมีเลือกตั้งสสคือสสเขาเนี่ยครบวาระ2ปีนะของคอนเกรสเมนทุก2ปีเลือกกันใหม่แต่วุฒิเนี่ยทุก6ปีเอาเพราะหลักๆกันแล้วกัน1ใน3ก็เลือกใหม่อันนี้เลือกใหม่เลยทั้งหมดเลยก็คาดว่าอย่างน้อยๆในสภาผู้แทนราษฎรหรือคองเกรสเนี่ยเสียงข้างมากที่ทรัมป์ที่พรรครีพับลิกันเคยมีเนี่ยอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยในเวลาเดียวกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อได้เปรียบทางวุฒิสภาหรือทางเซเนตเนี่ยทางอันเนี้ยถ้าเลือกตั้งออกมากลางเทอมในสถานการณ์ที่น้ำมันเป็นอย่างนี้แพงขึ้นประมาณ 60% ทั้งเบนซินทั้งดีเซลแต่ว่าโอเคอะการว่างงานมันยังไม่ได้มีมันก็พอกุ้มแก้มแต่ว่าค่าครองชีพของคนในอเมริกันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นความไม่พอใจมันก็มีผลรัฐบางรัฐที่เป็นของตายของพรรครีพับลิกันเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสูสีกับคนของพรรคเดโมแครต
1: ค่ะ
2: งั้นการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาที่ทรัมป์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยตกเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเรียกว่าเป็ดง่อยอ่ะนะเรียกแลมดัก
1: อ
2: ันนี้จะต่างจากสีจิ้นผิงสีเจิ้นผิงเนี่ยมาเนี่ยด้วยความมั่นใจเลยว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีของจีนเขาจะเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาจะเป็นประธานคณะกรรมการทหารกลางของกองทัพประชาชนจีนต่อไปอีก4อีก5ปี
1: สถานภาพของเขามีเสถียรภาพมาก
2: เขามาด้วยเขามาแบบ
1: เฟิร์ม
2: ค่ะมันต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะในการบริหารจัดการจีนเขาก็มีพันธมิตรของเขาอเมริกาเขาพยายามสร้างพันธมิตรเราพูดถึงเฉพาะในภูมิภาคในเอเชียเนี่ยแน่นอนอ่ะการที่นายกญี่ปุ่นไปเจอกับทรัมป์ก่อนอันนี้ก็บอกอะไรบางอย่าง
1: ใช่
2: EG แต่คนนี้เขาก็ไปพูดที่ UN เนี่ยเขาก็พูดเรื่องว่าทำไมสหประชาชาติตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะควรจะให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปเป็นร่วมวงไพบูลย์มากกว่านี้ไม่ใช่มีแค่5ประเทศแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดกันอยู่นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าสหรัฐก็จับมือกระชับกับญี่ปุ่นแล้วก็พยายามจะดึงเกาหลีใต้มาแต่สิ่งที่ทำไม่ได้คืออาเซียนมันไม่ได้ไปอย่างนั้น
1: อ
2: าจจะจับมือกับออสเตรเลียระดับนึงแต่ว่าไม่ได้ไปขนาดนั้น
1: เดี๋ยวนุ่นค่อยถามต่อว่าแล้วอาเซียนไปไงนะ
2: ค
1: ่ะ
2: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสถานะของผู้นำเท่าเทียมกันอย่างนี้คนนึงในทางการเมืองอ่อนด้อยลงไปอีกคนนึงในทางการเมืองที่โยงกับสถานการณ์ในประเทศเฟิร์มนั้นการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆ
1: ค่ะ
2: นะหลายคนไม่เชื่อว่ามันบรรลุผลอะไรหรอกน ราะว่าไอ้เรื่องที่มันเจรจากันอยู่มันก็ต้องเจรจากันต่อไปเพราะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการกีดกันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องไอ้เรื่องไซเบอร์ เรื่องอะไรเนี่ยพวก AI อะไรนี่ก็ว่ากันไปแหละนะแล้วแต่มันจะคือทุกคนก็ต้องอาศัยประโยชน์ของตัวเองน
1: ะ
2: จีนเองก็คงจะมีเรื่องที่จีนเขาอยากจะเจาะบางอันอเมริกาคือข่าวที่ออกมาเนี่ยเราต้องบาลานซ์ใช
1: ่
2: คือถ้าเราอ่านแต่ข่าวของอเมริกันนะอ่านนิวยอร์กไทม์อ่านบูมเบิร์กอ่านอะไร CNN พวกนี้เราก็ได้ข่าวแบบนึง
1: ค่ะ
2: ผมเนี่ยไปอ่าน CGTN ของจีนเพื่อจะดูด้วยว่าทางจีนเขามองในเหลี่ยมเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์หน่อยอ่ะน
1: ะ
2: เหลี่ยมมันมองไม่เหมือนกันนะเขาคือเขาทางนี้เขาก็จะนำเสนออีกแบบนึงเพื่อให้มันเกิดสมดุลนะนั้นผมไม่คิดว่ามันมีข้อตกลงอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต อย่างน้อยๆเดือนพฤศจิกาเขาต้องเจอกันอีกนะใช่ไหมคือเท่ากับว่าทรัมป์เยือนจีนพฤษภาจีนเยือนอเมริกากันยาแต่เวทีกลางเนี่ยมันจะเป็นเอเปกที่สนเจิ้นถูกไหม
1: แล้วก็มีทามมิ่งที่จะต้องเจอกันอีก
2: มันจะมีทามมิ่งที่จะต้องเจอกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันติดขัดจีนเขาจะมีเส้นแบ่งสำคัญเส้นที่ห้ามคุยกันนะหนึ่งไม่ต้องมายุ่งกับผมเรื่องสิทธิมนุษยชน
1: ค่ะ
2: คุณไม่ต้องมาบอกว่าที่มณฑลซินเกียงเนี่ยการปลูกฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันใช้เป็นเรื่องนั่นนะ
1: สิทธิมนุษยชนและอะไรอีกคะ
2: อันที่สองเนี่ยเรื่องไต้หวัน
1: อันนี้ทุกคนลุ้นหัวข้อนี้
2: อีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้มี3เรื่องที่บอกว่าเป็นเส้นแดงห้ามข้ามเอาแต่ว่าเอาหลักๆก็เรื่องไต้หวันนะคือผมคิดว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยนะความฝันของจีนความฝันของผู้นำจีนเนี่ยที่จะรวมไต้หวันจะรวมด้วยวิธีไหนก็ตามทีด้วยกำลังบังคับหรือยอมกันเองเนี่ยก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนี้มันเป็นความฝันที่เขาไม่เลิกมันเป็นเรื่องตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่สองยังไงก็ในท้ายที่สุด at the end of the day ก็ต้องจัดระบบเขาสำเร็จทำสำเร็จกรณีฮ่องกงทำสำเร็จกรณีมาเก๊าไต้หวันก็ almost the same ห้ามยุ่งเรื่องเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สิทธิมนุษยชนกับเรื่องไอ้ไต้หวันเนี่ยนั้นจีนก็จะมีท่าทีต่อญี่ปุ่นค่อนข้างแข็งกร้าวจีนมองว่าญี่ปุ่นตอนนี้เฮ้ยคุณกำลังลื้อฟื้นลัทธิทหารก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าอ
1: ัน
2: นี้เป็นเรื่องที่จีนยอมไม่ได
1: ้
2: อันนี้ก็อันนึงนะส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยนะบางคนอาจจะมองว่าคือในทางการค้าในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบค
1: ือ
2: จะไม่พึ่งกันเลยก็ไม่ได้จะไม่ค้าขายกันเลยก็ไม่ได
1: ้
2: มันของมันทดกันอ่ะ
1: มันต้องพึ่งพากัน
2: คราวนี้ว่าแต่แนวของอเมริกามันก็แนวคาวบอยอ่ะคือประเภทชักปืนยิงก่อนแล้วค่อยว่ากันเนี่ยจีนเขาก็ไม่ได้ทำท่าทีแบบนั้นจีนต้องการให้เห็นว่าแบบผมเป็นแบบที่อยู่ร่วมกัน
1: ค่ะ
2: เป็นแบบที่ไม่แหกกฎนะการเมืองมีหลายขั้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็เขาก็พยายามจับมือกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าของเขาเนี่ยคาดเดาได้เว้ย
1: ค่ะ
2: ใน
1: สายตาชาวโลกก็รู้สึกว่า มั่นใจกับทางผู้นำจีนมากกว่า
2: เขาย้ำอันหนึ่งนะที
1: ่
2: ผมฟังจากสุนทรพจน์หรือฟังจากไหนผมไม่แน่ใจสิ่งที่จีนพยายามจะนำเสนอก็คือว่าเขาจะเป็นประเทศ อะไรนะสังคมนิยมที่พัฒนาในขณะที่อเมริกาจะเป็นสังคมทุนนิยมที่พัฒนาพูดง่ายๆมันคือการเสนอโมเดลในการที่จะให้ประเทศไปสู่แต่ละชาติไปสู่ความมั่งคั่งไพบูลย์นะประชาชนมีความสุขอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสองโมเดล
1: ไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขามันก็เป็นหมุดหมายโมเดลเนี้ย
2: ไอ้นั่นมันเป็นรายละเอียดแต่ว่าพูดในแง่ของโมเดล
1: ค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้มันมีโมเดลเดียวโมเดลทุนนิย
1: ม
2: เศรษฐกิจต้องเป็นระบบอะไรอย่างที่ว่านี่แหละนะแต่ว่าของเขานำเสนอว่าเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยก็มี modernized capitalist society ก็มี modernized socialist societyสังคมแบบสังคมนิยมแบบก้าวหน้ากับสังคมทุนนิยมแบบก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโมเดลทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยต้องมองในทั้งหมดที่คุณดูคุณต้องมองในบริบทนี
1: ้
2: ไอ้ที่เหลือนั่นเป็นรายละเอียดปีกย่อยเรื่องใครจะชนะเรื่องทหารเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยแต่โครงใหญ่มันเป็นโครงนี
1: ้
2: ศตวรรษที่20รัสเซียไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะนำเสนอโมเดลmodernized socialist society ไม่ประสบความสำเร็จล้มพังภาพไปเพราะไปเปลี่ยนทิศทางมาเป็นทุนนิยมรัฐเป็น state capitalism เจ๊งสุดท้ายก็เจ๊งจนก็อยู่มาได้ตั้ง70กว่าปีนะสหภาพโซเวียตแต่พอมันล่มสลายปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าป่นเลยก็ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนไปเลยนะ30ปีที่ผ่านมาต้องอย่าลืมนะจุดตัดที่ทำให้มันมีอะไรเปลี่ยนเนี่ยอันหนึ่งก็คือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1990
1: โอเคค่ะ
2: แตกละเอียดเลยในยุโรปแล้วมันก็มีผลต่ออะไรเต็มไปหมดนะในเมื่อมันมีสหภาพโซเวียตเวียดนามกับโซเวียตลาวกับโซเวียตก็เปลี่ยนหมดนะรัสเซียกับโซเวียตไม่เหมือนกันนะต
1: ้
2: องเข้าใจก่อนว่ารัสเซียก็คือรัสสมาพันธรัฐรัสเซียกับสหภาพโซเวียตเนี่ยมันคนละเลเวลกันนะรัสเซียไม่ได้ใหญ่เหมือนกับสหภาพโซเวียตในระหว่างที่ตัวนี้ลงเนี่ยก็ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะจีนก็เดินหน้ามาจากการเปิดประเทศนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ Reform and Open เนี่ยประมาณสักเลทเซว่าสัก10ปีนะ10ปีจีนก็เจอคล้ายๆกันเกือบจะไปเหมือนกันตอนเกิดกรณีจตุรัสเทียนอันเหมือนปี1989 2532นองเลือดนะแล้วตอนนั้นนะภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็แตกกันอย่างหนักเลยนะนะกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาได้ใช้เวลาเป็น10ปีน
1: ะ
2: ถึงจะลงตัวนะจังหวะที่ทุนนิยมรัฐล้มเหลวโมเดลของโซเวียตล้มเหลวจีนค่อยๆขยับไปจนมาถึงปัจจุบันผ่านไป40ปีจีนมีความมั่นใจว่าโมเดลนี้โอเ
1: ค
2: โมเดลนี้ใช้ได้ผมเนี่ยด้วยความที่ผมสนใจเนี่ยผมมีรวมสุนทรพจน์ของสีเจิ้นผิงที่เป็นภาษาไทย2เล่มแล้วก็ที่เป็นภาษาอังกฤษอีก3เล่ม5เล่มนั่งอ่าน
1: เออ
2: มาดูว่าเขานำเสนออะไรยังไงนะอันนี้คุยให้ฟังให้เฉย
1: ได้ถ้าอาจารย์มีเวลาลิสต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะได้มาบอกคุณผู้ชมว่าเป็นหนังสือเล่มไหนค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่อาจารย์บอกว่าเราต้องดูโครงใหญ่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจีนแบบนี้ในโครงใหญ่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังแต่โครงใหญ่ที่เขาจะไปสังคมนิยมที่ทันสมัยค่ะเราก็เห็นว่าโลกของเขาประเทศของเขามันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ของจีนนอกเหนือจากที่เรารู้ถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขาที่ซบเซาแล้วอ่ะม
2: ัน
1: ยังมีเรื่องของอัตราการว่างงานคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยตกงานเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยหรือเปล่า
2: อันนี้มีประเด็นเดียวถ้าเขาสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวในระดับที่เหมาะสมเนี่ยปัญหาการว่างงานเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ
1: ่ค่ะ
2: ปัญหาการว่างงานปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นอาการของเศรษฐกิจ
1: โอเค
2: เพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีมันจะไม่มีปัญหาพวกนี
1: ้อันนี้ร้อยต่อมาที่ประเทศเราด้วย
2: เราก็เหมือนกันอาการมันออกไงอาการเรื่องหนี้อาการเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเป็นอาการที่บอกว่าร่างกายคุณไม่เรียบร้อยมีเรื่องติดขัดไอ้นั่นก็เหมือนกันเป็นตัวสะท้อนเขาต้องแก้ทั้งพูดง่ายตรงนี้ต้องรักษาถ้าต้องผ่าตัดก็ผ่าตัดแต่ว่าต้องทำให้องค์คาพยพที่เป็นอวัยวะทั้งล่างเนี่ยมันโอเคขึ้นก่อนหน้านี้มันวิ่งมาเร็วมันก็ขยายตัวเยอะอ่ะมันก็ไม่คุ้นก็ต้องค่อยๆปรับนะแต่ต้องบอกก่อนอ่ะผมพูดแล้วพูดอีกอ่ะว่าปัญหาของจีนเนี่ย40ปีที่ผ่านมาที่เขาพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้เขาไม่เคยเจอวิกฤตแต่เขาเรียนรู้บทเรียนการเกิดวิกฤตจากคนอื่นทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเขาเรียนรู้จากใครเขาเรียนรู้จากญี่ปุ่นเขาเรียนรู้จากญี่ปุ่นปี1990
1: ค่ะ
2: เขาเรียนรู้จากภูมิภาคเอเชียปี2000เอาละประมาณปี2000ปี1997 1998แถวๆเนี้ยรวมทั้งรัสเซียล่มสลายก็ปี1999 90ปี1997ในรัสเซียล่มสลายเลยนะรัสเซียล่มสลายแบบว่าเงินรูเบิลกระจายเลยนะเละเทะไปหมดอ่ะ
1: เขามีบทเรียนทั้งเรียนรู้จากของคนอื่น
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็จะวางตำแหน่งในการจะรับมือไม่เหมือนกันตอนเนี้ยอเมริกาจะบอกว่าจีนเงินหยวนคุณเนี่ยอ่อนกับ under value คุณเงินหยวนคุณอ่อนเกินทำให้ได้เปรียบได้จีนบอกไม
1: ่
2: ผ ผมไม่ได้เงินผมไม่ได้มีผมไม่ได้เงินอ่อนทำตั้งใจให้มันอ่อนเพื่อจะไปแข่งขันเลยของผม productivity เว้ยผลิตภาพเว้ยผมมีความสามารถในการผลิตผมเป็นโรงงานคืออันนี้มันก็อาร์กิวกัน
1: เออแล้วโครงสร้างเนาะเวลาโครงสร้างอ่ะแค่การปกครองของเขาอ่ะก็ไม่เหมือนที่อื่นด้วยแล้วนู่นยังมีคำถามต่อพออาจารย์พูดไปเนี่ยนะคะมองในด้านของอาเซียนอาเซียนไปไงต่อในช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะเราดูมหาอำนาจสหรัฐจีนอาเซียนไปไงคะไม่ได้ไปแบบ
2: อาเซียนต้องแยกเป็นประเทศ
1: โอเค
2: ฟิลิปปินส์มีปัญหากับจีนสหรัฐก็อยากให้มีปัญหากับจีนเรื่องไอ้เนี่ยน่านน้ำเรื่องเขตเรื่องอะไรเนี่ยเขตเศรษฐกิจเฉพาะจีนมีปัญหากับเกาหลีจีนมีปัญหากับญี่ปุ่นเรื่องดินแดงก็อยากให้มีปัญหาจีนอยากจะรวมไต้หวันอเมริกาไม่ยอม อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็จะอยู่ในกลุ่มที่เอากับอเมริกามาก
1: ๆ
2: นะไล่ลงมาอินโดนีเซียก้ำกึ่งผมเห็นไม่เห็นความชัดเจนมาเลเซียก็จะอีกแบบนึง
1: ค่ะ
2: แต่สิงคโปร์เนี่ยอเมริกาโปรอเมริกา
1: โอเค
2: เขายึดโยงอเมริกาเยอะนะ
1: เวียดนาม
2: ก็เขาก็พยายามปั่นให้กลัวจีนก็เดี๋ยวอเมริกาเขามาลงทุนเยอะเกาหลีใต้ก็มาลงทุนเยอะญี่ปุ่นก็มาลงทุนเยอะ
1: ง
2: ั้นเวียดนามก็พยายามจะบาลานซ์เหมือนกับเราปฏิเสธจีนไม่ได้เพราะเขาติดแล้วเคยโดนเขาส่งทหารมาบุกทางภาคเหนือปี2522นะเดือนมีนาคมสงครามสั่งสอนอะไรนั่นนะไทยก็พยายามทำบทบาทแบบนั้นพม่าก็มีปัญหากับอเมริกาก็ต้องไปโยงกับญี่ปุ่นไอ้โทษต้องไปโยงกับจีนต้องไปโยงกับรัสเซียถูกไหม
1: สปป.ลาวก็เหมือนกัน
2: คล้ายๆกันแต่ลาวอาจจะเรียกว่าติดกับจีนอะไรที่มีพรมแดนติดกับจีนเนี่ยต้องระมัดระวังเราเนี่ยโชคดีที่ไม่ได้มีพรมแดนติดกับจีนพม่าลาวเวียดนามเนี่ยต้องระวังนะเพราะพรมแดนติดกับจีนจะไปทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เรากับเขมรเนี่ยพรมแดนไม่ติดกับจีนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าไม่ติดกับจีนก็มีปัญหากันเอง
1: แล้วกัมพูชานี่เอาไงคะไปทางอเมริกาหรือจีน
2: แล้วแต่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนของเราเนี่ยพยายามบาลานซ์นะท่านนายกไปก็พูดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเราจริงๆมันเลือกไม่ได้หรอกนะจะไปเลือกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ถึงเวลามันก็ต้องเลือกน่ะนะถ้าถึงเวลามีเรื่องกันจริงๆนะลบพุ่งกันจริงๆต้องเลือกอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: นะทำเป็นกลางไม่ได้หรอกเอางี้ผมว่ารอให้เขาแถลงผลการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาของสีเจิ้นผิงออกมาเนี่ยผมจะหาเวลามาคุย
1: นะ
2: เพื่อที่จะอนาโตมีแยกแยะ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้มันช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยคุณพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ำ
1: อยากให้อาจารย์อัปเดต
2: หน่อยไม่ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพียงแต่ว่าน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มากขึ้นน้ำที่มาจากทางนครสวรรค์ก็มากขึ้นน้ำสมทบมาจากลุ่มแม่น้ำสแกกังกับน้ำที่มาจากไซโฟที่มาจากจังหวัดอุทัยธานีอะไรพวกนี้ก็มากขึ้นก็จริงอ
1: ่ะ
2: แต่ว่ามันยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้สำหรับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดอ่
1: ะ
2: ว่ามันไม่ได้ท่วมหลากมาแล้วมาอยู่กันเป็นเดือนแบบนี้แล้วน้ำมาแบบประเภทขึ้นมาเป็นเม็ด2เม็ดมันไม่ใช่หรอกแต่ที่ลาบลุ่มเจออยู่แล้ว
1: อ
2: ันธรรมดาแต่ว่าผมก็ยังบอกอ่ะว่าผมมาห่วงทางฝั่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงสระแก้วปาจีนนะกบินบุรีนครนายกอะไรแถวๆเนี้ยผมยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าน้ำมันยังมาอยู
1: ่ดูยกตัวอย่างที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยมีน้ำที่อยู่ระดับสูงเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยเขาระบายอยู่ที่ประมาณ1,280,000ลูกบาทเมตร
2: ถ้าอย่างเงี้ยประมาณ3ล้าน
1: ใช่เขาก็เลยเพิ่ม
2: อันนี้มันลงคลองมาเดือ
1: เป๊ะเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะว่าที่จดมาเนี่ยค่ะเขาเพิ่มวันละ3ล้านลูกบาทเมตรค่ะที่ต้องระบาย
2: เพิ่ม
1: ก็เด็ดแหละค่ะ3ล้านลูกบาทเมตรค่ะอาจารย์
2: เนี่ยตรงไอ้คลองเนี่ยพอนั่นไปล่องแพยางสนุกจะตายระยะทางประมาณ2กิโลกว่า
1: เมื่อวานนี้อาจารย์ให้เดี๋ยวนะคำเกรดความรู้ฉะเชิงเสานี่แปลว่าอะไรนะ
2: เสานี่ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าลึกหรือใสนะฉะเชิงเนี่ยมันคือสตึง
1: ค่ะ
2: สตึงนี่แปลว่าแม่น้ำน่าจะไม่แน่ใจนะว่าเสานี่แปลว่าใสหรือว่าลึกนะ
1: โอเค
2: สตึงเซาก็คือฉะเชิงเซาอันนี้ไม่รู้นะเขามีคนเล่าให้ฟังแบบนี้เลยเดี๋ยวคนที่รู้ภาษาเขาไม่รู้นะว่า
1: เพลินๆถามเพลินๆค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ตรงจุดนครสวรรค์นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้นะแม่น้ำปิงเนี่ยเริ่มลดลงนะคะส่วนแม่น้ำน่านอันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะระบายอยู่ที่ระดับ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ
2: าจจะขึ้นถึงประมาณ 1,800 แต่ว่ามันจะค่อยสโลว์ละ
1: ค่ะ
2: ถ้ามันไอ้ที่ห่วงจริงอะคือห่วงฝนไอ้ฝนที่ตกเนี่ยมันจะทำให้ถึงน้ำมันจะไม่ท่วมนะแต่มันท่วมถนนนะคุณ
1: ค่ะ
2: ถ้าฝนตกเนี่ยมันการที่แก้อะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาตกตรงไหนแต่ถ้าพูดถึงปริมาณน้ำที่หลากตามลุ่มน้ำเนี่ย
1: ค่ะ
2: ของเจ้าพยาไม่มีผมว่าไม่รุนแรง
1: ค่ะ
2: แม่น้ำโขงไม่ต้องพูดต่ำกว่าตลิ่ง4เมตร5เมตร
1: ค่ะ
2: ทางบางปะกงเนี่ยทางภาคตะวันออกเนี่ยปาจีนบุรีชนบุรีอะไรพวกนี้แล้วยังทางฝั่งล่างนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับอันนี้เรื่องฝนอย่างเดียวนะทางระยองลุ่มน้ำประแสทางลุ่มน้ำจันทบุรีคนละฝากกันนะเพราะเทือกเขาชะเมากับเทือกเขาสอยดาวเนี่ยมันตัดน้ำมาทางนี้อันนึงกับลงข้างล่างอันนึงไม่เหมือนกัน
1: โอเคเพราะฉะนั้นนะคะลุ้นฟ้าลุ้นฝนปริมาณ
2: ฝนอย่างเดียวฝนอย่างเดียวฝน
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียน

0: Thinking Radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับผู้มาเยือนอคันตุกะผู้โดดเด่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีเกล็ดรายละเอียดหลายประการที่น่าสนใจมีทั้งความลี้ลับมหัศจรรย์และก็ความแปลกที่ยังไม่มีคำอธิบาย เริ่มต้นเท่าที่เราเห็นปั๊บก็คือฉากเครื่องบินแอร์ไชน่าเที่ยวพิเศษส่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภรรยามาลงที่สนามบินแอนดรูซึ่งเป็นสนามบินกองทัพอากาศซึ่งเป็นปกติเป็นที่จอดของแขกคนสำคัญรวมทั้งตัวประธานาธิบดีด้วย Joint Base Andrews ตรงนี้ล่ะครับที่มีเกร็ดเล็กๆหลายอย่างที่น่าสนใจบางเรื่องอาจจะดูเหมือนจุกจิกแต่มาสะท้อนทั้งพิธีการและบุคลิกผู้นำพอสมควรนะครับผมสังเกตพรมแดงพรมแดงนี่เกือบจะกลายเป็นฉากแย่งซีนไปเลยครับก่อนสีจิ้นผิงจะลงจากเครื่องไม่กี่นาทีมีคลิปยาวประมาณ12วินาทีครับที่เห็นทหารอเมริกันหลายคนคุกเข่ารีบเกลี่ยทำความสะอาดจัดพรมแดงซึ่งยาวประมาณ30เมตรให้เข้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยยืนอยู่ตรงประตูเครื่องบินข้างบนสังเกตเหตุการณ์นี้ด้วยความระทึกใจว่าเอ็นนี่เพิ่งจะมาจัดไอ้พรมแดงไอ้ตอนนี้เหรอนี่ท่านประธานาธิบดีกำลังจะลงมาแล้วนะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะครับบอกอเมริกันนี่ยังไงจะต้อนรับแขกรู้ล่วงหน้ามาเป็นเดือน หลายเดือนไอ้พรมแดงนี่ทำไมไม่จัดให้เรียบร้อยทำไมต้องไปเกลี่ยๆเหมือนกับยังไม่ราบเรียบยังไม่สะอาดในวินาทีสุดท้ายหลังจากที่ทุกอย่างกำลังเตรียมพร้อมให้ประธานาธิบดีสีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินลงมาความฉุกละหุกนี้กลายเป็นไวรัลทันทีจริงๆแล้วหลักฐานไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นการเพิ่งคิดถึงพรมแดงนาทีสุดท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยวางแผนไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่า มันมาวุ่นนาทีสุดท้ายเพราะว่าทหารสหรัฐต้องไปรีดจัดพรมแดงให้มันราบเรียบร้อยหรือมันอาจจะมีรอยตำหนิอะไรบางอย่างแต่มันควรจะทำก่อนหน้าเครื่องบินลงครับขณะเดียวกันทรัมป์นี่ก็ไปถึงใต้เครื่องบินไปด้วยตัวเองต่างจากการที่เป็นวิถีปฏิบัติธรรมเนียมปกติมายาวนานเพราะโดยทั่วไปประธานาธิบดีสหรัฐไม่จำเป็นต้องไปรับผู้นำต่างชาติถึงเครื่องที่สนามบินแอนดรูสแต่ทรัมป์กลับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาเลเนียยืนรออยู่ตรงนั้นเลยครับนักข่าวบอกว่าเป็นการต้อนรับแบบเพลนไซต์เพลนไซต์แปลว่าข้างๆเครื่องบินซึ่งหาได้ยากไม่ปกติไม่ธรรมดามีการเตรียมพรมแดงยาวประมาณ100ฟุตกองเกียรติยศ21นายมีเด็กอเมริกัน2คนมอบดอกไม้ให้สีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวนภรรยาที่น่าสนใจคือตอนทรัมป์ไปปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยสีจิ้นผิงไม่ได้ไปรับทรัมป์ถึงเครื่องบินครับส่งรองประธานาธิบดีไปแทนแต่คราวนี้ทรัมป์เลือกทำมากกว่าที่ ตัวเองได้รับจากจีนและภายหลังทรัมป์ก็บอกว่า I think they appreciate it ผมคิดว่าท่านหมายถึงสีจิ้นผิงกับบังคับมีความซาบซึ้งกับวิธีต้อนรับอย่างนี้ฉะนั้น เป็นทางการให้เกียรติอย่างสูงกับผู้มาเยือนและก็เป็นการสร้างบรรยากาศก่อนเกณฑ์จานเจรจาที่มีเรื่องซับซ้อนมากแต่ฉากที่ผมว่าสนุกที่สุดเครื่องบินของอเมริกาเองทำเอาทรัมป์สะดุ้งครับระหว่างพิธี B-1 Lancer 2ลำบินผ่านเหนือศีรษะเสียงดังมากกล้องจับได้ว่าทรัมป์เนี่ยทำตีหน้าเย๋เก๋หน้าหยีเกรงเหมือนสะดุ้งกับเสียงครับขณะที่สีจิ้นผิงยืนค่อนข้างนิ่งหน้าตาเฉยนิ่งเรียบนักข่าวบอกว่าทรัมป์ถูกเสียงฟลายโอเวอร์เนี่ยเครื่องบินบินเพื่อต้อนรับนะเป็นการให้เกียรติกับอาคันตุกะแต่ทำไมทรัมป์สะดุ้งแต่ผู้มาเยือนนิ่งเฉยภาพจึงออกมาค่อนข้างจะย้อนแย้งครับพิธีบินผ่านซึ่งตั้งใจจะโชว์ศักยภาพทางทหารของเจ้าภาพกับสร้าง

0: พูดคุยมีภาพที่เธอพูดภาษาอังกฤษคำว่า wonderful ระหว่างการแลกเปลี่ยนสั้นๆกับมาริเนียถึงแม้ว่าเสียงสนทนาทั้งหมดจะไม่ได้ยินโดยนักข่าวก็ไม่ได้ขยายความไปถึงไกลว่าเผิงลี่เหวียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษยาวๆได้ในเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการยืนยันแต่ว่าสองคนนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสองประเทศไม่ใช่คนแปลกหน้าครับต่างคนต่างเคยพบกันที่มาอาลาโกและปักกิ่งมาแล้วเมื่อปี2017รอบนี้มีโปรแกรม First Lady Diplomacy การทูตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งครับแยกต่างหากเลยจะมีกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งไปเยี่ยม Smithsonian National Museum of Asian Art พิพิธภัณฑ์ Smithsonian อันโด่งดังขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ลึกลับเล็กน้อยยังไม่มีคำตอบทำไมทรัมป์ใส่ถุงมือดำอากาศเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียสไม่ได้หนาวจัดอะไรแต่ทรัมป์มาเต็มชุดเลยครับเสื้อโค้ทยาวถุงมือหนังสีดำคนอื่นก็แต่งตัวเบาๆนะครับผมดูจากกล้องที่จับตอนที่สีจิ้นผิงลงจากเครื่องทรัมป์ถอดถุงมือขวาออกเพื่อจะจับมือกับสีแล้วก็ใส่กลับไปฉะนั้นก็มีคำถามว่าทำไมทรัมป์ต้องใส่ถุงมือดำตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวนะครับจึงไม่ควรจะสรุปจากการคาดเดาออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพของทรัมป์ทันทีทันใดเรื่องแบบนี้จะมีข่าววิพากษ์วิจารณ์คาดการว่าทรัมป์ไม่สบายมือเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะดูเหมือนจุกจิกแต่ว่ามันสะท้อนถึงเรื่องพิธีกรรมทางการทูตหรือพิธีการทูตสัญลักษณ์และ body language ภาษากายก่อนการต่อรองจริงจะเริ่มซึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดมากกว่าแต่สีสันเอ่ยเรื่องรายละเอียดการทำอาการสะดุ้งเอ่ยสีหน้านิ่งเฉยเอ่ยภาษาอังกฤษคำว่า wonderful จากสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจากปักกิ่งเอ่ยล้วนแล้วแต่น่าสนใจมาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การเจรจาระหว่างสีกับทรัมป์แน่นอนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: ุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

0: แคร์มาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนท่านติดภารกิจด่วนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าแน่นอนฮะในช่วงเวลาที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้ทางรายการก็จะได้รบกวนนะครับท่านอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนมาให้มุมมองให้แนวคิดเพราะว่าก็สดๆร้อนๆกับการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานะครับเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันมองไกลๆมองยาวๆและมองลึกๆแต่ก่อนจะคุยกับอาจารย์ภัยจิตนะครับขออนุญาตฝากข่าวดีๆกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเมื่อบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาในการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยก็คือคุณฟังครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่นะครับช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้ครับเพราะหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมครับเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชั่นคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยครับพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าราคาดีมากจะมีการปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มนะฮะด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทมาเป็น 3.49 ล้านบาทและฟรีประกันชั้น1นะครับประกันภัยชั้น1และยังมี Volvo XC 60นะครับรถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทมาเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันใช้ประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานานถึง5ปี Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีครับก็ลองขับคันที่ชอบกันได้เลยครับลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรุ่นที่ชอบในงานรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานพบกันที่ไหนพบกันที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23นะครับในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนี้เริ่มศุกร์ที่11ถึง13กันยายนนี้เลยนะครับตามด้วยวันที่18ถึง20และวันที่25ถึง27กันยายน2569ลงทะเบียนเข้างานได้เลยที่ Facebook Volvo Car Thailand ครับเอาละครับผมก็แอบตื่นเต้นกับการเยือนครั้งสำคัญของ2มหาอำนาจโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอความรู้จากอาจารย์พิจิตรกันเลยดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิชัยและอาจารย์รายการทุกท่านครับ
1: โอ้โหช่วงเวลาที่โลกอยากรู้ก็เลยต้องรบกวนขอความรู้จากอาจารย์นะครับกับการเยือนอีกครั้งนึงเราจะเรียกว่าเป็นการเยือนเย่าเยือนแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่2มหาอำนาจ2ผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกได้เจอกันอีกครั้งหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับผมคิดว่านี่ก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งของ2ผู้นำว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกน่าจะขยับเข้าสู่โหมดหรือมิติของความมั่นคงนะที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการปะทะกันนะทั้งทางความคิดก็ดีทั้งเรื่องของมาตรการในการตอบโต้ระหว่างกันก็ดีตลอดปีที่ผ่านมาตลอดปีก่อนที่ผ่านมาแต่พอเข้าปีนี้เนี่ยดูเหมือนสัญญาณจะเริ่มเป็นบวกแล้วการพบกัน2ครั้งนี้เนี่ยนะก็ยิ่งตอกย้ำว่าโลกอาจจะกำลังปรับโหมดเข้าสู่มิติของความมั่นคงในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: นี่เป็นข่าวดีที่ทำให้หลายๆคนหายใจฟอโล่งขึ้นอย่างน้อยก็ช่วงนี้นะครับอาจารย์นะเพราะไม่อย่างนั้นตื่นมาเก๊กซิมเลยครับแต่ละวันแต่ละวันมีแต่ข่าวทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเสมอมาเลยทีเดียวครับอาจารย
2: ์ครับเราดูจากแม้กระทั่งผมชอบดูพวกตลาดทุนของโลกนะในจุดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เนี่ยเริ่มขยับนะเป็นบวกนะในทุกสนามหลักในทุกตลาดหลักนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตอบรับของนักลงทุนทั่วโลกที่รู้สึกสบายใจนะว่าสถานการณ์โลกอย่างน้อยในช่วง2เดือนข้างหน้าน่าจะคลี่คลายนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรนะครับเดินหน้าอะไรได้ในช่วง2เดือนข้างหน้านะครับ
1: ครับผมทีนี้เรื่องราวที่อยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยก็คือว่าการไปเยือนทางอเมริกาครั้งนี้ของท่านสีจิ้นผิงและภริยานะครับเราต้องสังเกตอะไรจริงไหมครับอาจารย์หนึ่งเลยก็คือคณะของทางประธานาธิบดีก็มีสองท่านหลักๆใช่ไหมครับปกติเราก็จะเห็นการขนบรรดาพวกนักธุรกิจหรือว่าคนสำคัญหลายๆคนในแต่ละประเทศไปเยือนซึ่งกันและกันครั้งนี้ไม่มาอย่างที่สองคือธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งผมไม่แปลกใจแต่ผมก็เอใจนิดหนึ่งว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะใช้คำว่าฉีกกฎด้วยฮะหรือว่าตามใจฉันไปต้อนรับนะถึงบันไดเครื่องบินเลยพรมแดงทำความสะอาดยกใหญ่สองเรื่องนี้ก่อนฮะรบกวนอาจารย์ช่วยให้มุมมองหน่อยฮะ
2: ผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยจีนต้องการส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยเป็นสเตทวิสิตที่อยากพูดเรื่องความร่วมมือหรือมิติความมั่นคงที่เมื่อกี้ผมเรียนไประหว่างรัฐต่อรัฐนะครับโดยไม่มีประเด็นเรื่องของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันก็จะลดอุณหภูมิของความขัดแย้งลงเพราะจะเห็นได้ว่าการตอบโต้กันไปมาในช่วงที่ผ่านมาที่เราคุยกันเนี่ยมันลามไปถึงเอกชนเช่นการขึ้นอากรนะเหล่านี้เอกชนก็เดือดร้อนนะครับการขึ้นแบ็คลิสต์นะกิจการบางรายของจีนนะครับหรือแม้กระทั่งการขู่ว่าจะดีลิสต์บริษัทของจีนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าจีนก็บอกว่างั้นเอกชนไม่ต้องมาไม่เป็นไรนะครับไปเฉพาะภาครัฐภาพจะได้ชัดเจนแต่ก็มีกระแสข่าววงในพูดทำนองว่าเนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจภาคเอกชนของจีนบางรายเนี่ยไม่ได้รับวีซ่านะครับจีนบอกว่าถ้าไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงนะว่าสหรัฐตัวนะมีอำนาจเหนือกว่าจีนหรือเหนือกว่าธุรกิจของเอกชนของจีนจีนบอกว่าถ้าคุณไม่ให้รายใดรายหนึ่งงั้นผมไม่ไปทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวนะที่มีการพูดคุยกันในฝั่งของจีนนะครับตอนนี้ประเด็นครับ
1: ผมขออภัยครับในมิติตรงนี้ทำให้ผมนึกไปถึงตอนที่โดนัลด์ทรัมป์พาคณะไปเยือนที่จีนมีบางคนติดแบล็คลิสต์ใช่ไหมครับแต่ว่าทางการจีนก็อลุ้มอร่อยก็ช่วยนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่นิดนิดหน่อยหน่อยโอ้นี่น้ำใจเขามหาศาลเลยนะครับอาจารย์ครับ
2: นะคือจีนเนี่ยผมพูดเสมอว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยปัญหาไม่ได้มีไว้พุ่งชนอย่างเดียวการหลบหลีกปัญหานะเป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเก่งมากนะซึ่งเขาบอกเอาถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เกียรติเพื่อรักษาหน้ากันนะครับในเมื่อคนเหล่านั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับก็มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็หาวิธีการในการที่จะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
1: ้
2: เดี๋ยวนะฮะพอดีมีบาง
1: ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมิติหนึ่งที่ผมเชื่อว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยสำหรับประเทศจีนนี่เขาทำเป็นแบบอย่างนะครับคุณฟังแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้แขกที่มาเยือนนั้นเขารู้สึกดีนะครับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่การที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรขัดตกบกพร่องในมิติของการมองก็คือการมองแบบมีน้ำใจนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าว่าเรามาดูในครั้งนี้เนี่ยถ้าว่าอะไรที่ทำให้ทางแขกรู้สึกอึดอัดใจแล้วทางนู้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้งั้นก็เอาที่เพียวๆเลยแล้วกัน ไม่ต้องพาไปละบางทีทางนู้นอาจจะเสียประโยชน์ได้ซ้ำไปจริงไหมครับอาจารย์ฮะ
2: ครับตอนนี้ในประเด็นที่สองที่ต่อเนื่องกันเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณเชิงบวกนะในเรื่องของการต้อนรับนะท่านสีจิ้นผิงและภรรยา
1: ใช่
2: นะครับแม้ว่าฝ่ายกระชนไม่มาแต่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยในเมื่อวายงานประมุขแห่งรัฐนะเดินทางมา
1: ครับ
2: นะครับอันแรกเลยผมคิดว่าเป็นการก็บอกว่าส่งสัญญาณเหมือนกับตอบรับนะครับกับการต้อนรับนะครับที่จีนนะครับมีให้กับประธานาธิบดีทรัมป์และคณะนะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ปักกิ่ง
1: เพ
2: ราะว่าอันนั้นก็โทษนะต้อนรับอย่างอลังการเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลย
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะถึงขนาดว่าควงภรรยามาต้อนรับนะผู้นำจีนและภรรยาด้วยตนเองถึงสนามบินนะครับเป็นการแล้วก็ยกระดับการต้อนรับแบบหรือว่าถ้าเป็นระดับโปรโตคอลก็แบบเต็มรูปแบบเรื่องวิธีการนะเราเห็นการอะไรอ่ะยิงสลุด21นัดใช่ไหมตรวจพลแถวกองเกียรติยศ
1: ใช่
2: ใช่ไหมมีจะเห็นยอดภาพข่าวเนี่ยมีเครื่องบินรบ
1: ใช่ครับ
2: นะบินนะครับรวมทั้งเนี่ยงานเสร็จวิสิตที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับอาจารย์
2: นะครับนี่ก็สะท้อนเป็นสเตทดินเนอร์ที่ผมคิดว่าเป็นการบอกว่าการเดินทางเยือนของจีนในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับสหรัฐให้เกียรตินะทัดเทียมนะว่ายง่ายผู้นำโลกอีกประเทศหนึ่งเลยเทียบเท่าสหรัฐ
1: คร
2: ับนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เราอาจจะอ่านสัญญาณได้แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณต่อไปว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยากได้มิติของความสัมพันธ์นะส่วนตัวนะครับกับท่านสีจิ้นผิงและภรรยาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจิบชานะส่วนตัวกันเป็น private เป็นอะไรต่างนะครับเหมือนกับที่ท่านสีชินผิงพาเดินชมสวนใช้บรรยากาศง่ายๆพูดคุยกันในลักษณะส่วนตัวนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าในสถานการณ์โลกที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่ผู้นำนะสองฝ่ายคือรัฐต่อรัฐสัมพันธ์กันดีสร้างช่องทางในการสื่อสารในการเจรจาในมิติทางการทูตในเรื่องของคณะกรรมการร่วมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาวิกฤตถ้าเกิดขึ้นนะที่มีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำมันก็เป็นส่วนเสริมนะครับแล้วผมคิดว่าไบรท์ทรัมป์เนี่ยก็อยากได้ภาพมิติเหล่านี
1: ้
2: นะครับเพื่อหลายสิ่งนะอาจจะพูดได้เป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศที่คาดว่าจะมาถึงในเร็วๆนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าอนาคตอีกจะสองเดือนข้างหน้าของทรัมป์จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่เราสังเกตก็คือว่าเป็นการเก็บแต้มทำคะแนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หาปากกาเซียนโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเมาส์พวกที่ชอบคิดอะไรในเชิงลบเนี่ยก่อนหน้านี้เรายังจำเรื่องของการที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปประชุมนะฮะในส่วนของที่ล่าสุดที่อินเดียครับอาจารย
2: ์ที่เดลีครับ
1: ที่เดลีนะฮะแล้วก็หาว่าท่านป่วยนะเพราะตอนนี้หงายเป็นแถวเลยนะครับเพราะจริงๆนะก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมอาจารย์ฮะ
2: ก็ถ้าเราท่านยังแข็งแรงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพอกระแสข่าวที่ออกมาพอเราลงไปดูเนี่ยเราก็พอจะรู้สึกได้นะว่าอย่างนี้น่าจะเป็นข่าวปล่อยเป็นข่าวลือแน่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะประชาธิปไตยจีนนะครับซึ่งอยู่ในสหรัฐนะตอนนี้ก็หายเข้ากีบเมฆไปแล้วนะครับนี่สองคือจะเห็นได้ว่าคือปกติถ้าเราจะสืบข่าวเรื่องพวกนี้ว่าจริงเท็จขนาดไหน
1: คร
2: ับ ผมว่าที่ควรเชื่อเลยคือแหล่งข่าวของจีนนะสำนักข่าวหลักอย่างเช่นซินหัวนะอย่างเช่นไชน่าเดลี่หรืออะไรก็ตามนะที่เป็นกระบอกเสียงนะของพรรคของรัฐบาลแต่ที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่มีปรากฏเลยยังให้ข่าวการให้สัมภาษณ์การทำงานนู่นทำงานนี่ของสีจิ้นผิงแต่ของท่านสีจิ้นผิงเป็นปกตินะครับแล้วแถมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วสำนักข่าวหลักๆของแห่งอื่นๆในโลกนะยังร่วมสื่อข่าวแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะฮะเพราะนั้นก็อยากต้องบอกพวกเราด้วยว่าเวลาเห็นข่าวแบบเนี้ยนะอย่าตื่นตระหนก ต้องสืบก่อนต้องดูแหล่งข่าวต้องตรวจสอบดูไม่งั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็ดีบางคนก็ใช้อาศัยข่าวแบบเนี้ยนะไปหากำไรกันอะไรกันนะครับ
1: นะสะท้อนนะเราต้องมี media literacy นะครับเราต้องฟังหลายๆทางแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือว่าจะแชร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นมิติของการที่ทางท่านศรีและภรรยาเดินทางมาได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ผมว่าอเจนดาที่มีสำหรับการที่พบปะครั้งนี้นั้นเป็นอเจนดาที่คนทั่วทั้งโลกเฝ้าจับตาใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องของการที่ผ่อนคลายเรื่องของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์สองสามประเด็นนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย
2: ์แนวโน้มเป็นแนวโน้มสูงมากนะแต่ว่าการความคลี่คลายเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆนะคือถ้าเราดูสัญญาณขณะนี้เนี่ยเห็นไหมการเจรจาบอกว่าเอาละเรื่องของการที่เก็บภาษีนะไอ้สงครามการค้า 2.0 ที่คาราคาซังกันมาเนี่ยเลื่อนไปอีก2เดือน
1: อ
2: ันนี้ก็มีนัยยะสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยว19-20พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประชุม APEC Summit นะครับที่เซินเจิ้นนะซึ่งผู้นำสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมาพบกันอีกพร้อมกับผู้นำของหลายๆประเทศนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ว่าเอาละโทษนะอย่าให้ประเด็นข้อขัดแย้งแบบนี้นะครับมันคาราคาซังไปเลยนะครับก็เลื่อนออกไปจะได้ไม่ไปพูดกันตอนนี้เสียบรรยากาศอันที่สองคือเจอแบบวิทรัมเนี่ยกังวลใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะการมีบรรยากาศเชิงบวกนี้เองเนี่ยก็อาจจะนะเป็นผลดีนะต่อริพับลิกันนะครับอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นซึ่งเราก็บอกได้เลยว่าโอ้แสดงว่าการเมืองในประเทศของสหรัฐเนี่ยนะมันอาจจะกระทบนะกับมิติของความร่วมมือกันนะในระยะสั้นและระยะกลางนะของสองมหาอำนาจก็ได
1: ้
2: นะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกมาครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครคิดอย่างไรมองอย่างไรและเก็บเกี่ยวอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศต่อประเทศแล้วก็ผู้นำต่อผู้นำใช่ไหมครับอาจารย
2: ์เ
1: วลาที่เรามาติดตามในแต่ละช็อตเนี่ยโดยเฉพาะการที่ท่านสุยจิ้นผิงเปิดสุนทรพจน์การมาเยือนสหรัฐแล้วก็ย้ำความเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งโอ้โหคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนความตั้งใจความจริงใจและเป้าหมายที่ท่านเดินทางมาชัดๆเลยอย่างนี้ไหมครับอาจารย์นะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่จีนเรียกร้องมาโดยตลอดนะคืออยากเห็นสองมหาอำนาจนะไว้ง่ายจับมือร่วมกันนะครับในมิติด้านการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจมันก็ซ่อนอยู่แน่นอนแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้โลกเนี่ยนะมันขยับไปสู่โหมดของความมั่นคงที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าถ้าสองมหาอำนาจขัดแย้งกันนะโอ้โหรากหญ้าที่เป็นประเทศจิ๊บจ้อยนะหรือแม้กระทั่งรวมทั้งประเทศเราเนี่ยก็พลอยจะได้รับผลกระทบเชิงลบเศรษฐกิจโลกก็ดีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของโลกก็ดีนะก็จะไม่เติบโตหรือเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไม่ได้รับประโยชน์จากการทวีกำลังหรือการจับมือกันของสองผู้นำไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะและผมคิดว่าในคำปราศัยของประธานาธิบดีของท่านสีจิ้นผิงเมื่อค่ำนี้เนี่ยนะครับที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยนะครับเหมือนกับส่งสัญญาณบอกว่าเราต้องหยุดหรือลดทอนนะความพยายามในการที่จะส่งออกความคิดในเชิงอุดมการณ
1: ์
2: คือสหรัฐก็ต้องหยุดนะขายความเป็นประชาธิปไตยนะครับและแน่นอนในทางกลับกันนะจีนก็อาจจะต้องลดทอนในเรื่องของมิติของความเป็นสังคมนิยมนะครับระหว่างกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะมีอุดมการณ์อย่างไรก็ตามนะแต่ก็สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ผมคิดว่าจะทำให้โลกเนี่ยนะปรับเปลี่ยนสถานะอย่างน้อย2เดือนนะต้องมีคุณวิจัยก่อน
1: เพรา
2: ะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบทรัมป์เดี๋ยวหลังประชุมหลังเลือกตั้งนะก็อาจจะตามมาด้วยการตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ็กซ์อะไรก็ตามทวิสอะไรออกมาน
1: ะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในเบรกหน้าจะรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ต่อ พราะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าผมเข้าใจเอาเองว่าทางท่านทรัมป์เนี่ยพยายามจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเมืองภายในเพราะว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของเดโมแครตเขามีจำนวนส.ส.มากขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่ามีที่พ้นต่างๆเพิ่มมากขึ้นโอกาสขยับปรับเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างนี้คงจะหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันจะอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยมองว่าครั้งนี้ไปเนี่ยอะไรบ้างที่ทางโดนัลด์ทรัมป์จะขอจากท่านสีจิ้นผิงนะฮะเราลองมาดูกันว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าขอแบบนี้จะได้หรือไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวรบกวนคุยกันต่อในเบรกหน้าครับสักครู่เดียวครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์กับเข้ามาสู่ซีรีส์ Vision Plus นะครับวันนี้ผมวิชัยวรธานีวงศ์ขอความรู้จากอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนประเด็นที่เป็นการเยือนอีกครั้งหนึ่งของท่านสุยจิ้นผิงและภริยา มาที่อเมริกานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปมีอะไรบ้างแต่ช่วงนี้ขออนุญาตนะฮะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกช่วงนึงครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับห้ามพลาดกับงานนี้นะครับกับงาน Landing Home Open House วันที่25-27 กันยายนนี้ที่ Landing Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวครับหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่านะครับเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษากับมืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1 ล้านบาทครับพร้อมบริการที่ปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์นะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26 กันยายนนี้เวลา14:00 ถึง 15:00 นเรื่องที่ Landing Home ทุกสาขาราชพฤกษ์ครับนะฮะได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเทรดดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์02-938-3456ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landing Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวเลยครับได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landing Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ1ของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40 ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนถึง200 ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับมาที่งานนะครับ Landing Home Open House วันที่25-27 กันยายนนี้ที่ Landing Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landinghome.co.th หรือโทร02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landing Home ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณควรเริ่มตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันครับวันที่26 กันยายน 2569 TME นะครับ Institute จัดงานซาอุดิมาร์เก็ตรีดิเนสนะครับที่โรงแรมอัลมิลอชแบงคอกรามคำแหงซอย5ครับงานนี้เราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุดนะน่าสนใจครับแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางของ Saudi Vision 2030ได้แก่1ก็คือ Food Security นะครับจะมีเรื่องของ Architect ด้วย Architect and Halal Ecosystem อาหารฮาลาลที่เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นมี Cool Chain และระบบการกระจายสินค้า2ก็คือ healthcare นะครับ wellness and medical service โรงพยาบาลคลินิก wellness นะครับ rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุและ3นั่นก็คือ built environment facility and project supply นะครับวัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรมและก็ project supply ภายในงานจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping นะครับที่ช่วยให้แต่ละบริษัทเห็นชัดได้ว่าควรเข้าแบบ export distributor partner JV นะครับหรือว่า investment 26 กันยายน 2569ที่โรงแรมอัลมิลอชแบงคอกรามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนเพียง 2,900 บาทรวม2คอฟฟี่เบรกและอาหารกลางวัน1มื้อรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ thaimiddleeast.com/marketreadiness/ นะครับติดต่อได้ที่0977255552หรือ LINE OA นะครับที่ @tmeinstitute ถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของคุณเข้าพร้อมสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับเอ่ยถึงธุรกิจก็ต้องขอความรู้อาจารย์ต่อว่าในมิติที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์คุยนอกรอบกับผมบอกว่าโหจริงๆเนี่ยภาคธุรกิจเองต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันจริงไหมครับอาจารย์ฮะ
2: ครับคือถ้าเราดูในงานเลี้ยงอ่านค่ำนะที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดตอกย้ำนะที่ทำให้ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีเบอร์ต้นๆ นะของทั้งบิ๊กเทคทั้งกิจการทั้งชาติชั้นนำของสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมงานนะหลายสิบชีวิตนะว่าอันแรกเลยจีนนะเป็นตลาดที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทอเมริกาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะของจีนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในเวทีระหว่างประเทศว่าง่ายคุณอาจจะไปผลิตไปคิดออกแบบผลิตนะที่จีนเพื่อตลาดจีนเท่านั้นไม่พอคุณอาจจะสามารถส่งออกไปตลาดอื่นนะครับและในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังว่าง่ายยังคงแขวนเรื่องการเรียกเก็บอากรนะนำเข้าของสหรัฐประมาณ 33% อยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคุณอาจจะไม่ส่งมาสหรัฐอเมริกาก็ได้คุณอาจจะใช้ฐานอื่นแต่คุณสามารถส่งไปทั่วโลกนะแล้วทำให้บริษัทข้ามชาติของอเมริกันเหล่านั้นเนี่ยได้รับประโยชน์ผมคิดว่าท่านตอบย้ำแล้วก็สร้างความต้องบอกว่ามั่นใจนะให้กับนักธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกันว่าจีนจะยังคงเป็นว่าง่ายโรงงานของโลกแต่เป็นโรงงานของโลกแบบทันสมัยแบบอัจฉริยะนะครับที่มีห่วงโซ่ประทานที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์นะครับแก่บริษัทแล้วก็อเมริกันได้มาก
1: มาไปเหมือนกับการกลับมาเยือนครั้งนี้นั้นสร้างประโยชน์แล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวอเมริกันที่ซ้ำไปนะครับอาจารย์ฮะ
2: ครับจริงๆแล้วบริษัทข้ามชาติผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติสหรัฐที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยนะที่ผมมีโอกาสพูดคุยด้วยหลายรายเนี่ยต้องบอกว่าเขามั่นใจในจีนนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะทำคือการถอนตัวออกจากจีนนะไม่มีใครอยากถอนไม่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดอะไรยังไงก็ตามนะนั่นคือทางเลือกสุดท้ายถ้าเขาจะต้องออกจากจีนเพราะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นฐานการผลิตที่ดีนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยบริษัทข้ามชาติต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปดูในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยกับขยายการลงทุนลึกขึ้นในเชิงของห่วงโซ่แห่งคุณค่าเช่นขยับไปต้นน้ำมากขึ้นนะกระจายฐานนะเรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาเรื่อง R&D ที่เราชอบพูดเนี่ยเข้ามาอยู่ในจีนนะครับมาตั้งสำนักงานภูมิภาคในจีนนะลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นว่าจ้างคนจีนในการทำในการบริหารงานในการทำต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็สะท้อนภาพว่าโอ้เขามั่นใจนะในเศรษฐกิจทิศทางการพัฒนาของจีนแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับประโยชน์มากนะก็จึงไม่เลือกที่จะว่ายง่ายเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะต้องถอนตัวจากจีนครับ
1: อาจารย์มิติตรงนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคเอกชนที่ยืนยันเดินหน้าต่อเพราะว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ถ้าว่าเอกชนเจ๊งก็เจ๊งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างนี้ด้วยเราก็เลยได้เห็นอันนี้คงไม่ดื้อใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีเหตุผลนะว่ายังไงอยู่ต่อแล้วก็ยังทุ่มทุนลงไปพัฒนาให้เศรษฐกิจให้ธุรกิจเขาเจริญมากกว่าเดิมด้วยนะครับในจีนอย่างนี้นะ
2: ครับโอ้บางรายยังบอกว่าก่อนที่จะถอนตัวถ้าจะต้องถอนตัวนะก่อนที่จะถอนตัวเนี่ยก็จะคิดถึงทางเลือกอื่นคือแยกนิติบุคคลออกจากกันแยกบริษัทแล้วก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกนิติบุคคลที่เขาจะต้องทำธุรกิจเขาไม่สามารถทิ้งไปได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากนะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยระดับรัฐบาลของสหรัฐและจีนก็ต้องหารือกันในหลายกรอบในหลายเวทีเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยว่าแค่ความมั่งคั่งของสหรัฐผ่านนะบริษัทข้ามชาตินะสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็แปลงไปเป็นสัญชาติจีนเลยอย่างเง
1: ี้
2: ยนะครับจะมาเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่อยากเห็นสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอีกอย่างนึงคือโลกก็จะเสียประโยชน์ด้วยนะคือทุกวันนี้ที่เราสามารถมีของดีราคาถูกนะหรือของที่มีคุณภาพดีราคาจับต้องได้นะอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งเพราะการเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพของจีนนะเพราะการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศต่างๆของจีนที่ดีนะมันจึงเกิดสิ่งต่างเหล่านี้ครับ
1: เพราะปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในอเมริกาและโลกใบนี้ก็เกิดจากนโยบายของทรัมป์ที่พอเข้ามาสมัย2นี่ก็ฟาดมุมฟาดงาไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเย็นลงแล้วหรือยังนะครับ แล้วพอได้คุยกับท่านศรีเนี่ยอาจจะมีคำตอบอะไรแนวทางดีๆอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราคุยกันวันนี้อีกสักเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยพอเขาเลือกตั้งมิดเทอมครับอาจารย์อาจารย์มองว่าอะไรที่วันนี้ทรัมป์ขอจากท่านศรีแล้วได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์ยังไงกับการหาเสียงเลือกตั้งครับอาจารย์ครับ
2: การหารือในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นความคืบหน้านะใหม่อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างขอว่าอย่าแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเช่นในปัจเรื่องของปัจจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะครับจีนก็บอกเฮ้ยอย่าแตะเรื่องไต้หวันนะซึ่งสหรัฐก็ในความเป็นเจ้าบ้านก็บอกโอเคได้จะได้ไม่ทำลายบรรยากาศนะครับอยากได้อะไรเช่นจีนบอกว่าคุณยังไม่อยากส่งเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอยู่ไหมนะแน่นอนบริษัทที่อยู่ในนั้นแล้วก็อยากจะส่งแล้วพวกคุณไม่ส่งคุณเสียประโยชน์เองนะครับก็ท่านขณะเดียวกันฝั่งจีนเนี่ยเขามีไพ่ไม้ตายนะคือการเขาบอกว่าอนุญาตอนุมัติหรือยกเลิกใบอนุญาตการส่งออกแร่หายากซึ่งอันนี้เป็นหัวใจมันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไว้ง่ายเซมิคอนดักเตอร์วัสดุใหม่อะไรจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจีนเขาจะบีบจริงๆนะนี่คือไพ่ไม้ตายที่สหรัฐเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อสหรัฐนะครับก็ยอมอยู่ในเวทีมิติของต้องบอกว่าเป็นโหมดของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับที่มากกว่ามิติของจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งอะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นที่ดำรงอยู่ก็จึงเลือกที่จะบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะเอาอะไรที่ตกลงกันได้นะเราก็ให้มันพ้นช่วงเวลา2เดือนนี้ไปก่อน
1: คร
2: ับ ถ้าถามผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายหรือประโยชน์ในระยะสั้นนะที่สหรัฐต้องการนะเอาว่าตั้งหลักเดือนธันวาคมนะเราอาจจะต้องมาจับตามองความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นะและทีมบริหารอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีลูกเล่นใหม่อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพียงแค่การเยือนระหว่างกันนะจะไม่ทำให้วิธีคิดวิธีทำงานอะไรต่างของไบเดนทรัมป์และทีมบริหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกต้องจับตามองนะครับแล้วก็อย่าไว้วางใจมากนะครับเพราะว่าทิศทางการพัฒนาเนี่ยคือในกรอบใหญ่ในสนามใหญ่เนี่ยณขณะนี้เนี่ยสหรัฐก็ยังคงต้องบอกว่าวางสถานะของจีนว่าเป็นคู่แข่งขันและยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยมิติของความสามารถในการแข่งขันของจีนในหลากหลายมิติในหลากหลายเวทีเนี่ยขยับเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งแซงหน้าสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะยิ่งความขัดแย้งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะอุณหภูมิ ต่างๆนะ

0: ของความขัดแย้งในสนามรบแล้วกันนะพูดในภาพอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นส่วนสนามรบนี้มันจะเป็นสนามทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกายภาพด้านอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีที่ผมชอบครั้งนี้คือว่าอย่างน้อยทั้งสองประเทศเนี่ยสร้างกลไกในการพูดคุยหารือในมิติความมั่นคงระหว่างกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไปลดอุณหภูมิโลกบางคนจะบอกว่าโอ้ยมีดวงอาทิตย์สองดวงบนโลกไม่ได้หรอกอะไรเป็นต้นจริงๆแล้วเนี่ยจีนกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าโลกเราเนี่ยสามารถมีดวงอาทิตย์หลายดวงนะในเวลาเดียวกันได้ดวงอาทิตย์ในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นมหาอำนาจนะแต่ละประเทศเหล่านั้นนะที่เป็นดวงอาทิตย์เหล่านั้นคุณจะต้องลดอุณหภูมิที่คุณส่งออกมาอย่าไปแผดเผาโลกคือถ้าทุกดวงคุณแผดเผาโลกไอ้มนุษย์ที่อยู่บนโลกคุณตายหมด
1: โอ้เรียม
0: นะคุณต้องลดอุณหภูมิลงไอ้การลดอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะลดความขัดแย้งนะพอความขัดแย้งมันหายไปโลกมันก็จะเข้าสู่มิติของความร่วมมือของการพัฒนาระหว่างกันไอ้เนี้ยจะทำให้เรามีมหาอำนาจเกิดขึ้นหลายๆแห่งแล้วร่วมมือกับพัฒนานะครับเพื่อโลกจะได้ขยับจากจุดที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้นะไปสู่มิติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นฟังมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนว่าท่านสีเองก็จะมีไพ่อยู่หลายใบนะครับและขณะเดียวกันทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะมีซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันอาจารย์ฮะในไพ่หนึ่งใบก็คือความที่จีนเป็นหามหน้าที่หลายๆประเทศเกรงใจอย่างกรณีของอิหร่านอย่างเงี้ยซึ่งจะว่าไปแล้วความขัดแย้งที่อิสราเอลจับมือกับอเมริกาแล้วไปถล่มเขาเนี่ยครับวันนี้เขาสู้นะสู้ยิบตาเลยนะครับแล้วก็ของถูกเจอกับของแพงเนี่ยโอ้โหไม่สมดุลเลยอาจารย์ฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าครั้งนี้พบกันเนี่ยท่านโดนัลด์ทรัมป์จะขอให้ท่านสีไปเจรจาต้าอวยขออิหร่านนะเผามือนิดนึงเป็นไปได้ไหมครับ
0: เป็นไปได้แต่อย่างที่ผมเรียนอ่ะเพราะว่าไปบีทรัมป์เนี่ยมองประโยชน์ระยะสั้นในช่วง2เดือนข้างหน้าเพราะเลือกตั้งมิดเทอมกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันโลกนะมันมากดดันนะเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้เสียฐานคะแนนเสียงภาคประชาชนภายในประเทศนะเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นก็อาจจะโทษนะเดี๋ยวพ่ายแพ้การเลือกตั้งอันนี้ก็จะทำให้การบริหารงานของไปบีทรัมป์นะในเทอมที่ในครึ่งหลังของเทอมเนี่ยนะมันจะยากมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าอิหร่านนะอิหร่านจริงๆแล้วถ้าที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นฝ่ายตั้งรับนะคือถ้าสมมติว่าไม่มีใครไปรุกรานเขาไม่มีใครไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับคนอื่นนะแต่ครั้งนี้เราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือก็ตามนะไปโจมตีเขาเขาก็ต้องตอบโต้นะแล้วอิหร่านเนี่ยผมก็มีเพื่อนๆเป็นชาวอิหร่านเขาเป็นคนที่ว่าง่ายต่อสู้แม้ว่าเราจะมองว่าเขาในด้านหนึ่งเขาจะบางคนที่โอ้ก้าวร้าวหรือกระดับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนสุภาพเขาจะไม่ทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นจนกว่านะเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกรังแกนะแต่ถ้าเขาถูกรังแกเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาสู้ยิบตาน
1: ั่นแหละ
0: นะซึ่งเขาก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับอิหร่านจะได้ใช้จีนนะก็คือเวลาผู้บริหารระดับสูงของประเทศนะครับกำหนดทิศทางไปทางไหนเนี่ย คน 80% 90% ของทั้งประเทศอ่ะไปทิศทางเดียวกันนะได้ใจคนในประเทศนะครับจีนก็เช่นเดียวกันเวลารัฐบาลกำหนดนโยบายเวลาพรรคพูดอะไรก็ตามนะคนในประเทศก็ไปทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เลยทำให้พลังทางด้านเศรษฐกิจพลังทางด้านอื่นๆนะทางสังคมในต่างๆเนี่ยนะมันเป็นไปในทางเชิงบวกเพราะไอ้ที่บอกว่าโอ้ยเงินเฟ้อสูงคนในประเทศจะออกมาชุมนุมประท้วงนู่นนี่นะเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนเล็กมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในประเทศเขายอมไม่ได้หรอกให้ต่างชาติมาฆ่าผู้นำเขานะครับไม่รับผิดชอบอะไรแล้วยังจะมาข่มเหงเขาในเรื่องต่างๆกล่าวหาโจมตีเขาไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่บางทีผมว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะคล้ายๆกรณีอิรักไปบอกว่าคุณมีอาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวท้ายสุดพอสืบๆไปนะเข้าไปยึดเสร็จปั๊บนะไม่มีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่า

0: เท่าที่ผมทราบก็คือถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ฝั่งของเอเชียเนี่ยไม่ค่อยไปรุกรานฝั่งอื่นเลยนะครับมีแต่พวกตะวันตกมารุกรานแถวๆนี้ดังนั้นประวัติศาสตร์มันคงจะพอชี้ได้นะครับว่าใครนิสัยอะไรอย่างไรนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมนะของเรานะครับในแถบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็มีแล้วอยากให้เก็บรักษาไว
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็พยายามไปง่ายร่วมมือกันแล้วก็ค่อยๆสร้างบรรยากาศเชิงบวกเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะของคนชาติอื่นนะครับเพื่อที่เราจะได้หันมาจับมือกันนะพัฒนาโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: อาจารย์ครับที่สุดแล้วในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปก็เป็นช่วงสำคัญของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับว่าจากบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากวันนี้แล้วก็คาดว่าอีกสักเดือน2เดือนนี้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อฐานหรือว่าอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ในครึ่งหลังไหมครับอาจารย์ครับ
1: ผมคิดว่าระยะสั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับประโยชน์จากการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้นะครับเพราะบรรยากาศดูจะชื่นมื่นนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าเหมือนกับเอาละโลกผ่อนคลายแล้วนะมิติแรงกดดันความขัดแย้งทุกอย่างลดลงนะครับฐานคะแนนเสียงก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นคนที่อยู่กลางๆนะไม่ได้สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกโอเคแบบที่ทำนะสามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้นะกับจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ได้คะแนนเสียงบางส่วนจากการเลือกตั้งกลางเทอมแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าต้องติดตามดูอย่างที่ผมเรียนไปนะว่าไปดีทรัมป์เนี่ยนะจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆออกมาอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าจีนอาจจะคุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะดูจีนจะค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับไม่ว่าไปดีทรัมป์หรือว่าทีมนะรัฐมนตรีนะจะส่งสัญญาณอะไรออกมานะก็รู้สึกเฉยๆนะครับให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาให้ข่าวออกมาพูดแสดงจุดยืนเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วบรรยากาศจริงๆว่าดีตั้งแต่มีคนบอกว่ามันดีตั้งแต่ท่านสกอตแบนเซนกับเฮอร์รี่เฟิงพบกันก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสุดยอดจะได้ซ้ำไปนะมันส่งผ่านอะไรเลยผมดูแล้วเนี่ยมันส่งผ่านรูปถ่ายที่ออกมาครับนะผมเห็นรอยยิ้มนะของผู้แทนของทั้งสองประเทศนะที่มีรอยยิ้มอยู
0: ่
1: นะผมอ่านเลยว่าการพบกันนะของสองผู้นำในการประชุมสุดยอดนะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะก็น่าจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกนะครับก็อยากเห็นอันนี้อยากเห็นนะไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอยากเห็นจุดยืนของผู้นำของสองประเทศนะในมิติของความร่วมมือของการพัฒนาลักษณะแบบนี
0: ้
1: นะครับที่ยั่งยืนถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าจะทำให้แน่นอนโลกเราได้รับประโยชน์นะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนนะจะดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ผมอยากเห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าแก้ปัญหาและจับตามองกันอย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เดี๋ยวขอ2นาทีท้ายนะครับเวลาที่เราเห็นยักษ์ใหญ่เขาพบกันแบบนี้ประเทศไทยของเราคุณจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวเบี้ยได้ทุนร้านหรือว่าจากการพบปะของเขาอย่างไรกันนะครับอาจารย
1: ์สะท้อนเลยว่าวันนี้ผู้นำโลกนะอย่างน้อยนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือจะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งทั้งคู
0: ่
1: นะสองประเทศเนี่ยอยู่ในเวทีโลกนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะต้องวางจุดยืนดีๆในการที่จะสานความสัมพันธ์ความร่วมมือกับทั้งสองประเทศแล้วยิ่งกรณีของจีนเนี่ยอยู่ใกล้เราแค่นี
0: ้
1: นะครับเราต้องแล้วเราก็เห็นตลาดที่เขาเติบใหญ่ขึ้นนะอย่างต่อเนื่องทำยังไงเราจะได้รับประโยชน์นะจากการเติบใหญ่ของจีนนะที่เป็นไปอย่างต้องบอกว่ามั่นคงและมีเสถียรภาพสูงเนี่ยให้ได้นะครับอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกรณีของสหรัฐก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำโลกนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะต่อเนื่องกันมาหลายปีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราอาจจะใช้คำว่าเราอาจจะวางจุดยืนนะพยายามทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรองนะครับในความในการพัฒนาความร่วมมือกับสองกลุ่มใช้อาเซียนเราให้เกิดประโยชน
0: ์
1: นะไม่ว่าสหรัฐจะกดดันเรื่องภาษีอะไรก็ตามจีนก็อาจจะใช้ฐานการผลิตนะในอาเซียนผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐสหรัฐเองก็อาจจะมาใช้อาเซียนเรา เพื่อประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนี้

0: นี้ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งในมิติเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับการจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากเห็นไทยเราเองกลับมามีบทบาทนำนะในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะและอยากเห็นประเทศไทยเราผมคิดว่าวางจุดยืนนะในลักษณะแบบนี้ที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะได้ก้าวเดินนะไปกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเพื่อความร่วมมือในระยะยาวครับ
1: ครับนี่คือจังหวะสำคัญแล้วการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่รอเฉพาะรัฐบาลนะครับพวกเราทุกภาคส่วนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทยถึงจะมายืนเป็นผู้นำในอาเซียนได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับเดี๋ยวเรายังต้องมอนิเตอร์กันต่อนะอาจารย์นะดูว่าเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเจ๊เต้กันแล้วเป็นยังไงต่อไปนะฮะต้องมาดูกันแล้วจะได้รบกวนขอจะขอความรู้ใจใจดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ยินดีครับ
1: คุณ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคุณวิสุทธิ์จะเข้ามาในช่วงเบรกที่สองก็ส่วนคุณอภิรักษ์นั้นวันนี้ติดภารกิจนะไม่ได้หนีน้ำไปที่ไหนแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับวันนี้อุตส่าห์วางแผนไว้นะอย่างดีแล้วแต่ก็ปรากฏว่ามาติดอยู่กลางฝนกลางน้ำอยู่กลางถนนเพราะฉะนั้นในช่วงเบรกแรกตรงนี้ก็คงจะขออนุญาตเข้ามาทางสายโทรศัพท์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งถ้าผ่านจากช่วงแยกลาซานศรีนครินทร์ไปได้แล้วก็คงจะสื่อสารกันได้ตามปกติก็เบื้องต้นเอาเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เนี่ยเอาจุดที่ผมกำลังผ่านณเวลานี้จริงๆเนี่ยผมเนี่ยกลางวันเข้าไปทำงานในเมืองเสร็จสับแล้วก็จะกลับมาจัดรายการที่บ้านก็จะเข้าทางบางนาตราดแต่เนื่องจากดูในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าขาเข้าทางช่วงโน้นน้ำท่วมตั้งแต่ปากซอยเข้าไปเลยก็คงจะท่วมหนักนะครับก็เลยมาอีกทางหนึ่งนะครับมาทางถนนศรีนครินทร์เพื่อที่จะเข้าทางสีด่าน22นะก็มาติดนะฮะขยับไม่ขยับขยื่นเลยตรงซอยที่จุดตัดกลาซานตอนนี้ผ่านมาได้แล้วแล้วก็ระดับน้ำท่วมสูงนะครับมอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้เลยจอดกันเต็มไปหมดนะส่วนรถเล็กนะก็คงจะลำบากนิดหนึ่งมาวิ่งกันบางเลนบางช่องทางก็น่าจะวิ่งไม่ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าคงไม่ใช่เฉพาะช่วงถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นหลายที่หลายแห่งนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงหน้าแมคโครโรงศรีนครินทร์นะเห็นมอเตอร์ไซค์ยืนอยู่นะฮะก็เลยเข่าขึ้นมามองไม่เห็นฟุตบาทแล้วอ่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ไล่เรียงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กันซึ่งมีทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของต่างประเทศเรื่องของการเมืองและก็เรื่องของลูกสาวแห่งชาตินะน้องเน่ที่เมื่อสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงของอสมทตอนแรกนะสายๆวันนี้ดูจากข่าวเห็นบอกว่ายังไม่มีกำหนดที่จะเดินทางกลับแต่ล่าสุดนะได้รับการยืนยันแล้ววันพรุ่งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตเขาก็เตรียมการกันในการที่จะรอต้อนรับน้องเน่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตในเวลา10 โมงเสร็จของเช้าวันอาทิตย์จากนั้นทางจังหวัดก็จะมีการจัดการต้อนรับนะก็วันนั้นก็เปิดให้ก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีและน้องก็จะมีการแสดงดนตรีให้ชมกันด้วยในวันนั้นนั่นคือในเรื่องของน้องเนเน่ติดไว้นิดหนึ่งนะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของฝนฟ้านะครับก็เอาเป็นว่ามาตามนัดก็คือนัดหมายถึงว่าเป็นที่พูดคุยถกเถียงกันมาช่วง 2-3 วันว่าจะตกใหญ่ขนาดไหนจะมีมหาอุทกภัยหรือเปล่าโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตื่นช้ามาวันนี้ผมเห็นท่านรองอธิบดีบ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ้างก็ต้องมีภาระในการที่จะต้องเดินสายชี้แจงทั้งสื่อแล้วก็ชี้แจงติดตามสถานการณ์ไปด้วยพร้อมๆกันก็ฝนตกหนักน่าจะทั่วทุกภาคกรุงเทพมหานครเนี่ยนะตกตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสัก3 ตีแล้วก็ตกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเนี้ยก็ตกทั้งวัน สภาพแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฝนที่มันตกแช่นะไม่ใช่เรนบอมนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเรนบอมแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็บอกว่าฝนตกแช่เพราะตกแช่ไม่พอครับท่านผู้ฟังครับผู้รู้นะผมฟังท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่นะท่านก็บอกว่ามันจะวนนะหมายถึงถ้าตกตรงนี้อีกสักพักหนึ่งถ้ามันหยุดมันก็จะไปอีกที่หนึ่งจากนั้นมันก็จะวนนะเป็นวงรอบกลับมาที่เดิมก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันก็ถือว่าฝนได้ตกหนักจริงๆอย่างที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้แต่อันหนึ่งที่มีการพูดถึงแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังยืนยันนักวิชาการทั้งหลายเองนะก็แม้กระทั่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ชี้แจงอีกเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ของฝนตกที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันเนี่ยมันเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลนะครับเพียงแต่ว่าน้ำมันอาจจะหนักและจะแช่อย่างที่ว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อไปเทียบเคียงกับปี2554นะก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่นะฮะผมอ้างเมื่อวานก็คุยกับคุณวิสุทธ์ไปในรายการนี่แหละท่านอาจารย์ดร.ทำรองทำอาจารย์ดูสินะทำรองนาวาสวัสดิ์อาจารย์นะก็ได้พูดถึงสถานการณ์นะในปี2554เมื่อวานก็คุยกันนะครับว่าก็มันเป็นเรื่องของพายุที่เข้ามาในหลายๆลูกต่อเนื่องกันแล้วก็เปรียบเทียบปริมาณน้ำนะฮะที่มันมีการท่วมขังในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ประมาณสักนะเมษาพฤษภาอะไรเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงสิงหาเนี่ยนะคือมันจะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นล้านล้านไร่ณเวลานั้นนะพอมาถึงปีนี้นะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับหลักแสนไร่มันก็เลยเกิดความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำที่มันสะสมอยู่ในทุ่งสองก็คือพายุที่เข้ามาในหลายๆลูกตอนนั้นแต่ปีนี้ไม่มีดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบในการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์มหาอุทกภัยนะเหมือนกับปี2554โอกาสนะจริงไม่มีนะและเสร็จแล้วเนี่ยนะพอดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับมันก็แตกต่างกันคือเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำเอาไว้ได้เพียงแต่ว่าปริมาณน้ำนะที่ไหลเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวัน2วันจนกระทั่งเมื่อวานมีประเด็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่สสพระนครศรีอยุธยาท่านเองก็บอกว่าชาวบ้านต้องเอาปี๊บมาหมายท่านคลุมหัวเนี่ยก็ท่านเองก็คงจะห้างอิงจากข้อมูลณเวลานั้นว่าปริมาณน้ำเท่านี้ปล่อยน้ำเท่านี้ฝนตกเท่านี้มันไม่ท่วมแต่พอสถานการณ์ฝนมันลงมาอย่างหนักก็เลยมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากวันละไม่ประมาณสัก600ลูกบาศก์เมตรนะฮะก็เพิ่มมาเป็นหลักพันแล้วก็พันกว่านะฮะก็นี่แหละคือทำให้พื้นที่รับน้ำมันก็เลยต้องรับน้ำมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำท่วมเอาเป็นว่าหลายๆท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะเหมือนกับผมที่กำลังเดินทางอยู่ณเวลานี้ก็คงจะต้องทำใจนิดหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังเพราะจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าสายวันนี้แล้วล่ะถนนหลายสายแม้กระทั่งที่อสมทเองก็ประสบปัญหาด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ไม่มีการเรียกน้ำรอการระบายแล้วเรียกเป็นน้ำท่วมซึ่งพอถึงจุดหนึ่งก็คงจะระบายออกไปได้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ทำใจกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับการเดินทางตอนแรกเราก็คิดว่ากลับในช่วงบ่ายนั้นเนี่ยก็ถือว่าวางแผนกันเต็มที่แล้วนะเพราะว่ายังไงเสียเย็นย่ำวันนี้สถานการณ์การเดินทางในกรุงเทพมหานครถนนทุกสายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันถูกน้ำท่วมก็จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ก็ผ พอออกบ่ายนะก็เริ่มนะติดกันตั้งแต่บ่ายแม้กระทั่งบนทางด่วนนะครับขาเข้าขาออกดินแดงบางนาเนี่ย ก็ติดทั้งขาเข้าขาออกแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับยืนยันจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนที่ศูนย์กลางของฝนเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์มาแล้วนะจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณตรีคุณตรีติดน้ำอยู่ใช่ไหม
2: โอ้ผมติดน้ำอยู่กลางถนนด้วยไม่ใช่ติดน้ำธรรมดาติดกลางถนนและที่สำคัญเนี่ย
3: ชี
2: วิตเราแปลกนะคุณวิสุทธิ์นะเราบางทีเราก็เตรียมพร้อมสุดๆแต่มันก็นี่แหละมัน
3: เกินคาดหมาย
2: อะไรขึ้นจนได้
3: ก็เลยต้องขออภัยด้วยพอดีผมก็อยู่ข้างนอกแล้วก็แต่ว่าไม่ถึงจะจอดกลางถนนนะคุณมนตรีนะครับตอนนี้จะมีการจัดเรื่องภาพเสียงได้อยู
2: ่ฮะอีกสัก 2-3 คืบน่าจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็พ้นจุดตรงนี้ถ้าในซอยไม่ท่วมหนักอีกอ่ะเชิญครับคุณที่สุดครับ
3: เอาล่ะแล้วผมก็สรุปคร่าวๆเรื่องของน้ำท่วมในวันนี้นะ25กันยายนนะครับคุณมนตรีครับตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยทางบรรเทาสาธารณภัยบอกว่ามีน้ำท่วมวัน12จังหวัด38อำเภอ143ตำบลนะ596หมู่บ้านนะแล้วก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดแล้วก็สุรินทร์นี่ติดกับน้ำท่วมนะครับแต่ว่าที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับก็คือภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางครับน้ำมวลน้ำจากภาคเหนือกำลังไหลมาสมทบน้ำในภาคกลางครับก็ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องติดตามใกล้ชิดนะส่วนที่อีสานตอนล่างมีพื้นที่น้ำขังสูงนะครับอันนี้ทางภาพถ่ายดาวเทียมของจิตจ้าบอกว่าพบพื้นที่เสี่ยงสูงโดยเฉพาะที่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับน้ำขังลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เกษตรกรุงเทพก็ไม่ใช่พื้นที่ไว้วางใจได้นะครับฝนตกหนักที่มีบุรีนะแล้วก็มีจุดรับน้ำค้างท่อต้องเร่งระบายเดี๋ยวพอที่ลาดกระบังและมีบุรีประเด็นก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับ25-27กันยายนภาคเหนืออีสานล่างกลางและกรุงเทพก็หนีไม่พ้นนะครับปริมณฑลตะวันออกภาคใต้ฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก
2: ็
3: ตกหนักมากด้วยนะครับนี่คือสภาพน้ำที่ท่วมแต่ว่าผมฟังแต่หลายฝ่ายคือว่าเหมือนที่คุณตีรายงานตอนต้นนะคือไม่ถึงระดับเป็นเรนบอมแบบท่วมหนักมหาศาลแต่ไม่จะมาถ้าช่วงนึงนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันมีการถกเถียงทางการเมืองอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก
2: ร
3: ณีอยุธยากับเจ้าพระยาฝ่ายค้านเองคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวมาดูว่าคุณเทงก็ตั้งคำถามว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยฝนตกหนักคาดการได้ล่วงหน้าแล้วก็เสนอรัฐบาลเตรียมศูนย์อพยพกลุ่มเปราะบางเตรียมเรือเตรียมแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันคุณพลดรปิศานันทกุลครับโต้ครับนี่เกิดเนี่ยวิทยาเป็นถามเมื่อวานแล้วนะว่า
2: ครับ
3: อย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองแล้วก็อธิบายว่าปัญหาน้ำเจ้าพระยาเป็นเรื่องระยะยาวรัฐบาลกำลังผลักดันโครงการน้ำขนาดใหญ่วันนี้คุณเทงโต้กลับครับคุณเทงบอกว่าทุกปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องการเมืองการเตรียมลงพื้นที่อยุธยาดูสถานการณ์จริงแล้วก็เสนอให้รัฐบาลบริหารทุ่งรับน้ำแล้วก็เปลี่ยนวิธีระบายน้ำด้วยนะ
2: ครับ
3: ก็ที่น่าสนใจสสภูมิใจไทยเองอ่างทองอยุธยามาเรียกร้องให้กับกรมชลประทานนะปรับปรุงวิธีการแจ้งเตือนและการระบายน้ำทางสสอยุธยาตั้งคำถามก็ว่าทำไมเพิ่มระบายน้ำจากปริมาณ100 700เป็น 1,000 และมีแนวโน้มสูงขึ้น พอเพิ่มสูงนี่ได้ใครตั้งตัวไม่ทันมันต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่าบางพื้นที่อย่างที่บางบายุทธยาท่วม1เมตรชาวบ้านทวงคำถามครับของคุณอนุทินที่เคยพูดเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมอ่ะไหนบอกว่านายกบอกว่าไม่ท่วมไงนะฮะทีนี้ก็เลยนี่แหละก็กลายเป็นประเด็นปัญหาน้ำท่วมและเป็นการตอบโต้กันระหว่างพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลนะครับ
2: ครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านกับรัฐบาลเมื่อวานผมเห็นคุณพลาดอนปริศนานันทกุลกับสสพรรคเดียวกับท่านนั่นแหละที่ตั้งกระทู้ถามสดเพราะท่านเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปว่าท่านเองก็คงจะมั่นอกมั่นใจจากข้อมูลที่มีอยู่และการบริหารจัดการก็เลยไปบอกกับชาวบ้านนะการันตีว่าน้ำไม่ท่วมมีแต่ต้องเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างเดียวชาวบ้านเขาก็เชื่อสิครับนะ
3: ครับ
2: ทีนี้พอมันเกิดน้ำท่วมก็เลยเป็นปัญหาที่ท่านเองก็คงจะต้องมาระบายนะว่าการบริหารจัดการเป็นยังไงคือจากที่เรานะประสบด้วยตัวเองทุกวันเนี้ยนะอย่างกับผมที่เนี่ยตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็รถในซอยก็ออกไม่ได้ถนนใหญ่ก็ไปไม่ได้ในซอยก็โอ้โหท่วมบางโชคดีที่ผมมีประสบการณ์จากปีก่อนที่น้ำท่วมหนักๆอ่ะผมก็ไปเปลี่ยนรถใช้รถสูงขึ้นแล้วก็ผ่านมาได้นะทีเนี้ยปีนี้นะแม้จะไม่ให้เรียกว่าเรนบอมเป็นฝนตกแช่แต่พอมันแช่อย่างเงี้ยมันก็เลยน้ำมันก็เลยท่วมขังแล้วก็ไม่ไปไหนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมยังเห็นเพจของทางอบต.บางแก้วแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถวเนี้ยคือต้องใครที่อยู่ริมน้ำเพราะระดับน้ำมันขึ้นมันเต็มหมดแล้วในคลองสำโรงในอะไรทั้งหลายแหละก็เลยนั่นน่ะคือฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำฝนล้วนๆที่ไปเพิ่มน้ำในคลองไม่ได้เกิดจากอะไรอย่างอื่นเลยไอ้ตรงนี้กำลังครับคุณที่สุดท่านผู้ฟังครับที่ทำให้คงจะต้องมาไหนจะบอกว่าถอดบทเรียนไม่ใช้ดีกว่านะเพราะว่าทุกครั้งก็จะถอดบทเรียนนะโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยากับปอพอหน่วยงานต่างๆก็คงจะต้องประสานกันในการที่จะคำนวณปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระยะเวลาที่ตกลงมาแล้วก็จะระบายมันก็จะต้องบริหารจัดการล่วงหน้าแต่ด้วยความเคารพนะครับก็ดูเหมือนท่านก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่พอมาเจอปัญหาเข้าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับบริหารตามสถานการณ์นะครับคุณนิสุทธ์ครับเอาละแต่เพื่อที่จะไม่ให้ตนกตกอกตกใจที่ผมก่อนที่คุณนิสุทธ์จะเข้ามาผมเรียนค้างไว้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นั่นก็คือท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและก็รวมถึงท่านผู้ว่าชัดชาติทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันนี้จะหนักสุดเพราะว่าศูนย์กลางของฝนที่เมื่อวานนะครับอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ช่วงสายๆวันนี้ขยับมาที่ฉะเชิงเทราและคืนนี้จะผ่านกรุงเทพนี่คือหนักสุดก็คือคืนนี้นะและวันพรุ่งนี้จะมีอีกวันหนึ่งแต่จะเบาบางลงจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลนะฝนก็จะตกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเสาร์เราอยู่กับบ้านก็คงไม่หนักหนาสาหัสเท่าวันทำงานในวันนี้ที่ขาออกก็ตกขากลับก็น่าจะหนักกว่าขาออกในช่วงเช้าครับคุณนิสุทธ์ครับ
3: ครับผู้ฟังเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าส่วนน่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคุณเดนะ
2: ครับ
3: ก็ผู้ว่าราชการก็บอกว่าเมื่อคืนตกหนักที่สุด91มิลลิเมตรนะลาดกระบังมีนบุรีตอนนี้แห้งแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเย็นนี้ตกหนักอีกนะครับวันนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยดึงน้ำเข้ามาทำให้ฝนตกทั้งวันที่แก้กังวลคือมีนบุรีลาดกระบังคลองประเวศเขาห้ามเต็มคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่ประเวศวันนี้ก็เร่งประสานงานนะครับ
2: คร
3: ับ วันเช้าเนี่ยลมเนี่ยยังไม่ถือว่าหนักมากนะครับขอให้ติดตามเย็นนี้คืนนี้ครับคาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน 2วันพูดง่ายเย็นนี้คือวิจนาสถานการณ์ในกรุงเทพจะดีขึ้นใน2วันแต่ก็คิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมหนัก
2: นะครับ
3: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะก็ปลอบใจคุณมนตรีด้วยนะครับก็คือว่าวางแผนการเดินทางด้วยนะครับฝนตกเพิ่มนะฮะก็ก็ว่ากทมเขาก็เตรียมทุกอย่างนะครับ
2: เดี๋ยวคุณที่สุดนะฮะก็เอาละผมเข้ามาในซอยแล้วก็คาดไม่ถึงอีกเหมือนกันนะคือในซอยก็เต็มมองไม่เห็นฟุตบาทเหมือนกันนะนะเลยค่อยๆขับมานะแล้วก็
3: คุณจะขับด้วยความระมัดระวัง
2: นะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะมาแถวๆบางนาตราดนะตั้งแต่แยกบางนาเป็นต้นมานะแล้วก็อยู่แถวๆศรีนครินทร์จะเข้าศรีด่าน22นะในซอยศรีด่าน22ก็หนักนะฮะก็เอาเถอะก็มันคือรู้ล่วงหน้าดีกว่ามาแล้วมาเผชิญปัญหากันภายในเองแต่รถติดนั้นน่ะก็ทำใจกันได้เลยนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะแถวแมคโครศรีนครินทร์น่ะมอเตอร์ไซค์ยังต้องจอดกันหมดเลยเพราะว่าไปไม่ได้รู้สึกจะพักเบรกไหมแล้วก็
3: เดี๋ยวพักก่อนดีมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูผมจะพักก่อนแล้วก็มันตีหาที่จอดมีไหม
2: เดี๋ยวเราคุยกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิสุทธ์เข้าไปก่อนนะผมอาจจะช้าสัก 2-3 นาทีนะครับ
3: ได้ครับ
2: พักกันครู่เดียวครับ
3: สักครู่ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวจูดจุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้คุณมนตรีก็ยังฝ่ากระแสน้ำอยู่นะครับน่าอยู่แถวบางนานะครับก็ไปควรตีหาจุดที่บอกเพื่อความปลอดภัยนั่งคุยกันต่อนะครับส่วนผมพิสุทธิ์คงประชาฟงวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนคุณพิรักษ์นิติภารกิจนะครับเมื่อเบรกแรกก็คุยกันเรื่องของน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทีเดียวก็คือเรื่องของเนเน่รอยัลที่แน่นอนครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาก็ต็อตไทเลนซึ่งแน่นอนครับก็สร้างความตื่นเต้นดีใจความสุขและก็รอยยิ้มของคนไทยให้เกิดขึ้นในความสามารถของ เด็กอายุ16ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยและทั่วโลกได้รู้จักนี่คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปอยู่บนเวทีของ UN นะครับก็ไปวันนี้ไปที่เวที UN พูดหลายเรื่องครับลองดูครับว่าเนเน่สร้างประวัติศาสตร์สร้างปรากฏการณ์ให้โลกจดจำประเทศไทยส่วนเวที UN ของคุณนายกอนุทินนะสร้างความประทับใจให้กับประชาคมโลกมากมายแค่ไหนอย่างไรวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของเนเน่น้องแพรรัติการอำลอยเนเน่อายุ16ปีจากภูเก็ตนะครับหลังจากคว้าแชมป์มาได้นายกบอกว่าก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าคนไทยก็ดีใจเช่นกันครับในฐานะรัฐบาลครับปูตินบอกขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าตอนนี้นายกเองอยู่ที่นิวยอร์กน้องเนเน่ประกวดที่ LA ทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยตื่นเต้นให้กำลังใจให้น้องกับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนนี่คือคำชื่นชมของรัฐมนตรีของน้องเนเน่นะครับที่ดูปรากฏการณ์ของน้องเนเน่หลังจากสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้โปรแกรมเริ่มมาแล้วครับ13ตุลาคมที่สิงคโปร์ครับมีสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะฮะโอเพนนิ่งแอคให้กับแอคหวานนะฮะวงนี่ผมอ่านเราไม่ออกขออภัยที่สิงคโปร์นะครับ1งานหลังจากสิงคโปร์แล้ว21พฤศจิกายนมาที่ไทยเนเน่ขึ้นเวทีที่ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตของเสกโลโซนะแล้วน้องเนเน่ก็จะมีเพลงใหม่นะครับหลังจากที่นี้เราจะมีการปล่อยผลงานใหม่ฮะเวลิซูนนะฮะเร็วๆนี้ก็จะเป็นการผลิตชิ้นงานใหม่ครับซิงเกิลแล้วก็มิวสิกวิดีโอในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเนเน่คือเป็นเวิลด์ทัวร์นะฮะตั้งเป้าจะเป็นโกลบอลอาร์ติสต์แล้วก็เตรียมออกทัวร์ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีงานมีการแสดงนะครับเพิ่มเติมนี่คือเนเน่ผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ของความสามารถของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักและก็ได้จดจำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เด็กไทยจะไปสร้างความสามารถมากมายนะครับส่วนเรื่องของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เนเน่เนี่ยนะครับโอ้โหมีมากมายมหาศาลนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พลังของเนเน่ที่ไม่ต้องพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าใช้ความสามารถใช้บทเพลงใช้ความเป็นเด็กไทยนะฮะสร้างมูลค่ามากมายให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเนเน่นะครับถือว่าเป็นการสร้างกระแสก็เลยจากท้องถิ่นฟอร์มโลโก้สุโกโบะท้องถิ่นก็คือว่าจากจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เนเน่ในการซ้อมเล่นแล้วก็เปิดตัวจนกระทั่งก้าวไปสู่เป็นศิลปินตอนนี้เรียกว่าเป็นระดับโลกก็ว่าได้นะนี่ก็คือเรื่องของน้องเนเน่นะปรากฏการณ์ใหม่ ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่อเมริกาเช่นกันแต่อยู่กันคนละรัฐนะฮะก็ไม่ได้ไปเยี่ยมน้องเนเน่อย่างที่บอกครับแต่ก็ส่งกำลังใจมาให้น้องเนเน่แล้วก็ชื่นชมนะฮะกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณอนุทินได้พูดที่เวที UN นะฮะเวที UN ท่ามกลางสายตาของแน่นอนประชาคมทั้งโลกนะฮะที่เกิดขึ้นคุณอนุทินพูดเนี่ยถ้าเป็นเวลาท้องถิ่นก็คือของทางอเมริกานะจึงหยอกนะครับตอนประมาณ5โมงครึ่ง 17:30 นของเมื่อวานบ้านเราก็จะเป็นสักกี่โมงครับต่างกัน12ชั่วโมงโดยประมาณนะก็ผู้ที่ห้องประชุมของสหประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง trust ความน่าเชื่อถือ managing transformation นะฮะแล้วก็ United Nations deliver for all นะครับก็ประกาศจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อพหุภาคีนะครับแล้วก็คุณวิทย์พูดถึงหลายเรื่องนะพูดถึงสันติภาพในความนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ว่าต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์นะพูดถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์ทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะฮะผู้ที่ย้ำนี้ครับว่าการเจรจาผ่านทวิภาคีอันนี้ระหว่างไทยกัมพูชานะโดยใช้กระบวนการอันคอสนะฮะก็ยืนยันว่าการเจรจาไทยกัมพูชาต้องเป็นแบบทวิภาคีนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูดในเวทีของสหประชาชาตินะครับแต่ถ้าย้อนไปครับท่านผู้ฟังครับคนไทยนี่มักจะจดจำเวที UN ในช่วงไหนนะมั้ยในช่วงของที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าไปใช้เวที UN กำลังจะพูดแต่ไม่ทันจะได้พูดครับก็ถูกยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤตนะฮะคนก็จะจดจำว่าเฮ้ยไปพูดที่เวที UN เนี่ยนะอย่าลืมนะว่ามีอดีตนายกไทยถูกกระทำการรัฐประหารอันนี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นวันที่19กันยายน2500เท่าไหร่ฮะ20ปีก่อนนะครับก็น่าจะเป็นปีที่2559ย้อนลงไป20ปี
9: ปีนี้69ครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: 69ท่านคุณมนตรีนะขอโทษนะกำลังพูดถึงว่าเวลาไปที่เวที UN ควรจะจำเรื่องคุณทักษิณนะตอนนั้นไปที่เวที UN แล้วก็ยังไม่ทันจะได้พูดนะปรากฏว่าพลเอกสนธิวีรกลินเนี่ยยึดอำนาจซะก่อนก็กลายว่าทักษิณจะต้องพัดถิ่นไม่สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีปัญหาสำหรับคุณเนวินนะก็ขอไป
9: เอ๊ะคุณไม่สุดตั้งใจหรือว่าจะเฉียว
3: ผมลืมจริงเวลา
9: คู
3: ่การเมืองเนี่ยจะมาคู่กันระหว่างคุณเนวินคุณอนุทินนะก็ไม่มีปัญหานะก็เอาว่าก็คุณอนุทินก็ไปพูดบนเวทีของสหประชาชาตินะก็จะมาประเทศไทยวันนี้ก็ที่ชมในนี้เมื่อกี้ผมก็รู้สึกนี้นะคุณมนตรีครับก็ตกลงว่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ19ปีไปสร้างปรากฏการณ
9: ์16ปีนะคุณวิสุทธ์อย่าเพิ่ง
3: 16ปี16ปีนะขออภัยคร
9: ับ
3: 16ปีสร้างปรากฏการณ์ความเก่งกาจของเด็กไทยให้ทั่วโลกได้จดจำนี่ต้องดูว่าคุณอนุทินเนี่ยไปพูดแล้วก็ไปปรากฏตัวและสร้างปรากฏการณ์ที่เวที UN เนี่ยจะทำให้ประชาคมโลกรู้จักและจดจำประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่ก็แล้วแต่สายตาแล้ว
9: ครับนะฮะแต่มีบางสื่อนะฮะก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะในมุมก็ต้องบอกว่าบวกนะฮะแต่ก็มันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับกรณีที่จะไปสื่อสารในระดับเวทีใหญ่อย่างนั้นคืออย่างน้องเนเน่นะครับก็ได้รับคำชมได้รับการชื่นชมนะจากทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
3: แล้วคนที่โหวตเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะต้องเป็นคนไทยก็ต้องคนอเมริกาเป็นคนโหวตนะไทยเนี่ยส่งเสียงเชียร์เนี่ยก็แน่มาก
9: คือที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะเรื่องของการยกมือไหว้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวทีและปรากฏว่าท่านนายกอนุทินนะครับซึ่งไปกล่าวสุนทรพจน์ไปแถลงในเวที UNGA ครั้งที่81นะครับก็ผมยังไม่ได้เห็นภาพนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มีมุมนั้นอยู่ด้วยแต่มีสื่อก็มาเขียนถึงนะฮะก็ให้อ้างอิงเขานิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเพจThailand Fact Today นะครับก็ท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามนะครับเขาก็จั่วหัวว่าเหนือชั้นอนุทินผิดสุนทรพจน์ด้วยการไหว้ทรงซอฟต์พาวเวอร์เขย่าโลก1ภาพแทนคำพูดนับพันคำนะหลังท่านนายกอนุทินกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เสร็จสิ้นสิ่งที่สร้างความประทับใจไม่ได้มีเพียงเนื้อหาบนโพเดียมแต่คือการปิดท้ายด้วยการไหว้ต่อหน้าผู้แทนจากทั่วโลกนะสื่อสำนักนี้เขาก็บอกว่านั่นคือความเหนือชั้นของการสื่อสารทางการทูตตลอดการกล่าวถ้อยแถลงนายอนุทินแสดงจุดยืนของประเทศไทยอย่างหนักแน่นทั้งการเรียกร้องให้ปฏิรูปสหประชาชาติการเพิ่มพื้นที่ให้ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนการสนับสนุนสันติภาพที่เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เมื่อกล่าวจบนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพียงก้มศีรษะหรือโบกมือเหมือนผู้นำทั่วไปแต่ยกมือขึ้นประนมและไหว้อย่างงดงามกลางเวทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นการไหว้ที่ไม่ต้องมีคำแปลเพราะคนทั่วโลกสามารถสัมผัสได้ทันทีถึงความสุภาพความเคารพความอ่อนน้อมและไมตรีจิตของคนไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพียงผู้นำประเทศแสดงอัตลักษณ์ไทยอย่างถูกที่ถูกเวลาและสง่างามวัฒนธรรมไทยก็สามารถเดินทางเข้าสู่สายตาชาวโลกได้ภายในไม่กี่วินาทีความอ่อนน้อมไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอตรงกันข้ามนายอนุทินแสดงให้เห็นว่าผู้นำสามารถประกาศจุดยืนหนักแน่นในเนื้อหาพร้อมรักษาความสุภาพอ่อนโยนในท่าทีได้พร้อมกันคำพูดทำให้โลกได้ยินจุดยืนของประเทศไทยแต่การไหว้ทำให้โลกจดจำความเป็นไทยภาพนายกรัฐมนตรีไทยยกมือไหว้บนโพเดียมสหประชาชาติเป็นการประทับตราอัตลักษณ์ของชาติลงบนเวทีโลกอย่างเหนือชั้นแข็งแกร่งโดยไม่แข็งกร้าวอ่อนน้อมโดยไม่อ่อนแอและเป็นไทยอย่างสง่างามนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ไม่ต้องตะโกนแต่กลับดังกระหึ่มไปทั่วทั้ง UN ก็เป็นมุมมองของสื่อนะบางค่ายบางสำนักนะที่หยิบจับประเด็นนี้มาสื่อสารซึ่งตีคู่ไปกับสิ่งที่น้องเนเน่นะครับในเวทีอเมริกาก็สเทเลนที่ว่าแล้วก็ในสายตาผู้คนทั้งโลกก็ได้พูดถึงจุดเดียวกันนี้จุดหนึ่งนะเป็นเด็กนะวัย16ขวบนะอีกจุดหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพิ่งจะฉลองแซยิดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเดินทางไปยูเอ็นครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับวันนี้ตอนช่วยบ่ายทำรายการกับคุณสุทธิชัยยุ่น
9: หลัง
3: คุณชัยก็เปิดภาพเนี่ยภาพกอง
9: ไหว้นี่แหละ
3: อนุทินไปสปีดแล้วก็ไหว้
9: ว่าแล้วว่าว่ายังไงครับ
3: คุณสุทธิชัยชมนะว่าแหมเดี๋ยวนี้พูดดีขึ้นนะ แม้จะต้องใช้พร้อมคือจะมีบทใช่ไหม
10: อ๋อครับฮะ
3: บทให้ดูแต่ก็ดูเนี้ยแหละดูแบบไม่ได้ก้มอ่านหรือไม่ได้แบบเพ่งไปที่พร้อมจนทำให้เสียความดูน่าเชื่อถือนะ
10: อ
3: ืมพระเจ้าก็ชมนะว่าจะว่าโอเคแล้วก็ไหว้ก็ไหว้สวยนะ
10: คุ
3: ณอาจารย์วีระแจวพงศ์สุทธิชัย
10: ว่า
3: ดูชัยเนี่ยนะรอบนี้เนี่ยนะถึงไม่เชียร์โดยตรงเนี่ยแค่นี้แล้วก็พอใจแล้วปกติไม่ชอบพิจารณาปกติที่ชอบพิจารณาลุงตีนไม่ได้ถือว่าบุคลิกหน้าตาแววตาและการนำเสนอเนี่ยของเนื้อมูลเวทียูเอ็นเนี่ยคุณจะให้ผ่านนะ
10: คือเป็นความแตกต่างไงคุณวิศว์หนึ่งเอาละเวทียูเอ็นเป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเพราะเที่ยวที่แล้วมันคาบเกี่ยวกันยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งก็ได้รับคำแนะนำว่าอย่าเพิ่งเลยนะอาจจะมินเมต่อรัฐธรรมนูญก็เลยพลาดโอกาสสำคัญไม่ได้ไปปีที่ผ่านมาตอนเป็นรัฐบาล MOA แต่เที่ยวนี้ผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ1ปีแล้วความมั่นอกมั่นใจท่าทีที่ไปพบกับผู้นำในเวทีโลกอาจจะแตกต่างจากที่เคยไปสัมผัสมือกับสีจิ้นผิงสัมผัสมือกับใครต่อใครในเวทีเอเปกนะฮะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าชั่วโมงบินนะก็ต้องบอกว่าท่านสะสมเข็มไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วครับคุณสุครับ
3: ครับแต่วันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำรายการกับพี่อาจารย์วีระก็พูดถึงเรื่องเนี่ยฮะว่านี่คือเวที UN นะเราถูกรับเชิญไปร่วม
10: ครับ
3: ดูฝีมือคุณทีมเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งในการประชุมที่กรุงเทพมหานคร
10: อ๋ออีกไม่กี่วันข้างหน้า
3: ของ World Bank IMF น่าจะเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่15 16ประมาณเนี้ยนะครับ
10: กลาง
3: 16 17 18หรือประมาณเนี้ยนะครับ
10: 15น่าจะเป็นวันประชุมใหญ่เพราะว่าทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในกรุงเทพ1วัน
3: ก็เนี่ยเป็นอีกเวทีนึงที่แบบเป็นเวทีใหญ่ระดับโลกบรรดาแบงก์เกอร์ทั้งหลายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วงานนี้เราเป็นเจ้าภาพ
10: ครับ
3: รอดูบทของคุณอนุชินว่าจะตีบทในความเป็นนายกไทยในเวทีโลกในสากลโลกได้รับน้อยแค่ไหนอย่างไร
10: ครับ
3: นี่คือเวทีใหญ
10: ่แล้วก็รออีกนิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับอินเตอร์เป็นเวทีใหญ่เป็นประชุม World Bank นะฮะผมยังจำได้ตอนนั้นยังเป็นนักข่าวได้ไม่กี่ปีมั้งตอนที่สร้างศูนย์ประชุมขึ้นมารองรับการประชุมธนาคารโลก World Bank
3: ยุคนั้นผมก็จะยุ่งกับคุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการประชุม World Bank ที่นี่แหละที่นี่ครั้งแรกเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ประเทศ
10: ไทยอันนี้ครั้งที่2และท่านนายกอนุทินนะครับถ้าอยู่ถึงปี71นะครับเราจะได้เป็นประธานอาเซียนประธานอาเซียนหมุนเวียนก็จะวนมาที่ประเทศไทยแต่ตอนนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่หนึ่งนาพันษาแก่กล้าอย่างมากเพราะว่าผ่านการเป็นนายกมาหลายปีแล้วก็จะต้องแสดงจุดยืนโชว์วิสัยทัศน์ในฐานะประธานอาเซียนในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่อาจจะอยู่กันแบบหลวมๆพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความท้าทายครับดิฉันครับ
3: ครับก็อีกเวทีนึงนะรอดูไม่แน่นะผลงานเข้าตาเวทีโลกอาจจะช่วยให้ลดแรงกดเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในประเทศได้อยู่นะก็อย่างที่บอกเมื่อวานที่เราคุยแล้วว่าตกลงเออมีคนบอกมันบางคนบอกว่าคนฟังหัวก็จริงนะคุณรู้สึกเหรอคือพอน้องเนเน่มาเนี่ยก็การเมืองก็จะลดความเข้มข้นลงนิดนึงต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยแบบแล้ววันนี้นายกก็ไปพูดเวทียูเอ็นก็ถือว่าชิงพื้นที่ข่าวทางการเมืองไว้ได้อีกอันหนึ่งนะแต่จริงๆนะครับต้องดูของจริงนะมันจะกลับมาแล้วแสดงฝีมือการทำงานได้บ้างน้อยแค่ไหนเท่าไหร
10: ่ก็เอาล่ะไปจากประเทศไทยเหมือนกันด้วยความเคารพถ้าจะพูดคำนี้มันคนละมุมของอารมณ์คุณที่สุดนายกเป็นมุมการเมืองนะน้องเนเน่มันเป็นมุมของความสามารถการยอมรับแล้วก็เป็นอารมณ์แห่ง
3: อารมณ์ร่วม
10: สุขที่มีอารมณ์ร่วมไม่ใช่เฉพาะเรา เท่านั้น
3: คือน้องเนี่ยเนี่ยคุณจะวัยไหนอาชีพอะไรคุณจะมีความคิดทางการเมืองต่างๆแค่ไหนเนี่ยวางลงฮะทุกคนมีรอยยิ้มแล้วภูมิใจกับเนเน
10: ่โดยเฉพาะวัยที่เป็นพ่ออย่างเราเนี่ยนะฮะเราก็จะคิดว่านะฮะคิดได้หลายมุมเลยนะมุมหนึ่งก็คือนะคงไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำให้ลูกของตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะใครเป็นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไม่ต้องเอาน้องมาเป็นไม้บรรทัดแล้วก็ต้องคาดหวังนะกับการที่จะต้องให้คนที่เรานะอยากจะให้เป็นเหมือนน้องนะขอให้เป็นแค่แรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะนะให้เด็กได้มีความฝันมีความหวังแล้วก็เดินไปสู่จุดที่ตัวเองหวังโดยที่เอาน้องเข้ามาเป็นต้นแบบนะฮะไม่ต้องเป็นอย่างเขาทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นนะก็จะไปถึงจุดนั้นได้พอถึงตรงเนี้ยผมจะวกกลับมาที่น้องเน่ๆนิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์เพื่อที่จะให้ได้เห็นถึงว่าถ้าลูกหลานหรือว่าเรานะอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราอยากจะเป็นอย่างน้องนั่นนะคือน้องเข้าไปออกรายการทีวีช่อง12ที่สหรัฐอเมริกานะคุณวิสุทธ์นะแล้วใน

0: ที่ตัวเองชอบไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครแต่เป็นตัวของตัวเองอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองเลือกเครื่องดนตรีนั่นคือตกลงชอบอันไหนกีตาร์เบสหรือมือกลองสามฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยย้ำว่าฝึกซ้อมให้มากเริ่มต้นจากการเล่นเพลงคัฟเวอร์ง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆขยับไปเล่นเพลงที่ยากขึ้นทีละขั้นสุดท้ายครับน้องบอกกับพิธีกรว่าขึ้นเวทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยและขยายความว่าเวทีมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ขอเพียงมีโอกาสก็ให้ขึ้นไปเล่นเลยยิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกผ่อนคลายและมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคำถามแล้วก็ให้คาถา4ข้อสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นเหมือนกับพี่เน่ๆครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: จับหลายคนผู้สูงวัยบอกฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามีใจคือเอาจริงเขาบอกฟังไม่เข้าใจไม่เข้าใจตีล้อแต่มีหัวใจของความเป็นไทยหัวใจของความภูมิใจว่าเด็กไทยแต่ไม่คนทั้งโลกยอมรับได้
0: ไม่ใช่เกินครึ่งอ่ะผมพูดไปที่หนึ่งเนี่ยคือผมมาฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องภาษาก็ไม่กระดิก
1: จังหวะก็ช่างแล้วเกินเนี้ย
0: ชื่นชมความสามารถแล้วก็เห็นลีลาลมและบางทีเรายังขนลุกน้ำตาคลอตามไปด้วยเลยคุณวิสุทธ์นะนี่คือสารภาพเลย
1: วันนี้เวลาหมดนะ
0: เวลาหมดครับคุณวิสุทธ์ครับท่านผู้ฟังครับเราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันแล้วก็เวลาเดิมนะข่าวเด่นประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงเย็นนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่หุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 9.85 จุดนะครับมีปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ตลาดของบ้านเรานะครับปิดบวกขึ้นมาขออภัยครับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้นะครับปิดไปที่ 1,607.63 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 5.05 จุดครับคิดเป็น 0.32% นะครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าวันอื่นๆในสัปดาห์นี้นะครับ 57,366.42 ล้านบาทนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีทำจุดสูงสุด 1,613.45 จุดจุดต่ำสุด 1,603.46 จุดนะครับหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น214หลักทรัพย์ลดลง198หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง241หลักทรัพย์ครับวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดบ้างนะครับอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินท
2: ร์ครับครับผมวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ยังวนอยู่กับเรื่องเดิมๆที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังทรงตัวอยู่แถว105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นน้ำมันต่ำสุดแถว98เหรียญแล้วก็เด้งขึ้นไปแถว108 109แล้วก็ย่อกลับลงมาตรงบริเวณ105เหรียญนะครับราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับที่สูงเกิน100เหรียญเนี่ยยังคงสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะครับ

0: แล้วก็มีผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ยังคงต่ำขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทั่วโลกก็จับตาดูตัวบอนด์ยิลด์10ปีของรัฐบาลสหรัฐที่ขึ้นไปแตะ 5.2% นะซึ่งระดับที่สูงที่สุดเนี่ยย้อนกลับไปนู่นเลยฮะประมาณปี2007นะฮะแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์30ปีก็ไปกันใหญ่มีแตะในวันที่ตรง 5.5% ด้วยก็จะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับบอนด์ยิลด์ที่ขยับขึ้นมาเยอะเนี่ยสะท้อนความกังวลของตลาดนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะค้างอยู่ในระดับเกิน 5% แบบนี้เนี่ยยาวนานกว่าที่ตลาดได้เคยคาดการณ์กันไว้นะแล้วก็มีผลลบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะกับหุ้นที่ PE สูงหุ้นลักษณะเติบโตหรือหุ้นที่กำไรรอในอนาคตยาวๆนะพวกนี้ก็หนีไม่พ้นพวกหุ้นอย่างเทคโนโลยีนะครับหุ้นสาธารณูปโภคในบ้านเราเนี่ยโรงไฟฟ้ามือถือสาธารณูปโภคอื่นๆก็ถูกกดดันกันทั่วๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่1980นะครับเวลาที่วงจรดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเริ่มขยับเป็นขาขึ้นเราพบมี8รอบใหญ่นะครับเราพบว่าไม่จำเป็นนะฮะว่าดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วจะทำกดดันให้หุ้นมันไม่ไปไหนนะครับมันอาจจะกดดันระยะสั้นแต่ตราบเท่าที่ผลประกอบการเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีนะหุ้นยังคงขึ้นได้ซึ่งเราเห็นหลักฐานชัดเจนในตัวอย่าง S&P 500นะครับพอตั้งแต่1980เป็นต้นมาที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่รอบเนี่ยปรากฏว่ายังเห็นหุ้นหลังจากพักตัวไปแล้วก็สามารถกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็วนๆอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องน้ำมันและกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์ในขณะที่การเจรจาผู้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไม่ได้มีข้อตกลงใหญ่ๆออกมานะครับเช่นเดียวกันกับระหว่างจีนระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยก็ดูตึงๆยังน้อยสุดยังมีการพูดคุยกันนะครับในคู่ของจีนกับทางสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีการขยายข้อตกลงการพักลบทางการค้าออกไปจนถึง10มกราคมปีหน้านะครับตอนนี้ทั่วโลกก็ยังจับตาดูอยู่ว่าระหว่างที่เราปิดไปแล้วเนี่ยช่วงวันนี้จนกระทั่งวันช่วงหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะมีข้อตกลงที่มีความคืบหน้าเชิงบวกออกมาหรือไม่นะครับตามดูกันต่อไปแล้วตลาดก็อยากรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อนะรวมตัวเลขตลาดแรงงานด้วยซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐต่อไปนะครับน่าสังเกตว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสใกล้ 70% ที่เฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องในการประชุมเดือนตุลาคมซึ่งความเป็นไปได้ตรงนี้มันขยับขึ้นจากประมาณใกล้ๆ 50% เมื่อตอนช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้มันไต่ขึ้นมาเป็นประมาณ 69% ก็ตัวตัดสินคงอยู่ที่ตัวเลขตลาดแรงงานตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็นตัวชี้ชัดในสัปดาห์หน้าต่อจากถึงตรงนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดจะแกว่งออกด้านข้างค่ะ
1: ครับผมแล้วการหารือระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงมีผลกับตลาดยังไงบ้างไหมครับ
0: ตลาดจะมาดูครับแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าตลาดเองไม่ได้คาดหวังว่าจะมีข้อตกลงใหญ่ๆออกมานะครับแต่ขอแค่ว่าตรงพักลบทางการค้าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีการตอบโต้กันโดยการปรับเพิ่มภาษีแรงๆออกมาหวังแค่นั้นเองนะส่วนเรื่อง AI เนี่ยก็ดูยังไม่ได้มีผลอะไรทั้งสองข้างก็เห็นตรงกันว่าควรจะมีการเข้าไปกำกับดูแลแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะออกไปในทิศทางไหนระหว่างตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าไปเก็งกำไรประเด็นที่มีข่าวซะมากกว่ายกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะปตท.จ่ายปันผล1.40 บาทเป็นปันผลระหว่างกลางนะครับซึ่งมันมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ราคาก็ตอบรับดีทันทีเมื่อวานนี้วันนี้อาจจะสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะจะเอาหุ้นที่ได้เคยซื้อคืนไว้คิดเป็นประมาณสัก 0.84% ขายกลับลงมาในตลาดเนี่ยผมเองก็ประเมินว่าความเสี่ยงตรงนี้น้อยนะครับคิดว่าเป็นเพียงตามขั้นตอนแค่นั้นเองพอพ้น12ตุลาคมไปเนี่ยไม่ได้ขายมาสักหุ้นเนี่ยคงจะได้ยกเลิกหุ้นส่วนนี้ออกไปดังนั้นราคาสอบปตท.ตัวแม่ที่วันนี้

0: ที่ย่อตัวลงมาเนี่ยยังมองว่าเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
1: ครับแล้วการนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่28กันยาสัปดาห์หน้าล่ะครับเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับตลาดมองยังไงบ้างครับ
0: ครับตลาดเองยังแอบมองบวกนะครับว่าผลคำวินิจฉัยน่าจะทำให้การเมืองบ้านเราเดินต่อไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมยกอย่างเช่นพวกรับเหมาก่อสร้างนะว่าถ้าคำวินิจฉัยเกิดพลิกผันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกขายนะเป็นต้นนะแล้วก็ยังแอบเชื่อนะครับว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาน่าจะสามารถทำให้การเมืองเดินต่อไปได้ค่ะ
1: ครับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้าจากปัจจัยเหล่านี้แนะนำยังไงดีครับคุณวิชัย
0: จะสังเกตว่าดัชนีพยายามประคองอยู่แถวอยู่เหนือ 1,600 จุดนะครับสั้นๆเนี่ยตรงเบือน 1,600 จุดเป็นเขตแนวรับอยู่นะในขณะที่ด้านบนเนี่ย 1620 1640เป็นเขตแนวตั้งใหญ่ๆนะครับจนกว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคิดว่ายังอยู่ในกรอบนี้ไปนะแต่น่าสังเกตนะครับว่าดัชนีดูเหมือนจะไม่ไปไหนนะครับแต่ไส้ในเนี่ยเราเห็นการปรับขอบกันไปมาถ้าอย่างกังวลเรื่องของบอลยิวเนี่ยตัวกลุ่มพลังงานก็ดีตัวกลุ่มธนาคารก็ดีเนี่ยทุกรอบที่ยิวเป็นลักษณะนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานค่อนข้างโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมนะครับก็ไม่อยากให้กังวลมากเกินไปบอลยิวที่ไต่สูงขึ้นอาจจะกระทบต่อพวกมือถือโรงไฟฟ้าแต่โรงไฟฟ้าบ้านเรากำลังได้ประโยชน์จากการเติมแปลงเชิงโครงสร้างจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดจากความคืบหน้าของ GDP 2026เราเองก็มีมุมมองว่าการปรับฐานหรือการย่อตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมองเป็นจังหวะในการเก็บสะสมเช่นตัวกราฟหรือตัวกันกุ่นเป็นต้นค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับสำหรับวันนี้ที่ตลาดบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 5.05 จุดนะครับรับแรงซื้อเดลต้าช่วง Rebalance ที่ช่วยพยุงดัชนีไว้นะครับแม้จะยังเผชิญกับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ราคาน้ำมันที่สูงสัปดาห์หน้าก็จับตาเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1คือเดลต้านะครับ7,994 ล้านบาทติดไปที่263บาทเพิ่มขึ้นมา8บาทอันดับที่2ปตท. 6,902 ล้านบาทปิดไปที่43บาทลดลงไป25สตางค์ครับอันดับที่3 KTB 2,915 ล้านบาทปิดไปที่44บาท25สตางค์ลดลงไป50สตางค์นะครับอันดับที่4 K Bank และอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ3 4 5เป็นแบงค์หมดอันดับที่4 K Bank ครับ 2,181 ล้านบาทปิดไปที่252บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทและอันดับที่5 SCB ครับ1,613 ล้านบาทปิดไปที่156บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับหางเสงฮ่องกงปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหางเสงปิดไปที่ 24,510จุดลดลงไป251จุดคิดเป็น 1.01% นิกเกอิโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ครับทำสถิติปิดบวกติดต่อกันเป็นวันทำการที่5โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเพื่อดักรับสิทธิเงินปันผลขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่ม AI และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ก็ช่วยผลักดันตลาดให้ปิดในแดนบวกท่ามกลางภาวะตลาดที่ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 66,364 ครับเพิ่มขึ้นมา850จุดคิดเป็น 1.3% S&P ASX 200วันนี้ตลาดทุนออสเตรเลียนะครับติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลียครับReserve Bank of Australia RBA นะครับจะประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้ารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อประ จำเดือนสิงหาคมหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าคาดนะครับแล้วก็ยังคงอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2-3% ของ RBA นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,665 เพิ่มขึ้นมาลดลงไป 37 จุดนะครับคิดเป็น 0.43% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,845 ลดลงไป 51.40 จุดคิดเป็น 0.58% นะครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้เหมือนกันเนื่องในเทศกาลชูซอกนะครับก็เป็นข่าวที่วันนี้อยู่ในกระแสนะครับสำหรับเกาหลีใต้ที่ปิดทำการในวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลชูซอกใช่ไหมครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเทศกาลนี้จะได้เข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีนะครับเป็นวันหยุดสำคัญตามปฏิทินจันทรคติที่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวและขอบคุณบรรพบุรุษนะครับก็ของจีนก็เป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับก็ใครที่ร่วมพิธีในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเทศกาลนี้ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับในบ้านเราก็มีตั้งแต่คุณหมอสรณะนะครับเตรียมยื่นอุทธรณ์สัปดาห์หน้าจับตานั่งหัวโต๊ะประชุมกสทช28กันยายนอนุกรรมาธิการห่วงความปลอดภัยรถ EV อัครเดชแนะสมอเร่งออกมาตรฐานสารดับเพลิงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสอนกลางแผนกู้วิกฤตชาวไร่อ้อย 4.4 แสนรายสู้แล้งโลกเดือดปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุนขุดบาดาลและน้ำหยดนะครับเอกนิติเผยถกโซล่า1ถึง 1.5 ครัวเรือน1ล้านถึง 1.5 ล้านครัวเรือนในสัปดาห์หน้านะครับนักถกยศชนันสร้างอาชีพรับอุตสาหกรรมโซล่านะครับกองทุนพัฒนา SME เดินหน้า3โครงการเสริมแกร่งธุรกิจรองรับทุกความท้าทายช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับมาดูเรื่องทรัมป์กับสีจิ้นผิงเจอกันที่อเมริกากันหน่อยครับมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับผมมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House เริ่มต้นวันนี้แล้วนะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือว่ายังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนเนี่ยงานนี้เนี่ยคือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานนั้นคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครครับพร้อมกับรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีครับกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับ แถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษนะครับฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่26กันยายนเวลา14:00 น.ถึง15:30 น.ที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ1ของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทรไปที่029383456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับและสำหรับท่านที่อยากจะออมเงินนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและปิดท้ายกันนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI เดี๋ยววันนี้กับอาจารย์สมชายเราก็จะพูดเรื่อง AI กันเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยนะครับว่าเราทำเรื่องยากให้มันเข้าใจในเวลาเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่กับบ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีนะครับที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับคือวิชา Click and Createวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้เนี่ยจะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะครับ2คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI นั้นมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับเทคโนโลยีนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่เนี่ย AI ก็พร้อมมาเป็นตัวช่วยให้กับชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากนะครับเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง159บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยครับที่ @thinkingradio อย่าลืมใส่แอดไลน์ข้างหน้าด้วยนะครับ @thinkingradio และช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์พร้อมอยู่แล้วนะครับมาพูดคุยกับท่านกันครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
7: ครับขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยสีจิ้นผิงน่าจะเพิ่งจะแบนเครดเสร็จนะครับงานเลี้ยง

0: อาหารค่ำที่ทำเนียบขาวก็เป็น State Visit นะครับอาจารย์มองการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐอย่างไรบ้างและเรื่องที่เราตั้งใจจะคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันก็โยงกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือภัยจาก AI เนี่ยนะครับที่ว่ากระทบกับความมั่นคงและจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถึงแม้ทรัมป์จะไม่ได้ออกมาบอกตรงๆเพราะว่าเขาจำกัดการทำงานของสื่อมวลชนนะครับแต่ก็คาดการณ์กันว่า AI ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั้งสองผู้นำเนี่ยพูดคุยกันด้วยครับอาจารย์ครับ
1: สิ่งแรกนะฮะเพราะว่าเป็นสเตทวิสิตที่น่าสนใจมากเพราะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่มาพบกันนะครับเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะที่ทางด้านอเมริกาให้การต้อนรับกับผู้นำของอีกประเทศหนึ่งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการเลยครับข้อแรกเลยแทนที่จะนะครับมาพบกันตามธรรมดาในวอชิงตันก็ไปพบที่แอนดรูแอร์เบสซึ่งยังเท่าที่ฟังดูโดยปกติไม่เคยทำอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติกับสิงห์ผิงยังมโหฬารจนกระทั่งผู้สื่อข่าวบางคนเรียกว่าทางด้านสิงห์ผิงกลับไปด้วย exciting คือคลิปไม่เคยคิดไม่เคยหูจะได้รับการอย่างนี้อันนี้เป็นสัญจะรักว่าอเมริกาข้อแรกเลยกำลังมองจีนในลักษณะเพี้ยคือไม่ใช่ว่ามองแบบสมัยก่อนนะตอนนี้มองในลักษณะพูดง่ายมหาอำนาจระดับเดียวกันเลยแต่ถ้าดูให้ชัดกว่านั้นผมคิดว่าทรัมป์นั้นกำลังอะไรครับให้เกียรติหรือว่าพูดในแง่ดีนะฮะอีกแง่หนึ่งอำนาจต่อรองยังเป็นรองทางด้านของสีจิ้นผิงในความหมายอย่างนี้เพราะว่าทรัมป์สังเกตดูนะโดยปกติถ้าเราดูวิธีการคิดของเขาเนี่ยถ้าเมื่อไรเนี่ยเขาชนะซีโร่ซัมเกมไม่มีปราณีใครเลยเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไรเขาเจอคู่แข่งที่คิดว่าเขานะครับสามารถสู้ได้เขายอมนะครับดูได้ง่ายในกรณีของอะไรครับของทางด้านปูตินนะสังเกตดูแล้วพอมาเจอจีนที่ตั้งทางด้านทรัมป์หนึ่งโจมตีจีนอย่างแหลกเลยนึกออกไหมครับเพราะคิดว่าเขาเหนือจีนแต่ปรากฏว่าทำจีนอะไรไม่ได้พอมาทำสองก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่ต่อต้านจีนทั้งนั้นไม่ว่าเป็นมาริโอรูบิโอไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งไม่ถึงกับต่อต้านแต่ก็นะครับเล่นงานจีนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับทางด้านของประธานที่ปรึกษาแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็จริงๆปรากฏว่าทำยอมจีนที่เป็นแบบนี้ถ้าเราดูจากนิสัยของทรัมป์เมื่อไรที่เขาคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาจะเอาใจมากเลยเพราะเขาอยากจะได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงเก่งมากใช้ตัวที่อเมริกาเนี่ยคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของแร่หายากเพราะว่าจีนคุมแร่หายากรีเซิร์ฟ 50% ไมนิ่ง 70% อเมริกาเนี่ยต้องอะไรพึ่งพาตัวนี้แต่ไม่จีนปัญญาหรือลบเพราะฉะนั้นการที่เขาต้อนรับทางด้านของทรัมป์ไม่ใช่มาจากความรู้สึกโอ้โหจริงใจแต่เขามีความจริงใจอยู่แน่หนึ่งทรัมป์ชอบคนที่มีอำนาจอำนาจนิยมเขารักทุกคนที่แบบนี้วิกเตอร์ออบานนะครับบูตินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยเขาจะมีลักษณะนี้แต่การที่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจีนสัญลักษณ์การวิสิตครั้งนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจีนครับนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือจีนเองก็รู้นะครับว่าทรัมป์เนี่ยลึกๆไม่ใช่ว่าจริงใจนะครับว่าโอ้โหผมยกย่องคุณอะไรแต่ส่วนตัวยกย่องจริงในแง่เขาที่ต้องการยกย่องผู้นำที่มีอำนาจแต่ว่าทรัมป์พูดอะไรคำแรกครับต้องหลีกเลี่ยง to see the death trap นะเคยก็คุณเนี่ยความหมายคืออะไรครับทรัมป์พูดสองครั้งนะก่อนหน้านี้ก็พูดที่เอเปคทีหนึ่งบอกว่าให้เราสองประเทศต้องหลีกเลี่ยง to see the death trap กับดัก to see the death กับ to see the death คือใครครับอาริสันแกรแฮมอดีตตอนนี้ยังเป็นอยู่รู้สึกว่านะเป็นอาจารย์อยู่ที่ฮาร์วาร์ดได้เขียนหนังสือประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับหนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทยบอกว่าอเมริกากับจีนจะหลีกเลี่ยงสงครามได้ไหมจะกลายมาเป็นกับดักทูซีดีเดสหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองไปศึกษาการลบที่เปโรโปนิเชียนผมจำได้คำเนี่ยเปโรโปนิเชียนตอนผมเรียนปีหนึ่งอักษรศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรื่องเปโรโปนิเชียนตอนนั้นยังงงๆอยู่เลยตอนนั้นเป็นการลบระหว่างสปาร์ตากับเอเธนสปาร์ตาเนี่ยเป็นผู้นำเอเธนกำลังผงาด เพราะฉะนั้นในกรณีเขาศึกษาสงครามครั้งนั้นข้อได้ข้อสรุปและหลังจากนั้นก็ศึกษาสงครามทั้งหมด15ครั้งในโลกปรากฏว่าใน15ครั้งนั้นประมาณ 70% เนี่ยสงครามมักจะเกิดจากกรณีที่นะครับมีเบอร์1เบอร์2กำลังผงาดพอเบอร์2ผงาดปั๊บเบอร์2กับเบอร์1ก็พยายามจะเล่นงานเบอร์2เบอร์2ก็พยายามต่อสู้เพราะฉะนั้นสงครามก็เกิดจากอะไรครับเบอร์1ป้องกันเบอร์2ไม่ให้อะไรครับไม่ให้ผงาดนะครับเราก็ขนาดเดียวกันเบอร์2ก็ต้องการผงาดเรียกว่าเล่นงานทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะเป็นกับดักทูติดิดัสคือพูดง่ายเราไม่จะเราอย่าไปทำสงครามเรื่องของความขัดแย้งมันหลีกเลี่ยงกันได้โปรดหลีกเลี่ยงกับดักทูติดิดัสเพราะฉะนั้นเข้ามาในโทนที่ดีนะครับเพราะว่ารู้ว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะเล่นงานเขาทีนี้ตัวที่สำคัญเพื่อเราจะได้มาสู่เรื่อง AI นะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายคนพูดไปแล้วด้านหนึ่งเรื่องการค้าหนีไม่พ้นแต่คุณเชื่อฮะการค้าจะจบลงผมเรียกว่าอะไรครับคงเหมือนเดิมคือตอนนี้ก็มีการต่ออายุข้อตกลงจนถึงวันที่10มกราข้อตกลงที่พร้อมดีใจนะตอนนั้น1ปีเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตเรื่องของอะไรครับทางด้านทางด้านของอะไรแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันลดไอ้กำแพงภาษีที่เขาตั้งไว้145อันนี้ก็คงจะเรียกว่าทั่วคราวจนถึงวันที่10มกราก็คุยกันใหม่อันนี้เป็นเรื่องนึงกับเรื่องที่2อันนี้ก็เกี่ยวข้องการลงทุนด้วยเพราะทรัมป์ต้องการส่งออกนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากมายเท่าไหร่เรื่องที่2นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับไต้หวันท่านสิ่งที่น่าสนใจก็คือสนใจแค่นี้จีนคงจะยืนการเลยครับถ้าดีใจมากให้ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันเปลี่ยนยังไงแค่นี้ก็พอแล้วครับขอให้ทรัมป์เปลี่ยนคำพูดที่เป็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาบอกว่านะครับ does not support อเมริกาจะไม่สนับสนุนเอกราชของอะไรครับของไต้หวันขอให้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะ oppose ต่อต้านซึ่งอันนี้ไอ้พวกที่อยู่ในอเมริกากำลังตกใจอยู่เองอย่าคุณอย่าเปลี่ยนเชื่อในคำพูดนี้แล้วก็พวกอะไรครับทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรก็กลัวแต่คิดว่าทรัมป์คงนะเพราะทรัมป์ตอนนี้อ่านตามสคริปต์นะไม่ได้พูดนอกเรื่องเลยคงจะไม่แสดงออกถึงขนาดนั้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันคงไม่เปลี่ยนแปลงกับอีกอันหนึ่งเขาต้องการตื่นเต้นเดี๋ยวดูว่าไอ้14,000กองทุนตัวเนี้ยที่เขาสนับสนุนเรื่องของการขายอาวุธนะครับ11,000ผ่านไปแล้ว14,000กักเอาไว้เขาเคยพูดในก่อนหน้านี้นะว่าจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองคนก็กลัวว่าจะกักตัวนี้ไว้ซึ่งตัวนี้ยังไม่รู้แต่คิดว่าทรัมป์นะครับยังคงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้น่าสนใจว่าจะกักหรือไม่กักนะตอนนี้กักไว้ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแล้วก็เรื่องที่3ก็คงจะพูดเรื่องอาจจะมีการพูดเรื่องอิหร่านอันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับจีนคงยิ้มเพราะว่าการลบระหว่างอะไรครับอเมริกาอิหร่านนะจีนเนี่ยยิ้มสนิทเพราะทำให้อเมริกาอ่อนแรงลงแต่ตัวที่เราจะคุยกันวันนี้คือ AI เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่อง AI เนี่ยคุณวาลินคิดว่าเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต่อสู้กันแหลกเลย คุณคิดว่ายังไงครับเรื่อง AI เนี่ยแล้วเรามาดูว่าเขาจะออกมาอย่างไรนะครับ
0: คิดจะตกลงกันได้หรือครับอาจารย
1: ์เอาละครับทั้งสองฝ่ายนะครับกำลังต่อสู้กันแรงชนะหรือไม่ชนะกันอยู่ที่ว่าใครเหนือกว่าต้องยอมรับว่าอเมริกาตอนนี้นะครับตั้งแต่แรกเขาเหนือกว่าแต่จีนเก่งมากและลดไอ้ช่องว่างจนกระทั่งตอนนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับจีนเก่งมากและนี่แหละครับที่อเมริกากลัวเหลือเกินว่าจีนเนี่ยจะมาแซงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำก็คืออะไรครับสิ่งที่อเมริกาทำคืออะไรพยายามที่จะอะไรครับนะป้องกันเรื่องของการส่งออกเช่นเรื่องของอะไรครับเซมิคอนดักเตอร์หรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้และแม้กระทั่งอะไรครับทางด้านอะไรผู้นำของแอนโทรปิกโฟลเดอร์เนี่ยอาโบเดย์ถึงก็บอกว่าเฮ้ยพยายามป้องกันไม่ให้จีนตามทันสกัดเรื่องส่งออกตรงนี้จีนก็โมโหคุณมีความรู้สึกว่าอะไรและยิ่งกว่านั้นนะฮะทางด้านของอะไรครับโบเดก็ดีทางด้านของตัว Open AI เอาอาร์ตมานก็ดีมีการโจมตีว่าอเมริกาเนี่ยไปเอาโมเดลเขาเนี่ยไปลอกเรียนแล้วก็ใช้ศัพท์ตัวนึงก็คือเอาไป distillation กันกรองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คนทางด้าน จีนก็โมโหว่าเฮ้ยคุณมาดูถูกอะไรฉันทำนองนี้แล้วคงจะพบกันที่ที่ดินเนอร์เนี่ยอัลตแมนเนี่ยคงจะไปเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับจีนเองกับอเมริกาต่างคนต่างแข่งขันกันแหลกมากเลยและจีนเองก็เก่งมากนะครับไอความสามารถทาง AI ก็พัฒนาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกากับจีนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนกลัวก็คือว่า AI มันมีด้านลบนะครับคุณแข่งกันแบบนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าใครชนะนะมนุษย์ตายกันทั้งหมดเลยว่าคุณแข่งกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อประมาณไม่นานมานี้ก็มีการพบกันบริษัทลูกสตาร์ทอัพของอัลตแมนเนี่ย OpenAI ถ้าจำไม่ผิดชั่ว Fucking Fact หรือไงนะครับตัว Fucking Fact เนี่ยเองมีตัวฟูลไลน์มันออกมาแฮกกิ้งจากบริษัทลูกนะฮะมาแฮกกิ้งบริษัทโมเดล Fucking Fact ซึ่งเท่ากับอะไรไม่ทำตามคำสั่งน่ะปรากฏว่าพนักงานคนหนึ่งลาออกเลยบอกเฮ้ยไม่ไหวเว้ยตัวนี้กลัวมากอันนี้แหละครับที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันแหลกเลยแต่พอแข่งขันกันแหลกปั๊บชนะปั๊บสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับในที่สุดก็สร้างผู้ร้ายตัวหนึ่งนะครับสร้างผู้ร้ายตัวหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้มนุษยชาติเนี่ยหายไปเพราะผู้ร้ายตัวนี้ไม่ยอมรับฟังคำสั่งตอนนี้เริ่มแล้วไงที่เราจะเห็นจากข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าสองประเทศนี้จะตกลงกันได้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับ AI ตกลงกันทั้งหมดกี่เรื่องที่หนึ่งสามารถสร้างกฎเกณฑ์กันได้หรือเปล่ากฎเกณฑ์ที่จะบอกว่านะครับเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆอันนี้ยังทำไม่ได้ครับคุณวาเลนเพราะการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงทำไม่ได้ด้านหนึ่งอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยการสร้างกฎเกณฑ์นั้นเนี่ยทำให้การแข่งขันเนี่ยชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นทรัมป์ออกมาเลยผมไม่เชื่อพูดออกมาตรงนี้ผมไม่เชื่อบอกว่าเรื่อง AI เนี่ยในด้านลบไม่เชื่อแต่ถ้ามองจากจีนมองหน่อยคุณสร้างกฎเกณฑ์เพื่ออะไรคุณยาวเปรียบผมไงเท่ากับว่าสร้างกฎทำให้ผมเนี่ยชะลอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตกลงกันไม่ได้ครับไม่มีทางตกลงสร้างกฎและแม้กระทั่งเอกชนในอเมริกาหรืออะไรนะเขาก็ไม่อยากให้สร้างกฎเกณฑ์เพราะสร้างตัวนี้กฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องถูกข้อจำกัดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องที่สองนะครับก็คือว่าถ้าอย่างนั้นคุณวารินจะป้องกันไม่ให้ AI มันเลยเถิดได้ยังไงคุณทราบไหมครับ AI เนี่ยสามารถล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยวิธีไหนผมจะให้คุณดูนะครับเดาได้ไหมครับข้อหนึ่งเลยเขาเรียกว่า kill switch การเล่นงานมนุษย์เราเนี่ยนะครับข้อหนึ่งเลย kill switch เปิด switch ฆ่าความหมายคืออะไรครับ AI เหล่านี้เข้าไปแฮกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำลายล้างอันนี้ข้อแรกนะครับ kill switch เอา switch ฆ่าเล่นงานตัวที่สอง infrastructure take over แปลเป็นไทยว่าอะไรไป take over ตัวโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของอะไรครับของการค้ามันพังทั้งแถบเลยนะโครงสร้างทั้งหมดเลยไม่ว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างเหล่านี้อันนี้กันที่สองอันที่สามนะครับทำยังไงครับสงครามชีวภาพความหมายคืออะไรครับ biological attack ตัว AI จะสร้างตัวเขาเรียกว่าอะไรครับไอตัวอาวุธชีวภาพไปเล่นงานมวลมนุษย์หรือเล่นงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แหลกไปเลยอันที่4นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเป็นลักษณะที่เขาทำลายล้างวอร์คุณคิดว่าสงครามจะเกิดขึ้นได้ยังไงจากพฤติกรรมของ AI ลองเดาสิคุณวาเลน AI ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสงครามล้างซึ่งกันและกันได้ด้วยวิธีไหน
0: อาวุธนิวเคลียร์ป่ะฮะ
1: ทำยังไงล่ะที่คุณพูดเราโอเคอะปลอมไงปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกอะไร ปลอมเป็นประธานาธิบดีหรือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งได้

0: เหมือนในหนังเลยอ่ะนี่คือแรกนะครับปลอมวิธีที่สองทำไงครับวิธีสองทำไงครับปลอมไปทำสงครามเล่นงานอีกประเทศหนึ่งวิธีที่สามคืออะไรครับเล่นงานเลยพูดง่ายผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายฮะวันนี้เขาเรียกว่า non act non non actor นะครับคืออะไรครับสงครามในปกติเนี่ยจะเกิดจากตัว actor international actor คือประเทศแต่สิ่งที่คนกำลังกลัวว่าสงครามจะเกิดจากอะไรครับจากเรื่องของ non actor non actor ตัวนี้ที่หมายถึงอันที่หนึ่งนะครับนะเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการประเทศหนึ่งเจ้าของกิจการ AI สามารถเล่นงานอีกประเทศหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็สร้างอาวุธยูเครนอะไรต่างแต่สิ่งที่กลัวคือไอ้ตัว AI นี่เองนะครับที่กลายมาเป็นแอคเตอร์ตัวสำคัญที่จะก่อสงครามเพราะฉะนั้นพูดง่ายโอกาสที่ AI จะเล่นงานมนุษย์เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์มองแล้วมีทั้งหมด4ตัว Kill Switch ซึ่งตอนนี้เริ่มใช้แล้วเริ่มที่จะเล่นงานทางด้านแฮกด้านต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อะไรครับส่งทางด้านของข้อมูลข่าวสารประเภทผิดๆอะไรต่างๆเหล่านี้2 Infrastructure Take Over ซึ่งไปทำลายเรื่องของการเปลี่ยน3 Biological War และ4นะครับBiological Attack 4คืออะไรวอร์ถามว่าในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทำกับสีพูดในทำนองเดียวกันเฮ้ยต่างคนต่างสู้ร่วมมือแต่ลึกๆเขารู้ว่าต้องร่วมมือเพราะฉะนั้นผลการคบกันครั้งนี้ก็ยังมีข้อดีนะร่วมมือกันยังไงครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดในประเด็นในด้านลบที่เกี่ยวกับ AI ข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือจะมีเรื่องของอะไรครับมีเรื่องของในตัวในอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่า AI Dialogue AI Dialogue คืออะไรครับมีการพบกันมาคุยเรื่องนี้กับเรื่องที่สองมีฮอตไลน์ติดต่อกันทันทีว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของ AI นะครับที่มีอีกประเทศหนึ่งรีบแจ้งอีกประเทศหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายทั้งสองฝ่ายปากก็พูดนำตองว่าเฮ้ยต่างคนต่างไม่ยอมฮะแต่มาถึงจุดหนึ่งรู้เลยว่าถ้าไม่เรียนนี้โลกจะเป็นสู่อะไรครับตายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยที่สุดการคุยกันเรื่อง AI ต่างคนต่างสู้กันแหลกแต่อย่างน้อยที่สุดมีองค์ประกอบที่กำลังเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องฮอตไลน์นะครับในกรณีที่เกิดมีอะไรเกิดขึ้นจากประเทศใดหรือจ้างหนึ่งกับประเทศสองคงจะมีการตั้งสร้างกลไกที่อาจจะนำไปสู่การเจรจาเพื่อจะการมีการกำหนดเรื่องของการพัฒนา AI ในด้านบวกพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในด้านลบเพราะงั้นด้าน AI มันก็มีสองแง่หนึ่งสู้กันแหลกแต่ลึกๆจากไอ้คำพูดแม้ว่าทำอย่างว่าเฮ้ยผมคิดว่าเฮ้ยจะ unsetter grow AI ไม่มีการควบคุมเลยลึกๆต่างคนต่างรู้ว่าเฮ้ยโลกกำลังอยู่ภายใต้ถ้าพัฒนาไม่ดีจะหมายถึงโฮโมซาเปียนเนี่ยจะตายทั้งแถบเลยนะครับเหมือนกับหนังสือเรื่องอะไรโฮโมเดวส์จำได้ไหมครับคนเขียนโฮโมซาเปียนเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งโฮโมเดวส์โฮโมซาเปียนเขาพูดถึงทางด้านไดโนเสาร์คุมโลกตั้งแต่230กว่าล้านปีจนตั้ง66ล้านปีเมื่อไดโนเสาร์หมดพอระยะหลัง 200,000 ปีที่ผ่านมาพวกเราคือโฮโมซาเปียนคุมโลกเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งโฮโมเดวส์เดวส์ว่าพระเจ้าคนก็ตั้งถามว่าเฮ้ยทำไมกระดูกเต็มไปหมดเลยเป็นกระดูกของอะไรครับของโฮโมซาเปียนสัตว์ประเสริฐตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมันคุมโลกได้ยังไงวะสมัยก่อนเนี่ยไดโนเสาร์คุมโลกก็มีคนบอกอ๋อมันก็มีคนที่มันประเสริฐมากกว่าโฮโมซาเปียนใครครับก็คนโฮโมซาเปียนสร้างมันให้ประเสริฐทำให้โฮโมซาเปียนตายไปทั้งแถบประเสริฐกว่าโฮโมซาเปียน AI ไงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าวันนี้การคุยกับสองมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การค้าการลงทุนSecurity เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของโลกเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของโฮโมซาเปียนด้วยนะครับคุณวาลินวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยคุยกันถึงเรื่องความอยู่รอดของคุณกับผมเมื่อไม่นานมานี้มีคนพูดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมวลมนุษย์เนี่ยจะตายกันหมดเลยคุณวาลินคิดยังไงครับ
1: มันไม่ถึง10ปีแล้วมั้งครับเพราะว่าที่ ทางด้านของบุคลากรในแวดวง AI ออกมาเตือนเนี่ยเขาพูดถึงปีค.ศ. 2030แล้วด้วยซ้ำซึ่งนี่มัน2026แล้วอาจารย์มันไม่ถึง10ปีแล้วครับ
0: จะทำยังไงคุณยังอยู่นะ
1: คืออะไรคือ motive ของ AI ที่มันไม่เชื่อมนุษย์มันทำไปเพื่ออะไรครับอาจารย์มันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติไปแล้วมันจะอยู่บนโลกนี้กันเพื่ออะไรฮะ
0: ก็คืออย่างนี้ครับ AI เนี่ยนะครับกับมนุษย์เรียนด้วยวิธีการ2อย่างโฮโมซาเปียนของเราเนี่ยซาเซิร์ดเนี่ยเราเรียนด้วย1ครับเค้าเรียกคริสตัลไลซ์เลิร์นนิ่งเรียนด้วยการอย่างเช่นเรามาคุยกันหรือใครมาคุยกันเราได้ความรู้เรียนในมหาวิทยาลัยเรียนจากพ่อแม่เขาเรียกว่าคริสตัลไลซ์เลิร์นนิ่งแล้วมีการสอนเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณวิธีสองเราเรียนด้วยประสบการณ์นี่คือการเรียนรู้ของโฮโมซาเปียนแต่ว่าทางด้านของ AI เขาเรียนรู้จากข้อมูลเขาเรียกอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือข้อมูลเหล่านี้ป้อนให้เขามีความรู้ยิ่งข้อมูลเยอะความรู้เยอะง่ายๆเพื่อให้เราได้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ขอเรียนอย่างนี้ผมเคยเล่าให้ฟังเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงผมเขียนดิกชันนารีไทยสเปน 70-80% เสร็จแล้วตอนนี้ผมเลิกทำเพราะว่า AI กำลังแย่งงานทำไมครับเพราะว่า AI ทำอย่างนี้คนก็เอาดิกชันนารีภาษาอังกฤษกับไทยถือว่าภาษาอังกฤษว่าไทยคือคนภาษาอังกฤษคือ human อีกเล่มหนึ่งดิกชันนารีสเปนกับอังกฤษ human ก็คือตรงกับ man เขาก็เอา man เป็นตัวตั้งด้านหนึ่งเด็กภาษาไทยคือคนด้านหนึ่งเด็กภาษาสเปนมันก็กลายเป็นคนเท่ากับออมเบรและวิธีการมีข้อมูลเยอะทำให้ทำเด็กทุกประเภทในโลกเด็กอะไรกันสเปนอิตาลีโปรตุเกสตอนนี้มีเด็กที่ผมใช้เนี่ยถ้าจะเปิดออกมาเป็นร้อยๆเลยนี่คือข้อมูลยิ่งเยอะมันยิ่งฉลาดไอเราเขียนเล่มหนึ่งแทบตายเขียน 3-40 ปีเขาใช้วิธีนี้นี่แหละครับที่เขากลัวมากแล้วตอนเนี้ย AI เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่จะไปสู่ซูเปอร์ AI ละมันมี common AI ขนาดนี้เป็น general AI super AI ไปบวกกับ quantum computer มันมีข้อมูลมากกว่านั้นเพราะว่าดิจิตอลคือ0กับ1 quantum นี่ก็คืออะตอมนั่นหมายถึงข้อมูลมันยิ่งเยอะคุณลองวาดภาพดูมันฉลาดขนาดไหนมันเขียน dictionary เป็นร้อยๆเล่มเลยอ่ะด้วยข้อมูลที่ผมได้เล่านั่นแหละครับคือความตายและเรื่องของไอ้พวกนี้เขาเรียนผ่านอัลกอริทึมไม่มีคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณทุกวันนี้ที่น่ากลัวคือส่งเข้าไปในโดรนบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนอย่าเล่นงานพลเรือนไอ้ AI มันไม่รู้เรื่องแล้วก็พลเรือนมันรู้แต่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับคือจุดจบของมนุษยชาติครับนั่นแหละครับที่ทางบาร์นี่ซันเดอร์เนี่ยออกมาพูดบอกว่ายกเลิกโครงการซูเปอร์ AI
1: ทรัมป์ก็ไปฟังอยู่แล้วนี่ครับ
0: ทรัมป์บอกว่าผมจะพัฒนาซูเปอร์ AI เพื่ออเมริกาจะได้อันดับหนึ่งคุณคิดว่าน่ากลัวไหมครับแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่า AI ทำให้มวลมนุษย์นะครับตายไปก่อนจะตายจริงตายแล้วตายในสัญลักษณ์ก็คือตกงาน
1: ครับแล้วมันจะมีประเทศไหนหรือมุมไหนของโลกที่จะปลอดจาก AI ได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ AI เองก็จะต่อสู้กันเองนะครับก็เหมือนในหนังจริงๆอ่ะแล้วคุณคิดดูนะครับที่เขาดูในครับในอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นใน fucking fact เนี่ยขนาดคนที่ทำงาน AI ลาออกเลยอ่ะเขาว่าถ้าคุณไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยตายชักเลยนะนี่ขนาดนี้เริ่มอะไรครับเริ่ม hacking และคุณก็เห็นข่าวไหมครับมีการ hacking ในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียไงที่ตอนเนี้ยคุณคิดดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่และยังไม่ต้องพูดถึงนะ AI สร้างไอ้ตัวอะไรครับเรื่องของ cyber security อ่ะการโกหกตอแหลเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนอะไรต่างๆเราเนี่ยมันอันตรายจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีอะไรแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกลัวว่าถ้าตัวเองไปสร้างกฎเกณฑ์ตัวเองจะแพ้มันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมันยิ่งต่อสู้กันแหลกเลยอ่ะ
1: แล้วมันจะมีอะไรเป็นทางออกครับอาจารย์จะมีโซลูชันได้หรือครับในเมื่อไม่ยอมกันแบบนี้ฮะ
0: บางคนที่อยู่ใน AI บอกถ้าคุณไม่มีการกฎเกณฑ์ไม่มีทางออกแต่ AI บางคนก็เหมือนกับมองโลกในแง่ดีหมายถึงบริษัทเอ้ยมันมีทางออกนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะเสียงที่มีการบอกว่ามนุษย์จะสิ้นชาตินะฮะมันดังผึ่มขึ้นมามากขึ้นทุกทีเลยครับจากผู้เชี่ยวชาญของ AI เองนะที่กำลังพูดถึง
1: อ
0: ันนั้นน่ากลัวมากเลย
1: ครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบได้คุยกันอีกยาว
0: และอีกอันหนึ่งนะที่ AI กำลังทำ AI มันเกี่ยวข้องกับการใช้ data center ใช่ไหม ใช่ไหมครับเพราะ data center เนี่ยส

0: เพราะฉะนั้น enjoy every moment ดีกว่านะครับใช้ชีวิตทุกช่วงขณะทุกขณะให้มีความสุขกันละกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงวันไหนเพราะว่ามันที่บอกกันไว้ว่า2030มันอาจจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้ที่กำลังคุมเกมของโลกอยู่ในขณะนี้เลยนะครับว่าจะมีจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับคงได้คุยกันต่อกับอาจารย์สมชายในวันศุกร์หน้ารองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ผมวารินสัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังครบทรงชาติวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความใจผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

วัสดีครับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำนะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะตีหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งยาวจนถึงรุ่งเช้าเลยนะมีหยุดเป็นบางช่วงนะแล้วหลังจากนั้นก็ตกไปปล่อยนะมีหลายจุดหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนี่ถนนนามวงวานนะน้ำท่วมขังนะถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขังโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคงได้คุยกันนะส่วนใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะตั้งใจฟังให้ดีๆฮะวันนี้ครับทางบริษัทกัฟDevelopmentจำกัดมหาชนนะหรือว่ากัฟเนี่ยกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะเขาเตรียมที่จะมีการออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย2-2.25% ต่อปีนะหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ5ปีนะอัตราดอกเบี้ย2.25-2.5% ต่อปีนะครับชุดที่3ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับอันนี้จัดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย2.70-2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3-3.20%ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทางทริสเรตติ้งนะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่19-21ตุลาคมนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งนะครับหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะเขามีคำเตือนด้วยนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะของทางคลื่นนะเขาฝากมานะให้ช่วยบอกคุณผู้ฟังด้วยเผื่อท่านไหนจะสนใจนะครับส่วนของเรานะช่วงแรกนะผมดูข่าวสารสักนิดนึงนะนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะนี่ล่าสุดนะเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเขามีการแจ้งเตือนนะไอ้เซลบอดแคสต์เนี่ยนะ เข้าโทรศัพท์ของประชาชนในหลายพื้นที่นะหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักสะสมแล้วก็น้ำเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ เฉพาะที่ผมได้รับแจ้งมานะอย่างเช่นที่ลพบุรีนะที่อำเภอโคกเจริญนะใช่ไหมที่สระโบดโคกสำโรงหนองม่วงลำสนธิชัยบาดาลแล้วก็อำเภอเมืองลพบุรีนะครับอันนี้ให้ระวังน้ำท่วมกับพันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะสุพรรณบุรีด่านช้าง องค์พระวังยาวห้วยขมิ้นนะวังคันนะฮะอันนี้เฝ้าระวังน้ำป่านะดินถล่มนะที่สระแก้วนะเขาก็บอกให้เฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็ดินถล่มด้วยนะหลายตำบลในพื้นที่นะได้รับผลจากการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงนะบอกว่ายกของนะย้ายรถขึ้นที่สูงนะที่ไหนล่ะที่โคราชนะที่ปักช่องนะเพราะว่าน้ำจากเขาใหญ่เนี่ยไหลลงลำตะคองระดับน้ำสะพานข้ามลำตะคองเนี่ยสูง1.60 เมตรนะส่วนพื้นที่ริมน้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะที่จันทบุรีฮะที่อำเภอแก่งหางแมวท่าใหม่แล้วก็นายใหญ่อามนะที่ระยองฮะปวกแดงมาบยางพรอนนะอันนี้ให้เสี่ยงให้เฝ้าระวังนะเรื่องของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันนะอันนี้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงที่สุพรรณบุรีครับตรงลุ่มน้ำท่าจีนนะทั้งในตัวพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภออู่ทองสองพี่น้องศรีประจันแล้วก็บางปะมะนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเขาบอกว่าให้รีบทำดังต่อไปนี้เลยนะอันนี้ที่เขาสรุปรวมความมานะก็ต้องดูนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆโอ้โหยังไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะเราจะไปดำเนินการ1 2 3ก่อนนี่มันก็อาจจะ
อาจจะเกินเหตุเกินการนะแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะมีเซลล์แบบแก๊สมาแล้วเราอยู่ติดริมน้ำจริงๆเนี่ยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยบอกว่ายกของขึ้นที่สูงนะย้ายรถไปอยู่ที่ปลอดภัยบอกอีกอันนึงที่ต้องระวังนะคือระวังเรื่องของไฟฟ้ารั่วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษหน่อยนะครับถ้าหากมีสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยเนี่ยเซลล์บัตแคสเขาก็บอกว่าให้แจ้งนะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีนะอ่ะนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคือฝนเนี่ยที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะจริงๆก็ผมเนี่ยเคยบอกคุณผู้ฟังตลอดนะ25 26 27ศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะเนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยนะยาวเลยนะต่อเนื่องกรุงเทพมหานครคือมรสุมอะที่มันอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ฝนตกเนี่ยนะมันวนอยู่แถวนี้คือผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะแต่เท่าที่ดูภาพจำลองอากาศเนี่ยนะคือมันวนอะนะมันค่อยๆวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยนะมันยังเคลื่อนตัวช้าๆนะบางทีมันก็ลงมาจากข้างบนในอย่างรอบนี้ลงมาจากด้านบนลงมาจากทางฝั่งตอนบนนะแถวโคราชแล้วก็ไล่ลงมานะทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไล่ลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะมลมันมาฝั่งนี้นะลงมานะครับส่วนที่เทศบาลนครรังสิตนะผมไม่แน่ใจนะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยนะบริเวณสะพานแดงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกสถานการณ์เนี่ยอยู่ระดับธงส้มนะซึ่งหมายถึงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายแล้วก็ให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะแล้วก็ดูว่ามันอยู่ใกล้กับธงแดงอ่ะนะคือถ้าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องเป็นระดับธงแดงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงมากอ่ะนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะฮะไม่แน่ใจนะในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงนะแถวสระแก้วได้ข่าวว่าแถววัฒนานครนะอรัญญประเทศนะโอ้ตลาดหลายตลาดนะคลองเกลืออย่างเงี้ยน้ำท่วมขังเต็มเลยนะน้ำรอการระบายน้ำท่วมเนี่ยเต็มเลยนะในหลายพื้นที่นะที่สระแก้วที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ก็ได้รับผลกระทบรอบนี้ด้วยเหมือนกันนะอีสานใต้ภาคตะวันออกนะแถวจันทบุรีแถวตราดแถวชลบุรีแถวระยองนะเนี่ยหลายจุดเลยนะสำหรับน้ำที่ท่วมขังแล้วก็ฝนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบตกแบบตกแช่นะอาจจะเป็นแบบเบาสลับหนักใช่ไหมอย่างเมื่อคืนเนี้ยใครที่ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกเลยกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะตกหนักให้เฝ้าระวังช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่คือผมนอนไปตอนประมาณห้าทุ่มตื่นขึ้นมาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งชิโร่ไม่ใช่อะไรแมวที่เลี้ยงตอนนี้6เดือนแล้วแป๊บๆเหมือนกันเนาะเอามาเลี้ยงได้4เดือนแล้วตอนนี้6เดือนแล้วถ้าเทียบกับอายุคนเขาบอกว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยอายุสัก10ขวบเนี่ยทีนเอจตัวสีขาวเลยนะน่ารักอ่ะโอ้โหมากวนนานๆทีมันจะมากวนตอนดึกสงสัยฝนตกสงสัยรู้ว่าฝนมันตกหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็มากวนนะตอนประมาณตีหนึ่งก็เลยตื่นขึ้นมาดูโอ้ลักนั่งแล้วก็เช็คข่าวเพราะว่าเรารู้นี่ว่าฝนมันจะตกในหลายพื้นที่ใช่ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะเขาก็มีการรายงานแล้วก็ไปเจอของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้เฝ้าระวังตอนตีหนึ่งถึงตีสี่นะที่ฝนจะตกหนักหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นก็บางไปนะแล้วก็มาตกช่วงเช้าอีกทีหนึ่งนะพอตื่นมาตอนเช้าก็ดูติดตามหน่อยกรุงเทพมหานครถามว่าติดตามใครผมติดตามผู้ว่าท่านผู้ว่าชัดชาตินะก็ไปดูสถานการณ์ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคือรอบนี้เข้าใจว่าหนักๆ นะผมว่าแถวลาดกระบังลาดกระบังมีบุรีเนี่ยนะคลองแพ่งอะไรแถวๆนั้นนะฝนเยอะน้ำก็เยอะด้วยนะแล้ววันนี้เห็นมีข่าวน้ำที่คลองแสนแสบมันท้นมาใช่ไหมมันท้นเข้ามาในถนนที่อยู่เรียบคลองแสนแสบที่เป็นทางเดินนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าเท่าที่ติดตามนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าอากาศนะแล้วเดี๋ยวพระนครศรีอยุธยานะเดี๋ยวจะบอกว่าแหมไม่พูดถึงลุ่มน้ำเจ้าพยาเลยนะเมื่อเช้านี้ยังเช็คกับทางกรมชลประทานนะครับระดับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยยังเป็นคงที่เท่ากับเมื่อวานที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
พราะว่าน้ำที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยตรงปากน้ำโพเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยน้ำมันไหลมานะ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วเขาก็ตัดไปซ้ายขวาแล้วก็มีนะแล้วก็บางส่วนมันก็มีน้ำเข้ามาเติมนะแต่ว่าพอมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะที่ชัยนาทเนี่ยยังคงที่นะแต่ว่าถ้าน้ำฝนมันยังตกอย่างนี้ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่มันจะปล่อยระบายเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งก็ต้องดูน้ำเหนือว่าเป็นยังไงขณะเดียวกันแถวอยุธยานะแถว อุทัยธานีนะแถวอ่างทองแถวสิงห์บุรีเนี่ยก็มีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เติมน้ำฝนมันก็เติมลงมาที่น้ำท่าใช่ไหมมันก็เติมลงมาในพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มตรงไหนที่มันมีต่ำอยู่แล้วมีความเสี่ยงที่น้ำมันจะท่วมขังอันนี้ก็จากน้ำท่าแล้วหนึ่งมีน้ำฝนลงมานะมันก็เติมปริมาณน้ำให้เกิดการท่วมขังก็เรียกว่า2เด้งไม่เหมือนกับช่วงหนักๆตอนปี54นะปี54นี่3เด้งมีน้ำทะเลหนุนอีกเพราะฉะนั้นมันต้องเฝ้าระวังอย่างเงี้ย 2-3 เด้งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่เราเจอกันเนี่ยนะก็คือน้ำที่ผ่านจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามานะแต่ว่ายังไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะถ้าไปเทียบกับปี54เนี่ยหรือว่าเทียบกับหลังจากนั้นมันจะมีปีอะไรที่ฝนน้ำท่วมเยอะๆนะก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหลังจากปี54แต่ผมจำปีไม่ได้ปี62หรือปีอะไรเนี่ยสักปีนึงอ่ะนะอันนั้นก็เยอะเหมือนกันถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงโควิดนั่นก็เยอะช่วงโควิดนั่นก็น้ำท่วมเยอะฝนเยอะนะก็อันเนี้ยยังต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะช่วง 2-3 วันนี้นะบางคนนี่เขาดูแบบจำลองอากาศต่อเนื่องนะคือถ้าดูจากประกาศเราเอาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาจะไปจบวันที่ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่27หรือ28แต่บางท่านตอนนี้ดูขยับไปแล้วนะก็ดูเผื่อแล้วช่วง29-30เป็นยังไง1ตุลาคมเป็นยังไงนะเรื่องของทิศทางของฝนนะแต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะแถวๆเนี้ยมันเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับมันเป็นแบบนี้ทุกปีหน้าฝนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ามาตั้งแต่พฤษภาคมก็ตามดีแต่มันก็ค่อยๆไล่ลงมาใช่ไหมมันก็จะมาจากทางเหนือก่อนนะส่วนใหญ่มันจะมาทางเหนือที่หนักๆเลยเนี่ยภาคกลางนะแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่ฝนมันจะเข้ามาหนักๆเนี่ยมันก็จะเป็นนี่แหละช่วงปลายกันยาตุลาบางทีอาจจะลากพฤศจิกาพอหลังจากพฤศจิกาเราก็จะได้ยินข่าวต่อก็คือภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็จะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมเราก็จะได้ยินเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่นะครับแต่ว่าสำหรับรอบนี้นะ25-27เนี่ยไม่ใช่แค่คือที่ผมกังวลนะผมบอกเผื่อไปเลยไม่ใช่แค่มันจะจบที่กรุงเทพและปริมณฑลนะไอ้ก้อนฝนก้อนเนี้ยมันขยับไปภาคตะวันตกนะกาญจนบุรีนะทองผาภูมินี่แหละเขื่อนอะไรเนี่ยเขื่อนแล้วก็อุทยานแห่งชาติ 2-3 แห่งอะที่มันอยู่แถวทองผาภูมิอะแถวไซโยกอะแถวๆนั้นอะฝนหนักนะฝนหนักนะบอกไว้ก่อนนะจะหนักมากหนักน้อยไม่รู้อะแต่รู้ว่าหนักอะนะเพราะว่าดูแล้วทิศทางมันไปทางนั้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันครับฝั่งนู้นมันก็มีทำให้ลมมันเข้ามามันก็พัดเอาความชื้นเข้ามามันก็จะมีฝนตกหนักนะแถวท่าขนุนแถวทองผาภูมินะแถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นนะกาญจนบุรีนะช่วงนี้ก็คงต้องติดตามด้วยนะครับอ่ะก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะถ้าเสร็จภารกิจจากที่สหรัฐอเมริกานะเข้าใจว่าน่าจะเดินทางมาที่อังกฤษอันนี้จะไปพบกับคนที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินโรลส์รอยซ์อันนี้จะไปดูว่ามันจะยังไงได้บ้างนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี้ยนะตามที่เป็นข่าวก็คือท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของ Agreement on Reciprocal Trade เนี่ยนะที่ทาง
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังคุยอยู่เนี่ยตอนแรกก็ผมว่านึกว่าจะได้ข้อยุติข้อสรุปก็จะได้รู้สักทีว่าไอ้ภาษีที่สหรัฐอเมริกาที่จะเก็บเนี่ยนะมันจะเท่าไหร่แต่เราต้องแยกนะฮะไอ้ reciprocal tariff นั้นจบไปแล้วถูกไหมฮะหลังจากนั้นทางอเมริกาเขาก็ใช้มาตราตามกฎหมายเลยของเขาอะกฎหมายการค้ากฎหมายนู่นกฎหมายนี่เนี่ยนะมาบังคับใช้ก็ค่อยๆมันก็มีระดับความรุนแรงของมันใช่ไหมก่อนหน้านี้พอเลิก reciprocal tariff ปกเก็บ 10% ทุกประเทศหลังจากนั้นมาใช้มาตรา301อะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปดูเรื่องของแรงงานบังคับที่เราโดน 12.5% น่ะนะแล้วจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะกำลังการผลิตส่วนเกินเพราะเราโดน2เรื่องซึ่งอันนี้แหละที่เรากำลังคุยอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายสุดที่เนี่ยเราจะถูกเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ของที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะแต่ว่าบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้สุดท้ายยังไม่ได้ไฟนอลกำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมว่าน่าสนใจคือเห็นข่าวอยู่นิดเดียวจริงๆเห็นอยู่นิดเดียวท่านนายกรัฐมนตรีไปคุยกับชุมชนไทยนะในนิวยอร์กเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมติดใจอยู่ประเด็นเดียวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือว่าคือท่านอธิบายแหละพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะฮะพูดถึงเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ในตรงอ่าวไทยอ่ะนะแต่มันมีประเด็นเล็กๆฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยตอนนี้เราไปสำรวจแล้วเจออีกแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ทะเลอันดามันโอ้เมื่อเช้าเลยต้องรีบหาเลยต้องใช้กำลังภายในเลยนะถามไปที่ทางคนที่เขาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเออไอ้แปลงนี้มันคืออะไรนะอ๋อเขามีการเปิดสำรวจนะมีเปิดสำรวจแล้วมันมีบางจุดที่มีการสำรวจนะเขาเจอแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันมีก๊าซธรรมชาติอยู่ที่อันดามันนะแต่ว่ามันลึกนะคือระดับความลึกนี่มันคือ200เมตรต่ำลงไปนะจากระดับน้ำทะเลอ่ะนะเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกแล้วมันเลยไอ้12ไมล์ทะเลอะไรออกไปอ่ะนะตรงนี้แหละอันนี้แหละที่เขากำลังสำรวจอยู่นะมันก็จะมีแปลงที่สำรวจและแปลงที่เจอแล้วนะจริงๆผมว่ามีรายละเอียดแล้วแหละนะแต่ว่าขอไปทำความเข้าใจก่อนเพิ่มเติมนะเออเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจนะเพราะว่าท่านก็อธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันนะท่านนายกก็บอกเพิ่มเติมบอกอันเนี้ยมันก็ความเรื่องของพลังงานนะเรื่องความมั่นคงพลังงานเนี่ยนะก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราเจอแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องอะไรเอ่ยอู้เดี๋ยวลืมเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ดูกลับไปทันดูไอ้อะไรล่ะวิ่งใช่ไหมบิลภูริพลอ่ะโหเก่งนะต่ำ10 9.95 วินาทีนะวิ่ง100เมตรเดี๋ยววันนี้จะรอบคัดเลือกเข้าใจว่ารอบรองนะหลังจากนั้นก็คงคัดเหลือกี่คนละ8คนไหมแล้วก็ไปรอบชิงนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนนะเดี๋ยวค่อยๆรอติดตามแล้วกันนะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนข่าววันนี้จริงๆประเด็นที่ให้ตามเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะพร้อมด้วยทางเครือข่ายแกนนำเนี่ยนะรวมพลังแผ่นดินเนี่ยทวงคืนประเทศไทยเนี่ยคุณพิชิตชัยมงคลคปท.นะคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาเนี่ยอยู่คปท.เหมือนกันเนี่ยนะก็วันนี้เขาไปยื่นหนังสือฮะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีการแสดงจุดยืนติดตามการดำเนินงานของกกต.ในประเด็นการตรวจสอบกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะปี2567นะบรรยากาศด้านหน้ากกต.เนี่ยนะที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชุมนุมเครือข่ายก็ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะก็เห็นว่าอยู่ยาวเลยนะตั้งแต่10โมงน่าจะถึงเที่ยงนะครับบอกว่าการรวมตัวครั้งเนี้ยนะเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยมายื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาคดีแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนตามกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าแกนนำก็บอกว่าจะติดตามท่าทีแล้วก็การดำเนินการของกกต.ต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อไปนะอันนี้ เรื่องของคุณสนธินะฮะเห็นว่าก็วันนี้ยังพูดเหมือนเดิมนะที่ผมได้ยินก็คือว่าไม่ได้ต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลนะแต่ว่าต้องการที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ดึงพลังประชาชนหรือว่ามวลชนเนี่ยนะที่จะช่วยกันนะในการตรวจสอบต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับศาลอาญาฮะยกฟ้องนะยกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินนะคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทย์ฟ้องใครบ้างฟ้องคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะฟ้องคุณวิลาวันนะพุทธสัมฤทธิ์นะคุณแม่ของคุณสามารถแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือบอสพอลจำได้ไหมวรัตพลวรัตวรกุลนะอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะอันนี้ก็ความผิดนะฐานร่วมกันฟอกเงินนะแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะจำนวน 2,500,000 บาทนะครับศาลพิเคราะห์แล้วนะบอกว่าการนำสืบของโจทก์เนี่ยรับฟังได้แต่เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอคอนมีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทนะพนักงานสอบสวน DSI ผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบความเชื่อมโยงของจำเลย1ถึง3แล้วก็คนรักของจำเลยที่1นะโดยจำเลยทั้งหมดเนี่ยรับโอนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะแต่ว่าไม่มีการใช้บัญชีของคนอื่นแต่ว่าการนำสืบของโจทก์เนี่ยไม่ปรากฏว่าเงินเนี่ยที่มาเป็นการกระทำความผิดหรือเปล่านะหรือว่ามาจากการกระทำความผิดหรือเปล่านะแล้วก็ไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำความผิดใดนะหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้รับจากการกระทำความผิดนะพยานหลักฐานของโจทก็ไม่เพียงพอที่จะรับฟังนะก็ยกฟ้องไปนะแต่ว่าคดี The Icon Group มันไม่ได้มีแค่นี้นะใช่ไหมบอสพอนี่เขายังมีคดีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะแต่นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งคดีนะที่มันมีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารต่างๆช่วงหน้าช่วงที่2เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกหน่อยอยากรู้ครับว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยฝนที่ตกเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบางท่านอาจจะอยู่ที่ชลบุรีบางท่านอยู่ระยองนะฮะแถวภาคตะวันออกแถวสระแก้วแถวอะไรล่ะแถวอรัญญประเทศปราจีนฉะเชิงเทรานะหรือแม้แต่กรุงเทพอ่ะนะนนทบุรีปทุมธานีมันมีจุดไหนที่มันเป็นปัญหาบ้างนะแจ้งหน่อยหรือว่าที่ผมห่วงอีกที่นึงอ่ะนะกาญจนบุรีถามว่าผมห่วงไหมผมห่วงนะเพราะว่าตอนฝนตกนะการฝนเยอะนะไม่ใช่ฝนน้อยนะนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะต้องค่อยๆไปนั่งไล่ดูภาพจำลองอากาศอะทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะนะเนี่ยนะมีที่ไหนกันโคราชอย่างเงี้ยที่ปักช่องเงี้ยใช่ไหมที่มวกเหล็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสระบุรีนะสุพรรณบุรีเป็นยังไงลพบุรีเป็นยังไงนะอ่ะโทรศัพท์มาคุยกันแล้วกันนะมาบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio พูดความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งวงศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ 7:00 นที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะที่ฟังอยู่นะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะอยากรู้ฮะว่าใครอยู่พื้นที่ไหนนะเป็นยังไงกันบ้างนะฝนที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะตั้งแต่เมื่อคืนนะยาวเลยนะจนตอนนี้เป็นยังไงนะหลายพื้นที่เห็นว่ามีน้ำท่วมขังนะบางที่นี่โอ้โหมีน้ำไหลหลากด้วยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะใครอยู่แถวไหนนะโทรศัพท์มาบอกกันหน่อยว่าสถานการณ์แต่ละท่านแต่ละคนเป็นยังไงนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญครับเชิญเชิญนะว่ากันว่ากันนะครับเดี๋ยวรอซะหน่อยนะใครเอ่ยมาจะมาประเดิมนะสายแรกคุณสมบัติครับสายสอง
2: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับคุณสมบัติ
2: ตุ้งต่ำมากเลยนะที่สมุทรปราการเนี่ยออกไปทางงานแล้วก็ต้องวนรถกลับเข้ามาคืนอีก
1: อ้าว
2: ไม่ไปเลยวันน
1: ี้อ๋อเหรอตรงไหนล่ะตรงไหน
2: ตรงเนี่ยถนนบางนาตราดอ่ะช่วงอยู่แถวที่อ่างบางหลวงมหงเฉียวพวกเนี้ยซอยวัดศรีแล้วก็ออกมาแล้วก็ก็จะข้ามไปทางโน้นแบบน้ำ
1: มี
2: ตกน้ำขังม
1: ีจ
2: นถึง
1: มิ
2: ก
1: ซ์
2: ก
1: ลับ
2: บางนาม
1: ันขังตรงไหนขังตรงบางนาตาดหรือว่าถ้าไม่กลับบางนามันขังตรงไหน
2: ขังอยู่ตรงหน้าเลยครับหน้าในการแล้วก็ก่อนขึ้นทางด่วนยาวตั้งแต่แยกเลยแยกหินแก้วไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อืม
2: แยกหินแก้วไปเลยจะยาวไปถึงไม่กลับบางนาเลยอ่ะ
1: ครับมันขังในช่องทางทางด่วนหรือว่าช่องคู่ขนาน
2: ช่องคู่ขนานข้างนอกครับ
1: ช่องคู่ขนานเนาะข้างนอกเนาะ
2: ปกติถ้าตกธรรมดามันก็ท่วมอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็ถนนศรีนครินทร์อีกโอ้
1: นี่เกิดศรีนครินทร์นี่ก็ท่วมเป็นประจำ
2: ตอนนี้ยังตกลิ้นหนาตกเนี้ยหนาขึ้นนะคุณนักตรงไหนตั้งแต่เป็นชั่วโมงนั่นแหละที่อยู่เน
1: ี่ยโอ้ยวันนี้ทั้งวันอ่ะสลับอ่ะทั้งจะหนักเบาหนักเบาอ่ะนะสลับทั้งวัน
2: ผมกลัววันนี้มันตอนบ่ายมันจะหนักแต่ว่าที่ภาคเหนือไม่มีฝนนะดูในกล้องไม่เห็นมีฝนเลย
1: ที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะ
2: เชียงใหม่ไม่มีที่เชียงใหม่ที่มีฝน
1: อ่า
2: ไม่มีดูในกล้องแล้วก็โทรไปทั้งบ้านมันมีฝนร้อนอยู
1: ่
2: แต่ว่าตั้งแต่อีสานใต้มาอุตสาห์แก้วไม่เคยท่วมบุรีรัมย์ไม่เคยท่วมยังท่วมเลยปีนี้ตุลาค
1: มม
2: ันมายังไงฝนมันเป็นพายุหรืออะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องฝนเนี่ย
1: ก็เป็นมรสุมนี่แหละก็เป็นฝนร่องฝนธรรมะร่องฝนน่ะนะ
2: ไม่ใช่พายุ
1: ไม่ใช่เป็นร่องฝนไม่ใช่
2: ขนาดร่องฝนขนาดร่องฝนอะร่องฝนมาคุมมันคุมพื้นที่ได้เยอะเหลือเกินอะง่ายๆอะแต่อีสานจนยันถ้าภาคตะวันตกอะ
1: ไม่แต่อีสานมันก็ตกแต่อีสานใต้นะใช่ไหม
2: ใช่
1: เฉพาะช่วงเนี่ยช่วงบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยนะแล้วก็อะไรล่ะแถวจากเชิงเซาแล้วก็มันก็มาต่อที่ภาคตะวันออกจากเชิงเซาจันทบุรีตราดอะไรแถวเนี้ยนะแล้วก็ลอยมันก็มาตรงนี้แหละโคลงโคราชอะไรแถวเนี้ยครับ
2: ตรงลำตะคองเป็นไงบ้างใครอยู่แถวลำลางานนะครับ
1: โอเคขอบพระคุณ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับแหมช่วยด้วยนะใครอยู่แถวนั้นคุณสมบัติบอกรายงานหน่อยนะครับคุณเอครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์
1: เชิญครับเชิญ
3: ค่ะโทรติดเป็นครั้งแรก
1: โอ้ใช่ครับผม
3: ฟังมานานแล้วค่ะฟังมานานมาก
1: โอ้
3: ตอนนี้นะคะสะพานใหม่ยังตกไม่หยุดเลยแล้วก็น้ำเยอะอยู่ค่ะ
1: แล้วอยู่ตรงไหนของเขาเองเขาบอกว่าตรงสายใหม่อะไรพหล54อะไรแถวนั้นน้ำมันท่วมอ่ะเราใกล้ตอน
3: เช้าตอนเช้าผ่านมาในคลองที่เห็นว่าน้ำเยอะอยู่ค่ะมันเกือบล้นแล้วก็ตรงแยกตรงฐานทับอากาศตรงริมฟุตบาทมันจะไหลออกมาจากคลองน้ำก็ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้น่าจะตกนานน่าจะยิ่งเยอะกว่าเก่าค่ะคิดว่าช่วงเย็นก็คงจะลดอีกเหมือนเดิ
1: มไม่ตรงนั้นคลองอะไรคลองลาดพร้าวหรือคลองอะไร
3: คลองเป็น
1: บางเขน
3: เดี๋ยวนะคะมันใกล้ๆตลาดยิ่งเจริญนะคะ
1: คลองบางเขนไหมใช่ไหมหรือว่าคลอง
3: เป็นประชากรหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: อ๋อคลองเปรม
3: จำไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงเรียบคลองออกมาของพี่จะอยู่เส้นเพิ่มสิน
1: ครับ
3: มันจะล้อออกมาได
1: ้ครับ
3: ถ้าตรงเนี้ยมันก็มีน้ำขังบ้างเป็นบางจุด
1: อืมอืมอืม
3: ค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งตอนช่วงเย็นหรือว่าพอมันจะตกประจำช่วงเย็นเส้นถนนวัชรพลน่ะจะไม่อยากผ่านเลยเพราะว่าน้ำมันนองทั้งเส้นเลยค่ะเส้นวัชรพลที่ตัดเพิ่มสินแล้วก็ตัดถนนเทพรัตน
1: ์ครับ
3: ค่ะเส้นนี้ท่วมประจำถ้าตกนิดนิดหน่อยเนี่ยไม่ไปเลยค่ะ
1: หรอ
3: เพราะนานนาน
1: แต่ถนนมันใหญ่นะถนนมันเส้นโอ้โหถนนมันกว้างมากเลยสามเลน
3: ไม่ไม่ไม่อะตรงหน้าหมู่บ้านและดาลมอะไรช่วงเนี้ยตกนิดนิดหน่อยหน่อยน้ำก็จะขัง
1: น้ำขังนะอ่ะโอเค
3: เลยต้องหนีมาเส้นอื่นบ้าง
1: ครับผมได้รับทราบ
3: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: อาจารย์ยังไม่มาหรอคะ
1: ยังไม่มาครับยังไม่มายังน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สองที่แล้วนะที่หนึ่งที่บางนาตราดใช่ไหมอีกที่หนึ่งนี่ตรงสะพานใหม่นะคุณทวีครับสายสามสวัสดีครับคุณทวีครับ
4: สวัสดีครับผมจะรายงานสภาพอากาศจากแถวต่างจังหวัดครับคุณนัทภูม
1: ิที่ไหนล่ะที่ไหน
4: ที่สระบุรีครับพอดีผมมาทำงานแถวสระบุรี
1: อำเภออยู่อำเภอเมือง
4: อยู่ตอนนี้ผมเลยมาแล้วแต่ตอนที่ผมอยู่ตรงอำเภอเฉลิมพระเกียรติมุ่งหน้าเข้าสระบุรีนะครับถนนพหลโยธินครับผม
1: ครับผมเป็น
4: น้ำท่วมนะฮะน้ำหลากประมาณน่าจะครึ่งล้อรถนะครับตรงสี่แยกคลองส่งน้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับท้ายแถวอยู่ที่อีซูซูเฉลิมพระเกียรติครับผมน่าจะประมาณสัก 2-3 กิโล
1: ไม่เดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่เดี๋ยวใจเย็นกำลังนึกคืออันนี้มาจากทางไหนพหลโยธินนี่คือมาจากลพบุรีเนาะ
4: ผมมุ่งหน้าเข้าลพบุรีครับ
1: มุ่งหน้าเข้าลพบุรีไอ้ตรงถนนเฉลิมพระเกียรติถนนไอ้อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่คือมันเลยจากตัวสระบุรีตัวอำเภอเมืองออกไปเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับประมาณสัก10กิโลคร
1: ับ โอเคโอเคโอเค
4: ตรงสี่แยกตรงนั้นจะเป็นตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มันจะมีน้ำท่วมขังฝั่งเข้าสระบุรีนะครับถ้าจากพุทธบาทหรือจากลพบุรีอะครับใช่ครับ
1: เข้าใจแล้วโอเค
4: เส้นนั้นอะมันจะท่วมยาวพอสมควรขับรถเย็นๆด้วยนะครับท่านผู้ที่ฟังอยู่นะคร
1: ับตอนนี้ยังตกอยู่ไหม
4: ไม่มีทางเลี่ยงเลยครับตกอยู่ครับแต่ผมเลยมานี่ผมเลยมาประมาณสัก15นาทีแล้วครับฝั่งนี้หยุดแล้วครับฝั่งพุทธบาทหยุดแล้วครับ
1: ฝั่งพุทธบาทหยุดแล้วเนาะโอเคได้รับทราบขอบคุณมาก
4: ครับ
1: สวัสดีครับนะคุณซิงโกล่าครับสายสองคุณซิงโกล่าครับอยู่ไม่เลย
5: ผมซิงโกล่าครับคุณรัตพงศ
1: ์เชิญซิงโกล่าเชิญฮะเชิญ
5: รายงานวัชรพลมันตนา1มันตนา2ไม่มีหยุดเลย
1: ตั้งแต่ตอนไหนเราไม่มีหยุดอะฮะ
5: ตั้งแต่ตี3ครับมาหยุดหน่อยตอนเช้าแล้วก็ลงต่อเนี่ย
1: โอ้เออใช่ๆแล้วมันจะเป็นอย่างงี้อีก2วันนะไหวมั้ยเนี่ย
5: นอนละน่าจะเป็นอย่างนั้นมาจากแนวของภาคตะวันออกบ้านผมอยู่ฝั่งตะวันออกพอดี
1: โอ้
5: เป็นอย่างนั้น
1: เห็นก็ว่าเนี่ยเสาเนี่ยเสาอาทิตย์เนี่ยอีก2วันหน้า
5: ครับดีออกไปส่งแฟนที่ศูนย์ราชการโอ้โหดูไม่จืดเลย
1: ทำไมอ่ะ
5: กว่าจะกลับมาถึงนี
1: ่ตรงไหนอ่ะคือออกมารามอินทราท่วมไหม
5: ใช่ครับผมเข้ารามอินทราแล้วเข้าหลังกองบินเนี่ยผมขี้เกียจเข้าทางไอ้เสถียรมาตรฐานกลัวล้มติดเลยเข้าด้านหลัง
1: อ๋อโอเคแล้วแจ้งวัฒนะเป็นยังไงไปส่งที่ศูนย์ราชการแล้วแจ้งวัฒนะเป็นยังไงล่ะ
5: ครับผมอยู่5แยกวัชรพลเนี่ยครับ
1: ไม่ใช่ก็เมื่อกี้บอกว่าคุณบอกว่าไปส่งที่ศูนย์ราชการมาใช่ไหม
5: ครับ
1: ตรงแจ้งวัฒนะเป็นยังไงล่ะ
5: เป็นแจ้งแล้วไม่เยอะนะไม่เยอะ
1: อ๋อเราถึงแค่ตรงแจ้งวัฒนะเนาะตรงศูนย์ราชการเนาะไม่ได้เลยไปเนาะถ้าข้ามคลองชลประทานไอ้ข้ามคลองไอ้ตรงประชาชื่นเนี่ยคลองส่งน้ำไปนี่โอ้โหฝั่งนู้นนี่อ่วมอรไทยเลยนะ
5: เห็นก็บอกใจเมืองทองก็ดูไม่จืด
1: เออใช่โอเคได้
5: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณแจ็คครับสายหนึ่ง
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
6: ตุ้มฉ่ำครับตัวกรุงเทพ
1: ตุ้มฉ่ำโอ้มันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆนะคุณแจ็คตกมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งอ่ะผมพักเที่ยงคืนตีหนึ่งตกมายาวเลยนะจนมาตอนช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าหยุดไปพักหนึ่งอ้าวเช้ามาตกอีกแล้วนะแล้วก็หยุดไปอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้ตกอีกแล้ว
6: แล้วดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่หมดคุณณัฐพงษ
1: ์
6: มันมืดตื้อเลยยังมีสต็อกอยู่บนฟ้าเยอะ
1: นะแต่ว่าแต่เราก็รู้ก่อนนะว่าไม่ใช่ไม่รู้นะก็คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าใครตามพยากรณ์อากาศเนี่ยผมว่ารู้อยู่แล้วผมอย่างผมเนี้ยผมว่าดูอยู่แล้วว่าเออตกคือเข้าแอปวินดี้ปุ๊บเห็นเลยเห็นฝนเลยเป็นเสร็จแน่เออ
6: ก็วันเนี้ยใครไม่ออกจากบ้านก็เวิร์คฟอร์มโฮมออฟฟิศผมหายไปประมาณสัก 80% นะคุณรัตพงศ
1: ์อ๋อเหรอ
6: ใช่
1: ไม่ได้ลาป่วยใช่ไหมไม่ได้แบบ
6: คนที่ไม่ป่วยนะคนที่เข้ามาทำงานก็ผมก็บอกถ้าบ่ายโมงไม่มีอะไรก็รีบกลับบ้านเถอะเพราะว่าจะถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นอ่ะ
1: เออจริงจริงจริงจริงจริง
6: นี่ผมอยู่บนทางด่วนกำลังจะไปรับลูกนะ
1: คร
6: ับผมทางด่วนจากเส้นรามินทราลงนะครับแยกมาทางมันจะมีช่วงแยกที่จะไปทางศรีนครินทร์ไปทางพระรามปกอ่ะ
1: ครับ
6: ก็แดงผมว่าแดงทุกจุดแต่ตอนเนี้ยบนทางด่วนติดหนักมาก
1: หนักมาก
6: ครับแต่ว่าน้ำไม่ท่วมทางด่วนครับ
1: ครับเออใช่อันนั้นเขาระบายดีพี่เขามันมาอยู่ข้างบนถ้าไม่รู้พวกเขาลงไปข้างล่าง
6: ติดกันบนต่อเพิ่มอีกหน่อย
1: เออจริงจริงจริงจริง
6: ครับ
1: โอเค
6: ทางยากหน่อยถ้าเกิดใครจะรีบกลับก็ต้องรีบครับแต่ถ้าไม่รีบก็รอให้สามสี่ทุ่มให้กลับเลยนู่น
1: ครับผมได้โอเคขอบพระคุณมากคุณแจ๊ค
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แสดงว่ามันหลายพื้นที่จริงๆนะนี่เพราะว่าเมื่อกี้นี่ตั้งแต่ที่ไหนล่ะแถวสระบุรีใช่ไหมที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีน้ำท่วมขังด้วยนะคุณวรวุฒิครับสายสาม
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับสวัสดีครับ
7: กลายเป็นจอสอร้อยละคืนนี้รายงานสภาพการจราจร
1: เอาไม่ได้พี่โอ้โหฝนมันคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องจัดรายการตอนเช้าแล้วขับรถไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเช้านะเมื่อเช้านี้ผมไลน์บอกโปรดิวเซอร์เลยบอกว่าผมเข้าทางโทรศัพท์ผมไม่ขับรถเลยตอนเช้าผมชัดเจนเลยผมบอกว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนผมไม่อยากออกไปผจญความลำบากเวลาที่รถติดหนักๆแล้วมันโอ้โหไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าติดหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็แจ้งเขาเลยว่าผมเข้าทางสาย
7: แต่ของผมนี่สถานการณ์บังคับกำลังเดินทางไปแหลมฉบัง
1: อืม
7: เมื่อกี้เนี่ยผมประมาณบ่ายสองโมงผมอยู่ที่มหาชัยเมืองใหม
1: ่ครับ
7: ก็ฝนตกตลอดก็ขึ้นด่วนอย่างเดียวเลย
1: โอ้
7: ยิงด่วนอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมลงผ่านเกียร์มาแล้วก็มาขึ้นทางด่วนท่อนที่ตามคุณพี่ตอนแรกว่าจะวิ่งข้างล่างแต่บอกว่าน้ำท่วมขังไอ้ตรงหัวเขียวอะไรแถวนั้นอ่ะบางนาตราดนะผมก็ขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยแต่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ
1: ตรงไหนล่ะตอนนี้เหรอ
7: ตอนนี้ผมเข้าเส้นใจนี่แหละเส้นบางนาตราดละผมผ่านเกียร์มาผมวิ่งถนนอะไรนะกาญจนาใช่ไหมครับ
1: สายเก้านะกาญจนา
7: สายเก้าใช่
1: มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะมาจาก
7: ในมหาชัยเมืองใหม
1: ่โอเค
7: ครับสุขสา
1: คร
7: ตอนนี้เขาวิ่งตัดเข้าถนนบางนาตราดแต่อยู่ข้างบนนะ
1: ครับ
7: แต่มองไม่มีไม่ยังไม่มีวี่แววว่าฝนจะหยุดตก
1: อืมโอ้
7: ผมคิดว่าน่าจะถึงชลบุรีเลย
1: โอ้น่าจะยาวถึงแหลมฉบังอ่ะถ้าจะไปอ่ะ
7: ใช่ใช่เพราะก็อย่างที่คุณนัทแกบอกว่าวันนี้สต็อปเยอะ
1: อืม
7: ไอ้ท้องฟ้านี่ยังมีเยอะ
1: ยังมีเยอะนะอ่ะโอเคได้พี่วรวุฒิพอดีเวลามันหมดนะขอบพระคุณมาก
7: ครับ
1: ครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วง

0: เวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
3: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
2: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
3: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มต

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ขอต้อนรับสู่ Water World ครับ
0: เออ
1: ไม่แต่จริงๆถ้าอธิบายนะไอ้สิ่งที่เราเจอตอนเนี้ยมันคือdepression แบบเบา
0: ครับ
1: เพราะมันคือหย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรงคือเวลาพายุเข้าเนี่ยมันก็ถ้าสูงสุดก็เป็นไต้ฝุ่น
0: ครับ
1: รองลงมาก็เป็นพายุโซนร้อนรองลงมาก็เป็น depression
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งมีกำลังแรงกำลังปานกลางกำลังอ่อนอะไรก็ว่ากันไปสังเกตดูว่ามันจะไม่มีท้องฟ้าแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบนะ
0: อ
1: ันนี้มันหมุนเอาฝนมาลงอย่างเดียวคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มาจากทางเวียดนามตอนใต้
0: เวียดนามนะ
1: เขมรตอนกลาง
0: คร
1: ับเขมรแถวเนี้ยแถวพัตตบงโพธิสัตว์อะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็อันนึงก็ลงไปทางจันทบุรีตราดระยองชลบุรี
0: อ
1: ันนึงก็มานี่ปราจีนสระแก้วตะเชิงเสากทมนครนายกก้อนนี้คราวนี้มันเต้นระบำคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันหมุน
0: ม
1: ันไม่ไปไหน มันจะหมุนให้ฝนตกจนหมดแล้วค่อยเลิกกันคราวนี้ที่มันมาอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันเกิดผลก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้มาจากทะเลอันดามันพัดขึ้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันก็เลยเกิดล่องมรสุมพาดผ่านเลยจากสองอันที่มันโค้งกันคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ไอ้ตัวนี้มันลงมาข้างล่างเพราะความกดอากาศสูงจากจีนนี่มันแผ่ลงมา
0: ครับ
1: มันก็แช่อยู่แถวภาคกลางตอนบนแล้วก็กทม.อีกสักสองวันณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เราตรงไหนตอนนี้มันจะมีถ้ากทม.จะมีปัญหาคือน้ำในคลองมันเต็ม
0: ครับ
1: งั้นน้ำในท่อก็ไปไม่ได
0: ้
1: น้ำบนถนนก็ส่งไว
0: ้
1: ถ้าที่ตรงไหนเป็นที่ต่ำก็เจอหนักครึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยปสพท.ข้างหน้าคุณณัฐพงษ์ก็รถออกข้างหน้าไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เออนั่นน่ะ50เซนตรงเซเว่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเลยธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปหน่อยนะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเลยล่ะครับตรงนั้นล่ะปราบเซียนมาเยอะแล้วรถเจ๊งมาเยอะอย่าไปสวนอย่าไปเข้าไปเลยนะบางคนบอกว่ารถเราลุยได้ลุยได้นะตอนแรกนะตอนปลายเดี๋ยวเวลาต่อไปมีปัญหานะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: โอเคอ่ะสักวันสองวันก็ดีอ่ะคุณณัฐพงษ์ตอนนี้มันตกสลับหยุดตกสลับหยุดนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับใช่
1: ไปตั้งแต่เช้าแล้วเราก็จะต้องผ่านตรงแถวที่มันน้ำท่วมด้วยนะวิภาวดีใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ริมคลองวิภาวดีที่อยู่คลองไอ้ตรงฝั่งซ้ายของวิภาวดีเวลาขาเข้าอ่ะมันก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะเออสัก3ปี4ปีได้ตรงนี้ก็ทำอยู่นั่นแหละไม่รู้มันเมื่อไหร่จะเสร็จเราก็ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร
0: ่
1: เออก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยแล้วมันก็น้ำเต็มหมดไงน้ำเต็มหมดถ้ามันเออเข้ามาถนนก็เหลือรถช่องที่จะวิ่งได้น้อยไม่เช้าเลยรีบไปปกติอะผมจะไปไอ้ไทย PBS เนี่ยจะไปพอดีไงวันนี้ต้องเผื่อไว้ครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: แต่การกลับเป็นว่าไม่มีรถเลยรถไม่ติดเลยก็เลยไปถึงเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงเออนะแล้วก็ได้นัดหมายคุณณัฐพงษ์ไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะไม่มาสปท.
0: ครับ
1: ถ้าผมไปแล้วเสร็จแน่เลยคุณณัฐพงษ์
0: ใช่
1: นอนโอเคก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์อะจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะ
0: ไม่มีนะวันนี้เท่าที่ดูข่าวก็ไม่มีอะไร
1: ข่าวก็ไม่มีอะไรนะสีเจิ้นผิงก็กลับไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้อะไรเป็นสาระถะหรอกส่วนใหญ่ก็ไปสังเกตดูการแต่งตัวการต้อนรับมันจะมากกว่าไอ้ตัวหัวข้อสนทนาเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังดูนะเสร็จแล้วก็คงจะต้องเจอกันอีกสองครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: เออเพราะเขาจะเจอกับสีเจิ้นผิงอีกทีที่สนเจิ้นเดือนพฤศจิกายน
0: ครับ
1: เราก็ไปด้วยนะเออนายกก็ต้องไปด้วยเราเป็นกลุ่มเอเปกอ่ะแล้วก็รู้สึกจะมีเจอกันอีกครั้งประชุมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้จะเป็น G20 หรืออะไรสักอย่างนึงนะท่านผม
0: คร
1: ับ ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไปก็ไปแต่คิดว่าคงไม่ไปแล้วล่ะก็คงไม่ไปอเมริกาแล้วล่ะ ็น่าจะเป็นผู้นำจีนคนเดียวนะที่ไปเยือนสหรัฐเป็นทางการ2ครั้งนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สเตทวิสิตอ่ะแสดงว่าเป็นนานมากเนี่ยมอเป็นผู้นำนานมากเนี่ยมันต้องในรอบ10ปีเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: กว่าจะได้มาเวียนมารอบนึงอ่ะของเราเนี่ยนายกที่เป็นสเตทวิสิตไปเยือนอเมริกาเนี่ยนับตัวได้เลยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไม่ได้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนถ้าไปแบบไปประชุม UN ไม่เกี่ยวนะไปอเมริกาไปประชุม UN ไม่ได้ไปสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: สเตทวิสิตไม่มีตั้งแต่คุณไม่รู้ตั้งแต่ใครว่าผมไม่เห็นมีสเตทวิสิตเลยนะเท่าที่ดูนะออฟฟิเชียลอ่ะต้อนรับเดี๋ยวคือถ้าสเตทวิสิตไม่ต้องออกตังค์นะขอให้ไปเองเสียเงินเองนะบอกก่อน แล้วเขาก็จำกัดคนนะว่าจำกัดคนว่าได้กี่คนที่เขาจะออกตังค์ให้แล้วถ้าเกิดเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนี้จะไปสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องไปพักที่บ้านหนึ่งเป็นบ้านรับรองของรัฐบาลผมจำชื่อไม่ได้น่าจะชื่อแบร์เฮาส์หรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้แบร์เฮาส์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารของรองประธานาธิบดีแต่สมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนไปยังผมไม่ทราบนะก็เป็นบ้านอ่ะคุณณัฐพงศ์แต่มันอยู่ถนนเดียวกับทำเนียบขาวอ่ะ
0: ครับ
1: ถนนรัฐธรรมนูญมั้ง Constitution Avenue หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้มันนานมากแล้ว40ปีแล้วสมัยก่อนเคยไปแบบสเตทวิสิตอ่ะสมัยบุชเป็นรองประธานาธิบดี
0: โอ้โหนาน
1: นานมากนานมากบุชผู้พ่อนะไม่ใช่บ
0: ุช
1: ไม่ใช่บุชนี้นะบุชซีเนียนะไม่ใช่บุชนี้นะไม่ใช่บุชที่เป็นประธานาธิบดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่นะพลบุชกันนะ
0: ครับ
1: บุชผู้พ่ออะไรบุชผู้พ่อยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เลยยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะตอนที่ไปโอเคเดี๋ยวจะเก่ามากนะมันจะแก่เกินนะอันอื่นก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะจะเปิดสายให้ผมคุยสักคนสองคนแล้วผมก็ไปได้ไหม
0: ได
1: ้หรือจะยังไงหรือคุณณัฐพงศ์มีประเด็นอะไรไหมตอนนี้ที่ถ้าทางการเมืองก็รอมันเดียววันที่28ที่เราคุยเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ใช่ครับใช
1: ่นะดูก็ทุกคนก็พูดคล้ายกันมาเหมือนคุณณัฐพงศ์พูดอ่ะไม่รับเอ้รับรับหรือไม่รับไม่รู้แต่รอดรับแต่รับหรือไม่รับไม่รู้นะว่าแต่รอดนะ
0: ครับ
1: ไม่มีเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งไม่เป็นโมฆะโ
0: อ
1: ้ถ้าเลือกตั้งตอนนี้ยุ่งตายเลยนะครับผม
0: เหรอฮะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้ทำไม่ได้จะเลือกตั้งเนี่ย
0: แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ตั้งประเด็นดีนะว่ามันเป็นเรื่องของบัตรบัญชีรายชื่อ
1: ไม่รู้ว่าแกจะตั้งเลยก็เลยแกแต่ไม่ได้
0: คือผมก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าเพียงว่าถ้าสมมติมีการเลือกใหม่เนี่ยมันกระทบมันก็น่าจะกระทบเฉพาะบัญชีรายชื่ออะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอมันจะเลือกบัญชีรายชื่ออย่างเดียวได้ยังไงคุณสมพงษ
0: ์เพราะก็ไม่รู
1: ้คือตั้งแต่อันนี้พูดได้นะเพราะว่าสมใจนี่เขาเป็นรุ่นน้อง OSK
0: ครับ
1: จะมากหรือน้อยก็เราก็อะไรนะดูด่าว่ากล่าวกันได้ในฐานะรุ่นพี่คือตั้งแต่แกโดนประยุทธ์ไล่ออกจากการเป็นกกต.เนี่ยผมว่าแกก็เสียศูนย์ไปเยอะนะที่พูดตรงๆแบบนี้แล้วกันแกไปอยู่พรรคนั้นไปเข้าพรรคประชาธิปัตย์ไปอะไรหลายอย่างอ่ะคือยังหาที่ลงที่มันแบบลงตัวไม่ได้ไงคือจริงๆการเป็นกกต.นี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะสำหรับสายที่เป็นสายแบบว่าไม่ใช่การเมืองแบบจ๋านะคุณณัฐพงศ์นะถือว่าสูงสุดแล้วจะเป็นกกต.เป็นปปช.เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะสามอันเนี้ยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมไม่เอาผู้ตรวจการแผ่นดินนะแล้วผมไม่เอาไอ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะเพราะนั้นมันไม่ค่อยมี
0: บทบาทเลยอ่ะ
1: ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมันไม่มีอำนาจในตัวคุณณัฐพงศ
0: ์ครับใช่
1: ทำได้แค่เป็นทางผ่านนะ
0: ครับ
1: แล้วจนมาถึงเดี๋ยวนี้เราก็นั่งสงสัยอยู่มันจำเป็นต้องมีไหมด้วยซ้ำไปนะเพราะตอนที่ออกแบบนี่เอาครบชุดเลยอ่ะเอามาจากทุกประเทศเลยอ่ะไอ้ผู้ตรวจการรัฐสภาออมบูสแมนนี่เอามาจากแถวสแกนดิเนเวียระบบเลือกตั้งแบบปันส่วนนี่เอามาจากเยอรมันระบบรัฐสภาเนี่ยเอาแบบอังกฤษอะไรเงี้ย เอออะไรเนี่ยไอ้วุฒิสภาเนี่ยเอาแบบอเมริกามาเลยมันเละมันจับฉ่ายคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ไม่รู้อ่ะรอวันที่28นะแล้วก็ความชัดเจนเรื่องที่เรารออยู่จริงๆถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสตุ้งสตังนี่คือเงิน 200,000 ล้านคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: เออว่ากระทรวงมหาดไทยเขาจะทำอะไรมานะกระทรวงสาธารณสุขจะทำอะไรมากระทรวงศึกษาจะทำอะไรมาม
0: ันต้อง
1: เขียนดีๆนะโปรเจกต์อ่ะเออไม่ใช่มัวๆซั่วๆนะเพราะมันจัดซื้อจัดจ้างเยอะนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: โซลารูปอ่ะเออพวกอาคารโรงพยาบาลอาคารโรงเรียนอาคารมหาลัยอะไรเงี้ยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คงจะลงอินโต้กันพอสมควรตอนนี้คิดอะไรไม่ออกนะนอกจากโซลารูปแล้วทางบ้านอีกอ่ะเนาะสองรวมๆกันแล้วผมว่าหมดนะ 200,000 นี่ไม่เหลือเลยนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ของทางบ้านมีประมาณ 75,000 นะราชการอาจจะมีสักแสนหนึ่งนะคุณรัฐพงศ
0: ์อ๋อเพราะว่า 75,000 นี่ก็คือล้านห้าแสนครัวเรือน
1: เออคนละ 50,000
0: คนละ 50,000 นะ
1: แต่ว่ากว่าจะติดตั้งเสร็จจะ3ปีจะเสร็จผมไม่แน่ใจนะจะทำให้ดุลการค้าเราเสียดุลการค้าจีนมหาศาลเลยนะ
0: ครับ
1: ไอ้โซล่าแผงเนี่ยไม่รวมอุปกรณ์อื่นนะเออไอ้แผงไอ้รับแสงอาทิตย์อ่ะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็ยังมีไอ้ตัวที่ต่อเชื่อมเป็นพวกอินเวอร์เตอร์พวกตัวคุมตัวอะไรพวกนี้นะพวกนี้นำเข้าทั้งนั้นนะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: แต่ก็เห็นก็แต่ว่าจะทำแบบไหนให้มันแบบว่าอะไรล่ะจะหวังว่าจะต่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องคงไม่อ่ะแต่ผมแนะนำนะใครมีลูกหลานนะอายุไม่มากนะไปเทรนเลยไปเทรนสำหรับเมนเทนแนนซ
0: ์ครับ
1: เออปีขึ้นไปทำความสะอาดเหมือนแอร์คุณนัทพงศ
0: ์
1: เฮ้ยต้องทำทุก6เดือนปีนึงเลยนะต้องขึ้นไปเช็ดนะเออแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ทำงานนี่จะแก้ยังไงนะเออไอตัวพวกอินเวอร์เตอร์ไอตัวแปลงสัญญาณอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะเออที่จะต้องเหมือนกับเราล้างแอร์คุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้ล้างแอร์นี่พัฒนาไปมากเลยนะไม่เหนื่อยนะคนล้างแอร์เดี๋ยวนี้นะ400บาท500บาทชั่วโมงนึงนี่ประเดี๋ยวเดียวนะนัทพงศ
0: ์
1: ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ
0: ใช่น้ำก็ใช้น้ำเรา
1: น้ำก็ใช้ของเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะ
0: ไม่เสียเลย
1: ไฟก็ใช้ของเรานะ
0: ใช่
1: น้ำก็ของเราไฟก็ของเรานะมาแต่ตัวนะแล้วขึ้นไปยงโยยงหยกพักประเดี๋ยวนึงแล้วมันทำดีไม่ดีเราก็ไม่รู้นะมันก็เก็บเงินเราแล้วนะ500บ้าง600บ้างเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้เมนเทนแนนซ์ไอ้เรื่องโซล่ารูฟนี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเหมือนกันคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ตั้งแต่ติดตั้งอ่ะก็ต้องตาม follow up คนที่จะได้เงินได้ทองเยอะนี่คือพวกเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับผ
0: ม
1: มือเป็นระวิงเลยมึงเอ้ย ตั้งแต่เซ็นอนุญาตจนถึงมาติดตั้งเองนะคุณรัฐพงศ์ก็ต้องใช้เขาอ่ะใช่ไหมเพราะเขาก็จะเชี่ยวชาญที่สุดอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เอออันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่น่าจะมีความชัดเจนเห็นว่าจะลงทะเบียนเดือนตุลานะ
0: ครับ
1: เออสำหรับชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าเกณฑ์มันยังไม่ออกมาอะไรยังไม่ออกมาผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะแอนแอนละ
0: แอนแอนไม่ใช่ศัพท์เทคนิคนะแอนแอน
1: ไม่ผมก็จะหนีเที่ยวแล้วหนีเที่ยวสัก 3-4 วัน
0: ครับ
1: พอดีเปิดตูดออกพอดีหนีฝนพอดี
0: หนีฝนพอดีโ
1: อ้มันก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ตกตลอดนะแถวอสมทเป็นไงล่ะ
0: ก็ตกอยู่ฮะเห็นว่าเขาบอกว่าตกหนัก
1: ตกหนักคุณก็ต้องออกข้างหลังนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ต้องระวังกันแล้วกัน
0: กลัวกลัวอย่างนี้กลัวแค่ข้างล่างน้ำมันเจิ่งเยอะเกิน
1: อ๋อไปไม่ได้เหรอ
0: เออ
1: ไปไม่ได้ก็ต้องรอ
0: ไปไม่ได้ก็ต้องรอใช่ครับ
1: เออรออย่างเดียวอย่าไปรีบร้อนอ่ะวันนี้วันศุกร์อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องรีบอย่าเอารถมาลุยฝนนะคุณไม่คุ้มนะโดยเฉพาะรถ EV ด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะระบบไฟฟ้าเสียแล้วเรื่องใหญ่เลย
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: โอเคนะงั้นผมไม่เอาอะไรมากแล้วผมเอาแค่นี้พอ
0: ได้ครับ
1: งั้นที่เหลือคุณจัดการแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณวีระครับก็คุณวีระนะเข้ามาคุยกับเรานะเพราะฉะนั้นที่เหลือนะอย่างที่คุณวีระบอกนะผมจัดการก็เปิดสายต่อนะคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟัง นะใครอยู่พื้นที่ไหนยังไงนะจะบอกเรื่องฝนฟ้าอากาศต่อเนื่องก็ได้นะหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเมื่อวานนี้อาจจะดูบิวภูริพลวิ่ง100เมตรแล้วยังแบบโอ้โหประทับใจวันนี้ยังจะประทับใจสำหรับรอบรองชนะเลิศนะคือเขาต้องแข่งรอบรองก่อนนะก่อนที่จะไปเหลือกี่คนเหลือ8คนนะเพราะเมื่อวานนี้แต่ละฮีทมันเอาตั้ง3คนนะถูกไหมนะแล้วรวมมาแล้วก็เดี๋ยวแข่งเข้าใจว่าน่าจะเหลือประมาณสัก2ฮีทหรือ3ฮีทนี่แหละนะถ้ามากสุดก็4ฮีทแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่1ที่2เอามา8คนนะคุณสิริชัยฮะสาย2สวัสดีครับ
2: สิริชัยฮะสาย2สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับ
2: สวัสดี
0: คุณสิริชัยปิดวิทยุก่อน4
2: ฮัลโหลได้ยินครับ
0: ได้ยินแล้วได้ดีนะเชิญครับเชิญ
2: โอเคขับรถอยู่เปิดวิทยุด้วยแต่จะบอกอาจารย์ว่าน้ำท่วมไม่ไหวแล้วเว้ย
0: แถวไหนล่ะแถวไหน
2: ผมเข้ามาเนี่ยรามอินทรา65
0: รามอินทรา65
2: ที่รถที่สวยๆแต่งๆอย่าเข้ามาเด็ดขาดนะครับ
0: อ๋อเออ
2: มันอาจจะไม่สวยนะเข้ามาเพราะมันน้ำท่วม
0: น้ำท่วมนะน้ำท่วมขังเนาะมันฝน
2: รถติดมากเลย
0: น้ำท่วมที่ฝนมันตกเนาะปีนี้เราเจออย่างนี้ไหมปีนี้เราเจอกี่ครั้ง
2: ใช่ผมก็เพิ่งได้เจอนี่แหละ
0: มันแค่ครั้งเดียวเองจะไม่ไหวแล้วเว้ยทนนิดหน่อยไม่ได้หรือฮะ
2: ก็สถานการณ์ไงเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยผมบอกน้ำท่วมไม่ไหวแล้วเว้ย
0: ไม่ก็โอ้โหมันน้ำท่วมขังอ่ะคุณฝนมันตกทั้งคืนอ่ะมาตั้งแต่เมื่อคืน
2: ใช
0: ่ได้แล้วปีนี้เจอกี่วันเจอปีนี้เจอกี่ครั้งเนี่ยถามจริง
2: ตอนนี้บ้านผมนนทบุรีท่าอิฐยังเกรงๆอยู่ว่ามันจะท่วมเหมือนปี54มั้ยแต่คิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอก
0: ไม่ถึงไม่ต้องเกรงเลยไม่ถึง
2: ไม่น่าถึงแต่ว่าตอนนี้น้ำเจ้ายาก็ปิ่มๆแล้วนะ
0: ไม่ปีมโอ้โหยังเพิ่งผ่านจากที่เขื่อนอะไรล่ะเขื่อนเจ้าพระยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอง
2: เหรอ
0: ยังห่างไกลตอนนู้นตอนนู้นโอ้โหมาจาก C2 นครสวรรค์ตั้ง 4,000 ปี54คุณจำได้แล้วผ่านมาตั้ง 3,000 น่ะบางไซ 3,000 3,000 3,000 น่ะนี่ผ่านบางไซประมาณ 1,600-1,700 เองมั้ง
2: ผมต้องจำเหตุการณ์นั้นได้ปี54เขาบอกว่าไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมรถไม่ต้องเอาออกผมไม่เชื่อหรอกผมขับรถออกไปก่อนเลยจอดบนสะพานไม่นึงปุ๊บน้ำท่วมมาแบบว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาได้มันไหลมันทะลักมาเลยอ่ะ
0: ครับไม่เป็นไรกับน้ำมันฝนมันเยอะนี่คุณตอนนั้นมีต้องหลายอะไรพายุต้องหลายลูก
2: ใช่โอ้โหแต่ละคนนี่เจ๊งบางใครเลย
0: อ่ะไม่เป็นไรผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วช่างมัน
2: ใช่ขอถามหน่อยนะครับผมจะมีอยากทราบข้อมูลว่าสมมติว่าเกิดมีคนบ้าคนหนึ่งเนี่ยถ้ากฎหมายนะไปทำร้ายคนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาลอยากถามว่าใครจะเป็นคนรักษาค่าใช้จ่ายครับผม
0: สมมติเหรอสมมติด้วยเรื่องจริง
2: ไอ้คนที่ทำไอ้คนทำร้ายเนี่ยเป็นคนบ้าแล้วไปทำร้ายคนคนหนึ่งที่เป็นคนปกติเลยเขาไม่รู้อีโนยเนี่ยเลยคนทำร้ายจนสาหัสอย่างเงี้ย
0: ก็สปสชไงแล้วเข้าไป30บาทก่อนรักษาไปก่อน
2: อ๋อใช่30บาทเหรอ
0: ก็ไม่รู้ก็ถูกทำร้ายนี่ถูกทำให้บาดเจ็บใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นอันตรายเขาก็ต้องเรียกไอ้หน่วยอะไรกู้ชีพใช่ไห
2: ม
0: 1669แล้วก็รักษาไปก่อนไงคนนั้นเขาก็รับผิดชอบไปก่อนไง
2: อ๋อ
0: เออ
2: แบบป้าเพราะกลัวว่าไม่มีใครช่วยเหลือต้องมานั่งใจเองนี่เป็นลมเลยนะเนี่ย
0: โอ้ก็มันสมมุติอาจจะไปตอบอะไรให้มันชัดเจนหรอผมก็ไม่ตอบชัดเจนหรอกมันสมมุตินะ
2: โอเค
0: นะแซวเล่นนะแซวเล่นนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณองอาจครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรัชพงศ
0: ์เชิญครับ
3: รายงานสภาพบอกว่าดีผมกำลังขับรถฝ่าสายฝนมุดลอดใต้ต้นไม้อีกลังล้มพอดี
0: โอ้โหตรงไหนล่ะ
3: เพราะพอดีมันเป็นในย่านแถวบ้านผมในสวนนะครับแถวแปดริ้วครับ
0: แปดริ้วนะแปดริ้วเออ
3: ตกยาวเลยครับโอ้โห
0: เขาว่าตกมานานตกตั้งแต่เมื่อคืนไหมเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นอีก
3: ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
0: โอ้แปดริ้วนี่ตั้งแต่เมื่อวานเนาะ
3: ตอนนี้ก็ยังตกอยู่
0: ตอนนี้ยังตกอยู่นะ
3: แล้วก็มืดมองไม่เห็นแสงเลยโอ้โหผมดูแล้วผมก็ไม่เคยเจอนะ
0: แหมไม่เคยเจออีกแล้วเดี๋ยวแหม
3: จริ
0: งๆเคยเจออยู่แล้วไม่ต้องพูดขนาดอย่างนี้หรอกไม่เคยเจอฝนตกวัน2วันติดต่อกันอย่างเงี้ยผมว่าเจอทุกคนแหละแม่
3: มันนิ่งแล้วมันไม่มีลมมันนิ่งแล้วมันเหมือนกับเทน้ำให้อย่างแบบจริงล้วนๆเลย
0: เออแต่มันแช่ใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือฝนมันตกแช่มันไม่เคยแช่นานขนาดนี้ใช่ไหม
3: แล้วมันได้น้ำจริงจังๆรอบไปหมดเลยนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ดีหรือไม่ดีล่ะถ้าอย่างนั้น
3: ถ้ามันมาตามเป้าที่เขาบอกผมว่าสาหัสแน่
0: ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีล่ะถ้าได้น้ำเพราะว่าแถวแปดริ้วนี่ขาดน้ำนะแต่ละปีมันแรงนะคุณเอาถูกไหมล่ะ
3: ถูกครับมันจะแรงอยู่แล้วครับแต่ที่ว่ามันมาแล้วมันเกินไปแล้วมันก็ไม่มีที่จะเก็บ
0: โอ้ตอนมีฝนก็บ่นเนาะ
3: ว่าแปดริ้วนี่มันก็แปลกๆนะ
0: ตอนแรงก็บ่นเนาะ
3: เขาก็มาตั้งเขื่อนไว้ฮะแต่ใช้การอะไรไม่ได
0: ้ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะฝนมันไม่ตกนี่คุณเขื่อนตรงนั้นมีตั้งหลายอันคลองสียัดอะไรน่ะแห้งทุกปีอ่ะแล้งทุกปีอ่ะแถวนั้นฝนมันไม่ค่อยตก
3: ไอ้ที่สภาพต่างๆนี่ผมดูแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยมันจะเหมือนที่เป็นบททดสอบนะว่าผมจะดูด้วยว่ามันเมื่อมันตกมาแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้สภาพภูมิประเทศที่เราเปลี่ยนแปลงกันไปโถมโน่นโถมนี่กันเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้รู้คราวเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะ
3: โอเคคร
0: ับ
3: ตกหนักจริง
0: ตกหนักโอเครักษาสุขภาพระวังแล้วกันนะดูให้มันปลอดภัยนะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคือจริงๆนะผมขับรถมาบางทีผมก็นึกนะโอ้ยบางทีเราก็นั่งว่างๆเนาะเวลาขับรถไม่ได้ฟังนู่นฟังนี่บางทีก็ฟังวิทยุนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยนะบอกคนเรานี่ก็แปลกนะเวลาฝนคือปีเนี้ยนะขับรถมาเห็นแล้วโอเคน้ำมันนองตรงไอ้ถนนประชาชื่นน่ะใช่ไหมผมขับเส้นนี้เป็นประจำเนี่ยนะเวลาที่หนักจริงๆเนี่ยนะแล้วตอนนี้ยิ่งทำถนนอีกเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นว่าในหมู่บ้านนี่น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยมีรถจอดอยู่คันหนึ่งด้วยยังโอ้แล้วเป็นรถเตี้ยด้วยนะรถต่ำด้วยนะแต่น้ำมันท่วมนี่มันเข้าไอ้พื้นเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะแห้งกว่าจะตากแดดกว่าจะโอ้โหอะไรนี่มันก็หลายอยู่นะเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะเวลาที่มันเป็นแบบนี้ที่ไม่ถูกใจเราปุ๊บเราก็จะอาจจะบ่นหน่อยใช่ไหมฝนหนักรถติดอะไรผมก็คิดอยู่ว่าคนเรานี่ก็แปลกเนาะอะไรที่มันไม่ถูกใจนี่มัน

0: ต้องหาทางระบายเนาะทางระบายทางหนึ่งก็อาจจะบ่นใช่ไหมไม่ถูกใจเวลาที่ฝนไม่ตกเลยร้อนนะวันหน้าร้อนอยากให้ฝนตกฝนตกมาไม่เอาแล้วไม่อยากให้ตกแล้วมันเยอะเกินไม่มีอะไรพอดีเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็คิดเพลินๆนะคิดเล่นๆเพราะว่าเออชีวิตคนมันก็แบบนี้เนาะมันไม่มีอะไรตรงใจหรือว่าถูกใจไปซะทุกอย่างนะแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ใช่ไหมมีคนถามผมใช้บริการนะผมใช้บริการเหมือนที่คุณวีระใช้แหละช่างบอกสายช่างผมสายช่างอยู่แล้วนะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับอ่ะจะมาไหมมาไหมอีกสักนิดไหมลองดูแล้วกันนะครับมาให้เวลาอีกสัก30วินาทีนะเดี๋ยวดูซะหน่อยนะถ้าไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราก็เบรกกันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อดีไหมฮะดีไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาแล้วมาแล้วนะรอสักนิดหนึ่งนะใครจะมาคุยต่อเอ่ยนะเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องฝนฟ้าอากาศอย่างเดียวนะแต่ว่าโอเคล่ะผมเข้าใจว่าวันนี้ประเด็นมันก็คงไม่ได้หนีจากนี้ไปหรอกนะเพราะว่าแต่ละคนก็เจอสภาพเดียวกันคุณก้อครับสายสองสวัสดีครับคุณก้อ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ครับวันนี้ก็แสดงความดีใจกับน้องเนเน
0: ่
1: เนาะ
0: เนเน่เขาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เออผมเพิ่งดูเมื่อกี
0: ้โอ้ยไปอยู่ไหนมาโอ้ย
1: โอเค
0: โอ้ยไปอยู่ไหนมาพี
1: ่ไม่ได้ดูครับ
0: ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวไหนครับรถแถวไหน
1: ผมอยู่บางนาครับ
0: อยู่บางนานะโอ้จะได้รู้ว่าแถวนั้นมันไกล
1: ตอนนี้ท่วมแล้วครับ
0: เอาท่วมแล้วด้วยนะโอ้ยตายเออใช่แต่เก่งโอ้คนไทยคนแรกเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กอายุ16
1: ยอมผมตามมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าน้องเขาเก่งจริง
0: เก่งจริงโอ้โหเขาฝีมือ
1: แบบขั้นเทพเลยนะ
0: ขั้นเทพนะ
1: ไม่ใช่แบบโนเนมอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเล่นทีอารันที
0: ไม่ตื่น
1: ของจริงเลยนะ
0: คือที่น่าสนใจคือเขาไม่ตื่นเวทีอันเนี้ย
1: ไม่ตื่นจริง
0: ไม่ตื่นเวทีอันนี้ดีที่สุดเลย
1: เด็กแค่นี้ไม่น่าจะไม่ตื่นนะผมว่า
0: เออไม่ตื่น
1: ก็เฉยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเล่นไปตามธรรมชาติเลยนะ
0: อืมใช่
1: เออผมก็ดีใจกับเขาด้วย
0: ครับ
1: แต่เก่งจริง
0: ใช่ครับผมโอเค
1: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณแต่ว่าหลังต้องอ่านเร็วกว่านี้นะฮะวันหลังต้องอ่านให้เร็วกว่านี้นะเปิดไถดูใน Facebook เนี่ยต้องรู้นะวันไหนนะคุณกิตสายสามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
2: ตั้งแต่บอลโลกจบไม่ได้โทรมาเล่นเพื่อจัดรายการเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้วันนี้โทรมาแล้วนี่ไม่มีปัญหาร
2: ายงานตั้งแต่ปิ่นเกล้าบทโรงเรียนใหญ่สาทรตอนนี้มารอที่เลิศสินรับแม่บ้านจะกลับบ้านทางตำนานแมนพระรามสองครับยังตกครับตอนนี้ถนนก็เริ่มมีน้ำขึ้นแล้วครับ
0: โอ้โหคือตกตลอดเลย
2: ตกตลอดเลยครับตั้งแต่โน่นแหละปิ่นเกล้าบางลำพูมาชั่วโมงหนึ่งแล้วมั้งคือผมวิ่งมาเนี่ย
0: อืม
2: เดี๋ยวอีกสักสี่โมงผมก็จะกลับไปขึ้นสาทรแต่สาทรไม่ติดนะครับรถโล่งครับ
0: อืมขึ้นสาทรแล้วยังไงแล้วก็ไปเข้าตรงกะลำปะพึกเหร
2: อถ้าผมกลับก็วนกลับมาขึ้นสาทรเข้ากะลำปะพึกแล้วก็
0: กำนันแมน
2: เอกชัย
0: เอกชัยกำนันแมนโอเค
2: หลังเป็นทันพระรามสองถึงบ้านครับ
0: ครับผม
2: แต่ในซอยนั้นรู้สึกว่าผมบ้านท่วมแล้ว
0: ท่วมแล้ว
2: ท่วมบ้าน
0: ไม่เป็นไรขับรถระวังนะ
2: ครับ
0: นะ
2: ก็น้องอยากเห็นน้องเนเน่ขึ้นเวทีกับน้องลิซ่า
0: โอ้จะต้องบอกใครล่ะทีเนี้ย
2: ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ถ้าเกิดสองคนขึ้นนี่ผมว่าประเทศไทยเราจึงนะครับ
0: เออจะต้องบอกใครล่ะผมต้องบอกใครล่ะผมยังนึกอยู่เนี่ยบอกใครดี
2: แต่คงจิตลิขสิทธิ์นะผมว่านะ
0: ไม่รู้
2: ก็ดีใจด้วยกับคนไทยเราครับผม
0: โอเคขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับปลอดภัยคุณนัทพงศ์ไม่ต้องถ้าน้ำท่วมไม่ต้องออกจากอสมทครับ
0: ไม่เป็นไรผมลุย
2: เห็นอาจารย์ยีราพูดว่าอสมทน้ำท่วมผมนึกภาพว่าผมแต่ก่อนส่งของเห็นไปลุยอยู่ครับตรงนั้น
0: เออโอเค
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คุณวินัยครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
3: รายงานฝนตกที่สมุทรปราการตักน้ำครับตกนาทีสามตอนนี้ก็ยังตกอยู
0: ่
3: แต่น้ำไม่ท่วมนะครับในตัวเมืองเราตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยไม่ทราบว่าสม

0: ไปเลยยาวแน่ๆวันนี้ครับผม
1: ยาวยาวยาวยาว
0: แล้วก็ขอภูมิใจกับน้องเนเน่ด้วยครับผม
1: ครับ
0: ได้ทุ่มตัวเองได้ความสามารถตัวเองจริงๆ
1: ครับ
0: ภูมิใจมาก
1: ครับ
0: ไม่ใช้งบหลวงสักบาทแล้วทำตามที่เสียให้ทั้งประเทศและทั้งโลกกับขึ้นตรงคนไทยคนนี้โอ้เป็นตั้งแต่ผมเกิดมาได้เด็กคนนี้นี่ผมภูมิใจที่สุดเอาได้แค่นี้แหละครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Dream Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: สุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะนะก็วันนี้นี่ชุ่มฉ่ำเลยนะทั้งวันนะทั้งรายการด้วยนะก็โทรศัพท์มาคุยกันนะมาบอกกล่าวกันว่าหลายพื้นที่นะในกรุงเทพมหานครถึงแม้แต่ต่างจังหวัดอะที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มานะสระบุรีนะฉะเชิงเทรานะฝนยังตกอยู่เลยนะก็มีหลายพื้นที่นะช่วง 2-3 วันเนี้ยน่าจะเรียกว่าชุ่มน้ำเลยนะสำหรับคนที่อยู่ภาคกลางนะภาคตอนออกนะแล้วก็อีสานใต้นะปากช่องนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์นะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะขึ้นไปอาจอีกฝั่งนึงก็คือภาคตะวันตกนะอีกฝั่งนึงเท่าที่ดูเนี่ยภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะฝนมันก็น้อยลงไปแล้วนะครับเหลืออีก15นาทีสุดท้ายคุณวิรัตครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับรายงานสภาพอากาศครับ
0: ต่อได้
1: แจ้งวัฒนะครับช่วงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับ
0: อีกงาน
1: มาเลยนะครับ
0: งานเป็นทะเลเลยมั้งนะ
1: แถวเลยจากศูนย์ราชการมาครับ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าถนนตรงเนี้ยมันจะต่ำกว่าปกติ
0: ครับ
1: โดยปกติตกแป๊บเดียวเนี่ยก็จะท่วมนะเลยจากประชาชนที่ทางคุณณัฐพงษ์ใช้ทุกวันนะครับ
0: อืม
1: ตรงนั้นเขาก็มีก่อสร้างอยู่แต่ตรงโซนที่จะวิ่งไปสะพานพระราม4เนี่ยท
0: ั้
1: งสองฝั่งเลยตอนนี้ผมติดมาประมาณ40นาทีแล้ว
0: คือถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะที่มันต่ำเยอะๆจริงๆนะก็คือตรงไอ้กรมทางหลวงเก่าอ่ะนึกออกใช่ไหมตรงสีที่ OA อะไรแถวนั้นอ่ะไอ้ตรง
1: หน้าตรงก่อนขึ้นทางด่วน
0: เขาตรงแม่ใจมันจะมีอยู่ 3-4 จุดนะตรงแมคโครตรงนั้นอ่ะนะไอ้นั่นอ่ะไอ้ถนนมันต่ำแล้วก็เลยไปหน่อยนึงนะไอ้ทางที่ตรงสะพานที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไอ้มสท.หรือว่าเข้าตรงไอ้เมืองทองธานีอ่ะนะตรงไทยวัสดุ
1: ตรงนั้นก็ต่ำ
0: ไอ้นั่นก็ต่ำนะแล้วก็เลยไปอีกทีนึงก็คือตรงที่คุณบอกแหละหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะและอีกทีนึงสุดท้ายเลยก็ตรง
1: แยกปากเกร็ด
0: 5แยกปากเกร็ดตรงนั้น
1: ที่จะเลี้ยวซ้ายไปศรีวนน
0: ท์ใช่
1: ตรงนั้นก็ต่ำ
0: ใช่ตกทีไรทุกท
1: ีแล้วถนนเส้นนี้มันจะมีฝาท่อเนี่ยกลางคืนเขาจะต้องเปิดงานทำทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยพอประมาณ5ทุ่มเนี่ยบางทีกลับบ้านมันดึกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เขาจะเปิดงานทำแล้วเขาก็จะไล่น้ำเนี่ยที่ขังอยู่เพื่อจะเปิดหน้างานทำท่อข้างล่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเส้นนี้กับเส้นถนนพระราม3อีกเส้นนึงครับ
0: ครับ
1: สองเส้นนี้คือถนนจะไม่มีทางเรียบเลยเพราะว่าเขาเอางานทั้งหมดเนี่ยที่ซ่อมเนี่ยไปไว้อยู่ใต้พื้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดทำเสร็จกลางคืนแล้วเขาก็จะไล่น้ำออกแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วกบไม่เรียบร้อยครับม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จะเป็นแบบเป็นรอนเวลาวิ่งมาแล้วก็เจอฝาท่อตลอดเลยตลอดเส้นเลย
0: ครับ
1: ใช่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยวิ่งผ่านเส้นนี้กลางคืนบางทีเห็นเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยด้วย
0: ครับผมได้ครับโอเครับทราบ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับนี่หน้าแจ้งไอ้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะตรงนั้นท่วมเยอะหน่อยนะป้าแก้วสาย3
2: ณัฐพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ป้าอยากจะมาแสดงความยินดีกับคุณน้องเนเน่ก็ด้วยค่ะ
0: เอาเลย
2: โอ้ยก็มีความสุขกับเขาด้วยแล้วก็คือภูมิใจอ่ะภูมิใจมากเลยค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
0: ทำไมล่ะเราไปช่วยอะไรเขา
2: อยากจะโทรมาตั้งหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้โทรหาคุณเลยค่ะวันนี้ถือโอกาสนะคะคุณณัฐพงษ
0: ์อ๋อได้อย่าเพิ่งป้าแก้วภูมิใจนี่คือเราไปช่วยอะไรเขายังไง
2: อ๋อดีใจกับเขาด้วยค่ะ
0: ดีใจกับเขาด้วยเนาะโอเค
2: ค่ะดีใจกับน้องเขามากภูมิใจมากเลยค่ะ
0: ที่
2: มีคนไทยเก่งระดับโลกอย่างเขาอ่ะมันน่าชื่นใจจริงๆนะคะคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วก็ทางบางกะปิฝนก็ตกหยุดตกหยุดค่ะแล้วก็ก็เริ่มจะเบาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
0: เริ่มเบาแล้วนะโอเคได้ครับ
2: ขอบพระคุณนะคะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มานะ10นาทีสุดท้ายนะวันนี้นะจะเป็นยังไงนี่ผมลุ้นอยู่นะกลับไปนี่วันนี้ไม่รู้จะขนาดไหนหรือเปล่านะว่าจะรถจะติดเยอะหรือเปล่า

0: กลัวอย่างเดียวกลัวรถติดไม่มีอย่างอื่นฮะแต่ว่าถ้าติดมันก็เราก็เข้าใจว่ามันส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากฝนที่ตกอ่ะกรมอุตุบอกนะฮะฝนเนี่ยกระจายหนักหลายพื้นที่นะเดี๋ยวจะไปพูดกันต่อรอบนี้ไม่ใช่เรนบอมนะฮะนะมันเป็นฝนกระจายในหลายพื้นที่นะไม่ใช่เรนบอมนะพื้นที่วิกฤตยังต้องระวังนะจนถึง27กันยายนนะเสาร์อาทิตย์นะยังมีฝนอยู่พูดง่ายๆนะครับมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเดี๋ยวรอดูคุณเสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
1: คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้ผมพอเกษียณแล้วก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนจากเรื่องฝนตกรถติดเท่าไหร
0: ่
1: นะฮะก็เลยมีเวลาดูข่าวเยอะขึ้น
0: ครับ
1: เห็นในข่าวว่าทางตอนนี้ยุโรปก็มีทำคู่มือเกี่ยวกับสงครามกันไว้แล้วนะทีนี้คุณณัฐพงศ์คิดว่ามันสักสองสามปีมันจะลบกันไหม
0: ใครอ่ะ
1: ไอ้รัสเซียกับไอ้อีนาโต้ครับ
0: โอ้ถามผมเหรอ
1: เอาจำไม่ถึงตามความคิดที
0: ่ไม
1: ่เสพข่าวมา
0: ไม่มีความคิดแล้วไม่รู้เลย
1: ไม่ได้คิด
0: อะไรเลยไม่รู้เลยก็อ่านข่าวเหมือนกูแหละนะว่าประเทศนั้นประเทศนี้เขาเออมีคำเตือนให้กับประชาชนของตัวเองก็แค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุด้วยเตือนทำไมผมยังไม่รู้เลย
1: อ๋อมันก็ไม่เป็นไรก็ลึกๆก็อย่างที่ทราบมันก็นาโต้เขา
0: ลึกยังไงทราบตรงไหนอะทราบว่าอะไรล่ะ
1: ก็ทราบว่าก็คือนาโต้ก็สนับสนุนยูเครนอยู่แล้วไงทีนี้เห็นว่า
0: ไม่แต่มันก็ไม่ได้ทุกประเทศในกลุ่มนาโต้ที่เขาเตือนนะเขามีเตือนแค่3ประเทศเองนะคุณ
1: เข้าใจแต่นี้เนี่ยหมายถึงว่าค่อย3ประเทศนี่เป็นตัวเอง
0: ไงไม่เอยังไม่ถึงขนาดเอเยอรมันยังไม่ได้เตือนเลย
1: ทีนี้ก็ไม่รู้ผมก็ลองดูว่าตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆว่าถ้ามันเป็นจริงแล้วก็จะทำยังไงก็ลองคิดๆไปเล่นๆก่อน
0: ไม่คิดไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยไม่เกี่ยวกับเราไม่ล่ะมันไม่ได้เกี่ยวนี่
1: มันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งหมดแหละผมว่าม
0: ัน
1: ก็
0: อ้าวแล้วจะทำยังไงพลังงานทั้งหมดแล้วเราจะไปทำอะไรกับมันได้ล่ะคิดเล่นๆแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้
1: อ๋อผมก็
0: เราจะนำเข้าส่งออกเองหรือมันก็ไม่ใช่บริษัทปตท.ไม่ได้ทำบริษัทอื่นหรอกที่เขาทำ
1: เข้าใจแต่ว่าผมไอ้เรื่องพลังงานตรงนั้นมันก็ไม่ได้หลักเกณฑ์แต่ว่าการงานของลูกหลานอะไรพวกนี้มันก็คงกระทบหมดแหละแล้วก็ส่งออกอะไรมันก็คงจะลำบากลำบนน่ะธุรกิจการงานมันก็ผูกโลกไปหมดแล้วแหละ
0: มันยังไม่เกิดเลยนะยังไม่ต้องคิดดีกว่ามั้งนะเกษียณนี่ว่างจริงนะเน
1: ี่ยอะไรก็คือมันอยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็คิดไว้ทำยังไงอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยผมก็ซื้อเตรียมติดไว้อยู่แล้วล่ะเพราะผมไม่ได้ไปปอนกิจหรอก
0: อืม
1: แต่ผมซื้อไว้จะไปขึ้นหลังคาแค่นั้นเอง
0: เออเฮ้ยคุณเสกสิทธิ์นี่ใช่คนที่โทรถามผมเรื่องไอ้ราชบุรีโฮลดิ้งไหมที่คุณทำงานอยู่ไหมใช่ไหมคนเดียวกัน
1: ไม่ใช่กันไม่ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่เนาะเพราะคนนั้นเขาก็จะเกษียณเขาเคยโทรศัพท์มาถามความเห็นผมว่าเขาจะจะเออร์ลี่ดีไหมอะไรนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะ
1: อ๋อไม่ใช่ผม63แล้วเจ้านายเขาบอกว่าเอ้ยคุณเออร์ลี่เลยละเปิดชัดถ้าทางจะได้ดี
0: เออ
1: ก็เลยไม่แต่ก็ให้ทำฟรีแลนซ์อยู่แหละผมก็อาทิตย์นึงมีลูกค้าไปก็แวะไปหาลูกค้าบ้างอะไรบ้าง
0: ครับอ่ะโอเคได้
1: แล้วก็เตรียมการไปแค่นั้นแหละ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: ครับผมว่าค่อยๆติดตามยังไม่ต้องกังวลติดตามเฉยๆติดตามข่าวเฉยๆยังไม่ต้องกังวลนะนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคุณบัณฑิตครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับ
2: จะถามคุณณัฐพงศ์ว่าที่กรรมาธิการคณะอะไรนะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณที่คุณเวลาเข้าไปเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับผมได้ถามว่ามันกับเทียบกับไปเป็นสัดส่วนของทางฝ่ายฝ่ายค้านที่เขาเสนอเนี่ยอำนาจหน้าที่มันเท่ากันไหมครับ
0: ถามถึงเรื่องอำนาจหน้าที่เหรอฮะใช่ไหม
2: เหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่า
0: โอเคอำนาจหน้าที่เหมือนกันครับไม่ได้มีความแตกต่างเพราะว่าเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีครับไม่ว่าจะมาจากสัดส่วนอะไรก็ตามทีก็เป็นคณะกรรมการครับยกเว้นแต่เขาจะตั้งให้ไปเป็นที่ปรึกษาอันนั้นอาจจะมีเพิ่มขึ้นยกเว้นแต่เขาจะตั้งให้ไปเป็นรองประธานกรรมการก็อาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นต้องทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมและพวกนี้ในกรณีที่ประธาน

0: อยู่ถูกไหมฮะยกเว้นแต่เขาให้ไปเป็นโฆษกประจำคณะกรรมการอาจจะต้องมีหน้าที่อย่างอื่นเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อทุกคนก็คือว่ามี
0: ก็เป็นกรรมการเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับ
1: นึกว่าไม่ได้มาจากกระทรวงรัฐมนตรี
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคุณถามอำนาจหน้าที่ของกรรมการถูกไหมล่ะครับผม
1: เหมือนกับเลเวลสูงว่าหน่อยไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่ามี73คนก็คือ73คนก็หน้าที่ก็คือพิจารณาแล้วก็กันกองเรื่องของกฎหมายแค่นั้นดูงบประมาณแค่นั้น
1: ครับเห็นว่าปีนี้อาจารย์แกแบบออกกระวุ่นเยอะเหลือเกิน
0: ไม่ก
1: ็แกไปขุดข้อมูลมาแบบที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็แบบโหได้รู้กันเยอะเลย
0: ก็คือบางเรื่องอ่ะคือในแวดวงในหลายๆคนผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะคือบางคนเขาก็คือคนที่เขาเกี่ยวข้องคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยนะเขาก็พอทราบรายละเอียดถูกไหมฮะแต่ว่า บางทีมันไม่มีคนที่เขาเอามานำเสนอบางทีการนำเสนอเนี่ยอาจจะตรงใจอาจจะแบบเข้าเป้าอ่ะมันก็เลยน่าสนใจมันก็เลยเป็นประเด็นผมว่าอย่างนั้นมากกว่าครับ
1: ครับแต่ผมว่าถ้าปีหน้าแกได้ไปอีกสักปีนะผมว่าน่าจะสนุกกว่าปีนี
0: ้ต้องบอกคุณวีระถามผมไม่ได้บอกผมไม่ได้
1: แกน่าจะมีข้อมูลในมือเยอะกว่าปีนี้ที่แกไปค้นมาแล้วถ้าเกิดว่าแกได้อีกสักปีได้อีกสักปีนึงนะผมว่าน่าจะสนุกกว่าปีนี
0: ้มาเอาอย่างนี้เรื่องนี้คุยกับคุณวีระคุณโทรศัพท์ไปคุยกับคุณวีระดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าไหมคุยกับผมไม่มีประโยชน์อันนี้ผมบอกแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้คุณวีระด้วยผมไม่มีอำนาจตรงนั้นนะ
1: ฝากไว้นะคุณนะ
0: ไม่ต้องฝากคุณคุยเองคุณวันไหนว่างๆคุณโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็คุยแล้วก็บอกคุณวีระไปนะ
1: ได้ครับได้
0: โอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเพราะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากอ่ะนะผมฟังได้อย่างเดียวผมไม่มีความเห็นอย่างอื่นเลยคุณปองแปงฮะสายหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: ค
2: ุณณัฐพงศ์พอจะทราบไหมว่าเน่เนี่ยไอ้เจ้าสัวให้ห้องหนึ่งอ่ะที่บางนาเนี่ยคอนโดอ่ะราคาเท่าไหร่ครับพอจะทราบไห
0: มไม่ได้สนใจตรงนั้น
2: ที่ยกให้เน่
0: ไม่ได้สนใจตรงนั้นอ่ะทำไมอ่ะ
2: อ๋อเหร
0: อ
2: นึกว่าพอจะทราบ
0: แต่ไม่ได้สนใจ
2: มันอยู่บางนานี่แหละเผื่อมีเงินเดี๋ยวจะไปซื้อสักห้องหนึ่ง
0: โอ้มีเท่าไหร
2: ่
0: ต้องแปลงมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะได้บอกให้ว่าซื้อได้ไหม
2: สักผมมีสักสองล้านน
0: ่ะไม่ได้ครับไม่พอฮะ
2: เอาไม่พอเหรอ
0: ไม่พอครับ
2: มันเท่าไหร่ล่ะ
0: ก็เสิร์ชสิใน Google เราก็ใช้เป็นนี่
2: อ๋อเหรอ
0: เขามีราคาบอก
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่
2: ผมไม่รู้เห็นเขาบอกว่ายกให้ผมก็
0: สองล้านไม่พอสองล้านไม่พอหาอีกเยอะ
2: ต้องขายโอ้จะ
0: ได้อีกเยอะขายอีกเยอะอ่ะผมบอกให้
2: แสดงว่าโอ้คงจะแพงน่าดูเลย
0: ไม่ทราบขอบพระคุณ
2: โอเค
0: สวัสดีครับคุณเคนครับสายสองคุณเคนครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์เชิญครับ
3: วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยตั้งแต่ตอนหัวค่ำยันกระทั่งตอนที่ยังตกอยู่เลย
0: เออใช่
3: ลาดเท้า
0: เออจริงจริง
3: ที่ผมฝากชื่นชมหลานเนเน่ด้วยนะและก็ครอบครัวเขาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินสักสลึงหนึ่งนะครับผมก็คนภูเก็ตนะครับก
0: ็
3: ติดตามมาตลอดแล้วก็ขอให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย
0: ครับผมโอเคได้ขอบพระคุณสวัสดีครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 97.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกดึกอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรส

0: เนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
0: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์ค่ะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะรายการของเรายังจัดกันสดๆนะคะเช่นเคยจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 นะคะเราก็ออนไลน์กันไปคู่ขนานกับคลื่นวิทยุนะคะก็สามารถติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางเลยหรือจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio ก็ได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยชวนท่องเที่ยวนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เราจะไปล่องใต้ค่ะลงไปที่ภาคใต้นะคะท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสวิถีธรรมชาติเลยนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณคิมหันสุวรรณเรืองศรีนะคะประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมากนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ค่ะคุณคิมหานะคะเล่าถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งนะคะการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมากว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็มีจุดเริ่มต้นยังไงคะ
4: ครับก็ถ้าย้อนเวลาไปนะครับก็ตั้งแต่ปี2556นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังจบการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็กลับมาชาวบ้านนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มันเป็นชุมชนชาวเกาะที่อยู่ใจกลางทะเลสาบสงขลาครับเราจะทำยังไงได้บ้างที่ชุมชนของเราเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักเพราะว่าคำว่าเกาะหมากเนี่ยมันเป็นชื่อซ้ำกับจังหวัดตราดท
3: ุ
4: กคนก็จะเอ่ยถึงนึกถึงจังหวัดตราดเป็นหลักเกาะหมากของเราเนี่ยอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางมีระบบนิเวศสามน้ำนะครับอยู่ในจังหวัดพัทลุงเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างที่ชุมชนของเราเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักกับภายนอกก็เลยมองว่าไหนๆเราจบท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ได้เอาการท่องเที่ยวกลับเข้ามาแก้ปัญหาชุมชนนะครับโดยทำให้ชุมชนเนี่ยครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นฐานกิจกรรมเรียนรู้นะครับที่จะให้ท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้ชาวบ้านของเราเนี่ยครับคนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแก้ปัญหาชุมชนในเรื่องของพวกยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นในชุมชนครับตลอดถึงในเรื่องของรักษาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ครับ
3: ค่ะโอ้แสดงว่าก็คือจบการท่องเที่ยวมาโดยตรงเรียนจบแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับก
3: ็
4: เราจินก็มองว่าเราจะทำยังไงที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้ด้วยในกรณีของที่เป็นภาคประชาชนแล้วก็สมาชิกคนในชุมชนของเราเนี่ยที่เขามีศักยภาพแล้วก็อยากจะมีอุดมการณ์เหมือนกันนะครับที่จะพัฒนายกระดับชุมชนของเราให้เป็นที่รู้จักครับ
3: ค่ะแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยมีพันธมิตรหรือว่าพาร์ทเนอร์อะไรเข้ามาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวไหมคะ
4: คือตอนแรกอ่ะเราก็ผมก็กลับมากับความท้าทายที่เราได้ประกวดเส้นทางท่องเที่ยวนะครับได
3: ้
4: ที่หนึ่งที่สองระดับประเทศเราก็มองว่าจะทำยังไงได้บ้างที่ไอสิ่งที่เราได้รับรางวัลระดับประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็เข้าไปหาผู้รู้ในชุมชนกลั่นในชุมชนแล้วก็คนที่สามารถถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาตลอดถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พอดีว่ามีคุณพ่อที่เป็นคุณครูที่ทำในเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะครับก็ได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อมาเรื่อยครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามามีทรท.เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นคือจากเขาเรียกว่าจากศูนย์แล้วค่อยไต่ไปเรื่อยๆครับเหมือนจากศูนย์หนึ่งศูนย์ยี่สิบสองต่างๆไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันครับ
3: ทีนี้อยากให้แนะนำค่ะกิจกรรมไฮไลท์หรือว่าอะไรเด็ดๆที่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่พลาดถ้ามาหรือว่ายกตัวอย่างเป็นกิจกรรม2วัน1คืนก็ได้ค่ะว่าจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
4: ครับก็พอเราทำการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเราแบ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเมนูกิจกรรมนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนก็มีการปั่นจักรยานท่องเที่ยวโลคาร์บอนนะครับเราเที่ยวถ่ายรูปกันจุดเช็คอินในชุมชนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจนะครับไซโอกัสอุโมงค์ต้นยางเจดีย์ทองวัดเกาะโคกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชมดาวลานยอเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปชมระดิตกกันนะครับส่วนทางน้ำเนี่ยก็จะมีกิจกรรมล่องเรือเที่ยวเกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับคือเสด็จประพาสต้นนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่สัมปทานรังนกนะครับที่เป็นมีความสำคัญต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสามารถไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่เกาะกระซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เหล่ายูทูบเบอร์หรือว่าอินฟูเข้ามาท่องเที่ยวเยอะครับรวมไปถึงในเรื่องของกิจกรรมภูมิปัญญาครับพอเราทำเป็นเมนูท่องเที่ยวแล้วเนี่ยครับก็คือเรานักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไข่ในหินที่นำเอาวิถีภูมิปัญญาไข่เค็มแบบดองแห้งเข้ามาถนอมอาหารแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับกิจกรรมไทรมงคลนะครับที่นำเอาไม้ที่ไม่ได้ขนาดอวนที่ไม่ได้ขนาดจากการทำอวนไทรขนาดใหญ่นะครับก็มาสร้างเกิดมูลค่าเพิ่มลดการเผาไหม้เกิดการเรืองกระจกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกิจกรรมประดิษฐ์มากรรมทรายนะครับโดยเอากรวดทรายล้างที่ตัวส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำเป็นกรวดทรายขัดทำพื้นบ้านนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นขยะที่เหลือจากการผลิตก็มาทำเป็นภาพประกอบทรายก็สามารถวาดภาพให้จากกรวดทรายนี้ได้นะครับและที่สำคัญก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือกิจกรรมยกทรายจับกุ้งครับก็คือนั่งเที่ยวจะจำลองเลยเป็นวิถีชีวิตชาวประมงที่จะนักท่องเที่ยวจะได้ไปสัมผัสลงเรือไปกับชาวบ้านนะครับไปยกไซจับกุ้งนะครับกุ้งกล้ามครามโตที่จับได้มาจากทะเลสาบสามน้ำของจังหวัดพัทลุงนะครับได้กุ้งมาแล้วก็มาลองคัดแยกกุ้งครับว่ากุ้งแต่ละกุ้งเป็นไซส์ไหนคัดแยกกุ้งปุ๊บมาลองย่างกุ้งกุ้งกินกุ้งเสร็จเราก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบก็คือปล่อยลูกกุ้งนะครับชื่อกิจกรรมกินร้อยใบล้านมายกกุ้งกินยกกุ้งนะครับกินกุ้งนะครับแล้วก็มาปล่อยกุ้งเรามีเวลามากกว่านั้นใช่ครับเราก็สามารถสร้างบ้านปลาบ้านกุ้งให้กับพื้นที่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีนวัตกรรมบ้านปลาต้นลาโพโดยเรามองว่าการที่ให้สิ่งมีชีวิตก็คือพืชนะครับดูแลสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็คือปลาหรือกุ้งเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจได้มากกว่าเราที่เป็นมนุษย์ที่จะสื่อให้กับสัตว์น้ำเข้าใจครับ
3: ค่ะโอ้เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เนาะแล้วก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติบนเกาะหมากนี่คือเป็นทะเลสาบเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: เป็นชุมชนกลางทะเลสาบ
4: ใช่ครับทะเลสาบสงขลาเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วงตอนนะครับก็คือมีทะเลน้อยทุกคนน่าจะติดปากรู้จักพัทลุงมาจากทะเลน้อยแล้วก็ล่างลงมาอีกนิดนึงเรียกว่าทะเลหลวงซึ่งทะเลหลวงเนี่ยเป็นหินที่อยู่ของโลมาแล้ววดีซึ่งเป็นโลมา1ใน5ของโลกที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดซึ่งในพื้นที่พัทลุงก็มีโลมาแล้ววดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตอนกลางที่คอมากอยู่เนี่ยก็เป็นทะเลสาบ3น้ำคือมีน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มตัวนี้ก็จะมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรมากแล้วก็สุดท้ายครับก็คื ทะเลสาบสงขลาตอนล่างก็คือถ้าเราเดินทางมาทุกคนก็จะรู้จักเกาะย่อหรือสะพานตินสุรนนท์นะครับที่อยู่เชื่อมรอยต่อระหว่างอ่าวไทยครับ
3: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานี้เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะที่เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับเราตอนนี้เนี่ยเรามีโฮมสเตย์ที่พักนะครับชื่อว่าชมดาวลานยอนะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูวิถีชีวิตในยามเย็นนะครับที่ชาวประมงเล่นเรือไปวางอวนนะครับแล้วก็พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าไปในแต่ละวันครับ
3: ส่วนใหญ่นะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มไหนคะที่มากันเป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่าเป็นคณะหรือยังไงคะ
4: ณตอนนี้เนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลกอหมาผ่านท่องเที่ยวดูยิมชนตำบลกอหมาเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างภูมิภาคครับจะเป็นภาคกลางภาคเหนือนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัวครับแล้วก็แบ็คแพ็คเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับ
3: ค่ะช่วงฤดูไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่คะช่วงแบบที่ถ้าไปสบายไม่มีมรสุมเลยอะค่ะ
4: นะครับตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนตุลาครับ
3: อ๋อก็ประมาณช่วงนี้ก็ยังได้อยู่ค่ะกว้างมาก
4: ใช่ครับเพราะว่าใช่ครับค่อนข้างจะกว้างเพราะว่าถ้าเลยจากตุลาไปแล้วเนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะเป็นช่วงที่เป็นฤดูมรสุมนะครับแล้วก็จะมีฝนตกเยอะนิดนึงแต่ก็แลกมากับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีทรัพยากรสำน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับผม
3: ค่ะอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่แบบว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดฝนตกกระหน่ำเลยที่นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ณตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเลยครับแล้วก็จะ
3: มีจังหว
4: ะที่ใช่ครับที่ส่องมาก็เป็นแวบๆนึงก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก10-15นาทีที่นักท่องเที่ยวจะสามารถถ่ายรูปช่วงนี้ได้ครับ
3: ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับช่วงนี้คือคักไหมคะ
4: ถ้าในช่วงนี้ก็ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามีอินฟูนะครับที่เข้ามาถ่ายทำและทำกิจกรรมในพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่
3: า
4: คือกิจกรรมที่พื้นที่ของเราเนี่ยเรามองว่าจะทำยังไงที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่ตัวเองใช้คอนเซ็ปต์ที่เรามักจะบอกนักท่องเที่ยวเสมอก็คือใช้แล้วฟื้นคืนสู่ความยั่งยืนของชุมชนก็คือเราใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เราต้องสร้างคืนหรือปล่อยคืนเท่านั้นครับกินกุ้งก็ต้องปล่อยกุ้งกินปลาก็ต้องปล่อยปลานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้เพาะแล้วก็สร้างไว้ในกับชุมชนไม่ว่านักท่องเที่ยวจะทำกิจกรรมไหนจะพายเรือโลคาร์บอนชมพระอาทิตย์ตกจะปั่นจักรยานไปเที่ยวในชุมชนดูวิถีชีวิตในชุมชนไปชมควายไล่ทุ่งวัวเลี้ยงง่าน้องอาปลาหมูทำนาแห้วนะครับล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลชุมชนไปด้วย
3: ค่ะแล้วก็อาหารแบบว่าขึ้นชื่ออาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นของที่นี่มีอะไรแนะนำไหมคะ
4: นะครับหลักๆก็คืออย่างที่ผมได้เอ่ยไปก่อนเลยก็คือกุ้งก้ามกรามสามน้ำนะครับซ
3: ึ่
4: งเป็นกุ้งที่สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีปลากระบอปลาขี้ตันที่เป็นราชาราชินีของทะเลสาบมีรสชาติหวานซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่และจากนั้นก็พอมันมากขึ้นพอมันปริมาณมากขึ้นนะครับราคานี้ก็จะถูกลงซึ่งนักเที่ยวมักจะมาเที่ยวช่วงเวลานี้พอดีนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของเมื่อนักท่องเที่ยวมาพักในชุมชนนะครับเราก็จะมีในส่วนของมื้อเช้าจะเป็นมื้อเช้าจากชุมชนก็คือ120บาทต่อคนที่เข้ามาพักเนี่ยครับก็จะมอบให้กับชุมชนหมดเลยก็คือจะมาจากข้าวยำป้าเยาเป็นคนทำขนมไก่ทอดน้ำแป้วนะครับแล้วก็ขนมครกยายแปลกยายแปลกเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังทำขนมครกขายนักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวในชุมชนทานขนมครกก็จะได้มีอายุยืนยาวเหมือนคุณยายแปลงของเรานะครับครับแล้วก็มื้อเที่ยงเนี่ยก็จะมีเมนูอาหารเมนูอาหารที่เป็นเสิร์ฟด้วยชุมชนก็คือปิ่นโตชุมชนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนได้บริการปิ่นโตชุมชนไปแล้วนะครับ 1,000 ประมาณ 1,200 เถานะครับ1เถา1ครัวเรือน2คนกินใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอด2ปีนี้ก็3,000กว่าบาทนะครับ
3: 3,000
4: กว่าบาทจะเพาะปิ่นโตอย่างเดียวนะครับ
3: โอ้ดีจังเลยค่ะสร้างรายได้เป็นแบบกระจายรายได้ให้กับคนชุมชนหลายครัวเรือน
4: ครับก็จะเป็นในส่วนของเราจะทำการท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทำการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เติบและเติบโตเกิดและเติบโตในชุมชนก็อยากจะเห็นชุมชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ปัญหาในชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากให้ลดน้อยลงนะครับ
3: ค่ะจากวันแรกที่เราตั้งใจจะมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักนะคะจนถึงนะวันนี้มันเป็นแบบเป็นภาพที่เราต้องการในตอนนั้นไหมคะ
4: ถ้าตอนนี้เนี่ยมองว่าอยู่ระดับประมาณ 60-70% แล้วครับที
3: ่
4: เราทำมาอาจจะมีบ้างที่เราเดินเขาเรียกอะไรนะก็คือมันเป็นโจทย์ที่ยากบางอย่างเราก็อาจจะต้องพับตั้งไว้ก่อนแล้วก็ทำโจทย์ที่ง่ายก่อนก็คือพยายามทำความสำเร็จนะครับเล็กๆให้มันสำเร็จบ่อยๆเพราะว่าชุมชนเนี่ยพอทำงานในชุมชนเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะต้องมีความตรงไปตรงมาในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในชุมชนเนี่ยจะมองว่ายากก็ยากจะมองว่าง่ายก็ง่ายถ้าเราทำงานตรงไปตรงมาแล้วชุมชนเกิดความเชื่อใจในการจัดการครับผม
3: แล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะพัฒนาอยากจะทำอะไรในเร็วๆนี้ไหมคะ
4: ครับก็ตอนนี้ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายส่วนนะครับในพื้นที่ในว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตใหญ่สงขลานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็พยายามเอานวัตกรรมครับเข้ามาแก้ปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะครับการจัดการเรื่องพลังงานแล้วก็ในส่วนของสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับชุมชนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือผมคิดว่าชุมชนทุกหลายๆชุมชนมักจะเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือขยะที่เริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้องนะครับก็ในส่วนนี้ก็ได้ให้ทางเครือข่ายทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กลุ่มองค์กรโรงเรียนนะครับท้องถิ่นเทศบาลเนี่ยเข้ามาผนวกร่วมกันในการจัดการเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกาะหมากต่างๆเรื่องทรัพยากรความสวยงามอะไรต่างๆตอนนี้ก็คือยังแบบเต็มร้อยไหมคะตอนนี
4: ้ก็คือความสวยงามของทรัพยากรเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับแล้วก็เราก็เป็นเหมือนพื้นที่เราเนี่ยพอเราอยู่ใจกลางทะเลสาบสงขลาเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยก็คือในเรื่องของขึ้นลมครับอาจจะเป็นบางช่วงที่อาจจะแรงเช่นปลายปีก็ขึ้นพวกนี้ก็อาจจะพัดพาขยะมาพอเราไปอยู่กลางเกาะขยะมาอาจจะมาอยู่เป็นชายฝั่งก็อาจจะต้องมาเก็บทำความสะอาดก่อนเหมือนเราก็พยายามบอกนักเที่ยวว่าขยะที่ได้มาเนี่ยนักเที่ยวลองมาดูว่าขยะนี้มันมาจากไหนเป็นขยะนี้ไม่ได้เป็นขยะจากในชุมชนซึ่งลอยมาอาจจะมีบ้างครับเช่นอุปกรณ์ประมงของชาวบ้านที่หลุดขาดมาแต่ว่าอันนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ในการเก็บก็ที่เกาะเนี่ยก็จะมีเราจัดค่ายนักสืบธรรมชาตินะครับนักสืบธรรมชาติที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเก็บขยะในพื้นที่แล้วก็น่าจะเป็นวันที่29นี้ครับก็จะเป็นเด็กโรงเรียนในพื้นที่ประมาณ30คนนะครับร่วมกับโรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรค์นะครับที ่ ที่จะพาเด็กเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ธรรมชาติในพื้นที่ตลอดถึงบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของการจัดการขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็บริเวณชายฝั่งในชุมชนครับ
3: โอ้ดีจังเลยค่ะได้ก็ได้เป็นการปลูกฝังเยาวชนนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ค่ะเราสามารถถ้าคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปดูภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
4: ครับก็ตอนนี้นะครับเรามีเพจที่นักท่องเที่ยวสามารถจองได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อชมดาวลานยอนะครับ Secret Sunset in พัทลุงนะครับก็เป็นเพจที่ขายกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า18กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกิจกรรมที่ต้องการได
3: ้
4: อาจจะต้องขยายความนิดนึงว่าเราเนี่ยเราไม่มีแพ็กเกจเรามีเป็นเมนูท่องเที่ยวเน
3: ื่อง
4: จากว่าเวลาท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจเนี่ยแต่มีบางกิจกรรมที่เขาไม่อยากทำแต่ก็ต้องจ่ายตังค์ cover ไปก็เลยดูว่ามันไม่แฟร์กับนักท่องเที่ยวเราก็เลยทำเมนูท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเมนูกิจกรรมของตัวเองได้เลือกอันที่หนึ่งอันที่สี่อันที่แปดรวมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของตัวเองได้ครับ
3: โอ้ดีมากๆแล้วก็มีตั้งแบบหลายกิจกรรมเชื่อว่าน่าจะแบบถูกใจนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มหลายๆแบบนะมันเรียกได้ว่าแบบมีให้เลือกสรรครบถ้วน
4: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่นะครับสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได
3: ้
4: เพราะถึงพัทลุงเนี่ยเราจะพัทลุงเนี่ยสโลแกนก็คือเขาป่านาเลนะครับเขาเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวโซนเขาป่าโซนนาโซนทะเลนะครับก็จะมีเดินป่าเขาเจ็ดยอดนะครับก็จะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำของคนจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเที่ยวคนไหนที่อยากสัมผัสในเรื่องของวิถีป่าก็สามารถเดินป่าได้นะครับแล้วก็ยังมีชาติพันธุ์ก็คือคนังนะครับที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นช่วงรอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คือล่องแก่งป่าพยอมนะครับที่สามารถบริการได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นวิถีนาเลมเลปากประก็จะเป็นนาข้าวที่ปลูกในทะเลนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์มากอันซีนของพัทลุงที่มีนาข้าวปลูกในทะเลโดยใช้ทะเลสาบเนี่ยดูแลนะครับในชุมชนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลาก็คือย่านเมืองเก่าสงขลาอันนี้ก็จะเป็นสายกินละนะครับลงสนามบินหาดใหญ่มาเที่ยวพัทลุงนะครับแล้วก็ไปจบท้ายที่ย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วก็ขึ้นเครื่อง
3: ขึ้นเครื่องกลับโอ
4: ้
3: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เที่ยวที่ชุมชนเกาะหมากเท่านั้นพื้นที่รอบข้างที่เป็นไฮไลท์เราก็จัดให้ได้ถ้าแบบนักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็สามารถบริการได้
4: ใช่ครับก็นอกจากนั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้ก็คือในชุมชนเนี่ยจังหวัดพัทลุงเนี่ยโชคดีก็คือมีเส้นทางรถไฟเนี่ยครับพาดผ่านใจกลางจังหวัดเลยนะครับซึ่งสถานีที่นักท่องเที่ยวสามารถลงสถานีหานเทาได้แล้วก็เราสามารถเอารถจากชุมชนเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวได้ตรงนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีครับ
3: อ๋อ
4: เป็นทางรถไฟพาดผ่านด้วยตรงน
3: ี้สะดวกมากมากค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะปิดท้ายนิดนึงค่ะก็ให้เชิญชวนท่องเที่ยวปิดท้ายนิดนึงค่ะ
4: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวเกาะหมากพัทลุงนะครับมาล่องเรือแลทะเลสาบสงขลานะครับเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านนะครับลองไปยกไซจับกุ้งก้ามกรามตัวโตๆนะครับที่เราเห็นในสื่อหลายๆสื่อนะครับแล้วก็มานั่งเงียบๆนะครับชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันนะครับจะมาเที่ยวเป็นแบบครอบครัวเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกลุ่มเรียนรู้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวนะครับเกาะหมากพัทลุงนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามนต์เสน่ห์ของพัทลุงนะครับสวยแล้วก็บริสุทธิ์ขนาดไหนครับ
3: ค่ะสวยมากมากค่ะใครที่อยากจะเห็นภาพก็เข้าไปที่ Facebook ได้นะคะของชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมานะคะเซิร์ช Google ก็ได้จะเห็นภาพวิดีโอเห็นคลิปกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ติดต่อไปได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคิมหันมากๆนะคะที่ชวนเราไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
7: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะนุ้ยก็มีข่าวดีมาฝากก่อนสำหรับธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งออมและได้ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีไม่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีนะคะแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะคะแล้วก็รับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ค่ะเป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันแล้วก็ขออีกหนึ่งข่าวนะคะก็สำนักงานกสทช.ค่ะเขาฝากเตือนประชาชนนะคะให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวบวกนะคะบวก697และบวก698นะคะอาจจะเป็นสายที่มาจากมิจฉาชีพค่ะสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งอาจจะเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือขาดการติดต่อทางธุรกิจในต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพค่ะหากจำเป็นต้องรับสายนะคะก็ควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีธุระติดต่อกับต่างประเทศก็สามารถรับสายได้ตามปกติเลยแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนด้วยก่อนดำเนินการใดๆนะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อประชาชนแน่นอนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยเขามักจะแจ้งว่าประชาชนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นคดีนี้หรือมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะแล้วก็ควรวางสายทันทีค่ะโดยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพร้อมกับย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเชื่อข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็สามารถดำเนินการตามคำแนะนำหรือจะดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ที่โทรมาเนี่ยก็ต้องมีสติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ค่ะก็ใครที่ใกล้ชิดกับอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะบางทีท่านอาจจะหลงเชื่อมิจฉาชีพได้ง่ายเดี๋ยวนี้แบบอันตรายมากนะมีการปลอมเสียงปลอมเสียงเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นคนที่เราอาจรู้จักอ่ะมันเนียนมากๆเลยยังไงก็แล้วแต่คุณระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะ
3: ค่ะก็แล้วก็มีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดมาฝากเช่นเคยค่ะอันนี้ก็ใกล้จะถึงวันเข้ามาเต็มที่แล้วนะคะกับเสวนาภาษาหมอของเรานะคะแล้วก็พื้นที่ก็ยังพอรับได้อยู่เล็กน้อยนะคะต้องรีบสมัครค่ะกับเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะที่จะพาไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะโรค NCD เนี่ยก็คือหลายโรคเลยเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยโอ้โหนี่สารพัดโรคเลยนะคะที่ของเราก็ติดอันดับท็อปๆเลยนะคะท็อปของโลกเลยด้วยซ้ำนะคะก็โรคเหล่านี้ไม่ใช่มาจากเชื้อโรคแต่อย่างใดแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันเรื่องของการกินการอยู่การออกกำลังกายนี่แหละถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตยังไม่ถูกต้องก็สามารถว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะก็เลยอยากจะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยจะเป เปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยมาแล้วนะคะแล้วก็เขาดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนะคะเพื่อเสี่ยงกับโรค NCD นะคะแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรนะคะหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะที่จะมาให้ความรู้กันแบบจุกๆจากผู้เชี่ยวชาญค่ะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเสาร์หน้านี้แล้วนะคะที่โรงแรมบีเอ็มเล่านะคะงานมีทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะที่จะมารับฟังงานนี้นะคะนอกจากได้รับความรู้แล้วก็จะได้ของติดไม้ติดมือไปแน่นอนค่ะไม่ได้กลับมือเปล่าแน่นอนค่ะมีของจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนใบบัวโบกแล้วก็มระขี้นกนะคะเมล็ดพันธุ์มระขี้นกแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปให้ทุกท่านด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทมีอาหารกลางวันบุฟเฟ่ของโรงแรมแล้วก็มีอาหารว่าง2เบรกนะคะก็ทักไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวของเรานะคะเราก็จะชวนไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เมืองมรดกโลกค่ะไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะก็ชวนไปย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวในเมืองศรีสัชนาลัยในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมรดกโลกนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะมีเรื่องราวมากมายให้ได้ค้นหานะคะแล้วก็พาไปวัดสวยๆค่ะสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลสวยงามมากแบบว่าเป็นพุทธศิลป์ล้านนาของเมืองเหนือจริงๆอยากให้ไปสัมผัสความสวยงามและความอลังการค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องราวของทองค่ะทองสุโขทัยที่เด็ดที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะเราไปบุกถึงหลังร้านทองเลยทีเดียวนะคะไปดูขั้นตอนการทำต่างๆนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชุมชนค่ะที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์ค่ะไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็ไปชิมอาหารชุมชนที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆของที่นี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเวิร์กช็อปนะคะเครื่องสังคโลกที่ขึ้นชื่ออีกเช่นการของศรีสัชนาลัยนะคะได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยตัวคุณเองค่ะนำทีมโดยนะคะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์นัทค่ะอาจารย์จุลภัสสรพนมวรรณณอยุธยานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีนะคะที่จะพาไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็ได้รับความรู้มาคืนด้วยนะคะ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะก็สมัครหรือว่าขอโปรแกรมเดินทางนะคะได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
2: ค่ะต้องบอกว่าสุโขทัยนี่เป็นจังหวัดที่ไปเที่ยวทีไรก็มีความสุขทุกครั้งจำชื่อของจังหวัดเนาะสุโขทัย
3: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะโหสุโขทัยนี่คือเที่ยวได้ไม่มีเบื่อเลยนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนี่สุโขทัยก็เป็นเหมือนราชธานีแรกเนาะของประเทศเลยนะคะต้องมีความยิ่งใหญ่มากๆที่น่าให้ได้ไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เราจัดโปรแกรมมาเพื่อคนที่ชื่นชอบนะในเรื่องของความเป็นไทยกันแบบจัดเต็มเลยนะคะเราเคยสัมภาษณ์ตอนช่วงรายการ Modern Market เนาะที่เป็นเกี่ยวกับการทำถ้วยชามสังฆโลกใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: โอ้อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้วยชามหรือการทำสังฆโลกเนี่ยเอ้ยมันจะเอาไปเป็นแบบไว้ตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์หรือโชว์ขอหรือแบบว่าเอาไว้อนุรักษ์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันนำมาใช้งานได้จริงแล้วเราจะพาไปดูถึงวิธีการทำด้วยใช่ไหม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: วิธีการทำว่าเอ๊ะถ้วยชามสังฆโลกที่ชื่อมันดูโบราณและดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงเขาบอกว่าถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยก็คืออยู่คู่สุโขทัยมากว่า700ปีแล้วนะ
3: ใช่แล้ว
2: ยาวนานมากๆนะคะอยู่คู่ประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยไปดูว่าเอ๊ะเขามีวิธีการทำยังไงมันแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาชนิดอื่นยังไงเนาะแล้วก็สามารถที่จะไปวาดลวดลายได้เองด้วยใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
2: ต้องบอกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกจริงๆถ้าเกิดใครไปกับเราในโปรแกรมนั้นนะนะคะตรงนี้ก็คือพิเศษมากๆแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ต้องบอกว่าน่าเที่ยวมากๆใครที่ชื่นชอบนะหนูไม่อยากให้พลาดโปรแกรมนี้จริงๆสำหรับเราที่เราจะไปเที่ยวชุมชนกันที่บ้านนาต้นจัดนี้เราก็เคยสัมภาษณ์ในรายการเนาะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: อันนี้นี่คือพิเศษมากเลยเนาะเพราะว่ากิจกรรมเขาก็เยอะแล้วเขาเป็นต้องเรียกว่าอันดับต้นๆของจังหวัดสุโขทัยเลยอะถ้าใครไปเที่ยวสุโขทัยต้องห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดเราก็มีโปรแกรมดีๆไว้ต้อนรับท่านด้วยที่จะเดินทางไปกับเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะช่วงที่ไปก็แบบว่าอากาศดีบรรยากาศดีทุ่งนาเป็นสีเขียวแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นี่เขาก็ได้รับรางวัลเป็นได้มาตรฐานการท่องเที่ยวนะคะได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศแบบหลากหลายรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะ
2: คะ
3: แล้วก็ชาวบ้านก็น่ารักแล้วก็ทำแบบอาหารพื้นถิ่นเป็นขันโตกนะคะของชาวสุโขทัยให้ได้ชิมกันแบบว่าสดๆเลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ
2: ค่ะก็ใครที่เคยไปเที่ยวบางคนอาจจะบุ้ยเคยไปแล้วสุโขทัยแต่ต้องบอกว่าไปกิจกรรมทริปนี้กับเรานี่รับรองว่าพิเศษกว่าเดิมที่ท่านอาจจะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วแน่นอนนะคะก็ถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ที่ Line @thinking radio นะคะก็ตอนนี้ก็มีผู้สนใจหลายท่านแล้วนะคะสำหรับทริปนี้ก็ไม่อยากให้ท่านพลาด นะคะความจริงกิจกรรมขึ้นเราเยอะมากเลยเนาะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในแอดมินที่คอยตอบ Line @thinking radio อยู่นะคะช่วงนี้มีคนสนใจกิจกรรมเราเยอะมากกิจกรรมเราก็เยอะมากให้ท่านเช่นกันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านก็ถากกันเข้ามาเยอะนะในเรื่องของการเรียนวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์นะคะก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ AI ค่ะเราก็มีคอร์สเพื่อที่จะเปิดให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้แบบออนไลน์นะคะผ่านวิดีโอของเรานะคะต้องบอกว่าสุดพิเศษเลยจริงๆแล้วเนี่ยคอร์ส2คอร์สที่เราจัดขึ้นเนี่ยเราจัดขึ้นมาแบบออนกราวแล้วเมื่อตอนช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็วนะคะเราก็เลยคิดว่าหลายท่านก็ชื่นชอบในส่วนของเนื้อหาในการสอนของท่านวิทยากรเนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาตรงเนี้ยมาปรับให้เป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์ดีกว่านะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะท่านก็สามารถเปิดคลิปรับชมได้นะคะเราก็เลยเปิดให้เลยนี่ท่านสามารถชมวิดีโอของเราได้แบบ2เดือนเต็มๆเลยนะคะสำหรับคอร์สที่เราจะมีให้ท่านเลือกนะคะนั่นก็คือวิชาแรกก็คือ Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่ชอบแบบงานสร้างสรรค์นะคะที่อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เราจะสอนให้ท่านเนี่ยใช้ AI ในการเนรมิตรูปภาพจากจินตนาการของท่านเลยนะคะเอา AI มาสอนทำวิดีโอทำภาพเพื่อที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะรับรองว่าใครได้เห็นนี่ต้องลองว้าวแน่นอนนะคะก็ใครสนใจคอร์สนี้ก็ทักเข้ามาได้หรือว่าเป็นอีกคอร์สนึงนะคะเรามีอีกข้อนึงก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังอันนี้เหมาะสำหรับท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ AI เนี่ยมันมาช่วยในเรื่องของธุรกิจของท่านได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเอ้ยท่านมีธุรกิจของท่านแล้วแต่อยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นว่า AI จะเข้ามาช่วยได้ตรงไหนบ้างอย่างเช่นช่วยคิดไอเดียในการขายสินค้าช่วยเขียนแคปชั่นช่วยทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทำโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ย AI ช่วยได้หมดเลยแล้วเราก็จะสอนในเรื่องเนี้ยให้กับท่านนะคะก็คือมีอยู่2คอร์สให้เลือกหรือว่าถ้าท่านสนใจอยากสมัครเข้ามาทั้ง2คอร์สเลยก็ได้นะคะเพราะว่าราคานี้น่ารักมากเลยเพียงแค่159บาทเท่านั้น นะคะโอ้ยน่ารักมาก159 บาทนะคะก็2คอร์สก็โอ้ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็สามารถสมัครหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตอบข้อความให้ท่านนะคะก็สมัครกันเข้ามาด่วนเลยเพราะว่าเราจะเปิดให้รับชมในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการรับชมผ่านการเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มปิดนะคะก็คือถ้าท่านที่ไม่ได้สมัครมากับเราเนี่ยนะคะท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับชมตรงนี้เพราะฉะนั้นจะต้องสมัครแล้วก็ชำระเงินเข้ามาก่อนแล้วก็จะเชิญท่านให้เข้ากลุ่มปิดของเราแล้วก็ท่านก็จะสามารถรับชมวิดีโอสอนเรียนรู้ออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะก็วิดีโอเป็นความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่านรับชมได้ตลอด2เดือนเต็มค่ะใครสนใจก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะขอฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็แล้วกันค่ะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารนะคะก็ต้องปักหมุดฟังทางนี้เลยจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีซึ่งเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมกับเขาเนี่ยกว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนแล้วก็การันตีฝีมือและความอร่อยที่ทำมาแบบสืบทอดกันมากว่า10ปีแล้วนะแล้วเขาก็ผ่านการออกร้านประจำจังหวัดงานโอท็อปงานประจำอำเภองานระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีนะคะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆ นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ก็แซ่บถึงใจถึงเครื่องค่ะแล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดาตรงนี้เนี่ยกลิ่นจะหอมเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับแท้ๆนะคะจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าคู่ข้าวสวนร้อนๆกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงหรือว่าจะกินกับเป็นแบบคู่กับอาหารมื้อไหนเนี่ยก็อร่อยได้ทุกมื้อแน่นอนและที่สำคัญค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปเลยจุกๆนะคะ24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยเพียงแค่โทรมาที่02-114-3990 02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนี่ยการันตีโดยอสมทเอ็มคอร์ดของเราเองนะคะใครที่ฟังเนื้อหาตรงไหนไม่ทันอย่าลืมทักกันเข้ามากอดได้ที่ LINE @thinking radio นะคะแล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ทักทายผ่านทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook Fanpage เลยนะคะแล้วก็thinking radio ช่อง channel YouTube ด้วยนะคะขออภัยมากๆวันนี้เนื้อหากิจกรรมเราเยอะจริงๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาเจอกันทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
11: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Good Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่า

0: ความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

วัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลามีค่ามากนะคะมีเรื่องราวจะคุยหลายเรื่องแต่ดิฉันคิดว่าท่านตามเอาจากสื่อต่างๆเองก็แล้วกันดิฉันจะเล่าแต่เรื่องที่สื่อไม่ค่อยได้สนใจคืออันแรกจะคุยถึงเรื่องวันที่เรียกว่าวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติค่ะการดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองให้สะอาดเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลสู่แม่น้ำบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คูคลองเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำคูคลองให้สวยงามคุณค่าตลอดไปวันนี้แหละค่ะที่ผ่านมานะคะวันที่20กันยายนก็เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติที่ดิฉันกำลังกล่าวถึงอยู่ทีนี้สำหรับกรุงเทพเราก็มีคลองที่แสนยาวอยู่คลองหนึ่งเราก็ไม่ค่อยจะสะอาดนะคะน้ำก็สีขุ่นคล้ำคลองแสนแสบไหมคะภาพที่คนเมืองกรุงนึกออกกรุงนี้ไม่พ้นน้ำสีดำกลิ่นเหม็นโชยสลับกับเรือโดยสารที่แล่นจิ๋วแต่คลองสายเดียวกันนี้ค่ะที่กลายเป็นอีกชุดภาพจำไปในทันทีสำหรับผู้คนริมคลองในย่านชานเมืองอย่างมินบุรีหนองจอกคลองแสนแสบเป็นคลองชุดที่ขุดขึ้นสายสำคัญของกรุงเทพขุดขึ้นนะคะไม่ใช่คลองธรรมชาติมีความยาวประมาณ72กิโลเมตรเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทไปตามการเติบโตของเมืองปัจจุบันบางช่วงใช้เป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารขณะที่บางช่วงทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนริมคลองท่านี้ก็มีเพลงค่ะก็คือเพลงแสนแสบนะคะเชิญรับฟังเพลงแสนแสบ

0: ฟังเพลงจบแล้วเราก็มาคิดดูสิคะว่าสารพิษทะลักข้ามพรมแดนเมื่อแม่น้ำกลายเป็นสายน้ำอาบยาพิษแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำสายและแม่น้ำสาขาในฝั่งเมียนมามีการทำเหมืองแร่ตลอด24ชั่วโมงค่ะภายใต้การควบคุมของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และกองทัพพม่าสิ่งที่ตามมาก็คือมลพิษและสารเคมีที่อันตรายที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำและไหลบ่าเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในฤดูมรสุมที่ตะกอนซึ่งเคยเป็นปุ๋ยธรรมชาติบำรุงดินกลับกลายเป็นพาหะนำพาสารเคมีและโลหะหนักทั้งสารหนูและตะกั่วโดยเฉพาะสารหนูนี่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าถ้าเราเสพเข้าไปบ่อยๆเนี่ยสั่งสมในร่างกายเราก็จะตายในที่สุดนะคะทีนี้พูดถึงแม่น้ำสายอีกทีแม่น้ำสายเนี่ยเคยใสสะอาดเมื่อ30ปีก่อนค่ะแต่วันนี้นะคะกลายเป็นสายน้ำสีโคลนขุ่นมัวตลอดทั้งปีจากผลพวงของเมืองแร่ค่ะคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่าวิกฤตนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องยกระดับการตรวจสอบกดดันผ่านกลไกสากลและเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางรัฐบาลและกลุ่มทุนข้ามชาติเพื่อหยุดยั้งหายนะทางนิเวศที่กำลังกัดกินลุ่มน้ำสายอย่างถาวรทีนี้วิถีชีวิตตั้งดั้งเดิมของล่มสลายแล้วนะคะริมแม่น้ำสายเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถทำไร่หมุนเวียนไม่สามารถทำประมงหรือเก็บของป่าได้อีกต่อไปค่ะพวกสมุนไพรพื้นบ้านที่เคยใช้เป็นยารักษาโรคและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเนี่ยปัจจุบันปนเปื้อนสารพิษจนไม่มีใครกล้าบริโภคค่ะเช่นเดียวกับผลไม้ท้องถิ่นที่มีรสจัดเปรี้ยวผิดเพี้ยนจากสารเคมีคือเดิมทีไม่เปรี้ยวนะคะเดี๋ยวนี้เปรี้ยวจากสารเคมีเยาวชนต้องพลัดถิ่นข้ามแดนไปทำงานหางานทำเกิดวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงศูนย์ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมมีการเสนอแนวทางค่ะมีดังนี้นะคะด้านกฎหมายและการคุ้มครองรัฐต้องรับรองสิทธิในที่ดินของชุมชนและรับประกันสิทธิการยินยอมที่บอกกล่าวล่วงหน้าและก็เป็นอิสระก่อนเริ่มโครงการข้อ2นะคะปรับปรุงกระบวนการ EIA ให้เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังอย่างจริงจังอันนี้เราก็ไม่เคยทำนะคะความโปร่งใสความรับผิดชอบเข้มงวดตรวจสอบ supply chain ของ rare earth ในเวทีโลก rare earth ก็คือแร่ที่หายากที่สุดในโลกที่กำลังสู้รบกันระหว่างชายแดนของบางประเทศนะคะสุดท้ายค่ะสนับสนุนความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านและนักวิจัยที่ลงเก็บข้อมูลผลกระทบในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องแม่น้ำสายแม่น้ำคลองแสนแสบนะคะอย่าลืมนะคะฟังคลองแสนแสบแล้วก็เดินไปดูคลองแสนแสบที่ท่านเห็นในปัจจุบันว่าไม่เหมือนกับเก่าแล้วนะคะหมู่นี้นะคะฝนตกทุกวันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้วันที่25เมื่อวานนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์เป็นวันขึ้น15ค่ำนะคะทีนี้เรื่องของวันไหว้พระจันทร์เนี่ยสำหรับปีเนี้ย2569ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยาคือ10ขึ้น15ค่ำเดือน8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของวัฒนธรรมจีนอันนี้มาจากวัฒนธรรมจีนนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันชมดวงจันทร์เต็มดวงแต่ดิฉันคิดว่าเมื่อคืนนี้หลายคนคงแง่ตาจนคอตังก็ไม่เห็นดวงจันทร์เพราะมีเมฆหมอกบดบางบดนะคะความหมายและความสำคัญเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนจีนนี่เชื่อเรื่องจิตนิยมเยอะนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตรในฤดูใบไม้ร่วงความพร้อมหน้าของครอบครัวคือครอบครัวมาพร้อมหน้ากันรับประทานอาหารสัญลักษณ์แห่งความกลมเกลียวและความรักความคิดถึงดังดวงจันทร์เติมความสว่างสวยนี่คือตำนานช้างเออรำลึกถึงนางช้างเออที่ลอยขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าพูดถึงนางช้างเออหน่อยนะคะเมาเจ๋อตุ้มเขียนกลอนบทหนึ่งเขาพูดถึงภรรยาเขาที่ตายไปเขียนถึงเพื่อนเขาผู้ชายภรรยาก็ตายถูกกุมิตังฆ่าเขาก็พูดบรรยายที่สวยงามมากในภาษาจีนแล้วก็พูดถึงช้างเอ๋ยเนี่ยเมื่อถูกประหารชีวิตนะก็ลอยขึ้นไปร่ายรำอยู่บนท้องฟ้าได้แสงสว่างจากดวงจันทร์ทำให้สวยงามยิ่งโรแมนติกมากค่ะเอาละเอาพูดเรื่องซีเรียสก็แล้วกันอ้าวก่อนที่จะฟังเรื่องซีเรียสฟังเพลงจีนสักเพลงนะคะชื่อว่าลำนานที่ไหลรินดิฉันร้องเองอุ้ยร้องเมื่อหลายสิบปีแล้วค่ะ20-30ปีแล้วค่ะ
1: เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเราได้เชิญสื่อแปรดุสตรีพนมยงมาขับร้องเพลงฝรั่งซึ่งเป็นที่ประทับใจมากวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะเชิญท่านอาจารย์มาร้องเพลงจริงวันนี้ท่านจะมาร้องกับคุณหลี่หยางซึ่งจะบรรเลงคิมจีนในเพลงเสี่ยวเฮอทั้งฉุยซึ่งแปลว่าลำธารหลายเลงร้องก็อยากบรรเลงก็อยากท่านต้องชมด้วยสายตาของท่านเอง

0: ป็นไงคะตอนนั้นอายุสัก40นะคะตอนที่จะ90แล้วนี่คะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องซีเรียสแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายคือวันหัวใจโลก World Heart Day วันที่29กันยายนคือวันหัวใจโลกค่ะสมาพันธ์หัวใจโลก World Heart Federation หรือ WHF ได้กำหนดให้วันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกนะคะเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกนะคะไม่ใช่เพียงแต่ประชากรไทยนะคะประชากรไทยหมู่นี้เราก็ได้ยินคนเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจเยอะมากอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจริงๆเลยนะคะอีกทั้งหัวใจเนี่ยยังเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายจึงควรดูแลสุขภาพให้มีหัวใจที่แข็งแกร่งเพื่อชีวิตที่ยืนยาวมีข่าวดีมาบอกค่ะคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูหลังจากได้ฉลองครบ25ปีด้วยคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่2วันนะคะแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากผู้คนจำนวนไม่น้อยเพราะว่าเรา เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยแต่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกแล้วเราก็นำเอามาปรับปรุงแล้วก็ใช้เพลงไทยแสดงทีนี้เราก็จะจัดงานอีกครั้งหนึ่งค่ะสวนพลูลั่นทุ่งดาวรุ่งทองหล่อลูกคอเดียวกันเป็นคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งไทยโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูนี่แหละค่ะ4รอบนะคะเอากระดาษดินสอเตรียมจดนะคะ4รอบค่ะเอารอบวันเสาร์ที่26กันยาก็คือวันนี้แหละมีรอบวันอาทิตย์ที่27กันยาก็พรุ่งนี้2แล้วนะคะมีวันเสาร์ที่3ตุลาข้ามไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาจดให้ดีนะคะวันเสาร์ที่26กันยาวันนี้อาทิตย์27กันยาพรุ่งนี้เสาร์ที่3ตุลาสัปดาห์หน้าอาทิตย์ที่4ตุลาแสดงเวลาบ่าย 3:00 นค่ะที่ไหนนะคะ Black Cabin Bar Bangkok เป็นห้องแสดงไม่ใหญ่นะคะแล้วเราก็แสดงประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าคือบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นครึ่งกว่าก็เลิกไม่มีรอบคำทีนี้เพลงที่จะนำมาให้ท่านได้ฟังก็มีเช่นลูกทุ่งนี่ค่ะก็เพลงลูกทุ่งสยามเมืองยิ้มเมดเล่พุ่มพวงวอนลมฝากรักหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเพลงนี้ดิฉันชอบมากมนรักลูกทุ่งแล้วก็เงินน่ะมีไหมบังเอิญมันได้สาวนาสั่งแฟนดอกกระเจียวเมดเล่หายอภากรแก้บนรักคุณยิ่งกว่าใครทั้งหมดนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะจะนำมาใช้วิธีการร้องวิธีการเปล่งเสียงในแบบสากลหรือที่เรียกว่าเบลคานโตภาษาอิตาเลียนคือเปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช้ไมโครโฟนส่วนใหญ่ไม่ใช้ไมโครโฟนส่วนน้อยใช้นะคะเป็นเสียงที่ร้องที่คนชอบบอกว่าร้องเสียงแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเปร่าอะไรเงี้ยแต่เรานำมาปรับปรุงร้องเพลงไทยแสดงออกเพลงไทยในรูปแบบใช้เสียงแบบตะวันตกก็เราเคยนำเพลงลูกทุ่งไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งหลายเช่นเพลงเงินน่ะมีไหมเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะเราก็ใช้เสียงแบบสากลเนี่ยร้องก็ได้รับคำชมเชยผู้คนรู้คุณยืนปรบมือให้เราแล้วก็มีอีกหลายเพลงนะคะมนต์รักลูกทุ่งเป็นต้นเนี่ยก็อย่าพลาดนะคะเน้นอีกทีนะคะ แสดงเวลา15นาฬิกาค่ะที่ Black Cabin Bar Bangkok ซอยทองหล่อนะคะก็หาเอาเองก็แล้วกันไปยังไงช่วงนี้ก็พักสักครู่นะคะประเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงเรื่องอุปรากรค่ะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: ค่าจูดจุด5 FM The Green Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอป Thinking Radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์ม่วงสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ้กับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค
11: ์ท่านที่รักและชอบจะฟังเพลงที่ว่าอยู่ในยุคคลาสสิกหรือโรแมนติกท่านคงจะค้นพบนะคะว่านักแต่งเพลงในยุคนั้นเนี่ยต่างมีความยุติธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และถ่ายทอดความรู้สึกรักชาติรักราษฎรลงสู่บทเพลงเหล่านั้นมีเยอะแยะเลยค่ะซึ่งดิฉันก็เคยนำมาเปิดให้ท่านฟังแล้วแล้วก็ในอนาคตก็จะเปิดให้ท่านฟังอีกต่อทีนี้วันนี้คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามีหนังสือเล่มเล็กๆของหลวงพี่พระไพศาลวิสาโลชื่อว่าของฝากค่ะพระไพศาลวิสาโลท่านเขียนคำนำไว้หนังสือนี้แต่งเมื่อ2563ค่ะท่านบอกว่าท่านพูดถึงวิธีอ่านหนังสืออันนี้เขาคงข้ามไปนะคะท่านบอกว่าเวลาเราแสดงความสุขข้างนอกหรือความสุขที่เรายังไม่มีเราจะทิ้งความสุขที่เรามีโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าในนิทานอีสปหมาตัวหนึ่งในปากของมันมีเนื้อแต่ระหว่างที่มันข้ามสะพานมันมองลงมาเห็นเงาของตัวเองในน้ำมันนึกว่านั่นเป็นหมาตัวอื่นที่สำคัญคือมันเห็นเนื้อในปากของหมาตัวนั้นชิ้นใหญ่กว่ามันอยากได้เลยอ้าปากจะไปงับผลก็คือเนื้อในปากของมันก็ตกน้ำไปกลายเป็นอดทั้งสองอย่างเนื้อที่คาบอยู่ก็หายไปเนื้อที่อยากได้ก็ไม่ได้อันนี้ก็มาจากนิทานอีสปนะคะความเจ็บปวดคือสัญลักษณ์สัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อมือไปโดนไฟโดนน้ำร้อนทันทีก็จะรู้สึกปวดเราจะดึงมือออกเมื่อมือมันถูกแก้วบาดเราหรือน้ำบาดเราก็จะรู้สึกเจ็บเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความทรงจำและเป็นสัญญาณเตือนให้เราระมัดระวังความทุกข์หรือปัญหามีหน้าที่แบบเดียวกับความเจ็บปวดคือมันช่วยให้เรารู้จักหลบเลี่ยงอันตรายกระตุ้นให้เราปรับตัวฝึกฝนและพัฒนาตัวเองความกลัวเป็นตัวเพิ่มทุกข์ขยายความทุกข์ที่จริงแล้วนะคะความกลัวเนี่ยเป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้เราถอยหนีห่างจากอันตรายช่วยทำให้เราพ้นอันตรายได้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรากลัวไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจเหมือนคนที่กลัวผีจนนอนไม่หลับทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่เคยเจอผีเลยก็แน่นอนอันนี้ดุษฎีพูดผีไม่มีในโลกนี้ดังนั้นเขาไม่ได้กลัวผีแต่กลัวความคิดเกี่ยวกับผีสิ่งที่เรากล่าวจริงๆก็คือความคิดอาตมาจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยกลัวถูกฉีดยาพยาบาลจะมาถึงพร้อมกับฉีดยาอายุวัฒน์ที่โรงเรียนพวกเรารู้ล่วงหน้า1วันจำได้ว่าทุกทั้งวันเลยเพราะกลัวเข็มฉีดยามากวิตกกังวลตั้งแต่ตอนรู้ข่าวจนถึงวันรุ่งขึ้นถึงเข้าคิวรอฉีดยาก็ยิ่งทุกข์หวาดเสียวมากตอนพยาบาลเอาเข็มมาแทงแต่พอฉีดแล้วก็โล่งคิดดูความเจ็บจากฉีดยาไม่ค่อยมากไม่เป็นอะไรในวินาทีนั้นด้วยซ้ำแต่ทุกข์จากความกลัวมีมากกว่าหลายเท่ามันหลอกหลอนเรานับ10ชั่วโมงอันนี้เรียกได้ว่าคนกล้าเจ็บทีเดียวแต่ความกลัวทำให้เจ็บเป็นวันลุงพี่ไพศาลวิสาโลยังกล่าวต่อว่าคนเราเวลาเกิดความทุกข์ปล่อยครั้งที่เราชอบ โทษสิ่งภายนอกแต่ไม่ได้กลับมาดูใจของเราว่าทุกนี้เป็นสิ่งภายนอกเพราะความคาดหวังของเราหรือเปล่าโดยเฉพาะความคาดหวังที่ผิดธรรมชาติเกินเลยจากธรรมชาติเกินเลยจากความเป็นจริงจึงทำให้ทุกข์อยู่ร่ำไปยังมีต่อนะคะท่านบอกว่าเพราะเราไวต่อความทุกข์ไวต่อด้านลบเวลาเข้าแถวเราจึงรู้สึกว่าแถวของเราเคลื่อนย้ายช้ากว่าแถวของเพื่อนคนอื่นทั้งที่บางครั้งแถวของเราก็เคลื่อนที่เร็วกว่าแถวอื่นแต่เหตุการณ์แบบนั้นเรามักจะจำไม่ได้คนที่ไวต่อความทุกข์มักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรอกแต่เป็นเพราะด้านชาติดต่อสิ่งต่างๆต่างหาก
12: อันดับแรกเป็นการบรรเลงเพลงโหมโรง Fidelio Overture จาก Fidelio มหาอุปรากรเรื่องเดียวซึ่งประพันธ์โดยคีตกวีอมตะลุดวิกฟันเบโธเฟน
13: The concert will open with the overture to the opera Fidelio by Ludwig van Beethoven.
12: อันดับที่สองเป็นการบรรเลงเพลงศรีอยุธยาประพันธ์โดยพระเจนดุริยาง
13: The next piece is ศรีอยุธยา by พระเจนดุริยาง which was used as the soundtrack for Dr. Bleedy's film The King of the White Elephant
12: วาทยากรผู้อำนวยเพลงในอันดับแรกและอันดับที่สองสมเถาสุจริตตระกูล
13: The works are conducted by สมเถาสุจริตตระกูล

เราเคลื่อนช้ากว่าแถวคนอื่นเสมอทั้งที่บางครั้งแถวของเราก็เคลื่อนเร็วกว่าแถวอื่นแต่เหตุการณ์แบบนั้นเรามักจะจำไม่ได้คนที่ไวต่อความทุกข์มักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เป็นเพราะด้านชาต่อสิ่งดีๆต่างหากเรื่องคนรู้ใจนะท่านบอกเวลามีเพื่อนเราอยากได้เพื่อนที่รู้ใจเวลาทำงานก็อยากได้ลูกน้องที่รู้ใจเวลามีแฟนมีคู่ครองก็อยากได้คนที่รู้ใจแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมว่าตัวเราเคยรู้ใจตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่เคยเห็นใจของตัวเองบ้างหรือเปล่าถ้าตัวเราไม่รู้ใจตัวเราจะให้คนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ใจตัวเราเองคนอื่นจะเห็นใจเราได้อย่างไรระหว่างที่เรารู้สึกตัวเองรู้ใจตัวเองกับให้คนอื่นมารู้ใจเราอย่างไหนง่ายกว่ากันอีกบทหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องรู้ใจตัวเองเดี๋ยวนี้เราสามารถรู้เรื่องของดวงจันทร์จักรวาลกาแล็กซีเหตุการณ์อุกาบาตชนดวงดาวพฤหัสซึ่งอยู่ไกลมากจากเราแต่เราก็รู้เรารู้ไปหมดแต่ใจของเราซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเราก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเราก็ไม่รู้การรู้จักคนอื่นๆรู้จักเพื่อนรู้จักคนโน้นคนนี้ก็ดีอยู่แต่ที่ขาดไม่ได้คือการรู้จักตัวของเราเป็นมิตรกับคนอื่นก็ดีอยู่แต่ต้องเป็นมิตรกับตัวของเราดิฉันคิดว่าการอ่านหนังสือธรรมะย่อๆของพระปิศาจวิสาโลกก็มาถึงแค่นี้หวังว่าวันเสาร์หน้าเราจะได้พบกันเหมือนเคยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 95.5 FM The Dream Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิริญญามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างร่มเงาให้สังคมไทยกันค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะที่เราจะมาเจอกันในช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะกับช่วงของ MCOTESG Insight ค่ะพูดเรื่องของความยั่งยืนในมิติต่างๆของสังคมไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของธุรกิจโฮมสตูดิโอนะคะคุณณัชชาปันพฤกษ์นะคะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมนะคะแล้วก็จากเศษผ้าเล็กๆที่หลายคนมองว่าเป็นของเรือใช้นี่แหละค่ะสู่เสื้อตัวหนึ่งนะคะเป็นเสื้อตัวใหม่ที่เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยด้วยนะคะที่เราจะได้มาฟังเรื่องราวนะคะของคุณณัฐชาปันพฤกษ์กันนะคะเจ้าของแบรนด์ Home Studio ในช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะก็จะมีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันด้วยนะคะสำหรับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าจิตอาสานะคะก็มีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายกันในวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนะคะสำหรับแฟนคลับนักประวัติศาสตร์นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะชวนเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนะคะทริป3วัน2คืนค่ะวิทยากรที่ร่วมทริปนะคะก็คือจุนพัชสอนพนมวรรณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีค่ะจะพาไปชมไฮไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นความงดงามของพุทธศิลป์ล้านนาวัดพิพัฒน์มงคลสักการะหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทันใจนะคะเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตทองศรีสัชนาลัยค่ะท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์นะคะชมมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะคะวาดลวดลายบนสังคโลกด้วยนะคะซึ่งเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยด้วยค่ะราคานะคะบัตรท่านละ13,200 บาทค่ะกับไฮไลท์อันซีนต่างๆนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากทีเดียวนะคะแล้วก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่จะให้ความรู้ตลอดการเดินทางด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะทักไปได้นะคะที่ Line @thinking radio นะคะไปทำสังคโลกชิ้นเดียวในโลกของเรานะคะแล้วก็ไปรำลึกความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่ยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะศรีสัชนารัยค่ะก็อย่าลืมสอบถามหรือสมัครกันเข้าไปได้นะคะที่ทาง Line @thinking radio ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะแบบโอ้โหอยากจะในเรื่องของโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD เนี่ยนะคะใครที่สนใจว่าแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายหรือว่าความเครียดเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เรียกว่าคนทำงานเนี่ยความเครียดสะสมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรอให้แบบถึงเวลาเป็นแล้วไปตรวจแล้วก็ไปเจอไปรักษานะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเราเองได้ค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นมีโรค NCD ค่ะมาร่วมพูดคุยทำความเข้าใจนะคะว่าเราจะกินยังไงให้อร่อยและดีต่อสุขภาพจะอยู่ยังไงให้สมดุลกับชีวิตการทำงานและจะเป็นคนที่สุขภาพดีได้ยังไงโดยไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากหลากหลายเลยทีเดียวค่ะทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และลองจิมิตี้นะคะจากโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอลนะคะนายแพทย์ธีรชัยศรีกาญจนาวัฒน์ค่ะคุณพัสสันกนากิรยานันท์นะคะเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็เครือข่ายคนไทยไร้ภู วงด้วยนะคะแล้วก็มีเภสัชกรหญิงดร.สุภพรปิติพรนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะรวมทั้งทีม Fit and Fight สู้โรค NCD นะคะนักกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาร่วมให้ข้อมูลด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันค่ะวันที่3ตุลาคมนะคะที่โรงแรมดิเอมอรัลค่ะค่าเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 1,500 บาทนะคะรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างด้วยค่ะติดต่อนะคะที่ LINE @thinking radio ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องเล่าจิตอาสานะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่ของต้องเรียกว่าเป็นอะไรดีที่เรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของเป็นแม่หมานะคะที่แบบถูกทิ้งนะคะแต่ว่ากลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะของการสร้างโรงพยาบาลหมาค่ะสำหรับโรงพยาบาลช่วยหมาจรจัดท้าหมาเร่ร่อนนี่แหละค่ะที่บนเกาะสมุยนะคะต้องคือมีคุณไนโอฮาวิสันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแฮปปี้ด็อกโกนี่แหละค่ะที่เขาแบบไปเจอสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะแล้วก็สุนัขตัวนี้วันหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือวันที่เขาได้ไปเจอเนี่ยก็คือตอนที่ออกไปเที่ยวทะเลแล้วก็ได้แบบว่าไปเจอสุนัขตัวนี้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยสุนัขก็จากไปในอ้อมกอดของไนออลเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็มีการสัญญากระซิบข้างหูของสุนัขตัวนี้ว่าฉันสัญญาว่าจะดูแลหมาแบบเธอเนี่ยให้ได้มากที่สุดค่ะคำสัญญานั้นเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันนะคะให้สร้างทีน่าฮอสพิทอลหรือว่าโรงพยาบาลของทีน่านะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แล้วก็สานต่อเจตนารมณ์ของสุนัขตัวนึงที่ต้องเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยทีเดียวค่ะโรงพยาบาลทีน่าฮอสพิทอลเนี่ยก็คือเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลสุนัขเร่ร่อนที่ป่วยแล้วก็ยากไร้นะคะช่วยเหลือสุนัขที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งโรคเรื้อรังการผ่าตัดการทำหมันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบจากแรงบันดาลใจจากความรักสุนัขตัวหนึ่งไปสู่แรงบันดาลใจเพื่อนสี่ขาอีกมากมายให้มีโอกาสในการได้รับความรักการรักษาแล้วก็ชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกิจกรรมดีๆในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
3: ช่วงปฏิทินอาสา
2: ไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมนะคะอาสาทำดีลุยโคลนปลูกป่าชายเลนรุ่นที่7นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมค่ะกับอาสาบ้านดินไทยนะคะใครที่อยากจะลงพื้นที่นะคะไปปลูกป่าชายเลนนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะสามารถติดต่อไปกับกลุ่มของจิตอาสาอาสาบ้านดินไทยกันได้นะคะในกิจกรรมเดือนตุลาคมนะคะ0867702233ค่ะ0867702233ค่ะแล้วก็ส่วนเดือนพฤศจิกายนนะคะค่ายอาสาท่าศรีโรงเรียนน้องที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะวันที่7พฤศจิกายนนะคะกับค่ายอาสาอยากลองเลยค่ะใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะติดต่อไปได้ที่0909962697ค่ะ0909962697ค่ะยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะคะในเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสานะคะหรือว่าจิตอาสาแบงค์นะคะแล้วก็เครือข่ายธนาคารจิตอาสาค่ะ volunteerspirit.org ค่ะมีกิจกรรมมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาช่วงหน้านะคะพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะ หรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
13: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
13: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงคุยนะคะกับอาสารับเชิญค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะที่เราจะมาเจอกันนะคะในช่วงของ MCOT ESG Insight ค่ะ
1: ช่วง MCOT ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
2: ร่วมพูดคุยนะคะถึงความยั่งยืนนะคะในสังคมของเราค่ะมาร่วมกันนะคะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาในทุกมิติของสังคมไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสังคมนะคะที่จุดเริ่มต้นเนี่ยจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นของเหลือใช้นี่แหละค่ะ กลับกลายเป็นเสื้อหนึ่งตัวที่เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแบรนด์ห่มสตูดิโอค่ะแบรนด์เสื้อผ้าฝ้ายพอมือย้อมสีธรรมชาติจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นำเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทยมาผสานกับดีไซน์ร่วมสมัยผ่านสีสันลวดลายแล้วก็งานตัดเย็บที่เต็มไปด้วยความประณีตนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณณัชชาปันพฤกษ์นะคะหรือว่าคุณไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเสียงเสียงน่ารักมากมากเลยค่ะตัวจริงก็น่ารักด้วยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ได้เชื้อเชิญคุณมายมาพูดคุยนะคะในช่วง MCOS ESG Insight นะคะก็ต้องบอกว่าได้ไปฟังคุณมายนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะในงานนะคะในงานเสวนานะคะก็เลยแบบแบบน่าสนใจมากๆเลยในเรื่องของการนำเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราในช่วงของ MCOT ENG Insight ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณหมายนะคะช่วยเล่านะคะจุดเริ่มต้นนะคะแรงบันดาลใจที่สำคัญนะคะที่ทำให้คุณหมายตัดสินใจเริ่มต้นแบรนด์นะคะของห่มสตูดิโอค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไมค์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ห่มสตูดิโอค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยมันเริ่มจากผ้าชิ้นเล็กๆอย่างที่ได้กล่าวไปตอนเปิดเมื่อกี้นะคะก็คือว่าเชียงใหม่เนาะเราก็จะเป็นเมืองหัตถกรรมเนาะจะเป็นขึ้นชื่อเรื่องงานทำมือเราก็จะคุกคีกับเรื่องพวกนี้ผ่านรอบข้างเราคุณยายเราที่ปักผ้าเมื่อก่อนเขาจะมีปักปลอกหมอนแล้วก็ส่งกันเหมือนเป็นรายได้ตอนทำช่วงว่างใช่ไหมคะแล้วไอ้ผ้าถุงของคุณยายเนี่ยก็จะมีลวดลายที่เหมือนภาคเหนือเขาจะทอเป็นลายขวางแบบเป็นสีเป็นสีแล้วก็มองดูมันคือผ้าถุงตอนเด็กๆแล้วก็คุกคีกับงานทำมืออะไรแบบนี้จนวันหนึ่งเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าทำไมผ้าสวยๆถึงได้เป็นแค่ผ้าถุงล่ะและทำไมงานทอมือเขาถึงทอออกมาแค่เพื่อมาผลิตผ้าถุงเท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็มีความคิดว่าเราเป็นคนชื่นชอบในแฟชั่นด้วยคือตั้งแต่เรียนนะคะเราก็จะมีการแบบขายเสื้อผ้าเปิดเพจขายเสื้อผ้าของเราเองนะคะแต่ตอนนั้นจะเป็นการรับมาแล้วก็ขายไปค่ะใช่ประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราได้เริ่มทำธุรกิจแบบขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าของเราเราก็เริ่มจะรู้ทิศทางของตลาดหมายถึงว่าความต้องการของลูกค้าเราเป็นยังไงเราก็เริ่มอยากทำในสิ่งที่มันเป็นตัวตนแล้วก็เหมือนกับว่าได้ดึงเอาวัฒนธรรมในชุมชนของเรามาใช้ร่วมกันกับการสร้างแบรนด์ของเราด้วยเนี่ยค่ะเราจึงเริ่มจากงานเราได้ไปเหมือนกับว่าคุกคีกับช่างทอในชุมชนแถวเชียงใหม่เนาะเราก็เริ่มไปศึกษาว่านอกจากเขาทอผ้าถุงเนี่ยเขาทออะไรได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าทอเพื่อมาตัดเย็บผ้าถุงอันนี้เป็นลายผ้าถุงสำหรับเอาไปใส่ตีนจกข้างล่างนะอันนี้เป็นลายผ้าถุงสำหรับใส่ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขายเป็นช่วงๆเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าชาวบ้านอ่ะเขาทอให้เราตามสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็คือก็จะเป็นการเริ่ม what if ละถ้าสมมติว่าเราเนี่ยให้เขาปรับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนสีแต่ยังคงเทคนิคการทอที่ชาวบ้านเขาทอได้เหมือนเดิมเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นะคะแล้วตอนที่เริ่มต้นนะคะพอเรามีแรงบันดาลใจอย่างนี้แล้วค่ะเราพอมาสร้างแบรนด์ของเราเองค่ะทำไมถึงใจเป็นคำว่าห่มสตูดิโอคะความนี้มีแบบคำนี้มีความหมายลึกซึ้งกับเรายังไงคะที่เราอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับผู้ที่สวมใส
14: ่ก็คือที่บ้านนายเนาะคุณแม่เขาจะเมื่อก่อนอะรับเย็บพวกงานหลวงค่ะเหมือนตอนเราเด็กๆแม่ก็จะรับงานเหมือนเขาแจกจ่ายตามบ้านแล้วก็เย็บแล้วก็ส่งแล้วก็ได้เงินมาทีนี้เราเลยรู้สึกว่าความเป็นคุณแม่ทำให้ลูกอย่างเวลาเรา กระโปรงขาดเสื้อขาดถ้าเราไม่ซื้อใหม่เราก็ต้องเอามาซ่อมใช่ไหมคะแล้วคนที่ซ่อมก็คือคุณแม่เราก็เลยรู้สึกว่าการได้สวมใส่หรือห่มอะไรที่คุณแม่เราซ่อมหรือว่าเย็บให้อะมันเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็อยากเหมือนจะส่งมอบความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่สวมใส่แล้วสวยแต่เราแบบอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าห่มแบบความอบอุ่นความออริจินอลจริงๆคำว่าห่มอะมันมาจาก HOM ใช่ไหมคะเราก็ตีออกมาว่าไอตัว H เนี่ยมันมาจากคำว่า home ซึ่งมันเป็นคือเริ่มแรกเลยคุณแม่เย็บตัวอย่างให้ค่ะก่อนที่เราจะเอาไปให้ช่างแบบกระจายงานรายได้เนาะเราก็เป็นให้คุณแม่เนี่ยเย็บออกมาตัวแรกก็คือก็จะเป็นคำว่า home ซึ่งก็เป็นคำว่าบ้านก็คือครอบครัวของเราอะไรเงี้ยค่ะคำว่า O เนี่ยก็จะมาจาก original ก็คือการทำอะไรก็ตามแบบดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นความเป็นออริจินอลของชุมชนเราอะไรอย่างนี้ค่ะและส่วนคำว่า M ก็มาจาก made ก็คือ made by ชุมชนอะไรอย่างนี้ค่ะ made by ครอบครัวหรือว่า made by mind ก็คือทำจากจิตใจของเราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดคำว่าเป็นห่มซึ่งคำว่าจริงๆห่มมันก็มาจากการนุ่งห่มสวมใส่นะแต่ไม่รู้สึกว่าห่มมันมีความหมายมากกว่าการสวมใส่ก็คือเวลาเราหนาวเราก็จะเอาผ้าห่มมาห่มเพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราเราก็อยากให้ส่งต่อเสื้อผ้าของเราเนี่ยเป็นการแบบห่มวัฒนธรรมห่มแบบความพยายามของทุกคนในชุมชนห่มความแบบตั้งใจทำเสื้อผ้าของแม่ที่ให้ลูกอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะลึกซึ้งเกินไปนิดนึง
15: ใช่ซึ้งมากๆแล้วก็เป็นความหมายที่ดีมากเลยค่ะได้แบบฟังแล้วก็คืออบอุ่นนะคะได้ทั้งในเรื่องของแบบพอพูดถึงคำว่าโฮมเนาะมันก็คือหลายคนแบบว่าคนในความแง่ของความอบอุ่นทางใจแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงพอแบบว่าพอมีไปชุมชนนะมันก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะแต่ทีนี้พอเรากลายมาเป็นห่มสตูดิโออะค่ะต้องบอกว่าในสายธุรกิจแบบหัตถกรรมร่วมสมัยหรือว่าสายผลิตภัณฑ์รักโลกเนี่ยนะคะความเป็นห่มสตูดิโอของเราอะต้องแบบเจอกับอุปสรรคหรือว่าความท้าทายอะไรไหมคะในตอนเริ่มต้นของการทำธุรกิจ
14: ถ้าเอาเริ่มแรกเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแก้ไขไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นการที่เราไปคุยกับชุมชนเพื่อที่จะให้ทอผ้าให้เราเนาะด้วยความถนัดในการย้อมถ้าสังเกตว่าผ้าถุงเชียงใหม่เนี่ยเราจะมีความสีที่มันแบบสดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนำมาไม่ก็เคยใช้นะคะแบบผ้าลายออริจินอลของชาวบ้านเลยเอามาตัดเย็บแต่ก็มันก็สวยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทัชกับลูกค้าวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากนะก็ยังจะเป็นผู้ที่มีอายุเลือกซื้อไปใส่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงสินค้าชุมชนมากขึ้นเราจึงคุยกับแม่กลุ่มทอผ้าเขาว่าแบบสามารถพอแล้วแบบย้อมสีให้ดรอปสีลงมาให้มันอ่อนมันดูแบบสบายตามากกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนจากลายที่เราทำผ้าถุงอาจจะแบบช่องเล็กๆที่เขาเอาไว้ทำตัวผ้าถุงแล้วเราอาจจะขยายสเกลช่องให้มันมีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันให้มันดูแบบน่าจะวัยรุ่นน่าจะเข้าถึงลายพวกนี้ได้ง่ายมากกว่าทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆก็ล้มลุกคุกคานกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบมันอาจจะต้องใช้เวลาในการขึ้นกี่ทอใหม่เนาะบางทีการที่ขึ้นกี่ทอผ้าถ้าเป็นลายเดิมของเขาจะนับเลยว่าอันนี้ช่องเท่าไหร่นู่นนั่นนี่เขาก็ขึ้นพรุ่งได้แต่พอกลายมาเป็นลายของเราเนี่ยเขาจะต้องมานั่งกะมันก็จะต้องใช้เวลาในการขึ้นกี่ทอสืบฝ้ายแบบกระบวนการมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราก็ได้คุยกันก็ค่อยๆให้ปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะเขาก็ประมาณว่าผ้าถุงจะเอามาตัดเย็บเสื้อผ้าได้ยังไงประมาณว่าของมันอยู่ตรงที่ ต่ำเนาะหมายถึงว่าผ้าถุงอะค่ะมันก็ใส่ตรงเอวลงไปเนาะเขาก็จะแบบอาจจะยังมีความเชื่อว่าน้องจะเอามาตัดเสื้อหรอมันต้องสวมหัวมันต้องนู่นนี่แบบมันจะไม่เป็นไรหรออะไรเงี้ยหมายก็แบบเออผ้าก็คือผ้านะคะแบบหมายถึงว่าเราออกแบบลายทอใหม่แล้วเราตั้งใจจะเอาไปทำอย่างอื่นผ้ามันก็คือผ้าที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาต้องมานั่งแบบเหมือนแบบนั่งคุยกันใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ทอผ้าให้เราเขาก็แบบค่อนข้างมีอายุเนาะเขาก็จะแบบมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากมายขนาดนั้นเงี้ยค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแบบเริ่มมีประเด็นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้เนาะแล้วก็แบบสร
14: ้
15: างความเข้าใจทั้งในแง่ของคนที่ทำงานร่วมกับเราเวลาแล้วก็ในแง่ของผู้บริโภคด้วยในการเข้าถึงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะแบบอยากจะรู้จักโฮมสตูดิโอเนี่ยเซิร์ชแบบในโซเชียลเนี่ยนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของโฮมสตูดิโอเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราไปคุยกันเรื่องของตัววัตถุดิบหรือว่างานพอที่แบบพอพูดถึงผ้าถุงใช่ไหมคะเราก็อาจจะนึกถึงผ้าถุงที่แบบเราสวมใส่ต่างๆเนี่ยแต่พอเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยจะเห็นว่าพอออกแบบมาแล้วอะด้วยสีสันนะคะแล้วก็ด้วยแบบว่าลวดลายดีไซน์เนี่ยสวยงามจริงๆแล้วก็แบบอาจจะแบบถ้าไม่รู้ว่าเราคุยกันเรื่องของจุดเริ่มต้นจากผ้าถุงเนี่ยจะไม่รู้ตรงจริงๆเลยนะคะแบบว่าแบบจุดเริ่มต้นมาอย่างไรนะคะเพราะว่าคือแบบมันก็คือแบบเป็นโปรดักต์แบบผ้าอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็สวยงามมากๆมีความแบบว่าคือดูแล้วสบายตาเหมือนกับชื่อแบบห่มจริงๆนะคะมีความเป็นแบบพาสเทลอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยไหมคะว่าเราอยากจะให้โทนเป็นโทนพาสเทลแบบว่าดูแล้วแบบเอาลุคแบบหวานสบายตา
14: จริงๆไม่อะเมื่อก่อนเนาะตอนที่ทำแรกๆอะสียอดฮิตที่สุดของลูกค้ากลุ่มตอนนั้นนะตอนนั้นจะเป็นสีครามกับสีมะเกลือสีน้ำตาลเนา
15: ะ
14: มันคลาสสิกหมายถึงว่าใช่ค่ะเราเอามาตัดเย็บอะไรมันก็ขายได้แต่ว่าเราต้องการอยากให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เนี่ยได้ลองสวมใส่เสื้อผ้าเราอยากให้ไม่ใช่ทาร์เก็ตอยู่ที่40ไปละเราอยากให้แบบสักคนเริ่มทำงานสักใช่ค่ะ27-30อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใส่สภาพเราก็เลยมาแบบคุยกันว่าเราจะต้องทำประมาณไหนถึงแบบคนรุ่นใหม่ดูแล้วช่วงนั้นน่ะสีพาสเทลมาแรงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีบ้านสีเฟอร์นิเจอร์อะไรในกลุ่มมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นสีพาสเทลเนาะไม่ก็เลยลองทอกันลองย้อมกันดูไหมแล้วมันย้อมยากมากๆสีพาสเทลเพราะว่าปกติแล้วเราทอเราย้อมสีครามเนี่ยเราก็แค่ย้อมจับย้อมหลายๆครั้งให้มันเข้มแล้วก็ซักไม่ให้สีตกแค่นั้นใช่ไหมคะแต่สีพาสเทลอ่ะเราต้องย้อมน้อยครั้งแล้วก็ซับไปสีมันก็เฟดไปแล้วก็แบบจะทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆค่ะ
15: โอ้โหนี่คือแบบว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะว่าพาสเทลเดี๋ยวแบบว่าทำยากนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นแบบเวลาการผสมผ้าย้อมสีธรรมชาติเนี่ยคือมันก็จะได้เป็นสีแบบเอิร์ธโทนหรือว่าสีตามวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบเปลือกไม้หรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นพาสเทลก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะอะไรไปผสมกับอะไรถึงจะได้สีพาสเทลแล้วไม่ใช่เป็นแบบพาสเทลที่เป็นแบบผ้าพื้นสีพื้นแบบชมพูก็ชมพูฟ้าก็ฟ้าแต่ว่ามันมีความผสมกันบางตัวอย่างกางเกงบางตัวเนี่ยมีทั้งสีแบบว่าสีฟ้าสีชมพูสีส้มอ่อนหรืออะไรเงี้ยคือแบบเอามาผสมกันซึ่งต้องใช้ลายมัดย้อมผ้าก่อนที่จะเอาไปย้อมด้วยใช่ไหมคะ
14: คือสีที่เป็นนิยมสุดๆเลยอ่ะของเราผืนหนึ่งมี7 สีค่ะอันนั้นน่ะนิยมสุดแล้วก็ทำยากสุด
15: ทำยาก
14: ใช่ค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมชุมชนของเรานะคะที่ฮอดค่ะเขาแบบก็พยายามให้เรามากเลยหมายถึงว่าแทนที่เขาจะทอแค่แบบสีเดียวให้มันแบบทั้งผืนเขาจะเร็วของเขาเนาะแต่นี่เขาต้องมานั่งย้อมให้เราทีละสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทำไมถึงมาเป็นสีพาสเทลได้ใช่ไหมคะ จากที่เราต้องย้อมหลายๆครั้งเพื่อให้สีมันเข้มอย่างครามมะเกลืออะไรอย่างนี้นะคะสีพาสเทลเนี่ยถ้าเราอยากได้สีฟ้าจากครามให้มันอ่อนลงเราก็ต้องย้อมแบบแต่ย้อมหลายครั้งแต่ปัญหาสีมันไม่ค่อยติดเราก็ต้องย้อมไปฟิตไปอะค่ะชาวบ้านเขาก็แบบเขาก็พยายามทำให้เราแบบย้อมเสร็จเอามาซักเสร็จดูว่าสีมันเหลือแค่ไหนมันเข้มพอหรือยังถ้ายังไม่เข้มพอก็ต้องเอาไปย้อมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบกรรมวิธีเยอะมากๆใช่ค่ะทำยากค่ะแต่ก็เขาก็ทำให้เราก็ขอบคุณมากๆเลย
15: เราก็สวยจริงๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาเราทำลายออกมาค่ะคือลายเวลาแบบเหมือนฮิวแมนเมดเราแบบว่าทำมืออะไรอย่างเงี้ยแบบพอทำลายออกมาเนี่ยมันจะได้แบบเป๊ะมันไม่น่าจะเป๊ะเท่ากันตัวใช่ไหมคะแบบว่าความเป็นลายอ่ะแสดงว่า1ตัวเนี่ยเหมือนเราได้เป็น limited edition ที่แบบเฉพาะของเราแบบ1เดียวเท่านั้นเลยไหมคะ
14: ใช่ค่ะอย่างถ้าสมมุติไอ้ม้วนที่มี7สีใช่ไหมคะถ้าเราเอามาวางแบบดูหลายๆสมมุติว่าล็อตนี้ย้อมไปแล้วแล้วเราจะสั่งลงล็อตใหม่เนี่ยสีเขียวก็จะเขียวไม่เหมือนกันและสีม่วงก็จะม่วงคนละโทนและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับไอ้เวลาเราย้อมนะเวลานั้นนะคะบางผลไม้บางอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาล
15: อ
14: ย
15: ่
14: างช่วงหน้าฝนใช่ค่ะใช่อย่างหน้าฝนเนี้ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าผ้าแห้งช้าถ้าผ้าแห้งช้าสีที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันก็จะแบบถ้าร้อนก็จะเป็นอีกสีนึงผ้าชื้นมากก็จะเป็นอีกสีนึงนั่นมันคือเสน่ห์ของถ้าย้อมมือทอมือของชุมชนของเราอย่างเงี้ยค่ะ
15: ค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบของที่อยู่บนตัวเราเนี่ยเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเราเวลาที่ไปซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์แบบมัดย้อมต่างๆเนี่ยแบบเวลาเลือกเนี่ยคือตัดสินใจเลือกยากมาเลยนะคะน้องไมค์ค่ะเพราะว่าลายนั้นแบบถึงแม้จะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเอ๊ะมันก็แบบมันจะมีความต่างกันนิดๆหน่อยๆความสวยแตกต่างกันนะคะแบบเลือกยากจริงๆนะคะแล้วแบบสวยทุกอันเลยทีเดียว
14: ค่ะ
15: ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของโอ้โหเส้นทางกว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งในเรื่องของวิธีกรรมวิธีการย้อมต่างๆแล้วนะคะแล้วอย่างที่น้องไมค์บอกว่าอยากจะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพอเราจะถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงให้เข้าถึงเขาเรื่องของการออกแบบในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เทคนิคในการตัดเก็บเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมคะ
14: แพทเทิร์นสำคัญมากเลยค่ะคือมายอ่ะโชคดีตรงที่ว่าคุณแม่เขาทำแพทเทิร์นได้ด้วยแล้วก็เย็บได้ด้วยใช่ไหมคะคือเราอ่ะทำกันอยู่สองครอบครัวก็คือเป็นครอบครัวของมายกับครอบครัวของแฟนเนาะทางแม่แฟนอ่ะเขามีความสามารถในการทำแพทเทิร์นซึ่งเขาเรียนมาเราก็จะแบบโชคดีมากคือเขาอ่ะสมัยก่อนเนาะผู้หญิงเขาก็จะแบบชอบไปเรียนตัดเย็บใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาตัดเย็บเสื้อผ้าให้ตัวเองใส่นะสมัยก่อนเขาไม่มีเสื้อผ้าสำเร็จมากเนาะแล้วส่วนแม่ไม้ก็ทำงานโหลตัดเย็บทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราอะก็คือให้แม่แฟนลองทำแพทเทิร์นให้เราอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้เราเป็นคนที่ชอบแฟชั่นทางโซนเอเชียเราทางญี่ปุ่นจีนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแบบมายอ่ะบอกได้เลยว่ามายเป็นคนที่ใช้ผ้าทอมือคนแรกๆเลยที่เอามาทำเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์เพราะว่าตอนมายทำแรกๆนะลูกค้าที่มายบอกว่าอายุ40ขึ้นไปอ่ะโอเคเขาเข้าใจผ้าทอมือแต่ว่าเขาไม่เข้าใจแพทเทิร์นมายเลยเขาแบบน้องมันตัวใหญ่มากทำไมไม่มีไซส์ให้พี่เลยมายก็บอกว่ามันใส่ได้ค่ะคุณพี่มันใส่ได้ทั้งคนตัวเล็กและตัวใหญ่เพราะมายก็ตัวเล็กแต่มายก็ใส่เสื้อทรงหลวมๆเนาะซึ่ง10ปีที่แล้วไม่มีใครเก็ทโอเวอร์ไซส์เลยมายก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีลูกค้าที่น่ารักของเราที่ตามเพจของเราเขาจะรู้ว่า DNA ของแบรนด์เราคืออะไรแบรนด์นี้เขาไม่ทำไซส์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงในยุคที่ทุกคนเก็ทโอเวอร์ไซส์แล้ววัยรุ่นเองก็เข้าใจโอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่เสื้อผ้าทรงหลวมๆกันมันก็เลยคิดว่าโอเคแพทเทิร์นเรามัน คนวัยรุ่นเข้าถึงอยู่แล้วแต่ว่าผ้าเราอ่ะมันยังก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำไมถึงออกแบบลายผ้าให้คนรุ่นใหม่เก็ตอย่างตอนนี้มาอ่ะสามารถขายคนอายุน้อยสุดนี่น่าจะประมาณ20ต้นๆเองมั้งคะคือมาไปเจอลูกค้าเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเพราะว่ามาเห็นเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษมาตอนแรกมานึกว่าเขาเป็นต่างชาติเนาะกลายเป็นว่าเขาเป็นเด็กไทยที่เรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเลยไหมแบบโอ้ยดีใจมากเลยอะแล้วน้องแบบพี่ขาพี่สวยมากเลยกระเป๋าก็สวยกางเกงก็สวยใช่แล้วมายก็เลยรู้สึกว่าโอ้โอเคเลยการที่แบบวัยรุ่นอะเริ่มเก็ตผ้าไทยแล้วอ
15: ะ
14: เขาก็ถามนะว่ามันเป็นผ้าอะไรคะพี่หนูไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็บอกเป็นผ้าทอมือนะคะมันก็มีกระบวนการอย่างนี้อย่างนี้ก็พยายามแบบเหมือนเล่าเรื่องแบบเหมือนให้น้องสาวฟังอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้ยดีจังเลยอ่ะพี่โอเคเลยแล้วเขาก็ซื้อกางเกงตัวนึงเสื้อตัวนึงแบบตอนนั้นใหม่แบบรู้สึกโอ้ใช่แล้วอันนี้แหละที่เราต้องการให้ลูกค้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กเนี่ยเขาอินกับอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าในอนาคตอะชุมชนเราจะยังคอนติเนียต่อไปได้แม้ว่าสมมุติว่าเราแก่แล้วเราอาจจะไม่ได้ทำแบรนด์นี้ต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีเด็กคอยแบบ
15: ผู้สานต่อ
14: ชุมชนเราชาติต่อไปให้มันแบบสานต่อให้มีคนใช้ถ้ามีคนใช้ก็ต้องมีคนทำใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบวงจรแปลว่าฉันทำมาเธอใช้วันข้างหน้าเธออาจสนใจมาทำแบบฉันแล้วเราก็จะได้แบบคอนติเนียแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ
15: ค่ะแล้วพอเสื้อเราเป็นเสื้อแบบว่าฟรีไซส์เนาะก็คือใส่ได้แบบว่าทุกคนที่แบบว่าไซส์ไหนก็ใส่ได้และที่สำคัญเลยคือในเรื่องของแบบเรามีการทำไม่ใช่แค่เสื้อกางเกงแต่ว่าครอบคลุมอักเซสซอรีทั้งแบบว่าหมวกทั้งผ้าพันคอทั้งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะลองตัดสินใจซื้อของเราไปใช้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำใน product อื่นๆได้อีกเรื่อยๆนะคะ
14: ค่ะก็คือมายก็จะมีกระเป๋าเนาะมีหมวกด้วยแล้วก็มีผ้าพันคอเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีลูกค้าที่เข้ามาเขาต้องใส่ยูนิฟอร์มแต่ว่าเขาก็ต้องการแบบกระเป๋าเราก็จะมีกระเป๋าให้อย่างเงี้ยค่ะเขาประมาณว่าในชีวิตประจำวันเขาไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้แต่เขาอะอยากจะได้อะไรสักชิ้นในร้านเราอะไรเงี้ยพอฟังจากสตอรี่เราแล้วแบบเขาอยากอุดหนุนเราก็แบบงั้นกระเป๋าได้ไหมหมวกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าวันนึงอาทิตย์นึงเขาก็จะใส่ชุดไปเวสักสองวันซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ในขนาดนั้นเราก็เลยมีออปชันให้ในตรงนี้นะคะ
15: ค่ะแล้วคือเวลาที่เราทำเนี่ยคือทำเป็นเซตเลยทีเดียวนะคะแบบสามารถแบบใส่เข้าชุดกันเลยไม่ว่าจะแบบว่าเสื้อกางเกงกระเป๋าผ้าหมวกแบบผ้าพันคออะไรต่างๆคือเป็นสีโทนเดียวกันแบบสามารถใส่เข้าชุดกันได้เลยนะคะแล้วทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของอีกอย่างนึงก็คือนวัตกรรมเรามีการซึ่งเสื้อผ้าสมัยเนี้ยสิ่งทอสมัยเนี้ยค่ะพวกฟาสต์แฟชั่นหรือต่างๆเขาก็จะมีนวัตกรรมที่แบบในเรื่องของกับตัวผ้าของเขาค่ะเราก็มีการเอานวัตกรรมเนี่ยมาใส่ในภูมิปัญญาเหมือนกันใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มต้นจากการที่พอเราทำแบรนด์ของเรามาได้สักพักใช่ไหมคะมันก็จะมีเพื่อนๆเริ่มตามมาละแต่คือการไปสร้างอินสปิเรชันให้คนอื่นอะไม่โอเคไม่พร้อมที่จะแบบแนะนำอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีแบบว่างานชนกันนะคะหมายถึงว่าลายนี้เหมือนกับลายนี้ของเราลายนี้ของเขาเหมือนกับลายนี้ของเรามันสร้างความสับสนให้กับลูกค้าบางทีลูกค้าซื้อผิดๆถูกๆของใครเป็นของใครไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะหมายก็เลยโอเคเราจะตัดปัญหาในสินค้าเหมือนเหมือนกันในตลาดยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังต้องคงความเป็นแบรนด์ของเราเนาะเราก็เลยคุยกับคนทอเราก็ไม่ได้อยากให้เขาจะต้องแบบมาเปลี่ยนอะไรแบบเหมือนกับว่าต้องมาเรียนรู้อะไร พิ่มเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยโอเคเราก็ยังคงให้ชาวบ้านนะทอลายที่เราออกแบบให้มาให้เหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นเรื่องของเราที่เราต้องไปทำต่อทำลายเพิ่มขึ้นในตัวผ้าค่ะก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เราได้ไปเจอกันนะคะบนเวทีก็คือจะเป็นคอลเลกชันเซอร์ฟเฟซก็คือเราจะนำผ้าทอนั้นนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรบลัชสีก็คือเพิ่มเทคนิคใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการออกแบบลายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งให้คนที่เขาทำเรื่องบลัชสีเนี่ยทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเพิ่มเทคนิคเพื่อให้เป็นที่จดจำมากขึ้นเพิ่มความแปลกใหม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: ก็คือในเรื่องของเอกลักษณ์ยิบเฉพาะตัวแบรนด์นะคะทำให้คนแบบดูแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นแบรนด์ของเรานะคะ
14: ใช่ค่ะ
15: แต่แบบนอกจากมีของผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายด้วยใช่ไหมคะเห็นในอันนี้คือกำลังดูผ่านเฟซบุ๊กของห่มสตูดิโอไปด้วยนะคะค่ะมีของโปรดักต์ของผู้ชายด้วยใช่ไหมคะ
14: จริงๆไม่เคยทำพวกเสื้อเชิ้ตพวกกางเกงของผู้ชายนะคะแต่ก็ด้วยความที่สีเราประมาณนี้เนาะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผู้หญิงก็จะมาซื้อแบบผู้ชายใส่อยู่ดีไหมก็เลยแบบเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำแบบผู้ชายยังไงดีเพราะว่าก็มีผู้ชายที่เดินเข้ามาในร้านแบบว่าชอบโทนสีมากแต่แบบยังไม่ถูกใจเพราะว่าถ้าเห็นแพทเทิร์นเสื้อผ้าร้านใหม่มันค่อนข้างแบบเล่นแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นจะแบบแปลกๆเก๋ๆอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบของผู้ชายอ่ะไม่ไม่ถนัดไม่ก็เลยทำได้แค่เชิ้ตทำได้แค่กางเกงแบบทั่วไปซึ่งเขาคาดหวังกับแบรนด์เรามากเลยเพราะเขาเห็นแบบแพทเทิร์นผู้หญิงมันเฮ้ยมันเท่มันเก๋อะไรเงี้ยแต่พอเป็นผู้ชายมันทำไมเรียบๆจังไม่ก็เลยของผู้ชายใหม่ก็พยายามอยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามมากเลยที่จะออกแบบเนี่ยค่ะก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ถ้าถามว่ามีไหมก็มีแน่นอนค่ะแต่จะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
15: ต้องทำการนะคะใน Facebook Home Studio นะคะแต่อันที่จริงค่ะในวงการแฟชั่นเนี่ยสำหรับหรือแม้แต่เราไปตามร้านค้าร้านเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยของผู้ชายเนี่ยก็คือจะแพทเทิร์นหรือว่าจะดีไซน์เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าของผู้หญิงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็แบบว่าดีไซน์ต่างๆก็จะแบบเบสิกเบสิกค่ะไม่ได้มี
14: เรื่องเล็กๆ
15: ค่ะ
14: ใช่ค่ะ
15: เดี๋ยวนี้บางทีผู้ชายก็แบบว่าเอามาใส่ดีไซน์ที่แบบว่าเป็นยูนิเซ็กซ์แบบใส่ได้ทั้งผู้หญิงชายกันเยอะนะคะค่ะพูดถึงเรื่องของการทำงานกับชุมชนนะคะก็ต้องมีแบบผู้เฒ่าผู้แก่ที่น้องมายบอกเนาะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่ามีการส่งต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่นกันยังไงบ้างไหมคะ
14: อย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าเราอยู่กับคนทอผ้าเนาะสิ่งที่มายกังวลที่สุดไม่ใช่คนแก่ที่เขาทำงานให้เรานะคะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้มีคนมาสานต่อในสิ่งที่เขาทำ
15: ก็คือคนรุ่นใหม
14: ่ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแบบคือทอผ้ามายก็เคยไปเรียนนะคะไปนั่งเรียนทอแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ไม่ใช่ทุกคนจะย้อมสีออกมาสวยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะทอผ้าออกมาสวยไหมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใจต้องรักมากๆอย่างเงี้ยค่ะคนในชุมชนเขาก็พยายามแบบในชุมชนที่ไม้ทอผ้าเนาะเขาก็พยายามให้นักเรียนให้อะไรมาทอผ้าที่บ้านที่เขาทอนะคะไม้บางทีแบบเวลาไม้ไปเยี่ยมคนทอเขาก็จะแบบเนี่ยอันเนี้ยน้องไม้ที่เขาเอาผ้าเราไปขายฮ่องกงเขาดูภูมิใจมากเลยเวลาเขาเห็นเสื้อผ้าที่เขาทอออกมาแล้วเราเอามาตัดเย็บบางทีไปเดินแฟชั่นไม้เคยไปเดินแฟชั่นที่ฮ่องกงมารอบหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมีหน้าเขาตอนที่แบบนั่งทอผ้าให้ไม้ก็เอารูปไปขึ้นเขาก็แบบเอ้ยฉันไปฮ่องกงมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบแชร์ให้กับเด็กๆฟังว่าเนี่ยพี่ไม้เขาทำอะไรอย่างนี้นะในอนาคตเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เราก็เหมือนกับแบบได้พูดคุยกับเด็กๆเหมือนแบบสร้าง inspiration ให้กับเด็กในอนาคตว่าอยากทอผ้ามาทอนะอยากย้อมผ้ามาย้อมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพาร์ทของคนทอผ้าเนาะส่วนคนที่ตัดเย็บไม้ให้ไม้อะไม้ก็จริงๆเรามีพื้นที่เรามามีบ้านอีกที่หนึ่งเพื่อที่เอาไว้ตัดเย็บผ้ากันเนาะสำหรับคุณแม่เราก็ให้ช่างไปได้แต่ว่าช่างของไม้ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้างก็จะเป็นก็ส่วนมากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทำงานอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม้ก็เออเคยไม่เป็นไรเราก็แจกงานตามบ้านเอาแต่ก็จะเป็นช่างของไม้เท่านั้นนะแบบก็ไม้ก็ไม่ได้ให้เขารับงานข้างนอกเนาะเราก็จะมีงานให้เขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนลูกสาวเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมาเห็นว่าเออหน้าไม้มาให้ยิบอันนั้นอันนี้เขาก็แบบแม่ค่ะหนูอยากเย็บผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เงินไหมก็แบบเออสอนกันได้เลยนะเพราะว่าอีกหน่อยอะถ้าสมมติแม่เย็บไม่ไหวแล้วหนูอาจจะมาช่วยเย็บก็ได้หรือว่าคนข้างๆบ้านที่แบบมาเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าป้าคนนี้เย็บผ้าให้น้ำไม้นะเขาก็แบบเออมาช่วยตัดผ้ามาช่วยแบบทำนู่นนั่นนี่เล็กๆน้อยๆไม้ก็แบบเออช่วยๆกันได้เลยอะไรเงี้ยในอนาคตแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเย็บผ้าให้น้ำไม้กันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบสร้างอินสปายให้กับเด็กแถวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
15: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดว่าฟังทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะที่เรานำเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะเรื่องของภูมิปัญญาจากที่เราได้มาจากแบบว่าผู้สูงวัยในแต่ละชุมชนในเรื่องของการทอผ้านะคะสานต่อตรงนี้ในเรื่องของหัตถกรรมต่างๆให้ยังคงอยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่เห็นแล้วก็สนใจอยากจะทำตามอย่างที่คุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยในชุมชนทำเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะตรงนี้ถือว่าโฮมสตูดิโอเนี่ยสร้างความสุขแล้วก็ยังรวมถึงความภาคภูมิใจที่น้องใหม่เล่าเมื่อสักครู่ว่านำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศฮ่องกงแล้วแบบผู้สูงวัยที่แบบเป็นเจ้าของในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าเนี่ยก็คือความภาคภูมิใจของคนในชุมชนได้เหมือนกันนะคะคือแบบว่าคือตรงนี้เนี่ยถือว่าเราก็คือสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยฟังแล้วเรายังรู้สึกภาคภูมิใจเองในส่วนของมุมของน้องมายนะคะตั้งแต่ที่เริ่มต้นทำแบรนด์นี้มาแบบ10กว่าปีอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เรามาทั้งหมดวันนี้โฮมสตูดิโอเรามีความภาคภูมิใจกับแบรนด์ของเราแล้วก็อยากจะตั้งเป้าในอนาคตไว้อีกยังไงบ้าง
14: ก็อยากให้ชุมชนมีรายได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไมค์ก็พยายามที่จะออกต่างประเทศเนาะเพราะว่าโอเคในประเทศทุกคนรู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือนู่นนั่นนี่เป็นยังไงจากภาคเหนือเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราอะอยากให้ต่างประเทศอะเอาโซนเอเชียก่อนตอนนี้ให้เขารู้ว่าประเทศไทยอะเรามีผ้าแบบนี้นะเรามีงานหัตถกรรมที่ดีแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าก็ได้ค่ะหมายถึงเวลาไม้ไปออกบูธต่างประเทศอะเราก็จะมีพวกเครื่องสารเนาะกับไอ้อะไรนะไอ้จักสารที่เขาทำเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ว้าวในกลุ่มคนจีนเหมือนกันไม้ก็เลยเราอยากให้ประเทศไทยนะคะถ้าแบบความฝันแบบยิ่งใหญ่แบบฟุ้งซ่านของมายสุดๆก็คือว่ามายอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของงานทำมือของโลกเนี้ยไม่ว่าเขาจะคิดถึงงานแกะสลักงานผ้าทอมืองานปักงานร้อยงานสารเขาจะต้องคิดถึงประเทศไทยก่อนถ้าสมมุติคุณอยากจะได้งานฝีมือที่ดีแล้วก็
15: ประณีตเน
14: า
15: ะ
14: ทำจากมือจริงๆที่ไม่ได้แบบมือแล้วไปเครื่องแล้วมามืออะไรอย่างเงี้ย
15: ค่ะ
14: เขาจะต้องคิดถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกค่ะ
15: ค่ะแล้วโปรดักที่อย่างที่น้องมายบอกเนี่ยถ้าเราไปตามงานแบบว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างชุมชนเนี่ยนะคะคือจะเห็นถึงความประณีตรายละเอียดต่างๆนะคะที่แบบบางทีบางชิ้นงานก็คือมีความวิจิตรจริงๆนะคะตรงนี้คือต้องแบบว่าช่วยกันอย่างที่น้องมายบอกแล้วว่าพอมันเป็นภูมิปัญญาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการสืบสานสานต่อเพื่อที่จะใ ิ่งที่ดีๆเนี่ยยังคงสืบต่อไปจนถึงรุ่นต่างๆเจเนอเรชันอื่นๆนะคะให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาภูมิปัญญาไทยนะคะให้ยังคงอยู่นะคะสำหรับน้องไม้เองเนี่ยในเรื่องของงานจิตอาสาเนี่ยก็เคยมีการเอาความรู้ความสามารถในเรื่องของการออกแบบนี่แหละไปออกแบบลายผ้าให้กับในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
14: อ๋อใช่ค่ะจะเป็นชุมชนที่เชียงรายเนาะก็จะเป็นชุมชนที่เชียงรายที่นายไปเนี่ยเขาก็คือเป็นคนอีสานเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะมาอยู่กับสามีหรือว่าย้ายมาตั้งรกรากที่เชียงรายก็จะเป็นกลุ่มคนที่แบบสามารถพูดอีสานได้ด้วยแล้วก็พูดเหนือได้ด้วยแล้วทีเนี้ยเขาจะมีเรียกว่ายังไงภูมิปัญญาเขาที่ติดตัวมาก็คือมัดหมี่
15: ค
14: ่ะเขาก็จะมัดหมี่เป็นแล้วก็จะย้อมสีจะทอผ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยเขาใช้ไหมกันเนาะแต่ด้วยอะไรต่างๆสารเคมีต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นอะที่เขาเล่าให้ฟังก็คือประมาณว่าเลี้ยงไหมยากเพราะว่าด้วยแถวนั้นทำนาทำไร่มีสารเคมีปนเปื้อนอะไรไหมก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยากเราก็เลยแบบงั้นใช้ภูมิปัญญาเดิมของคุณยายนี่แหละแต่ว่าเราเป็นฝ้ายแทนนะพอเป็นฝ้ายแล้วมัดหมี่เนี่ยก็อย่างเดิมก็กลับมาเอามาตัดแค่ผ้าถุงอีกแหละลายมัดหมี่เขาก็จะแบบสีเอาอีสานนี่คือมืดอย่างเดียวเลยดำสีดำสีน้ำตาลสีครามก็คือเป็นครามที่มืดไปเลยไหมก็เลยงั้นเดี๋ยวเราลองดูซิลองทำสีแบบในเอกลักษณ์ของห่มดูแต่ว่าทำในเขาเรียกว่าอะไรอะฝีมือของเขาอะเป็นเทคนิคของเขาดูออกมาเป็นยังไงก็ออกมาสวยล่าสุดไม่เอาไปขายที่งานครับก็ขายหมดเลยนะคะแต่ว่ามีน้อยมากเพราะว่ามัดหมี่เนี่ยค่อนข้างที่จะช้ามากๆเพราะว่าเขาต้องมาใช่ค่ะต้องมามัดก่อนเนาะมัดฝ้ายก่อนแล้วก็เอาไปย้อมเสร็จแล้วก็เอามาขึงดูลายเรียงลายจะให้แบบออกมาเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเอาไปขายที่งานค้าแล้วก็ขายหมดเขาก็ภูมิใจอีกแหละว่าตอนไอ้ทำออกมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะขายได้ไหมเพราะว่าสีมันแปลกๆนะน้องไม้สีมันแบบไม่เคยทอสีนี้มาก่อนมันจะขายได้หรอแล้วจะเอามาตัดเย็บอะไรผ้าถุงนี่ไม่ได้แน่นอนไม่มีใครใส่อะไรเงี้ยไม้ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้ลองเอามาตัดดูตอนนั้นไม้เอาตัดเป็นเซ็ตเสื้อคลุมกับกางเกงแล้วก็เศษเหลือเล็กๆน้อยๆก็เอามาแปะกับเสื้อยืดกลายเป็นว่าเสื้อยืดที่ใช้เศษผ้าจากผ้ามัดหมี่หมดก่อนผ้ามาอีก ใช่ค่ะครับก็ใช่เราก็เลยเอากลับมาเล่าให้ชุมชนฟังว่าที่ไม่ได้เอามาด้วยรอบนี้คือไม่ไปหลายรอบเนาะที่ไม่ได้เอาเสื้อมาโชว์ด้วยรอบนี้มันหมดนะมันขายไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทอมาได้นะถ้าสมมุติว่าทอมาแล้วแบบจะเอามาขายอะไรเงี้ยไหมก็ยินดีก็ทอได้เลยสีที่แบบเราไปย้อมกันลายที่เราได้แบบออกแบบสามารถทอขายได้นะคะอะไรเงี้ย
15: ค่ะนี่แหละค่ะนวัตกรรมทางความคิดนะคะที่แบบเราจะทำยังไงให้แบบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะที่มีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ากับยุคสมัยได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าอยากจะทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงน้องไม่อยากจะมีคำแนะนำหรือว่าคำให้กำลังใจยังไงบ้างไหมคะ
14: ถ้าคือไม่อะเริ่มจากความคิดเนาะแบบว่าถ้าว่า what if อะค่ะถ้าสมมติว่าเราทำอันนี้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรามีความชอบที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อเราลงมือทำนะคะก็เลยอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่กำลังจะเริ่มว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราได้ลงมือทำหรือยังไม่ว่าคือตอนเริ่มมันยากเหมือนกันหมดทุกคนค่ะมันยอมแพ้อีก10-20ครั้งเราจะต้องแบบมานั่งเริ่มใหม่อีก10-20ครั้งก็ไม่เป็นไรถ้าในสิ่งที่เราเชื่อมันยังเรายังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ เราก็จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะคะอย่างมายอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังมีความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดว่าถ้าเราทำอันนี้มันจะเป็นยังไงลูกค้าเก่าเราจะหายไหมถ้าเราทำอันนี้เพิ่มลูกค้าเก่าที่เขาชอบความชอบแบบเดิมๆเขาจะยังซื้อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราหวังว่ามันจะมีผลในวันข้างหน้าเงี้ยค่ะไม่อยากให้ยอมแพ
15: ้ค่ะ
14: ประมาณนี้ค่ะ
15: คือถ้าเรามีความฝันนะคะเราก็ต้องมีความมุ่งมั่น

0: ผสมกับนวัตกรรมหรือว่าการนำภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกันเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลงานชิ้นนั้นอ่ะจะเป็นที่ถูกใจหรือว่าขายได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่คนซื้อหรือว่าตอบรับกลับมาก็คือผลลัพธ์ที่แบบทำให้เราภาคภูมิใจนะคะว่าเรายังคงรักษาภูมิปัญญาไว้แล้วก็คนเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เชื่อแน่ว่ามีคนที่แบบคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสานในภูมิปัญญาของเราต่ออย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะน้องไม้นะคะคุณณัชชาปันพฤกษ์นะคะที่แบบเจ้าของแบรนด์ Home Studio นะคะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือแม้แต่คนที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าการธุรกิจการทำธุรกิจของเรานี่แหละนะคะรวมถึงถ้าใครได้ไปเจองานคราฟงานฝีมือนะคะงานหัตถกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าแบบไปเจอแล้วเนี่ยแบบโอ้โหทำไมราคาขนาดนี้เนี่ยเชื่อเลยนะคะที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยกว่าจะได้หนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านการแบบทำแล้วทำอีกแล้วก็การแบบโอ้โหนั่งหลังขดหลังแข็งแน่ๆกว่าจะได้ผลงานหนึ่งชิ้นสวยๆให้เราได้มาสวมใส่กันเนี่ยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะน้องไมค์คะแล้วก็ถ้าใครคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามนะคะใน Facebook ของ Home Studio ได้นะคะมีแบบโอ้เสื้อผ้าสวยๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะวันนี้แจ้แล้วก็น้องไมค์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกใน